0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกา
1: ครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกาครับพร้อมความเฮฮาและนานาสาระนะครับโดยในสัปดาห์นี้นะครับ
0: ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
1: ครับและผมณราวิทย์องคมงคลนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการครับ
0: ค่ะและในวันนี้เราก็จะมาแนะนำประเทศที่น่าสนใจอีกประเทศหนึ่งของแอฟริกาซึ่งเราได้เกริ่นกันไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือประเทศ
1: เซาท์ซูดานครับ
0: ประเทศเซาท์ซูดานค่ะ
1: ห
0: รือชื่อเต็มๆของเขาคือ
1: สาธารณรัฐเซาท์ซูดานครับ
0: ค่ะ
1: แต่ก่อนอื่นครับพี่นัทวันนี้เราไม่ได้พาสิงโตมาด้วยแต่วันนี้เรามี
0: ไม
1: ้ต้นไม้มาแนะนำครับชื่อว่าไม้ลาหรือ
0: ม้าลา
1: ครับท่านผู้ชมวันนี้มีพี่ม้าลามาอยู่กับรายการเรานะครับ
0: ค่ะวันนี้เราก็ไม่ได้มา2คนก็มีพี่ม้าลามาด้วย
1: พี่ม้าลามาด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: โอเค
0: และมาเข้าเรื่องกันดีกว่าประเทศเซาท์ซูดานประเทศนี้มีความสำคัญยังไงครับพี่ชอน
1: ก็เป็นประเทศใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้รับการรับรองโดยสหประชาชาตินะครับเป็นลำดับที่193นะครับ
0: สาเหตุที่เขาเป็นประเทศใหม่ล่าสุดเนี่ยก็เพราะว่าเขาเพิ่งแยกตัวออกมาเป็นเอกราชจากประเทศ
1: ซูดาน
0: นะคะและทราบมาว่าเพิ่งแยกตัวออกมาเมื่อวันที
1: ่9กรกฎาคมปี2554นะครับหรือเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วนะครับ
0: เป็นประเทศน้องใหม่มากๆเลยเพราะว่าเพิ่งอายุ7ปีเท่านั้นเองนะคะแล้วสาเหตุที่เขาต้องแยกออกมาจากซูดานเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะพี่ชอน
1: คือหลักๆแล้วเนี่ยความต่างด้านเชื้อชาตินะครับแล้วก็ศาสนาครับเพราะว่าประเทศซูดานเนี่ยคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนะครับและมีวัฒนธรรมไปทางอาหรับนะครับในขณะที่ประเทศเซาท์ซูดานเนี่ยส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ครับและเป็นคนแอฟริกันเชื้อสายแอฟริกันโดยตรงครับ
0: ซึ่งถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศเซาท์ซูดานนะคะซึ่งเรากำลังขึ้นภาพเป็นแผนที่ให้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าซูดานเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือแล้วก็เซาท์ซูดานเนี่ยอยู่ทางตอนใต้
1: ซึ่งไม่มีทางออกสู่ทะเลนะคร
0: ับ ใช่ใช่ซึ่งจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ก็จะเห็นว่าซูดานเนี่ยมีความใกล้ชิดกับประเทศทางอาหรับมากกว่าในขณะที่เซาท์ซูดานก็จะใกล้ชิดกับประเทศทางแอฟริกันมากกว่า
1: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วทราบมาว่าประเทศไทยเองก็รับรองสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเนี่ยว่าเป็นประเทศเนี่ยเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะ
1: เมื่อวันที่6กันยายนครับปี2554คร
0: ับอันนี้เป็นไปตามมติครม.เลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: รับรองความเป็นเอกราชและเราก็ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่
1: 5ธันวาคมครับปี2556ครับ
0: ค่ะก็คือหลังจากที่รับรองประเทศดานเป็นประเทศ2ปีแล้วเราก็สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
1: ครับซึ่งในปีนี้ก็จะครบรอบ5ปีนะครับของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเซาท์ซูดานครับ
0: ค่ะเอ๊ะแล้วสถานทูตไทยเรามีสถานทูตอยู่ที่เซาท์ซูดานหรือเปล่าคะพี่ชอน
1: ไม่มีสถานทูตที่เซาท์ซูดานครับแต่ว่ามีสถานทูตณกรุงไนโรบีประเทศเคนยาครับซึ่งจะมีเขตอาณาครอบคลุมเซาท์ซูดานเรียกว่าคนไทยที่อยู่ที่นั่นนะฮะที่เซาท์ซูดานเนี่ยก็สามารถอุ่นใจได้เพราะมีสถานทูตไทยที่กรุงไนโรบีดูแลอยู่ครับ
0: อืมค่ะแล้วพื้นที่ขนาดพื้นที่ของเซาท์ซูดานเนี่ยเขา
1: จริงๆต้องบอกเลยว่าเซาท์ซูดานเนี่ยมีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยเล็กน้อยครับมีพื้นที่ประมาณ 640,000 ตารางกิโลเมตรครับ
0: แล้วเมืองหลวงของเซาท์ซูดานชื่อเมืองอะไรคะ
1: เมืองหลวงชื่อกรุงจูบ้าครับ
0: อันนี้หลายๆท่านคงไม่เคยได้ยิน
1: อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะ
0: คะค่ะภาษาราชการที่ใช้ในเซาท์ซูดานคือภาษาอะไรเอ่ย

0: ประชากรส่วนใหญ่ของเซาท์ซูดานะครับจะพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอาหรับิกครับ
1: อ๋อก็คือมีภาษาราชการ2ภาษา
0: ใช่ที่พูดภาษาอาหรับิกเพราะว่าสมัยก่อนเขาเป็นประเทศเดียวกับซ
1: ูดานนะครับประชากรมีจำนวนประมาณเท่าไหร่คะ
0: ประมาณ12ล้านคนครับก็ประชากรไม่มากครับ
1: แล้วศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือก็คืออ
0: ย่างที่เกิดแล้วก็เป็นศาสนาคริสต์ครับส่วนใหญ่นะ
1: ศาสนาคริสต์ก็
0: 60% ครับ
1: 60%แล้วในส่วนของการปกครองประเทศตอนนี้ก็คือเป็นระบอบสาธารณรัฐนะคะแล้วก็มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศนะคะ
0: ซึ่งประธานาธิบดีคนปัจจุบันนะครับชื่อนายซาวาคีมายาดิดครับซึ่งรับตำแหน่งเมื่อวันที่9กรกฎาคมปี2554ครับ
1: ในส่วนของเศรษฐกิจบ้างดีกว่าเศรษฐกิจแล้วก็รายได้ส่วนใหญ่ของเซาท์ซูดานเนี่ยเข้ามาจากไหนคะ
0: รายได้หลักของเซาท์ซูดานก็มาจากการส่งออกน้ำมันดิบนะครับ
1: โอ้เป็นแหล่งน้ำมันใหญ่
0: ใช่เป็นแหล่งน้ำมันดิบ
1: ค่ะทราบมาว่าแหล่งน้ำมันดิบของเซาท์ซูดานเนี่ยมีปริมาณคิดเป็นอันดับที่28ของโลกเลย
0: ครับใช่ครับ
1: ค่ะแล้วก็เป็นผู้ผลิตน้ำมันที่มีความสำคัญเป็นอันดับที่3ของแอฟริกานะคะ
0: ครับ
1: ค่ะน้ำมันกำลังการผลิตน้ำมันดิบต่อวันเนี่ยสูงถึง 260,000 แบเรลนะคะ
0: ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นรายได้หลักที่เลี้ยงดูชาวเซาท์ซูดานเป็นส่วนใหญ่ของประเทศนะ
1: แล้วจริงๆแล้วแม้ว่าเซาท์ซูดานเนี่ยจะแยกตัวออกมาจากซูดานแต่ว่าเขาก็ยังต้องพึ่งพาซูดานอยู่เพราะว่าเนื่องจากเป็นประเทศแลนด์ล็อกที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล
0: ใช่ครับก็คือว่าการส่งออกน้ำมันเนี่ยก็จะต้องผ่านทางเมืองท่าพอร์ตซูดานของประเทศซูดานนะครับซึ่งติดกับบริเวณทะเลแดงนะครับ
1: ค่ะแล้วในส่วนของประชากรส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพอะไรเอ่ย
0: คล้ายๆกับประเทศไทยครับคือประชากรส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นเกษตรกรอยู่นะครับ
1: แต่ทราบมาว่าพื้นดินผืนดินในเซาท์ซูดานก็มีความอุดมสมบูรณ์มากพอสมควรเพราะว่ามีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน
0: ใช่ครับชื่อว่าแม่น้ำไวท์ไนล์ครับซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศเซาท์ซูดานนะครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นอกจากเรื่องของเกร็ดความรู้ของเซาท์ซูดานแล
0: ้ว
1: ในเบรกที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันถึงเรื่องของ
0: การปฏิบัติการรักษาสันติภาพนะครับของเจ้าหน้าที่ไทยในเซาท์ซูดานครับ
1: ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยในเซาท์ซูดานนะคะวันนี้เราจะพิเศษสุดๆเลยมีการโฟนอินเข้ามาแล้วก็จะสัมภาษณ์สดเลยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: น่าตื่นเต้นมาก
0: แอบทราบว่านี่จะเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีของรายการวิทยุสลานลมนะครับที่จะมีการโทรศัพท์หรือโฟนอินเข้ามาสัมภาษณ์นะครับ
1: ค่ะก็เดี๋ยวติดตามในเบรกที่2อ่ะนะคะแต่ว่าก่อนอื่นขอเกริ่นนิดนึงว่าภารกิจนี้พี่ชอลองเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะเขาใช้ชื่อภารกิจรักษาสันติภาพนี้ว่าอะไรนะคะเป็นภารกิจของ
0: ชื่อเต็มๆนะก็คือเป็นภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในเซาท์ซูดานนะครับหรือที่เรียกว่า United Nations Mission in South Sudan ครับตัวย่อคือ UNMISS หรือ UNMISS นะครับ
1: ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้มีประเทศไทยประเทศเดียวก็จะมีกองกำลังจากหลายๆประเทศที่เป็นสมาชิก UN ที่เข้ามาไปที่ส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติการรักษาสันติภาพนี้ด้วยนะคะ
0: ครับซึ่งการปฏิบัติการรักษาสันติภาพในครั้งนี้นะครับก็เป็นไปตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับหรือ UNSC นะครับที่1996/2011นะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปฟังจากผู้ที่เขาปฏิบัติงานจริงอยู่ในพื้นที่กันดีกว่าเดี๋ยวรอในเบรกที่2นะคะและตอนนี้ก็พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกับการสัมภาษณ์โฟนอินพิเศษสุดจากเซาท์ซูดานค่ะ
0: ติดตามชมนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะกลับเข้ามาสู่เบรกที่2ของรายการสีสันแอฟริกานะคะวันนี้เราตื่นเต้นมากเลยมีแขกรับเชิญพิเศษจากเซาท์ซูดานเลยนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกของรายการเราเลยก็ว่าได้ที่มีการโฟนอิน
0: ครั้งแรกในรอบหลายๆปีเลยครับ
1: ใช่ใช่ค่ะแล้ววันนี้มาไกลด้วยมาจากเซาท์ซูดานในแอฟริกาเลยนะคะ
0: ซึ่งเวลาต่างกับประเทศไทย4ชั่วโมงเลยนะครับแต่วันนี้พี่ก็ได้ให้เกียรติกับรายการนะครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะเรารายการของเรามีความยินดีที่ได้ต้อนรับนะคะท่านพันตำรวจเอกดร.ก้องกฤษดาคมกิตติธีรพงศ์นะคะตำแหน่งผู้กำกับการหัวหน้าตำรวจไทยปฏิบัติหน้าที่

0: รักษาสันติภาพสหประชาชาติณประเทศเซาท์ซูดานขออนุญาตเรียนขออนุญาตว่าจะเรียกว่าเป็นท่านผู้กำกับนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้กำกับครับ
2: สวัสดีครับคุณศิรดาคุณนราวิทย์ครับผมผู้กำกับกล้องครับ
0: ค่ะวันนี้เราต้องขออนุญาตสัมภาษณ์พิเศษนะคะตื่นเต้นมากเลยเกี่ยวกับปฏิบัติการรักษาสันติภาพของตำรวจไทยในเซาท์ซูดานนะคะอยากจะให้ท่านผู้กำกับกล้องช่วยเล่านิดนึงถึงรายละเอียดของภารกิจนี้แล้วก็กระบวนการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่ไปร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพเนี่ยมีกระบวนการอย่างไรแล้วก็มีค่ะ
1: ครับเชิญเลยครับท่านผู้กำกับครับ
2: ครับประเทศไทยเรานะครับโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้ contribute police officer เนี่ยครับส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยมาร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพให้กับกองกำลังของสหประชาชาตินะครับมาโดยตลอดนะครับกว่า20ปีแล้วนะครับสำหรับภารกิจของประเทศสาธารณรัฐซูดานใต้นะครับเราก็ได้ส่งกำลังตำรวจมาแล้วเนี่ยเป็นรุ่นที่3นะครับรุ่นแรกประมาณปี2012รุ่นต่อมาประมาณ2014แล้วรุ่นนี้ครับ2017นะครับรุ่นหนึ่งก็ตกประมาณไม่เกิน10คนสำหรับรุ่นนี้นะครับมีทั้งหมด10คนนะฮะทางเจ้าหน้าที่สหประชาชาติจะส่งทีมมาทดสอบนะครับทำการทดสอบบุคลากรที่สมัครใจไปร่วมปฏิบัติภารกิจนะฮะโดยการทดสอบเนี่ยจะทดสอบกันประมาณ3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็คือทดสอบด้านภาษาคือภาษาอังกฤษนะครับฟังพูดอ่านเขียนว่าผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานของสหประชาชาติหรือไม่นะเมื่อผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีการทดสอบการขับรถนะครับเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ต้องขับรถได้นะครับทางการเข้าเหมือนเราสอบใบขับขี่ทั่วไปเนี่ยนะครับนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีกระบวนการที่มากกว่านิดนึงนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจอดเบรกอะไรเงี้ยนะครับมากกว่านิดนึงเสร็จแล้วเมื่อผ่านการสอบขับรถก็จะมาสอบยิงปืนนะครับว่ามีการใช้อาวุธปืนได้เต็มตามมาตรฐานหรือไม่ซึ่งโดยมาตรฐานของตำรวจไทยเนี่ยก็จะสอบได้ส่วนที่สอบไม่ผ่านกันเยอะก็คงจะตกภาษาอังกฤษนะครับที่เป็นจุดอ่อนของตำรวจไทยนะครับก็เขาสอบเสร็จปุ๊บก็จะเหลือคนประมาณสัก 20-30 คนผ่านมานะครับโดยประมาณนี้เสร็จแล้วสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยเมื่อได้ผู้ผ่านการคัดเลือกประมาณ 20-30 คนเนี่ยนะครับก็จะส่งรายชื่อไปให้สหประชาชาติสหประชาชาติเนี่ยเขาก็จะส่งเจ้าที่มาสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าคนที่ผ่านการทดสอบทั้ง30คนเนี่ยนะครับมีเขาเรียกว่าภูมิหลัง experience นะครับหรือว่ามี skill set ตรงตามภารกิจในแต่ละประเทศหรือไม่อย่างสกิลเซตของที่สาธารณรัฐซูดานใต้เนี่ยก็จะมีแมนเดทหรือว่ามิชชั่นแมนเดทคือภารกิจหลักของ UN ที่นี่นะครับในเรื่องของรักษาความปลอดภัยให้กับพลเรือนนะครับ protection of civilian นะครับเขาก็จะรีไฟล์คนที่มีexperience ในเรื่องของงานพื้นที่สถานีตำรวจงาน protection งาน security เป็นหลักนะครับเมื่อพบว่าบุคคลที่สัมภาษณ์เนี่ยสมมติ 20-30 คนเนี่ยมีตรงกับความต้องการของภารกิจนี้เท่าไหร่เขาก็จะออกมาเป็นเขาเรียกว่าแมทริกซ์นะครับว่า recommend ให้ deploy หรือว่าส่งคนมาร่วมภารกิจเนี่ยทั้งหมดกี่คนซึ่งก็ค่าก็จะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะไม่เกิน10คน ปีนี้ก็เหมือนกันครับมีผ่านเกณฑ์มาตรฐานประมาณ20กว่าคน พอสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ปุ๊บก็จะเหลือประมาณ10คนเองนะครับ10คนนี้เมื่อได้รับการคัดเลือกเสร็จเขาก็จะส่งรายละเอียดว่าเดินทางไปที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงแล้วเราก็เตรียมตัวเดินทางนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะเอาบุคลากรทั้ง10คนนี้ส่งให้กับสหประชาชาติระยะเวลาตามที่ตกลงกันไว้เนี่ยนะครับมินิมัมเรทก็คือขั้นต่ำ1ปีของรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่3แล้วเนี่ยเริ่มเมื่อวันที่15เมษายนปี2560เนี่ยนะครับหรือว่าปี2017เนี่ยนะมันก็จะครบกำหนดวันที่15เมษายนของปีนี้นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเราทำงานไปได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยปรากฏว่าสหประชาชาติพอใจนะครับปีที่ผ่านมาก็เลยทำเรื่องขอต่ออายุมาให้ตำรวจไทยทั้ง10คนเนี่ยนะครับ

0: อื
1: ถ้าให้
0: ม
1: ต่ออายุอีก6เดือน
0: อ
1: น
0: ื
1: ะครับตอนนี้
0: ม
1: เอ็นออมมิชั่นของเราจากเดิมเป็น15เมษายนก็เป็น15ตุลาคม
0: อ๋
1: แล้วก็
0: อ
1: ปรากฏว่าการอยู่ในมิชชั่นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมีไม่ใช่เรื่องง่าย
0: ค่ะ
1: มากัน10คนตอนนี้เหลืออยู่แค่8คนเพราะว่าอีก2ท่านเนี่ยนะครับขอกลับมาทำงานที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วหน้าที่เขาก็เป็นหน้าที่ของตำรวจทีนี้ตำรวจปกตินะก็จะมีการเป็นสายตรวจการเป็นเจ้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์การจะเป็นเจ้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนเหมือนบ้านเราเนี่ยนะครับเพียงแต่เนื้อที่หรือว่าพื้นที่การปฏิบัติงานส่วนใหญ่เลยนะครับจะอยู่ในพื้นที่ของ POC site หรือค่ายผู้อพยพตรงนี้นะครับซึ่งในประเทศสุดานใต้เนี่ยมีค่ายอพยพใหญ่ๆอยู่ทั้งหมด5ค่ายค่ายใหญ่สุดเนี่ยอยู่ที่เมืองเบนทิวที่ผมไปอยู่เนี่ยนะครับมีผู้อพยพประมาณแสนกว่าคนนะครับแสนกว่านะครับเป็นคนในคือใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับใหญ่ที่สุดในโลกเลยเท่าที่เช็คมาเนี่ยนะครับก็เป็นพวกคนซูดานใต้เนี่ยแหละครับก็ลองลงมาก็มี 50,000 บ้างมี 30,000 บ้างมี 40,000 บ้างนะครับล้นจนถึงหลักพันในตำรวจที่มาแล้วถูกดีพลอยลง POC site เนี่ยครับเราเรียกว่าเป็น red state หรือเป็นสเตทที่มีความรุนแรงจำเป็นต้องมี POC site เขาก็จะดูแลผู้อพยพเหล่านี้ไม่ให้มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับส่วนบางส่วนนะครับที่ในพื้นที่ของซูดานใต้ที่ไม่มี POC site เราเรียกว่า green state green state เนี่ยตำรวจที่ถูกดีพลอยลง green state จะทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่า enhance capability นะครับเป็นการเสริมสร้างศักยภาพตำรวจท้องถิ่นให้มีความสามารถมากขึ้นก็ไปสอนเขาว่าคุณต้องตั้งด่านยังไงคุณต้องสืบสวนสอบสวนยังไงคุณต้องเก็บรวบรวมพยานหลักฐานยังไง มีการออกตรวจออกลาดตระเวนทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศนะครับประเทศสาธารณรัฐซูดานใต้เนี่ยนะครับมีประวัติศาสตร์ครับเดิมคือเขาเป็นประเทศเดียวกับประเทศซูดาน ซูดานและเสร็จแล้วเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ของซูดานใต้เนี่ยนะครับเขานับถือศาสนาคริสต์ส่วนพื้นที่ด้านบนซูดานธรรมดาเนี่ยเขาจะนับถือศาสนาอิสลามแต่แล้ว เมื่อก่อนเนี้ยศาสนาอิสลามเนี่ยทางประเทศซูดานเนี่ยเขาเอากฎหมายอิสลามเนี่ยมาใช้บังคับกับคนทั้งประเทศแต่แล้วคนที่อยู่ในด้านใต้เนี่ยซึ่งนับถือศาสนาคริสต์เขาไม่เห็นด้วยเขาก็เลยไม่ยอมทำไม่ยอมทำแล้วก็รบรากันฆ่ากันเองต่อต้านจนกระทั่งท้ายที่สุดเขาก็เรฟเฟอเรนดัมทำประชามติเขาก็ขอแยกตัวเองมาปกครองมาเป็นประเทศซูดานใต
0: ้
1: พอเป็นซูดานใต้ปุ๊บวัฒนธรรมของเขาเนี่ยจะเป็นวัฒนธรรมแบบคริสต
2: ์
1: ท่านจะเห็นโบสถ์ตามที่ต่างๆไม่ว่าจะโบสถ์ของเขาเนี่ยอาจจะเป็นโบสถ์ไม้โบสถ์ไม้ไผ่โบสถ์อะไรแบบตามบ้านๆแต่ถ้าเป็นโบสถ์คริสต์พอวันอาทิตย์เขาก็จะไปเข้าโบสถ์เขาก็จะมีการสวดมนต์นะครับซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมของคนแอฟริกาคนแอฟริกาเนี่ยมีอยู่สองศาสนาเองนะครับเท่าที่รู้ก็คือคริสต์กับอิสลามนะครับทางเหนือก็จะเป็นทางที่ติดทางอาหรับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอิสลาม
2: เป็นมุสลิม
1: พอทางใต้ก็จะเป็นคริสต
2: ์
1: นะครับแล้ววัฒนธรรมของเขาจะผูกพันกับศาสนาคริสต์นะครับทีนี้อากาศภูมิประเทศบ้านเขาเนี่ยจะคล้ายๆบ้านเราคือเขาร้อนแต่เขาไม่ชื้นนะครับเขาร้อนฤดูบ้านเขามีสองฤดูคือ dry season กับ rain season
0: ค
1: ือฤดูแล้งกับฤดูฝนไม่มีฤดูหนาวนะครับมันคล้ายๆบ้านเรานะครับบ้านเราก็คือมีร้อนมากกับร้อนที่สุดเท่านั้นเองนะครับไม่มีฤดูหนาวนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าดินของเขาเนี่ยอาจจะดีเท่าบ้านเราไม่ได้ก็จะดินแดงๆหน่อยเนื่องจากปัญหารบราฆ่าฟันกันมีมากกว่า50ปีแล้วนะครับประเทศซูดานใต้จึงไม่ค่อยได้รับการพัฒนาถนนบ้านเขาเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยมีถนนดำนะเป็นถนนแดงหมดเลยพอฝนตกพอเรนซีซั่นมาเนี่ยนะครับเดินทางไม่ได้นะครับจากเมืองนึงไปเมืองนึงเนี่ยโดยรถไม่ได้มันจะเป็นโคลนไปหมดนะครับ
0: ครับท่านนี้ท่านผู้กำกับครับสิ่งที่ได้รับหรือได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพครั้งนี้ครับคืออะไรบ้างครับอยากให้ผู้กำกับได้บอกกับแฟนๆรายการนะครับ
1: ผมอยากให้แนะนำน้องๆที่อยากมาทำงานต่างประเทศนะครับคุณต้องเตรียมตัวเตรียมร่างกายให้แข็งแรงและเตรียมจิตใจให้เข้มแข็งเพราะการทำงานไกลบ้านเนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยคุณไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะครับคุณต้องทำการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองนะครับการทำงานประเทศก็เหมือนกันนะครับแม้ว่าเราจะทำงานร่วมกับชาวต่างชาตินะครับเราก็จะพบปัญหาพอสมควรนั้นคุณต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม นะครับ

0: แล้วก็ที่สำคัญนะครับคุณต้องทำอาหารเป็นนะครับที่นี่มันไม่มีอาหารบางที่มันไม่มีขายนะครับคุณต้องทำเป็นนะครับผมไม่เคยทำผมก็ทำเป็นทำแล้วต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพิจาทำได้หมดแล้วเพราะว่าถ้าไม่ทำก็ไม่มีรับประทาน
1: ที่นู่นมีข้าวไหมครับ
0: ไม่มีข้าวไม่มีอะไรก็มันใช่ครับมีให้แต่เขาไม่ได้ปลูกข้าวนะครับเขาเอาข้าวมาจากอินเดียปากีสถานนะครับเป็นข้าวเรียกว่าข้าวไม่ยาวๆข้าวบาสมาติ
1: บาสมาติ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วพวกเนื้อสัตว์นะครับ
0: ผมก็หอบ
1: ดิบ
0: ครับเขาไม่มีไม่ค่อยมีหมูขายนะครับเพราะว่าคริสก็ไม่กินหมูมุสลิมก็ไม่กินหมูเขารังเกียจหมูเพราะฉะนั้นเขาทานเนื้อวัวกันเขาทานเนื้อวัวกันนะครับแล้วที่นี่เลี้ยงวัวเป็นอาชีพนะครับเขาวัดความจนความรวยที่จำนวนวัวกัน
1: อ๋อเหรอครับเพิ่งทราบนะครับ
0: คนที่เนี่ยจะไปขอผู้หญิงเนี่ยนะครับผู้ชายจะไปขอผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกสินสอดเป็นวัวนะครับเขาจะเอาวัวมาให้เขาเนี่ยกี่ตัวเขาจะยอมยกลูกสาวให้เพราะฉะนั้นเนี่ยวัวถ้าคนไม่ทานวัวพอคนไทยไม่ค่อยทานเนื้อวัวเนี่ยมาปุ๊บต้องทานอะไรทานไก่ทานปลาก็หายมันก็มีแม่น้ำนายนะครับแต่ว่าพออยู่ในนี้เนื่องจากออกจากค่ายไม่ค่อยได้ปลามันก็เลยไม่สดเครื่องไฟฟ้าก็ไม่ค่อยมีปลามันก็เลยมันเสียง่ายครับเพราะอาหารเนื้อสัตว์เนี่ยที่นี่จะเสียง่าย
1: ครับ
0: คุณต้องรู้จักวิธีถนอมอาหารครับ
1: ผักผลไม้ทานที่นู่นเขาทานอะไรกัน
2: หาได้ไหมคะ
0: มีครับมีผักมีผลไม้แต่ผลไม้จะคล้ายๆบ้านเรานะครับก็จะมีมะม่วงนะครับแล้วที่ลูกใหญ่พิเศษเลยคืออะโวคาโดที่นี่มีอะโวคาโดเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเป็นผลไม้แบบวางขายตามตลาดทั่วไปลูกใหญ่กว่ามะม่วงน้ำดอกไม้บ้านเราอีกนะครับลูกใหญ่มาก
2: อ
0: ะโวคาโดที่เนี่ยนะครับ
1: อ๋อเหรอครับมีอะโวคาโด
0: ครับผมยังคิดว่าจะเอาไปปลูกบ้านเราดีกว่ามันลูกใหญ่ดีนะครับ
1: ถ้ายังไงถ้าท่านพูดก
0: ับผลไม้อื่นก็มีครับ
1: อย่าลืมนำมาฝากแฟนๆรายการด้วยนะครับ
0: อ๋อได้ครับยินดีเลยครับผม
1: ครับก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราก็ได้สัมภาษณ์ท่านผู้กำกับนะครับก้องกิตาคมก็ครบถ้วนนะครับพี่นัท
2: ค่ะก็คงต้องขอบพระคุณท่านผู้กำกับมากเลยนะคะพวกเราในฐานะที่เป็นนักการทูตที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ในฐานะคนไทยด้วย ก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่ไทยเราได้เป็นกำลังสำคัญอยู่ในปฏิบัติการของสหประชาชาติในครั้งนี้นะคะ
1: แล้วก็อยากจะฝากกำลังใจไปถึงพี่ๆเจ้าหน้าที่ไทยที่เซาท์ซูดานทุกท่านด้วยเลยนะครับ
2: ค่ะค่ะวันนี้คงจะต้องขอบพระคุณท่านผู้กำกับพันตำรวจเอกดร.ก้องกฤดาคมกิตติธีรพงศ์ผู้กำกับการหัวหน้าตำรวจไทยปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพสหประชาชาติในประเทศเซาท์ซูดานอย่างยิ่งเลยนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ขอบพระคุณท่านมากเลยนะครับ
2: ขอบพระคุณนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการสัมภาษณ์สดโฟนอินจากประเทศเซาท์ซูดานนะคะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่แล้วจะกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการสีสันแอฟริกาค่ะ
1: ซึ่งน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะวันนี้เราจะได้มารู้จักกับนักการทูตแรกเข้าของกระทรวงการต่างประเทศนะครับจะเป็นท่านไหนนั้นต้องติดตามในช่วงต่อไปครับ
2: ค่ะก็กลับมาพบกับรายการในช่วงที่3ของเราในวันนี้นะคะวันนี้ก็มีแขกรับเชิญพิเศษมาในช่วงท้ายของรายการ
1: ใช่ครับอย่างที่เกริ่นไปนะครับเป็นนักการทูตแรกเข้ารุ่นล่าสุดของกระทรวงการต่างประเทศเลยนะครับก็ยังไงก็อยากให้ช่วยแนะนำตัวกับแฟนๆรายการนิดนึงครับ
3: ได้ครับโอเคสวัสดีครับผมชื่อจักริดทองเฟืองนะครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อกริดนะครับก็เป็นนักการทูตแรกเข้าที่เพิ่งเข้าในปีล่าสุดเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้าไปฝึกงานที่กองแบบพิธีกรมพิธีการทูตมาก่อนนะครับจนกระทั่งเนี่ยย้ายมาฝึกงานที่กองแอฟริกาเนี่ยครับซึ่งเป็นถือว่ามินแปลกใหม่มากครับไม่เคยพบเจอ
2: จริงๆแล้วเข้ามาอยู่ที่กองแอฟริกานี้ได้นานหรือยังนะคะ
3: ประมาณ1เดือนเองครับผม
1: ประมาณ1เดือนครับ
2: เป็นน้องใหม
1: ่ใช่เป็นน้องใหม่ล่าสุดของกองเรา
3: เป็นน้อง
1: ซึ่งในเทปต่อๆไปก็อาจจะมีกริดเป็นพิธีกร
2: เดี๋ยวต้องถามความรู้สึกก่อนที่จะมาอยู่กองแอฟริกามีภาพพจน์หรือภาพลักษณ์หรือความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกายังไงแล้วก็พอมาอยู่เนี่ยพอมาได้สัมผัสจริงๆแล้วรู้สึกยังไงกับภูมิภาคนี้ค่ะ
3: อ๋อครับก็ก่อนที่จะมาอยู่แอฟริกากองแอฟริกาเนี่ยครับรู้สึก ความรู้เป็นศูนย์เลยนะครับเกี่ยวกับแอฟริกาคือไม่เคยได้ใช
2: ่ครับ
3: เหมือนรู้สึกแปลกใหม่คือได้เรียนรู้ใหม่ๆเพราะว่าไม่เคยได้สนใจมาก่อนเนี่ยแล้วก็เห็นภาพว่าเป็นภูมิภาคที่มีความวุ่นวายนะครับอย่างที่เรารู้กันแล้วก็
2: น่ากลัว
3: น่ากลัวเต็มไปด้วยความ
4: ข
3: ั
4: ดแย
3: ้
4: ง
3: ขัดแย้งใช่ครับมีปัญหามากมายแต่พอได้มาเริ่มมาสัมผัสเนี่ยก็เริ่มเห็นอีกภาพอีกในหลายๆด้านที่แอฟริกาม
4: ีครับอยากให้กริดช่วยเล่า
3: ก็จะเป็นภาพเชิงบวกที่มากขึ้นนะครับทั้งในด้านของศักยภาพของภูมิภาคแอฟริกานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินะครับเรื่องวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องของแนวความคิดอะไรทั้งหลายของแอฟริกานะครับ
4: รวมถึงโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ
3: ใช่ครับ
4: การค้าการลงทุน
2: ซึ่งปัจจุบันไทยเราก็เริ่มมีการค้าแล้วก็การลงทุนในหลายประเทศในแอฟริกาด้วย
4: ใช่ครับใช
2: ่ค่ะ
4: นะครับ
3: เพิ่งทราบว่ามีมิติหลากหลายมากมายขนาดนี้นะครับผม
2: ค่ะก็วันนี้พาน้องกริดมาแนะนำตัวให้ท่านผู้ชมได้รู้จักนะคะเดี๋ยวในสัปดาห์ต่อๆไปก็คงจะต้องให้น้องกริดมาช่วยดำเนินรายการซีซั่นแอฟริกาของเรา
4: แฟนๆติดตามกริดด้วยนะครับที่ตอนหน้าใหม่ของรายการนะคะ
2: และก่อนจะจ
4: บ
2: ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขอเกริ่นสัปดาห์หน้าเราจะนำเสนอเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์อันนี้ขอเกาะกระแสออสการ์นิดนึงค่ะเรารู้จักฮอลลีวูดกันใช่ไหมคะจริงๆแล้วแอฟริกาก็มีอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของแอฟริกาเหมือนกันซึ่งที่โด่งดังที่สุดก็คือนอ
4: ร
2: ์ลีวูดแต่ว่าเราจะยังไม่บอกว่าประเทศไหนให้ท่านผู้ชมไปหาข้อมูลกันมาเองก่อนละกันแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาพบกับรายการที่เจาะลึกในเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในแอฟริกานะคะซึ่งในปีนี้ก็ทราบมาว่ามีภาพยนตร์จากแอฟริกาที่ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ด้วย
4: ใช่ครับ
2: ค่ะค่ะจะเป็นเรื่องอะไรรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวติดตาม
4: ในสัปดาห์หน้า
2: ในสัปดาห์หน้านะคะ
4: สำหรับในสัปดาห์นี้นะครับเราทั้ง3คนต้องขอลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับ
2: ค่ะดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
4: ผมณราวิทย์องค์คามงคล
3: และผมจักริดทองเฟืองครับ
2: ค่ะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการสีสันแอฟริกาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันพฤหัสบดีนะคะเวลา 6:00 นถึง 6:30 นทางสถานีวิทยุสรานรมหรือติดตามได้ทาง Facebook ของสรานรมเรดิโอได้ทุกวันเลยค่ะ
4: สำหรับวันนี้เรา3คนต้องขอลาแฟนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับใคร

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ติมายาตอนที่70มรรคมีองค์8ตอนที่1
1: ท่านอาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
2: เช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
3: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
4: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท
5: ้ๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอธรรมแท้แล้ว
2: หาออกไปจากหอธรรมแท
5: ้ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้งสามยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมรรคมีองค์แปด
2: มรรคมีองค์แปด
1: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
6: เรื่องนี้อาจารย์มักจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มักได้แล้ว
2: ขอรับ

0: นั่นท่านอาจารย์มาร์คใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มาร์ค
1: โอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
3: ขอรับทุกข์ทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะ2สิ่งนี
2: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกข์สมุทัยอย่างถ่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
1: มรรค
2: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีไม่คิดเบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือ

0: ความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
1: แล้วเราจะเรียนรู้มรรคได้ยังไงเจ้าคะ
0: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มรรคเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคได้มีอะไรบ้าง
2: เจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
3: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียนไม่ถึงเลย
0: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมรรคก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความสำเร็จโชคดีได้กลับมา
2: โชคดีได้กลับมา
1: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
3: เย้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
0: รีบไปได้แล้ว
2: เย้ยนี่พวกเรากลับมาตัวเล็กอีกแล้วอ่ะ
3: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะข้าจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
2: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
1: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
2: นี่นะหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮะดูทางนั้นสิมีต้อนรับเราแล้ว
4: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
5: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
3: อะไรนะ
4: จับพวกมันเอาไว้เร็ว
5: นั่นน่ะเขาจับเลยจับเลยจับเล
1: ยมาต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนแล้ว
3: จริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเล
2: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
1: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ย
2: ฮ
1: ึบ
2: ฮ
1: ึ
2: บ
1: ฮึบ
2: ฮ
1: ึ
2: บ
3: ฮ
2: ึ
3: บฮึบฮึบเฮ้ยเฮ้ยข้าปีนไม่ขึ้น
2: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน
3: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอะช่วยด้วย
5: ข้าวเดี๋ยวข้าวหน่อยนะ
4: พวกมัน
5: พวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
6: จะคิดว่าจะเร็วเร็วเร็วเร็ว
3: เอ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วข้าตายแน่ข้าตายแน่
5: เร็วจับเด็กคนนั้นไว
6: ้รีบตามไปแล้ว
3: อย่านะเอ้ย
5: หยุดนะห้ามทำอันตรายเพื่อข้าเด็กขาดเลย
3: นี่มันเข็มทอง
4: ว่าไงนะเพื่อนเจ้างั้นเหรอ
5: ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเอง
7: ก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
1: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
2: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงงงง
5: เรื่องมันยาวยาวสรุปก็คือท่านหัวหน้าเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
1: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
5: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี่
3: ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
5: อะไรเหรอ
3: ช่วยหาของกินมาให้หน่อยข้าหิว
8: โอ้ยเจ้าปัน
5: อะท่านหัวหน้าเกาะเรียกรวมพลแล้วไปกันเถอะ
8: อ
5: ้
8: าวรอด้วยสิเข็มทอง
9: ศิลาเจ้าปันและกันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
8: คำทำคำไทย
2: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
3: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลา
2: ก็ข้ารีบกินซาลาเปามากไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกเฮ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
3: โหงั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปปติชันนะมรณะแล้วสินะ
2: อัปปติชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
3: ใช่แล้วตรงข้ามกับปฏิชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
2: ถ้าซาลาเปาติดคอหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
3: ถูกต้องส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายแล้วสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
2: อ
3: ๋
2: อใช่แล้วใช่แล้ว
8: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
3: ในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนอ้าวแล้วพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说太府来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你又 turn around 哇哦哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在

ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: ใน1960年邓培同九世王溥密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，施利吉王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些是被称为泰式皇室礼服。
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทร์อัจฉริยะวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
1: 泰式皇室礼服和玉雀衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品世代相传的实践与传承，它们经过设计和调整成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料，这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年，泰国内阁根据文化部的提议批准了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育科学及文化组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。
2: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะ

0: จารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
2: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于势力万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了势力吉王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿殿下将泰国布料进行现代化应用使其一直以来都受到国内外市场的欢迎并树立了品牌 Siri Wanawari 殿下还提出了各种理念和方针鼓励社会各家穿着泰式服装最终联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰并授予了纪念勋章以表彰殿下在保护文化遗产推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจ
1: ี้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: เย้ถึงแล้วฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี 1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: แก่นแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: เร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2564 -1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: เองแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: ่เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดี
8: พ่อ
9: สวัสดี
10: แม่
11: ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมเก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
11: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: เออไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
11: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
12: พร้อมครับ
13: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
11: ไหนๆก็ไหนๆแล้วดีเอลทีวีนายทบทวนการเอาตัว

0: รอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก่ฮ่า
1: ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
4: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
0: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
5: เด็กๆรีบเข้าบ้านเร็วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
6: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
7: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
8: ปลอดภัย
9: ครับ
6: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งนั้นแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
7: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
4: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
4: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆเกาะกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่อง
6: หากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
0: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
7: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
1: ใช่ๆเคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
7: ยังไม่เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
6: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
1: เย้ดีใจปลอดภัย
0: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
7: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
6: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
3: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะทรงพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
8: ขอทรงพระเจริญ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
6: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
7: เอาๆรีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
8: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
3: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
6: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: ้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
2: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
5: จำกันได้ไหมคะว่าตอนที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องอะไรถ้าคิดไม่ออกเดี๋ยวพลอยใส่เฉลยให้ค่ะก็เรื่องแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่9เรื่องกีฬาไงคะวันนี้ยังมีเรื่องราวดีๆจากพระปรีชาสามารถในด้านการกีฬาจากในหลวงรัชกาลที่9ที่เป็นแง่คิดสำหรับเด็กและเยาวชนไทยทุกคนมาฝากกันอีกแล้วค่ะแต่จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

หม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีเล่าประทานไว้ในหนังสือชีวิตชั้นว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชประสงค์จะต่อเรือด้วยพระหัตถ์เองเรือใบลำแรกที่ต่อเสร็จสมบูรณ์พระราชทานนามว่าราชประแตนและเมื่อวันที่19เมษายนปีพุทธศักราช2509ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงเรือใบชื่อเวคาเป็นเรือใบประเภทโอเคขนาด13ฟุตจากหน้าพระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ข้ามอ่าวไทยเพียงพระองค์เดียวโดยใช้เวลาในการแล่นใบถึง17ชั่วโมงเต็มด้วยระยะทางประมาณ60ไมล์ทะเลค่ะ

0: วันนี้พลอยใสมีเรื่องราวของเพื่อนๆที่ทำหน้าที่ของเด็กและเยาวชนตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ในอย่างเหมาะสมมาฝากกันอีกแล้วค่ะไปชมสิ่งดีๆเหล่านี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ
1: วิทยาพร้อมนะพร้อมนะเข้าตรงนี้เลยนะเข้า

หนูประทับใจในเรื่องของการที่ท่านทรงประดิษฐ์เรือใบขึ้นมาค่ะชื่อว่านวกิจแล้วก็ท่านได้สร้างให้เหมาะสมกับสรีระของรูปร่างของคนไทยค่ะในตอนที่ท่านแข่งขันใช่ไหมคะท่านได้แล่นเรือไปแล้วออกนอกขอบการแข่งขันค่ะแต่ท่านก็นึกได้แล้วก็ด้วยความซื่อสัตย์ค่ะท่านก็เลยย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นแล้วออกตัวสตาร์ทใหม่ค่ะหนูก็อยากจะทำความดีค่ะอยากจะเรียนให้จบแล้วก็ทำตามความฝันแล้วก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเองให้ได้เหมือนท่านค่ะ

0: องที่พลอยใสนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ถือเรื่องที่ดีและมีประโยชน์มากๆเลยนะคะปิดท้ายวันนี้พลอยใสมีคำสอนของพ่อนำมาให้เพื่อนๆมาปรับใช้กันง่ายๆมาฝากกันค่ะแล้วอย่าลืมมาติดตามกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
1: โอเคไหมพลอยใสยังโบนัสโอเคโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
0: ทีมงานเคลียร์แซฟ
2: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าเด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้กับตนเองและส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเพื่อลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปีพุทธศักราช2521

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: ชมเลย
2: ค่ะชาร์จไฟ
1: ใ
2: สไฟเหล็กติดไฟใส
0: โอเค
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้
6: โห
5: นี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไป หลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ได้ครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้ววันนี้พี่ลิซ่าอยากจะมาชวนน้องๆวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันข้างหลังพี่ลิซ่าก็คือห้องสมุดนะคะห้องสมุด library L I B R A R Y library ห้องสมุดเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะมีอะไรนอกจากหนังสือบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปสีน่ารักกันมากเลยดูสิตรงนู้นก็มีหนังสือเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าหนังสือ book b o o k book หนังสือมีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยน้องๆดูไหมคะว่าเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดเขาเรียกกันว่าบรรณารักษ์นะคะเดี๋ยวเราไปหาพี่บรรณารักษ์กันดีกว่าตามพี่ลิซ่ากันไปเลย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรเหรอคะ
2: ชื่อพี่วัดค่ะพี่วัดเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดนะคะ
1: หนูอยากรู้ว่านอกจากอ่านหนังสือแล้วยังมีกิจกรรมอะไรให้ทำอีกไหมคะ
2: มีกิจกรรมวาดภาพระบายสีเพื่อเสริมทักษะนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเกมการศึกษาซึ่งไม่ใช่เป็นเกมการศึกษาที่อยู่ในมือถือนะคะ
1: ดีเลยค่ะแล้วคนนอกสถาบันสามารถมาใช้บริการได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะห้องสมุดเปิดเวลา 8:30 ถึง 4:30 นะคะช่วง 9:00 ถึง 11:30 จะเป็นของงานศูนย์มาใช้บริการช่วงเที่ยงถึงบ่าย 2:30 จะเป็นของคณาจารย์มาอัดคลิปวิดีโอและนักศึกษามาค่ะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมค่ะแล้วก็คนนอกจะมาใช้ได้ตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 ถึง 4:30 ค่ะเชิญชวนน้องลิซ่าอ่านหนังสือที่ตามได้ตามสบายเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

นี่เลยพี่ลิซ่าเลือกหนังสือมาหลายเล่มเลยน้องๆดูสีหน้าอ่านทั้งนั้นเลยอ่าน read r e a d read อ่านเฮ้ยนิทานเล่มนี้สนุกมากเลยค่ะน้องๆนิทาน storybook s t o r y b o o k storybook นิทานน้องๆรู้ไหมว่าการอ่านนิทานมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะได้ทั้งคติสอนใจในแต่ละเรื่องแล้วก็ยังมีประโยชน์ที่สุดนะคะถ้าน้องๆได้อ่านกับพ่อแม่นะคะเพราะเป็นการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับครอบครัวของเรานั่นเองน้องๆอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะหุ้ยแล้วนอกจากนิทานพิลิซามีหนังสือแบบนี้มาด้วยเป็นหนังสือป๊อปอัพนะคะตอนเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้เลยฮู้จะเพิ่มความสนุกในการอ่านเลยนะคะน้องๆดูสิด้านบนก็จะเป็นเรือนะคะแล้วข้างใต้ก็จะเป็นท้องทะเลนี่แล้วมุมนี้นะคะน้องๆเป็นมุมเสริมสร้างจินตนาการนี่พี่ลิซ่ากำลังจัดแต่งบ้านตุ๊กตาของพี่ลิซ่าเลยจินตนาการ imaginationI M A G I N A T I O N imagination จินตนาการส่วนตรงนี้นะคะน้องๆมีกระดาษให้เราเลือกรูปที่เราชอบเพื่อที่จะเอาไประบายสีได้นะคะระบายสี coloring C O L O R I N G coloring ระบายสีเอาไหนดีนะอันนี้แล้วกันนี่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวไประบายสีกันนะคะน้องๆ

0: าราบายเสร็จแล้วค่ะน้องๆนี่แปะไว้รวมกับเพื่อนๆสวยไหมวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยกับการได้มาทำกิจกรรมในห้องสมุด Fun สนุก FUN Fun สนุกน้องๆอย่าลืมนะคะวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันด้วยนะคะหรือว่าจะให้คุณพ่อกับคุณแม่อ่านนิทานให้ฟังก่อนนอนก็ได้แต่ตอนนี้เราไปทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปเลย
1: Library L-I-B-R-A-R-Y Library ห้องสมุดBook B O O K Book หนังสือ Read R E A D Read and Storybook S T O R Y B O O K Storybook นิทาน Imagination I M A G I N A T I O Nimagination จินตนาการ coloring c o l o r i n g coloring ระบายสี fun f u n fun สนุก
0: และยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆ กับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: สวัสดีครับหลงรักวัดพามาชมวัดสำคัญเอกลักษณ์ประจำกรุงรัตนโกสินทร์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสถาปัตยกรรมงดงามประจักษ์แก่สายตาชาวโลกวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับ
1: เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกทัพมาทางชลมาศแล้วเสด็จมาถึงวัดนี้ตอนรุ่งเช้าหรือเวลาแจ้งพอดีเมื่อสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานีจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์และสถาปนาเป็นวัดในพระราชวังแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งปัจจุบันมีพระบรมรูปและพระแท่นของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐานอยู่ในโบสถ์น้อยด้านหน้าพระปรางต่อมารัชกาลที่2ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแจ้งตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงอิสระสุนทรและพระราชทานชื่อวัดใหม่ว่าวัดอรุณราชธารามพระพุทธธรรมมิตรราชโลกธาตุดิโลกพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเฉพาะพระพักตร์เป็นฝีพระหัตถ์ในรัชกาลที่2ซึ่งทรงปั้นหุ่นด้วยพระองค์เองภายหลังเมื่อเสด็จสวรรคตได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารของพระองค์มาประดิษฐานบริเวณท่าทิศพุทธบัลลังก์พระประธานซึ่งประดับด้วยตราพระนารายณ์ทรงสุบรรณตราพระบรมราชสัญลักษณ์ของพระองค์ต่อมาเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดอรุณราชวรารามในสมัยรัชกาลที่4ซุ้มประตูใหญ่บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถของวัดเป็นอาคารจตุรมุขทรงปราสาทยอดมงกุฎมีทวารบานเป็นรูปยักษ์ขนาดใหญ่ยืนสองข้างประตูรู้จักกันในชื่อยักษ์วัดแจ้งมีตำนานว่าเป็นคู่ปรับของยักษ์วัดโพ
0: พระปรางวัดอรุณที่สร้างขึ้นโดยพระราชประสงค์ของรัชกาลที่2เปรียบเสมือนมหาธาตุประจำพระนครประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตามคติโบราณเรื่องเมืองหลวงและเมืองสำคัญย่อมมีมหาธาตุประจำเมืองครับ
1: พระปรางวัดอรุณถือเป็นวิวัฒนาการครั้งสำคัญที่สุดของเจดีย์ทรงปรางในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งมีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในประเทศไทยโดยสร้างขึ้นตามคติของศูนย์กลางจักรวาลมีการเพิ่มฐานยกสูงหลายชั้นประดับรูปยักษ์แบกลิงแบกและเทวดาแบกส่วนเรือนธาตุประดับรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณหมายถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงยอดปรางจึงน่าจะหมายถึงเจดีย์จุฬามณีส่วนปรางประจำมุมทั้ง4ที่เรือนธาตุประดับรูปบุคคลทรงม้าถือกระบี
0: ่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่สร้างขึ้นจากพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ให้เราได้เห็นถึงงดงามในศิลปกรรมของไทยด้วยความภาคภูมิใจสวัสดีครับ

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของทศนิยม3ในชั่วโมงที่2กันค่ะค่ะ

0: สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนักเรียนสามารถเขียนทศนิยม3ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้นะคะค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนการเขียนทศนิยม3ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนค่ะค่ะนักเรียนคะถ้าเราจะเขียนทศนิยม3 0นะคะให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะเราสามารถทำได้โดยการทำตัวส่วนให้เป็น10หรือว่า100หรือว่า 1,000 นะคะโดยพิจารณาจากค่าประจำหลักของทศนิยมตำแหน่งสุดท้ายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันค่ะอย่างเช่น 0.5 เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะซึ่งเราจะได้ว่า 0.5 มี5เป็นทศนิยมตำแหน่งที่1ซึ่งอยู่ในหลักส่วน10ดังนั้นเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นเศษ5ส่วนด้วย10หรือเราสามารถเขียนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ว่าเท่าไหร่คะเศษ1ส่วน2ถูกต้องค่ะค่ะและ 0.12 เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะเราจะได้ว่า 0.12 มี2เป็นทศนิยมตำแหน่งที่2ซึ่งอยู่ในหลักส่วน100เราสามารถเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนได้เขียนได้เป็นเศษ12ส่วน100หรือสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำได้เป็นเศษ3ส่วน25ใช่ไหมคะค่ะและ 0.194 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะนักเรียน
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะค่ะเราจะได้ว่า 0.194 มี4เป็นทศนิยมตำแหน่งที่3อยู่ในหลักส่วนพันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ194ส่วนด้วย 1,000 หรือเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำได้เป็นเท่าไหร่คะเศษ97ส่วน500ใช่แล้วค่ะค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูว่านะคะถ้าเราจะต้องเขียนนะคะทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนในกรณีที่การเขียนทศนิยม3ที่ไม่ใช่ทศนิยม3 0นะคะเราจะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ยังไงนะคะเราสามารถเขียนได้เช่นเดียวกันค่ะแต่เราจะอาศัยการแก้สมการนั่นเองนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูการเขียนทศนิยม3ที่ไม่ใช่ทศนิยม3 0กันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันนะคะในเรียนปลายทางค่ะจงเขียน 0.443 ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะเริ่มแรกค่ะคุณครูก็จะกำหนดตัวแปรขึ้นมา1ตัวค่ะซึ่งในนี้คุณครูให้เป็นตัว n นะคะให้ n นะคะเท่ากับสิ่งที่โจทย์ได้กำหนดมาให้ก็คือ n เท่ากับ 0.443 ใช่ไหมคะซึ่งเราสามารถเขียนได้อีกรูปแบบหนึ่งว่าไงคะ n เท่ากับ0.444 ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งคุณครูกำหนดให้เป็นสมการที่1นะคะซึ่งสัญลักษณ์นี้จะแทนสมการที่1นะคะหลังจากนั้นค่ะคุณครูก็จะนำสมการที่1นะคะไปคูณกับ10ค่ะนะคะคุณครูนำสมการที่1คูณด้วย10นะคะเราจะได้ว่ายังไงคะนักเรียนเราจะได้ว่าว่า10คูณด้วย n นะคะและ0.444ไปเรื่อยๆคูณด้วย10นั่นเองคะ10คูณด้วย n ก็จะได้10 n ถูกต้องค่ะและ 0.444 ไปเรื่อยๆคูณ10จะได้เท่าไหร่คะนักเรียนได้เท่าไหร่คะได้
1: 4.444
0: ถูกต้องค่ะเราก็จะได้ค่ะ10 n เท่ากับ4.444 ไปเรื่อยๆซึ่งคุณครูให้เป็นสมการที่2ค่ะหลังจากนั้นคะเรียนคะเราจะนำสมการที่2นะคะลบด้วยสมการที่1นะคะค่ะเราก็จะได้ค่ะว่า 10n ลบด้วย n นะคะได้เท่าไหร่คะนักเรียน 10n ลบด้วย n จะได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่คะได้ 9n ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปค่ะ 4.444 ไปเรื่อยๆลบด้วย 0.444 ไปเรื่อยๆจะได้เท่าไหร่คะ
1: 4
0: ได้4ถูกต้องค่ะเราก็จะได้ค่ะว่า 9n เท่ากับ4ดังนั้น n ของ

0: เราจะเป็นเท่าไหร่คะ
1: 4/9
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่านะคะ n เท่ากับเศษ4/9นะคะดังนั้นค่ะเราสามารถเขียนทศสมซ้ำนะคะให้อยู่รูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้ซึ่งเราจะได้ว่า 0.443 เขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้เป็นเศษ4/9ซึ่งนักเรียนลองใช้เครื่องคิดเลขนะคะลองคำนวณดูว่าได้คำตอบตรงกับที่คุณครูเขียนไว้หรือไม่อ่ะนักเรียนลองกดเศษ4/9ให้คุณครูหน่อยค่ะว่าจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่นะคะได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าถ้าเรากดนะคะเศษ4/9ในเครื่องคิดเลขของนักเรียนนะคะเราจะได้เป็น 0.444 ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราจะได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูค่ะนักเรียนคะนักเรียนลองสังเกตดูว่า 0.773 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่คะเศษ7/9ซึ่งถ้าเราใช้เครื่องคิดเลขคำนวณดูนะคะซึ่งตรงไหมคะเราจะได้ว่า 0.777 ไปเรื่อยๆนะคะเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเศษ7/9นะคะเดี๋ยวเราพิจารณาคำตอบที่ขึ้นนะคะข้อที่2ค่ะ 0.883 สามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่คะเศษ8/9ค่ะซึ่งถ้าเราคำนวณดูเราจะได้ว่า 0.888 ไปเรื่อยๆนะคะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นเศษ8/9ค่ะลองพิจารณาในจำนวนถัดไปนะคะ 0.23233 สามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: เศษ
0: 23/99ค่ะเราจะได้ค่ะว่าถ้าเราคำนวณดูนะคะ 0.232323 ไปเรื่อยๆนะคะเราจะได้คำตอบเป็นเศษ23/99ค่ะค่ะแล้วก็ 0.35353 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: เศษ
0: 35/99ค่ะถ้าเราคำนวณเครื่องคิดเลขดูเราก็จะได้ว่าถ้าเราพิมพ์ 0.353535 ไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้เท่ากับเศษ35/99ค่ะนี่เลยค่ะจากที่เราได้พิจารณานะคะมาดูอีกสักหนึ่งข้อที่5ค่ะข้อที่5ค่ะ 0.101101 ซ้ำนะคะเราสามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้ว่าไงคะถูกต้องค่ะเราจะได้ค่ะว่าถ้าเราพิมพ์นะคะ 0.101101101 ไปเรื่อยๆนะคะเราจะได้คำตอบเป็นเศษ101ส่วนด้วย999ค่ะอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะค่ะ 0.316316 ซ้ำนะคะสามารถเขียนให้อยู่รูปเศษส่วนได้ว่าไงคะ
1: เศษ316/999
0: ถูกต้องค่ะถ้าเรากดในเครื่องคำนวณนะคะ 0.316316316 ไปเรื่อยๆนะคะในปลายทางเราจะได้ว่าคำตอบเป็นเศษ316ส่วนด้วย999ค่ะซึ่งจากที่เราได้พิจารณานะคะคำตอบออกมานะคะเราก็จะได้หลักการเขียนทศสมซ้ำให้อยู่รูปของเศษส่วนได้ค่ะได้ลองดูนะคะในกรณีที่ทศสรรนิยมทุกตำแหน่งเป็นทศสรรนิยมซ้ำจะได้ว่าเศษส่วนที่มีตัวเศษเป็นจำนวนที่ได้จากจำนวนที่อยู่หลังจุดทศสรรนิยมทั้งหมดและมีตัวส่วนเป็นจำนวนที่ประกอบไปด้วย9โดยมีจำนวนของตัวเลข9เท่ากับจำนวนตำแหน่งของทศสรรนิยมที่ซ้ำนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่น 0.553 นะคะเราสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้เราจะสามารถเขียนตัวเศษได้ไหมคะโดยตัวเศษจะต้องเป็นจำนวนที่ได้จากจำนวนที่อยู่หลังจุดทศสมทั้งหมดเราจะได้ว่าตัวเศษเป็น
1: เศษ5
0: เราจะได้เศษ5เก่งมากค่ะต่อไปตัวส่วนจะเป็นจำนวนที่ประกอบไปด้วย9โดยจะมีจำนวนของตัวเลข9เท่ากับจำนวนตำแหน่งที่เป็นทศสรรนิยม3ซึ่งก็คือ3กี่ตำแหน่งคะ1ตำแหน่งแต่งั้นกลายเป็น
1: เศษ5/9
0: เก่งมากค่ะเราจะได้ว่า 0.553 สามารถใช้หลักการเขียนได้เป็นเศษ5/9ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะ 0.883 ล่ะคะเราสามารถเขียนรูปของเศษส่วนได้ว่าไงคะ
1: เศษ8ส่วน
0: เก่งมากค่ะนักเรียนเราจะได้ว่าสามารถเขียนได้เป็นเศษ8ส่วน9ค่ะต่อไปค่ะ0.6463เราจะสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าไงคะตัวเศษคืออะไรคะ
1: 64
0: ตัวส่วนของเราล่ะคะ
1: 99
0: เนื่องจากว่าเรามีทดจำที่3กี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งเก่งมากค่ะเราจะได้ว่า 0.64643 นะคะเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเศษ64ส่วน99เก่งมากค่ะต่อไปค่ะ 0.508 5083ล่ะคะเราสามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงคะ
1: เศษ508
0: เก่งมากค่ะก็คือเศษ508ส่วนด้วย999ค่ะนักเรียนอีกสักหน่อยนะคะ 0.379 3793ราคานักเรียนปลายทางเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงคะถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะเราจะได้ว่าเท่ากับเศษ379ส่วนด้วย999ค่ะต่อไปล่ะคะ 0.032 0323เราจะสามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงคะถูกต้องเก่งมากค่ะเราจะได้ว่า 0.032 0323เท่ากับเศษ32ส่วนด้วย999ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะ 0.5047 5047 3ล่ะคะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงคะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าเศษ 5,047 ส่วนด้วย 9,999 นี่คือหลักการเขียนนะคะทศสยมซ้ำให้อยู่รูปของเศษส่วนในกรณีที่อะไรคะเป็นทศสยมทุกตำแหน่งเป็นซ้ำหมดเลยใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ค่ะเรียนคะแล้วถ้ากรณีที่นะคะทศสยมที่ครูให้มานะคะไม่ได้ซ้ำทุกตำแหน่งนะคะเราจะมีวิธีการเขียนได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวครูจะโดยใช้หลักการแก้สมการก่อนนะคะอ่ะแล้วเราดูค่ะว่าจงเขียน 0.219 193ให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เราสังเกตก่อนว่า 0.219 193เป็นทศสยมที่ซ้ำทุกตำแหน่งไหมคะ
1: ไม
0: ่ทุกตำแหน่งใช่ไหมคะมีเลขใดที่ไม่ซ้ำคะ
1: เลข
0: 2ใช่ไหมคะที่ไม่ซ้ำค่ะอ่ะนะคะเราก็เหมือนเดิมค่ะครูก็จะให้ n เท่ากับ0.219193นะคะและเราก็จะสามารถเขียนได้อีกรูปแบบหนึ่งคืออะไรคะ n เท่ากับ 0.219 1919ไปเรื่อยๆคุณครูให้เป็นสมการที่1นะคะหลังจากนั้นนะคะคุณครูจะต้องนำสมการที่1 นะคะหาจำนวนนะคะที่จะมาคูณกับสมการที่1แล้วทำให้จุดทศสยมของเรามาอยู่ตรงหลังเลข9ในตัวนี้เราจะทำได้ไงคะซึ่งเราก็จะนับจากเลขโดดหลังจุดทศสยมตัวที่1จนถึงเลขโดดหลังจุดตัวสุดท้ายใช่ไหมคะอ่ะซึ่งเราก็จะได้กี่ตำแหน่งคะ3ตำแหน่งใช่ไหมคะซึ่งคุณครูจะต้องนำสมการที่1คูณกับจำนวนอะไรคะจึงจะเลขจุดทศสยมของเราจะย้ายมาอยู่หลังเลข9ตัวนี้1,000 เก่งมากค่ะนักเรียนคุณครูก็จะนำนะคะสมการที่1คูณด้วย 1,000 ค่ะซึ่งเราก็จะได้ค่ะว่า 1,000 คูณด้วย n นะคะเท่ากับ 0.219 1919ไปเรื่อยๆคูณด้วย 1,000 ค่ะซึ่งเราจะได้ 1,000 คูณด้วย n ก็เป็น 1,000n ใช่ไหมคะต่อไป 0.219 1919ไปเรื่อยๆคูณด้วย 1,000 จะได้เท่าไหร่คะ
1: 219.1919
0: ถูกต้องค่ะเราก็จะได้ค่ะว่า 1,000N เท่ากับ 219.191919 ไปเรื่อยๆให้เป็นสมการที่2ซึ่งนั่นเองคะทีนี้คุณครูก็จะให้เราดูที่สมการที่1ต่อค่ะและในสมการที่1ค่ะ N เท่ากับ 0.219.1919 ไปเรื่อยๆนะคะคุณครูต้องการที่จะให้จุดทศสยมของเรามาอยู่หลังเลข2คุณครูจะต้องคูณด้วยจำนวนใดคะ 10เก่งมากค่ะนะคะดังนั้นคุณครูก็จะ

0: ามสมการที่1คูณด้วย10ทั้งสมการนะคะเราก็จะได้ว่า10คูณ n เท่ากับ 0.219 ไปเรื่อยๆคูณด้วย10ค่ะซึ่ง10คูณ n ก็ได้10N ถูกต้องค่ะ 0.219 ไปเรื่อยๆคูณด้วย10ได้เท่าไหร่คะ
1: 2.199
0: ถูกต้องค่ะนะคะจะได้ 2.191919 ไปเรื่อยๆค่ะคุณครูให้เป็นสมการที่3นะคะหลังจากนั้นค่ะคุณครูก็นำสมการที่2ลบด้วยสมการที่3ค่ะ 1,000N ลบด้วย 10N ได้เท่าไหร่คะนักเรียน
1: 990N
0: ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะ 219.191919 ไปเรื่อยๆลบด้วย 2.191919 ไปเรื่อยๆแหละคะได้เท่าไหร่คะ
1: 217
0: เก่งมากค่ะหลังจากนั้นค่ะเราได้แล้วค่ะว่า 990N เท่ากับ 217 N จะเป็นเท่าไหร่คะนักเรียน217ส่วนด้วยเท่าไหร่คะ
1: 990
0: ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเราจะได้ว่านะคะ 0.219193 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นเศษ217ส่วนด้วย990นะคะนี่คือการหาคำตอบของเรานะคะค่ะที่คะแนนคะเราพิจารณาดูค่ะว่า 0.219193 ของเรานะคะเท่ากับเศษ217ส่วน990หรือไม่ลองใช้เครื่องคิดเลขคำนวณดูค่ะว่าคำตอบตรงกับที่คุณครูได้หาไว้ไหมคะเดี๋ยวลองเช็คดูค่ะว่าคำตอบตรงไหมคะนักเรียนสามารถกดเศษ219ส่วนด้วย990ได้เลยค่ะแล้วดูคำตอบว่าคำตอบจะเป็นเท่าไหร่คะใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเราก็จะได้แล้วค่ะว่านะคะ 0.219191919 ไปเรื่อยๆนะคะจะเราจะได้เป็นเศษ217ส่วนด้วย990นั่นเองค่ะค่ะทีนี้ค่ะเรามาพิจารณาดูว่านะคะ217นะคะที่เราได้มาเราลองดูค่ะว่า217เกิดจากอะไรเราลองสังเกตดูค่ะเราจะได้ว่า217เกิดจาก219ลบด้วย2นะคะซึ่งเราจะได้ว่าเป็นการนำตัวเลขหลังจุดทศนิยมทั้งหมดมาลบด้วย2ซึ่ง2คือตัวเลขที่ไม่ซ้ำใช่ไหมคะเป็นทศนิยมตำแหน่งที่ไม่ซ้ำนั่นเองเราจะได้ว่า219ลบด้วย2เท่ากับ217นั่นเองค่ะทีนี้เรามาลองสังเกตนะคะ0.3443 นั่นเองเราสามารถเขียนให้รูปของเศษส่วนได้ไหมคะเลยคุณครูให้ลองคิดเครื่องคำนวณดูได้นะคะซึ่งถ้าเรากดในเครื่องคิดเลขเราได้เป็นไงคะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่า 0.3443 สามารถเขียนอยู่รูปของเศษส่วนได้เป็นเศษ31ส่วน90อันนี้คือในตัวอย่างที่1ข้อที่2เนี่ยลองพิจารณาดูนะคะ 0.8113 เหรอคะลองกดเครื่องคำนวณดูนะคะซึ่งคำตอบที่ได้เป็นเท่าไหร่คะเศษ73ส่วน90 2ข้อแล้วลองพิจารณาดูนะคะว่าเศษส่วนนั้นได้มายังไงนะคะในข้อต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะ 0.5161613 เหรอคะถ้าเรากดเครื่องคำนวณดูเราจะได้เท่าไหร่คะ
1: 511
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้เป็นเศษ511ส่วนด้วย990ค่ะค่ะและ 0.865653 ล่ะคะถ้าเรากดเครื่องคำนวณดูเราจะได้เท่าไหร่คะ
1: 857ส่วน
0: 900ได้เป็นเศษ857ส่วนด้วย990ถูกต้องค่ะข้อที่5ค่ะ 0.23443 ถ้าเรากดเครื่องคำนวณดูเราจะได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: 2211
0: เราจะได้เป็นเศษ211ส่วนด้วย900ค่ะข้อสุดท้ายลองดูค่ะ0.3546 463ถ้าเราลองคำนวณดูนะคะเราจะได้คำตอบที่เป็นเศษส่วนคือเท่าไหร่คะ
2: 3,511 ส่วน 9,900
0: ใช่ค่ะเราจะได้เศษ3,511ส่วนด้วย 9,900 ค่ะนักเรียนคะคุณครูก็จะมีหลักการเขียนโทสเซียมซ้ำให้อยู่รูปของเศษส่วนเช่นเดียวกันนะคะอ่ะเรามาดูหลักการของเรานะคะค่ะเขาบอกว่าในกรณีที่โทสเซียมซ้ำที่ไม่เป็นโทสเซียมซ้ำทุกตำแหน่งเราจะเขียนเศษส่วนที่มีตัวเศษเป็นจำนวนที่ได้จากจำนวนที่อยู่หลังจุดโทสนิยมทั้งหมดลบด้วยจำนวนที่อยู่หน้าตัวซ้ำแต่อยู่หลังจุดทศนิยมอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันค่ะว่า 0.34 4ซ้ำของเรานะคะเริ่มแรกเลยเรามาดูที่ตัวเศษก่อนตัวเศษเขาบอกว่าตัวเศษจะต้องเป็นจำนวนที่ได้จากจำนวนที่อยู่หลังจุดทศนิยมทั้งหมดซึ่งมีอะไรบ้างคะหลังจุดทศนิยมมีมี34นะคะคุณครูเขียนเลยต่อไปค่ะลบด้วยจำนวนที่อยู่หน้าตัว3แต่อยู่หลังจุดทศนิยมก็คืออะไรคะ
1: 3
0: ลบด้วย3ค่ะต่อไปเรามาดูตัวส่วนกันบ้างนะคะค่ะและมีตัวส่วนเป็นจำนวนที่ประกอบไปด้วย9และ0โดยขึ้นต้นด้วยเลข9ซึ่งมีจำนวนตัวเลข9เท่ากับจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่ซ้ำตามด้วย0ซึ่งมีจำนวนของตัวเลข0เท่ากับจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่ไม่ซ้ำดังนั้นเราจะเริ่มต้นที่เลขอะไรคะเลข9ซึ่งเลข9นะคะจะมีจำนวนเท่ากับจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่ซ้ำซึ่งเรามีซ้ำกี่ตัวคะ1ตัวเราก็ใส่เลข9กี่ตัวคะ1ตัวต่อไปตามด้วยเลข0นะคะซึ่งจะมีจำนวนของตัวเลข0เท่ากับจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่ไม่ซ้ำซึ่งเรามีกี่ตัวคะ1ตัวแปลว่าเราใส่0กี่ตัวคะ
1: 1ต
0: ัวเราก็จะได้ว่า34ลบด้วย3ได้เท่าไหร่คะ
2: 31
0: ค่ะดังนั้นค่ะเราจะได้ว่า0.3443สามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่คะเศษ31ส่วนด้วย90ค่ะนักเรียนค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบดูอีกสักหนึ่งครั้งนะคะอ่ะนักเรียนคะมาเราดูค่ะ 0.11223 เราสามารถเขียนให้รูปของเศษส่วนได้ไหมคะโดยใช้หลักการเมื่อสักครู่นะคะอ่ะดังนั้นข้อนี้ค่ะคุณครูจะได้เป็นเท่าไหร่คะ112ลบด้วย11ส่วนด้วย900ใช่ไหมคะเพราะว่าเลข9มีเท่ากับจำนวนทศนิยมที่3ก็คือมี1ตัวนะคะส่วนเลข0มี2ตัวนะคะค่ะดังนั้น 0.11223 สามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่คะส่วนด้วยถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าเป็น101ส่วนด้วย900นั่นเองค่ะค่ะต่อไปในข้อถัดไปค่ะ 0.037373 ราคะเราสามารถเขียนให้อยู่ของเศษส่วนได้ว่าไงคะ37ส่วนด้วย
1: 990
0: เก่งมากค่ะเราจะได้ว่าเศษ37ส่วนด้วย990เรามี9จำนวน2ตัวนะคะเพราะว่าเรามีทวน3กี่ตัวคะ2ตัวนะคะแล้วก็ตามด้วย0 1ตัวก็คือตัวที่ไม่ซ้ำเก่งมากค่ะต่อไปค่ะในข้อถัดไปค่ะ 0.2346 463ล่ะคะเราสามารถเขียนได้ว่าไงคะ2346ลบด้วย
1: 23
0: ส่วนด้วย
2: 9,900
0: นะคะเพราะว่าเรามีเลข9กี่ตัวคะ2ตัวเพราะว่าเรามีทวนซ้ำกี่ตัวคะ2ตัวแล้วก็ทศนิยมที่ไม่ซ้ำอีก2ตัวก็คือมี0 2ตัวอ่ะก็อย่างงั้นข้อนี้ค่ะ 0.2346463 เราจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
2: 2,223
0: ส่วนด้วย
1: 3,900
0: ถูกต้องค่ะเราก็จะได้เป็นเศษ 2,323 ส่วนด้วย 9,900 เป็นไงคะถ้าเราใช้หลักการวิธีนี้ง่ายไหมคะง่ายใช่ไหมคะค่ะทีนี้คะแนนเราสังเกตดูว่านะคะเลขโดดที่อยู่หน้าจุดทศนิยมทั้งหมดนี้เป็นเลขอะไรหมดเลยคะเป็นเลขศูนย์หมดเลยและถ้ากรณีที่เลขโดดด้านหน้าจุดทศนิยมไม่ใช่เลขศูนย์ล่ะคะเราจะมีวิธีเขียนให้รูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะอันนี้ค่ะเลยคะกรณีที่นะคะทศนิยมนะคะซึ่งมีตัวส่วนเนี่ยมีจะเป็นจำนวนเต็มนะคะที่ไม่ใช่ศูนย์ให้อยู่รูปเศษส่วนเราสามารถเขียนได้ยังไงอ่ะอันนี้นะคะสังเกตดูว่าอันนี้เป็น 2.113 นะคะเราจะใช้วิธีทำโดยการกระจายจำนวนให้อยู่ในรูปของผลบวกของส่วนที่เป็นจำนวนเต็มและส่วนที่อยู่หลังจุดทศนิยมก่อนแล้วค่อยเขียนคำตอบในรูปจำนวนคะดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะอ่ะ 2.113 เรานำมากระจายจำนวนก่อนจะกลายเป็น2บวกด้วย 0.113 เก่งมากค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาเลยคะเขียน 0.113 ให้อยู่รูปของเศษส่วนก่อนซึ่ง 0.113 เป็นทศนิยมที่3ทุกตำแหน่งไหมคะทุกตำแหน่งดังนั้นเราสามารถเขียนในเศษส่วนได้ว่าไง 0.113 เขียนเป็นเศษ1ส่วน9เก่งมากค่ะเราจะได้ว่า2บวกเศษ1ส่วน9ดังนั้นเราสามารถเขียนในรูปของจำนวนคะได้ว่าไงคะ
1: 2 เศษ 1 ส่วน 9
0: ถูกต้องค่ะคือเขียนได้เป็น2เศษ1ส่วน9ซึ่งเราสามารถเขียนคะให้อยู่รูปของเศษส่วนได้ไหมคะ
1: ได้
0: จะเขียนได้ว่าไงคะ
1: เศษ 19 ส่วน 9
0: ถูกต้องค่ะสามารถเขียนได้เป็นเศษ19 ส่วน 9ได้เช่นเดียวกันค่ะนักเรียนเก่งมากค่ะต่อไปค่ะ 1.47เจ็ดซ้ำเหรอคะเริ่มแรกเรามากระจายจำนวนก่อนกลายเป็นอะไรคะ
1: 1.47
0: เก่งมากค่ะกลายเป็น 1+0.4773 ต่อไปค่ะ 0.4773 เป็นทศนิยมที่ซ้ำทุกตำแหน่งไหมคะไม่ทุกนะคะดังนั้นเราใช้หลักการเมื่อสักครู่นะคะจะได้ไว้ไงคะ1บวกด้วย47ลบ
1: 4
0: ส่วนด้วย90ถูกต้องค่ะหลังจากนั้นค่ะเราจะได้คำตอบเป็นไงคะ47ลบด้วย4ได้เท่าไหร่คะ
1: 43
0: ส่วนด้วย90ค่ะดังนั้นค่ะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคะได้ยังคะได้แล้วเขียนเป็น
1: 1 43 ส่วน 90
0: ถูกต้องค่ะเราได้เป็น1 43 ส่วน 90นั่นเองค่ะเป็นคะนี่คือหลักการเขียนทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เลยสามารถทำได้ไหมคะ
1: ได้
0: ทำได้ใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนความเข้าใจของนักเรียนว่าเราสามารถใช้หลักการต่างๆทั้ง2รูปแบบเนี่ยในการหาคำตอบได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปทำแบบหัดพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะสำหรับแบบฝึกหัดที่2นะคะการเขียนทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและในปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะใบงานที่นักเรียนจะได้รับนะคะค่ะก็ในแต่ละข้อนะคะคุณครูก็จะเขียนทศนิยมซ้ำมาให้กับนักเรียนแล้วนะคะมีทั้งหมด12ข้อด้วยกันนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนหรือจำนวนคะนะคะลงไปค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันค่ะ

0: ค่ะนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบผักแป้งพร้อมกันเลยค่ะอ่ะในข้อที่1 นะคะ 0.6 เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงคะมีกลุ่มไหนได้จะช่วยครูตอบไหมคะขอบคุณค่ะนักเรียนปลายทางลองดูนะคะ 0.6 เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงคะ
1: เศษ6ส่วน10ค่ะ
0: เศษ6ส่วน10ถูกไหมคะนักเรียนถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะทีนี้ค่ะเศษ6ส่วน10เราสามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนอย่างต่ำได้อีกไหมคะ
2: ได้
0: เป็นเท่าไหร่คะเศษ3ส่วน5เก่งมากค่ะข้อที่1 นะคะถ้าถูกเรียนสามารถตรวจเครื่องหมายถูกลงไปในใบงานของเราได้เลยนะคะค่ะข้อที่2ค่ะข้อที่2 0.6 6 3มีกลุ่มไหนได้คะ

0: ได้นะคะขอบคุณค่ะ 0.663 เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงคะ
1: เศษ6ส่วน9ครับ
0: เศษ6ส่วน9และเราสามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนอย่างต่ำได้อีกไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: เศษ2ส่วน3คร
0: ับ เศษ2ส่วน3ถูกต้องค่ะโอเคเยี่ยมมากเลยค่ะนะคะดังนั้นในข้อต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะ 0.18 เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงคะ
2: 18ส่วน100ครับ
0: เป็นเศษ18ส่วน100ถูกต้องค่ะซึ่งเราสามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนอย่างต่ำได้อีกไหมคะ
3: ได
0: ้ได้เป็นเท่าไหร่คะเศษ9ส่วน50เก่งมากค่ะนักเรียนค่ะต่อไปค่ะข้อที่4ของเราค่ะ 0.18183 ข้อนี้เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงคะขอบคุณค่ะ
4: เศษ18ส่วน99
0: เศษ18ส่วน99ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะและเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำได้เป็นเท่าไหร่คะเศษ2ส่วน11ถูกต้องค่ะ4ข้อแรกค่ะถูกต้องไหมคะถูกหมดเลยไหมคะถูกหมดเลยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะอ่ะเรามาดูในข้อถัดไปค่ะข้อที่5ค่ะข้อที่5ใครช่วยครูตอบคะขอบคุณค่ะข้อที่5นะคะ 0.1883 เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่ายังไงคะ
5: เศษ17ส่วน90ครับ
0: เศษ17ส่วน90ถูกต้องค่ะเก่งมากๆขอบคุณค่ะนะคะเราก็จะสามารถเขียนได้นะคะต่อไปข้อที่6ละคะมีใครได้คำตอบไหมคะขอบคุณค่ะข้อที่6นะคะลบ 0.9789783 เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงคะ
6: ลบเศษ978ส่วน999
0: ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะแปลว่าลบเศษ978ส่วนด้วย999ค่ะนักเรียนปลายทางค่ะในข้อที่7ล่ะคะข้อที่7ข้อที่7ลบ 0.978783 เราสามารถเขียนให้รูปของเศษส่วนได้ไว้ค่ะนักเรียนทุกทั้งห้องเราช่วยกันค่ะข้อนี้ข้อที่7นักเรียนได้คำตอบว่าไงคะได้เท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้ลบ969ส่วนด้วย990หรือเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำได้ว่ายังไงคะลบเศษ323ส่วนด้วย330ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเยี่ยมมากๆค่ะ7ข้อใครถูกหมดเลยคะยกมือโอเคเยี่ยมมากค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันในข้อถัดไปเลยค่ะข้อที่8ค่ะ 0.378 3783ข้อนี้ใครได้คำตอบคะใครช่วยครูตอบนี่ไหมคะอ่ะข้อนี้ตอบว่าไงคะนักเรียน
5: เศษ378 ส่วน 999
0: ก็คือเศษ378ส่วนด้วย999ซึ่งเราสามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนอย่างต่ำได้ไหมคะข้อนี้ได้ใครได้คำตอบคะช่วยครูตอบหน่อยค่ะข้อนี้เราสามารถเขียนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เท่าไหร่คะเศษส่วนต่ำได้เท่าไหร่คะข้อที่ใครคิดไว้ขอเชิญค่ะเดี๋ยวเพื่อนลองเพื่อนหาเศษส่วนต่ำให้เราแล้วได้เท่าไหร่คะที่หนูคิดไว
4: ้เศษ14ส่วน37ครับ
0: เศษ14ส่วน37ถูกต้องค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะค่ะต่อไปข้อที่9ค่ะ 0.5883 ข้อนี้เราเขียนในรูปของเศษส่วนได้ไว้ไงคะนักเรียน
5: เศษ
0: 53
5: ส
0: ่
5: วน
0: 90ถูกต้องค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันต่อในข้อที่10ค่ะข้อที่10 0.4166นักเรียนเขียนรูปของเศษส่วนได้ไว้ไงคะ
5: เศษ
0: 5ส่วน12ใช่ไหมคะซึ่งเรียนได้คิดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเรียบร้อยแล้วถูกต้องค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ10ข้อแรกนะคะเหลืออีก2ข้อนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะค่ะข้อที่11ค่ะ 3.443 มีใครที่ได้คำตอบไหมคะเดี๋ยวคุณครูให้ช่วยคุณครูตอบนิดหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ3

0: สามเราสามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงคะ
1: สามเศษสี่ส่วนเก้าค่ะ
0: สามเศษสี่ส่วนเก้าถูกต้องไหมคะนักเรียน
2: ถูกต้องนะคะค่ะเริ่มแรกเราก็นะคะกระจายจำนวนมาก่อนใช่ไหมคะกลายเป็นสามบวกศูนย์จุดสี่สี่สามนะคะเราก็มาหาคำตอบจนได้เป็นสามเศษสี่ส่วนเก้าเก่งมากๆเลยค่ะค่ะและข้อสุดท้ายของเราค่ะ 1.877 ซ้ำข้อนี้ใครได้คำตอบคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะ 1.877 ซ้ำนักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงคะ
1: 1เศษ79ส่วน90ค่ะ
2: ถูกต้องค่ะเราจะได้นะคะเป็น1เศษ79ส่วนด้วย90นั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนสามารถใช้การกระจายจำนวนขึ้นมาก่อนใช่ไหมคะโอเค12ข้อใครถูกหมดเลยคะโอเคเก่งมากๆเลยค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนของวันนี้กันค่ะนักเรียน
0: ถ้าทศนิยมทุกตำแหน่งเป็นทศนิยม3จะได้เศษส่วนที่มีตัวเศษเป็นจำนวนที่ได้จากจำนวนที่อยู่หลังจุดทศนิยมทั้งหมดและมีตัวส่วนเป็นจำนวนที่ประกอบไปด้วย9โดยมีจำนวนของตัวเลข9เท่าจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่3ค่ะค่ะและถ้าไม่เป็นทศนิยมซ้ำทุกตำแหน่งนะคะเราจะได้เศษส่วนที่มีตัวเศษเป็นจำนวนที่ได้จากจำนวนที่อยู่หลังจุดทศนิยมทั้งหมดลบด้วยจำนวนที่อยู่หน้าตัวซ้ำแต่อยู่หลังจุดทศนิยมและมีตัวส่วนเป็นจำนวนที่ประกอบไปด้วย9และ0โดยขึ้นต้นด้วย9ซึ่งมีจำนวนของตัวเลข9เท่ากับจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่3ตามด้วย0ซึ่งมีจำนวนของตัวเลข0เท่ากับจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่ไม่ซ้ำ
2: ค่ะและสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราจะอยู่ในเรื่องของจำนวนตรรกะค่ะค่ะซึ่งสิ่งที่นักเรียนปลายทางและครูปลายทางจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่3จำนวนตรรกะนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.gltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้เรียนน่าจะได้รับความรู้กันไปแล้วใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูก็ขอฝากเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ระหว่างที่เรารอไก่พุธเอ้ยไก่พฤหัสเอ้ยไก่สุกนะครับถูกแล้วเรามาคุยกันดีกว่าครับว่าแผงกระจกของคุณลุงนั้นมีลักษณะเป็นรูปยังไงครับแผงกระจกพลังงานแสงอาทิตย์ไก่ย่างของลุงเนี่ยจะมีลักษณะความโค้งเหมือนรูปอะไรครับพาราโบลานั่นเองนะครับว้าวทุกคนจำได้ไหมครับว่าพาราโบลาลักษณะเป็นยังไงครับนี่ตามนี้เลยโค้งปิ้งพาราโบลาคือเซตของจุดที่แต่ละจุดนั้นมีระยะห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งซึ่งเรียกว่าจุดโฟกัสเท่ากับระยะห่างจากจุดนั้นไปยังเส้นคงที่เส้นหนึ่งเรียกว่าไดเรกตริกนั่นเองน่าสนใจนะครับว่าทำไมคุณลุงถึงใช้พาราโบลาในการย่างไก่หรือจริงๆแล้วพาราโบลามีความลับอะไรที่น่าค้นหาอยู่กันแน่

0: ้าวเรามาดูคุณสมบัติที่สุดเจ๋งของพาราโบลากันครับบนกระดานเลยนะครับตอนนี้ผมมีเส้นสีน้ำเงินคือเส้นโค้งพาราโบลาและจุดสีดำคือจุดโฟกัสของพาราโบลารูปนี้นั่นเองครับสมมุตินะครับว่าอาจารย์มีเส้นตรงเข้ามาวิ่งเส้นตรงเข้ามาพาราโบลาจะมีคุณสมบัติว่าเส้นตรงใดๆที่วิ่งเข้ามานะครับมันจะเด้งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอปิ้งเช่นเคยครับเส้นตรงวิ่งเข้ามาเด้งชนเส้นโค้งพาราโบลาจะวิ่งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอวิ่งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอซึ่งแผงกระจกย่างไก่ของคุณลุงนะครับที่มีลักษณะคล้ายเส้นโค้งพาราโบลาก็ใช้คุณสมบัตินี้นั่นเองครับเมื่อแสงอาทิตย์เข้ามากระทบกระจกเงานี้ก็จะเด้งเข้าหาจุดโฟกัสซึ่งคุณลุงก็จะวางไก่ย่างหน้าจุดโฟกัสนี้นั่นเองครับ
1: ทำไมลุงถึงได้เป็นรูปนี้ขึ้นมาครับ
2: ถ้ามันบานไปเรารีดแสงไม่ได้ถ้าให้ว้าวหน่อยคือมันสามารถรีดแสงให้มันวิ่งตรงไปได
0: ้ฮะในทำนองตรงกันข้ามนะครับถ้ามีแสงวิ่งออกมาจากจุดโฟกัสมันจะกระทบเส้นโค้งพาราโบลาแล้วมันก็จะเด้งออกเป็นเส้นตรงครับผมอีกครั้งนะครับลำแสงที่ออกมาจากจุดโฟกัสจะกระทบเส้นโค้งพาราโบลาแล้วเด้งออกเป็นเส้นตรงครับซึ่งคุณสมบัติข้อนี้เอาไปใช้อะไรครับคำใบ้นะครับจะใช้ตอนช่วงไฟดับครับอะไรครับอะไรครับไฟฉายนั่นเองครับเรามาดูนะครับว่าพาราโบลาอยู่ตรงไหนของไฟฉายกันแน่มาดูกันเลยฮัลโหลนี่เลยครับไฟฉายพาราโบลาอยู่ตรงไหนครับนี่เลยครับไฟฉายเป็นยังไงครับลักษณะเหมือนพาราโบลาหรือเปล่าถ้าเรามาดูข้างในนี้หน้าตัดของมันก็จะเป็นรูปพาราโบลาเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ในไฟฉายนะครับสิ่งนี้นะประยุกต์ใช้ในไฟหน้ารถเหมือนกันนะครับคุณสมบัติของพาราโบลาที่ผมเพิ่งพูดไปนะครับเขาเรียกว่าคุณสมบัติการสะท้อนของพาราโบลานอกเหนือจากนี้นะครับพาราโบลายังปรากฏในสิ่งรอบๆตัวเราเช่นอะไรบ้างครับแนววิถีของการชูดบาส3แต้มวู้สะพานโกลเด้นเกตบริดจ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานอกเหนือจากนี้นะครับน้องๆเคยได้ยินเรื่องสภาพไร้แรงโน้มถ่วงหรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับว่าน้องๆสามารถมีประสบการณ์ในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงได้ด้วยการขึ้นเครื่องบินที่เรียกว่า Zero G Airplane ซึ่งเครื่องบิน Zero G Airplane นี้นะครับจะสร้างสภาพแรงโน้มถ่วงได้ด้วยการบินเป็นแนววิถีพาราโบลานั่นเองครับเห็นหรือยังครับว่าพาราโบลาถูกนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพราะอะไรครับเพราะทุกวันมันแม่นมากเย้และแล้วก็มาถึงเวลาที่เรารอคอยครับกับไก่ย่างพลังงานแสงอาทิตย์
1: โอ้ควันขึ้นเลยฮะโอ้โห

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่20เข้าใจเข้าถึงพัฒนา
1: คุณตาพี่ร่มเย็นทำยังไงดีเขาหอมงอนเป็นสุกอ่ะ
0: งอนเรื่องอะไรกันล่ะเป็นสุก
1: วันนี้ทำงานกลุ่มร่วมกันแล้วความเห็นไม่ตรงกันค่ะ
2: แล้วปรับความเข้าใจกันหรือยังล่ะเป็นสุก
1: ยังเลยค่ะ
0: คุณตาพอจะมีวิธีอะไรที่ช่วยเป็นสุกได้บ้างไหมครับ
2: นี่มีสิตาจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับหลักการทรงงานเรื่องเข้าใจเข้าถึงพัฒนาไงล่ะเช่นการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชประสงค์ที่จะให้พระสุกนิกรชาวไทยได้รับประโยชน์สุขดังนั้นไม่ว่าพื้นที่ใกล้ไกลหากมีพระสุกนิกรของพระองค์ท่านอยู่ท่านก็ไม่ละเลยที่จะเข้าไปศึกษาเพื่อการพัฒนาที่จะนำมาซึ่งการกินดีอยู่ดีแก่ราษฎรของพระองค์ทั้งเรื่องของพื้นที่วัฒนธรรมรวมไปจนถึงภูมิสังคมไม่มีพื้นที่ใดที่พระองค์เข้าไปไม่ถึงอย่างพื้นที่พรุแขแขจังหวัดปัตตานีที่ซึ่งลุงวาเดงปูเตะพระสหายแห่งสายบุรีคือผู้ถวายข้อมูลของพื้นที่ทรงรับสั่งให้ลุงวาเดงพายเรือให้พระองค์เสด็จสำรวจคลองสายทุ่งเค็ดพระองค์ตรัสถามพร้อมเปิดแผนที่เพื่อให้รู้ข้อมูลของสถานที่นั้นๆอย่างแท้จริงและทรงทราบว่าจะสร้างแหล่งชลประทานอย่างไรเป็นที่มาของพระราชดำริโครงการก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำและอาคารบังคับน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่ป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่และเก็บกักน้ำจืดไว้ให้ราษฎรได้ใช้ตลอดทั้งปีถ้าเป็นสุขอยากคุยกับข้าวหอมเป็นสุขก็ต้องสร้างความเข้าใจและพูดคุยกันดีๆนะลูก
0: พรุ่งนี้ก็ไปปรับความเข้าใจกับข้าวหอมนะเป็นสุข
1: เป็นสุขจะไปหาข้าวหอมตอนนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะคุณตา
2: ใจร้อนจริงๆเลยเป็นสุข

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: รทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีครับนักเรียนต้นทางวันนี้เราจะเข้ากิจกรรมแรกของเรานะครับเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าเลือกทางที่ใช่ใช้หลักธรรมที่ชอบโดยครูจะมีสถานการณ์นะครับในชีวิตจริงของพวกเราเนี่ยเคยพบเจออย่างแน่นอนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มจะรับหน้าที่นะครับในการดูสถานการณ์ในการศึกษาสถานการณ์นั้นนะครับกลุ่มที่1และกลุ่มที่2สถานการณ์มีไว้ว่าเพื่อนทะเลาะกันในกลุ่มไลน์พูดจาไม่ดีใส่กันนี่คือกลุ่มที่1และกลุ่มที่2สถานการณ์ของกลุ่มที่3และ4คือเห็นคนแกล้งเพื่อนในห้องแต่ไม่กล้าช่วยหรือบอกครูนะครับนี่คือกลุ่มที่3และกลุ่มที่4ต่อไปกลุ่มที่5และกลุ่มที่6นะครับโกรธเพื่อนที่พูดจาแรงใส่เลยอยากด่ากลับในโซเชียลนะครับนี่คือกลุ่มที่5และกลุ่มที่6แต่ละกลุ่มมีสถานการณ์เป็นของตนเองแล้วทำอย่างไรต่อนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องทำคือคิดวิธีนะครับรับมือที่ดีโดยครูจะให้เวลา5นาทีด้วยกันนะครับนักเรียนจะใช้หลักธรรมใดเป็นตัวช่วยในการที่จะทำให้เรารับมือได้ดีในสถานการณ์นั้นและแนวทางในการรับมือเป็นอย่างไรนะครับถ้าพูดถึงหลักธรรมเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้ว่าจะใช้หลักธรรมอะไรนะครับดังนั้นครูมีหลักธรรมที่แนะนำให้กับนักเรียนนะครับมีโอวาทปาติโมกนะครับอริยมรรค8วิรัติ3และอริยสัจ4นี่คือ4หลักธรรมที่ครูแนะนำให้นักเรียนนำมาใช้แก้ไขปัญหานำมาใช้ในการรับมือนะครับกับสถานการณ์ที่แต่ละกลุ่มได้รับนะครับถ้านักเรียนยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนักเรียนสามารถเปิดเครื่องมือนะครับเปิด iPad ในการสืบค้นได้นะครับว่าเราจะใช้หลักธรรมอะไรดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันนะครับและครูจะให้เวลานักเรียนทั้งหมด5นาทีด้วยกันดังนั้นใช้เวลาให้คุ้มค่าลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: แล้วครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับที่ได้รับสถานการณ์เนี่ยลองบอกเล่าดูว่าเขามีวิธีรับมืออย่างไรบ้างนะครับสำหรับสถานการณ์แรกนะครับเพื่อนทะเลาะกันในกลุ่มไลน์พูดจาไม่ดีใส่กันนะครับกลุ่มที่1เป็นยังไงบ้างครับจะใช้หลักธรรมอะไรและแนวทางในการรับมือเป็นอย่างไรครับ
1: ใช้หลักธรรมโอวาทโมครับแนวทางในการรับมือคือพูดให้ลองเปิดใจเคลียร์กันโดยมีคุณครูเป็นคนเกลี้ยกล่อมเป็นศูนย์กลางครับ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มหนึ่งหน่อยกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าจากสถานการณ์เนี่ยทะเลาะกันในกลุ่มไลน์และพูดจาไม่ดีใส่กันดังนั้นจึงใช้โอวาทปาติโมกนะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสำหรับหลักธรรมที่ครูนำมาก็คือสามารถใช้โอวาทปาติโมกได้โอวาทปาติโมกคือไม่ทำชั่วทำดีทำจิตใจให้สงบหรือว่าทำจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเองแนวทางในการรับมือนะครับสอดคล้องกับกลุ่มที่หนึ่งคือควรตั้งสติพูดดีๆช่วยกันไกล่เกลี่ยนะครับนี่คือสถานการณ์ที่หนึ่งต่อไปเรามาดูสถานการณ์ที่2เห็นคนแกล้งเพื่อนในห้องแต่ไม่กล้าช่วยหรือบอกครูกลุ่มที่4ครับเรามีวิธีการรับมือเรามีหลักธรรมอะไรในการรับมือบ้างครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่4กันไปไงบ้างครับ
2: หลักธรรมที่ใช้นะครับเป็นอริยมรรค8
0: ครับผม
2: แล้วก็แนวทางการรับมือคือเห็นชอบในทางที่ดีไม่ควรปล่อยผ่าน
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยยอดเยี่ยมนะครับเรามาดูหลักธรรมที่กูเตรียมมานะครับนั่นคืออริยมรรค8หรือว่ามรรคมีองค์8นะครับใช้สัมมาสังกัปปะนะครับคือความคิดที่ดีนะครับความดำริที่ดีและการใช้สัมมาวาจาคือใช้คำพูดในทางที่ดีนะครับเราจะต้องเป็นยังไงแนวทางในการรับมือคือกล้าพูดกล้าบอกครูอยู่อย่างมีเมตตานะครับนี่คือสถานการณ์ที่2ต่อไปสถานการณ์สุดท้ายครับนักเรียนมีไว้ว่าโกรธเพื่อนที่พูดจาแรงใส่เลยอยากด่ากลับในโซเชียลกลุ่มที่5มีแนวทางในการรับมืออย่างไรใช้หลักธรรมอะไรบ้างครับ
3: ใช้หลักธรรมอริยสัจ4ค่ะอย่างตัวอย่างนะคะก็คือทุกข์คือการที่เขามาว่าเราแล้วทำให้เรารู้สึกโกรธค่ะสมุทัยนะคะคือทำไมอยู่ๆเขาถึงว่าเรามีเหตุผลอะไรค่ะนิโรธนะคะคือการคุยดีๆเคลียร์กันค่ะมรรคนะคะคืออยู่ด้วยกันไม่ทะเลาะกันค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยสามารถใช้หลักธรรมนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับยอดเยี่ยมมากแต่ว่าในเฉลยครูเนี่ยก็เตรียมมาอีกหลักธรรมหนึ่งแต่ของเพื่อนกลุ่มที่5ที่นำมาเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับนั่นคือหลักธรรมวิรัตสามนะครับสัมปติวิรัตนะครับงดเว้นเฉพาะหน้าคือการงดเว้นการทำชั่วเฉพาะหน้าคือถ้าเราเจอสถานการณ์นะครับที่จวนอยู่ข้างหน้าเลยเพื่อนเนี่ยด่าเราใช่ไหมเราอยากจะด่ากลับเราต้องงดเว้นการทำชั่วเราต้องไม่ตอบโต้นะครับแนวทางคือตั้งสติเงียบไว้ไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์นะครับนี่คือ3สถานการณ์นะครับนักเรียนครับประเด็นให้คิดนะครับคือถ้าเรานำหลักธรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นโอวาทปาติโมกอริยสัจ4นะครับหรือมรรคมีองค์8นะครับหลักธรรมเหล่านี้ถ้าเรานำไปใช้จริงๆนักเรียนชีวิตเราจะต่างจากเดิม

0: ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนคำถามนะครับคำถามถามว่าถ้าเรานำหลักธรรมเหล่านี้ไปใช้จริงนักเรียนชีวิตเราจะต่างจากเดิมอย่างไรนะครับขอกลุ่มที่2 1คนครับชีวิตเราจะเป็นอย่างไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากเพื่อนกันครับ
1: ใช้เหตุผลเป็นหลักครับไม่ใช้ความรุนแรง
0: เราจะใช้เหตุผลเป็นหลักไม่ใช้ความรุนแรงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับแน่นอนครับนักเรียนถ้าเรานำหลักธรรมเหล่านี้ไปใช้จริงเราจะเกิดความสุขจากภายในนะครับชีวิตเราเนี่ยจะมีคุณค่าและมีความหมายมากขึ้นเราจะอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างสงบสุขนะครับลดความขัดแย้งกับผู้อื่นนะครับดังนั้นพวกเราควรนำหลักธรรมเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เยอะๆนะครับทีนี้ต่อไปครับนักเรียนการมีหลักธรรมในใจนะครับเหมือนมี GPS นะครับในชีวิตเวลาหลงทางหรือสับสนเราจะกลับมาที่จุดที่มั่นคงได้เสมอ GPS ก็เสมือนกับหลักธรรมที่เรามีไว้ในใจนะครับดังนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยมีหลักธรรมสักหลักธรรมหนึ่งเอาไว้ในใจเช่นโอวาทปาติโมกละชั่วทำดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับแล้วเราก็ปฏิบัติไปตามนั้นนะครับหลักธรรมเหล่านี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ที่พวกเราได้เสิร์ชหาข้อมูลกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโอวาทปาติโมกอริยมรรค8วิรัติ3อริยสัจ4หลักธรรมเหล่านี้ครับนักเรียนล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นเลยนะครับวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันว่าหลักธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมอะไรบ้างแล้วหลักธรรมนั้นเป็นอย่างไรเราจะนำมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างนะครับโดยครูจะทบทวนให้นักเรียนก่อนนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างให้นักเรียนดูภาพนี้นักเรียนว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นในวันอะไรครับแน่นอนว่าวันมาฆบูชายอดเยี่ยมมากนะครับนักเรียนวันมาฆบูชาเกิดขึ้นในวันเพ็ญ15ค่ำเดือนอะไรเดือน3ถ้าบางคนยังไม่ทราบยังคนยังอาจจะจำสลับกันนะครับให้นักเรียนนึกถึงเลข3เลข3ไทยเนาะเลข3ไทยวันมาฆบูชาก็จะเหมือนกับคอระฆังนะครับในคำว่าวันมาฆบูชานี่คือทริคในการจำนะครับ15ค่ำเดือน3เหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างมีพระภิกษุนะครับจำนวน 1,250 องค์นะครับมาประชุมโดยมิได้นัดหมายกันนะครับซึ่งทั้ง 1,250 องค์นั้นเป็นพระอรหันต์นะครับเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาหรือเป็นพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าให้นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง 1,250 องค์นี้มาฟังธรรมนะครับหลักธรรมนี้สำคัญมากนะครับครูขออุบไว้ก่อนยังไม่บอกเพราะว่าจะเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องตามหาว่าหลักธรรมนั้นคืออะไรนะครับต่อไปเหตุการณ์นี้

จะเป็นวันสำคัญอะไรครับนักเรียนวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนอะไรนักเรียนวันเพ็ญถ้านักเรียนนึกถึงเลขไทยนะเลข6นักเรียนเห็นวอแหวนไหมวอแหวนเราจะเขียนวอแหวนเหมือนเลข6ไทยใช่ไหมวันวิสาขบูชาคือวันเพ็ญ15ค่ำเดือน6นั่นเองนะครับเป็นวันที่เรานั้นได้ระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้านะครับที่พระองค์ทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในวันเดียวกันเดือนเดียวกันแต่ต่างปีนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในวันที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยก็ตรัสรู้หลักธรรม1หลักธรรมเป็นหลักธรรมที่เป็นความจริงของชีวิตนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันต่อไปภาพนี้นักเรียนเหตุการณ์นี้น่าจะเกี่ยวข้องกับวันอะไรเอ่ยแน่นอนว่าเป็นวันอัฐมีบูชานะครับเป็นวันถวายนะครับพระเพลิงนะครับเป็นพุทธสรีระของพระพุทธเจ้านะครับหรือว่าเราเรียกภาษาชาวบ้านว่าเป็นการงานเผาศพนั่นเองนะครับเป็นการเผาศพของพระพุทธเจ้านะครับในวันนี้ก็จะมีหลักธรรมที่ซ่อนอยู่นะครับที่ทำให้เรามองเห็นถึงความไม่เที่ยงถึงความไม่มีตัวตนนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนพระองค์ยังต้องดับขันธปรินิพพานยังต้องหายไปดังนั้นเนี่ยจะมีหลักธรรมหนึ่งนะครับที่พวกเราได้ศึกษากันในวันนี้ภาพนี้น่าจะเกิดขึ้นในวันอะไรเอ่ยวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาเกิดขึ้นในวันเพ็ญ15ค่ำเดือน8ถ้านักเรียนดูเลข8เป็นเลขอาหรับิกนะจะเห็นหอหีบใช่มั้ยอาสาละหบูชาหอหีบมีวงกลม2ตัวใช่มั้ยทริคในการจำคือวันเพ็ญ15ค่ำเดือน8นั่นเองใช่มั้ยครับในวันสำคัญของวันนี้เนี่ยจะมีหลังจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ได้โปรดปัญจวัคคีย์นะครับแล้วก็ได้โปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะครับเป็นสถานที่ที่ปัญจวัคคีย์นะครับได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้โปรดหลักธรรมจนทำให้อัญญาโกณฑัญญะนะครับเป็นพระสงฆ์รูปแรกของพระพุทธศาสนาในวันนี้ทำให้พระรัตนตรัยครบ3ก็คือมีพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้านะครับพระธรรมก็คือหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนะครับและสุดท้ายคือพระสงฆ์ก็คืออัญญาโกณฑัญญะนั่นเองนะครับนี่คือวันอาสาฬหบูชาต่อไปวันนี้นักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นวันอะไรเอ่ยวันอะไรเอ่ยวันอะไรเอ่ยวันนี้คือวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาเนี่ยพระพุทธเจ้ากำหนดไว้ว่าพระภิกษุจะต้องจำพรรษาหรือว่าอยู่ณที่ใดที่หนึ่งเป็นระยะเวลา3เดือนด้วยกันในช่วงฤดูฝนเพราะว่าถ้าออกไปข้างนอกในช่วงฤดูฝนจะไปเหยียบย่ำผลผลิตของชาวนานะครับหรือว่าชาวบ้านนะครับดังนั้นเนี่ยจึงต้องจำพรรษาอยู่ทั้งหมด3เดือนนะครับนักเรียน1พรรษาเท่ากับ3เดือนถ้า3ปีจะเท่ากับระยะเวลาเท่าไหร่จะเท่ากับ3พรรษานะครับ3ปีคือ3พรรษานะครับเพราะ1ปีจะมีแค่1พรรษาเท่านั้น1พรรษาคือ3เดือนไม่งงนะอ่ะต่อไปสุดท้ายเหตุการณ์นี้ภาพนี้น่าจะเป็นวันอะไรวันธรรมสวนะมีอีกชื่อหนึ่งว่าวันอะไรเอ่ยวันพระใช่ไหมครับซึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะครับในพุทธกาลเนี่ยพระองค์ทรงทูลขอพระพุทธเจ้าว่าให้กำหนดวันไว้นะครับว่าจะเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยได้มารวมตัวกันเพื่อถือศีลนะครับเพื่อที่จะมาทำบุญตักบาตรนะครับดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงให้วันเหล่านี้นะครับวันธรรมสวนะเนี่ย1เดือนมี4ครั้งนะครับเป็นวันพระนั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปนักเรียนกิจกรรมของเรามีชื่อว่ากิจกรรมออกสำรวจเมื่อสักครู่นี้เรารู้ประวัติความเป็นมาของแต่ละวันแล้วดังนั้นพวกเราจะต้องรับผิดชอบนะครับในการสืบค้นหลักธรรมนะครับโดยนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้รับหัวข้อที่แตกต่างกันไปนะครับกลุ่มที่1ได้รับวันมาฆบูชากลุ่มที่2ได้รับวันวิสาขบูชากลุ่มที่3ได้รับวันอาสาฬหบูชากลุ่มที่4ได้รับวันอัฐมีบูชากลุ่มที่5ได้รับวันเข้าพรรษาและกลุ่มที่6นะครับรับวันธรรมสวนะนะครับ

ื่อเรามีหัวข้อแล้วเราต้องทำอะไรต่อนะครับคำที่แจงนะครับนักเรียนครูจะตั้งฐานข้อมูลหลักธรรมไว้ตามจุดต่างๆในห้องเป็นรูปแบบของ QR code นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด6 QR code ด้วยกันนะครับหน้าที่ของพวกเราคือแต่ละกลุ่มจะต้องตามหาจับคู่หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญของตนเองนะครับโดยระบุประเด็นสำคัญลงในแผนผังความคิดนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางก็สามารถดูได้จาก QR code ในหน้าจอทีวีนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแผนผังความคิดนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1คือหลักธรรมนั้นชื่อว่าอะไรนะครับที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญนั้นนะ2ประเด็นสำคัญของหลักธรรมนั้นมีอะไรบ้าง3จะปฏิบัติตนตามหลักธรรมอย่างไรนะครับและ4หลักธรรมนี้ช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นอย่างไรนี่คือ4หัวข้อที่เราต้องเขียนต้องออกแบบลงในแผนผังความคิดนะครับอย่างที่ครูบอกว่านักเรียนปลายทางก็สามารถสแกน QR code หน้าจอทีวีได้แต่หากว่านักเรียนไม่มีเครื่องมือนะครับสามารถดาวน์โหลดนะครับใบกิจกรรมนะครับฐานข้อมูลหลักธรรมได้ในหน้าเว็บไซต์ DLTV ได้เลยนะครับเอาละครับกิจกรรมต่อไปนะครับถ้าพวกเราพร้อมแล้วขอให้เราเริ่มสำรวจได้เลยเมื่อเราสำรวจเสร็จปุ๊บเราก็นำข้อมูลเหล่านี้ลงในแผนผังความคิดนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือครับ

0: าแล้วครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งแสดงว่าตอนนี้จะไม่มีใครเขียนแล้วนะครับแน่นอนว่าครูเดินสำรวจแต่ละกลุ่มเนี่ยแต่ละกลุ่มยังไม่เสร็จดังนั้นจะให้กลับไปเป็นการบ้านแล้วเราจะได้มานำเสนอในคาบต่อไปนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องมาสอบถามก่อนว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้วันสำคัญและหลักธรรมอะไรไปบ้างขอเริ่มตั้งแต่กลุ่ม1จนถึงกลุ่ม6นะครับกลุ่ม1ครับ
1: ได้วันมาคบูชาครับเป็นหลักธรรมโอวาทปาติโมกครับ
0: ยอดเยี่ยมมากครับถูกต้องกลุ่มที่2วันอะไรเอ่ยและหลักธรรมอะไรครับ
2: วันวิสาขบูชาครับ
0: ครับผม
2: อริยสัจ4ครับ
0: หลักธรรมชื่อว่าอริยสัจ4ยอดเยี่ยมครับกลุ่มที่3วันสำคัญและหลักธรรมครับ
1: วันอาสาฬหบูชาครับ
0: ครับ
1: หลักธรรมมรรค8ครับ
0: มรรคมีองค์8ยอดเยี่ยมครับกลุ่มที่4วันอะไรและหลักธรรมอะไรครับ
3: วันอัฐมีบูชาครับ
0: วันอัฐมีบูชา
3: หลักธรรมไตรลักษณ์ครับ
0: ไตรลักษณ์นะครับยอดเยี่ยมต่อไปกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ได้วันอะไรเอ่ย

0: ได้นะคะวันเข้าพรรษาค่ะ
1: วันเข้าพรรษา
0: หลักธรรมที่ใช้วิวัตรค่ะ
1: คือหลักธรรมอะไรนะครับ
0: วิวัตร
1: วิวัตร
0: วิรัตค่ะ
1: วิรัต3ใช่มั้ยยอดเยี่ยมมากต่อไปสุดท้ายครับกลุ่มที่6ครับได้วันอะไรได้หลักธรรมอะไรครับได้อะไรเอ่ย
0: วันธรรมสวนะค่ะ
1: ครับผม
0: หลักธรรมอุโบสถศีลหรือศีล8ค่ะ
1: ได้ศีล8นั่นเองนะครับนี่คือวันสำคัญที่สอดคล้องกับหลักธรรมที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับไปนะครับเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเราจะได้มาเห็นว่าหลักธรรมนั้นคืออะไรและก็นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวรอดูในชั่วโมงหน้านะครับกิจกรรมของเราสุดท้ายนะครับก็คือ reflection นะครับสะท้อนคิดโดยสถานการณ์นะครับมีไว้ว่ามีนทะเลาะกับเพื่อนสนิทจนไม่พูดกันมา3วันครับนักเรียนรู้สึกเสียใจคิดมากกินข้าวไม่ลงและไม่มีสมาธิเรียนเลยนี่คือสถานการณ์นะครับคำถามชวนคิดถามว่าถ้านักเรียนเป็นมีนจะจัดการกับความทุกข์นี้อย่างไรและหลักธรรมใดจะช่วยเราผ่านสถานการณ์นี้ได้ครูจะให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ร่วมกันคิดได้ร่วมกันเขียนนะครับว่าเราจะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนสถานการณ์ใหม่นะครับมีนเนี่ยทะเลาะกับเพื่อนสนิทใช่ไหมครับจนไม่พูดกันมา3วันเลยแล้วรู้สึกเสียใจคิดมากกินข้าวไม่ลงไม่มีสมาธิในการเรียนคำถามคือถ้านักเรียนเป็นมีนจะจัดการกับความทุกข์นี้อย่างไรนี่คือคำถามข้อที่1และคำถามข้อที่2คือหลักธรรมใดจะช่วยเราผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ขออาสาสมัคร1คนครับกลุ่มที่2มีคนอาสาสมัครนะครับลองบอกเล่าสิครับว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรครับ
1: เดินไปหาเพื่อนสนิทครับพูดคุยปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันครับ
0: เราเดินไปหาเพื่อนสนิทพูดคุยปรับความเข้าใจกันใช่ไหมลดทิฏฐิของเราลงแล้วใช้หลักธรรมอะไรครับ
1: ใช้หลักธรรมอริยสัจ4คร
0: ับ อริยสัจ4เป็นยังไงครับให้เพื่อนสามารถช่วยได้นะครับกลุ่มที่2สามารถช่วยเพื่อนได้เราใช้อริยสัจ4อย่างไร
1: มรรคครับมรรคสัจจะครับ
0: มรรคเราจะใช้มรรคอย่างไรเอ่ย
1: หาหนทางแห่งความดับทุกข์ครับ
0: หาหนทางใช่มั้ยหาหนทางว่าจะทําอย่างไรให้เรากลับมาคืนดีกับเพื่อนใช่มั้ยยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยขออีกสัก1คนละกันขอเป็นวลิศกลุ่มที่2วันนี้ลองอธิบายสิครับว่าเราจะใช้อริยสัจ4นี้ได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาฟังจากวริศกันว่าจะสอดคล้องหรือว่าจะเหมือนเพื่อนอย่างไรบ้างนะครับ
2: อริยสัจ4นะครับส่วนวิธีการที่จะทำให้เราผ่านสถานการณ์นี้ไปได้คือเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าขั้นแรกเรามีทุกข์เกี่ยวกับอะไรเพราะว่าเราทะเลาะกับเพื่อนส่วนสมุทัยสาเหตุคือเราทะเลาะกับเพื่อนเลยไม่ลงรอยกันตามมาด้วยนิโรธเราต้องดับทุกข์ให้ได้ครับส่วนมรรคเราต้องหาหนทางในการดับทุกข์ซึ่งก็คือการพูดคุยซึ่งกันและกันครับ
0: เราจะใช้วิธีการพูดคุยซึ่งกันและกันใช่ไหมซึ่งวิธีการในการดับทุกข์หรือว่าการพูดคุยนะเราก็อาจจะใช้อริยมรรค8นะครับสัมมาวาจาการพูดที่ดีต่อกันนะครับนี่คือสิ่งที่วริศได้บอกมานะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบของครูกันนะครับว่าเหมือนกับของนักเรียนหรือไม่นะครับเวลาที่เราจะทำใช่ไหมนักเรียนเราก็ค่อยๆสำรวจความคิดของตนเองยอมรับว่าทุกคนผิดพลาดได้ลองเปิดใจขอโทษหรือให้อภัยก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่สอดคล้องกับกลุ่มที่2นะครับและใช้หลักธรรมที่ชื่อว่าอริยสัจ4ช่วยให้เข้าใจทุกข์นะครับเพราะว่าทุกข์คือการยึดติดใช่ไหมและหาหนทางดับทุกข์ที่เพื่อนบอกว่าเราจะต้องมีมรรคในการหาหนทางในการดับทุกข์นะครับการเข้าใจตนเองจะช่วยให้ใจสงบและไม่จมอยู่กับความทุกข์นะครับสรุปบทเรียนครับนักเรียนหลักธรรมในพระพุทธศาสนาช่วยให้ผู้คนพัฒนาตนเองทั้งด้านความคิดการกระทำและจิตใจนำไปสู่การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสงบสุขเข้าใจชีวิตและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีสติการนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางจิตใจและเป็นพื้นฐานสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและความสุขในสังคมนะครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะลาจากกันไปนะครับครูมีบทความหนึ่งนะครับนั่นก็คือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่แค่วันหยุดแต่เป็นวันเตือนใจว่าเราควรใช้ชีวิตอย่างมีหลักธรรมเพื่อให้ชีวิตเราราบรื่นและมีความสุขดังนั้นอย่าลืมสิ่งที่ครูบอกไปมีธรรมะในหัวใจเอาหลักธรรมมาสักหลักธรรมหนึ่งเอาไว้ในจิตใจของเราและดำเนินชีวิตประจำวันของเราด้วยการใช้หลักธรรมนั้นนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับอริยสัจ4นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่5เรื่องอริยสัจ4สำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: กรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบลเนอร์นะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์

0: ครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
1: พูดถึงนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะอ๋อหน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะ
0: มันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะ
1: คนไทย
0: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะอาจจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยนี่ป้ายคำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ10ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
2: ณปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
0: ก็จะทำการบูรณะโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาค่ะภายใต้กองทุนโบราณสถานโลกแล้วก็ UNF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็คือเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู
2: ่แล้วคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ประเทศต้องมีกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสมัยสุโขทัยกษัตริย์ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูกและมีความใกล้ชิดกับราษฎรมากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงระบุว่าเมื่อราษฎรมีเรื่องเดือดร้อนให้ไปสั่นกระดิ่งที่ประตูเมืองกษัตริย์จะเสด็จมารับเรื่องร้องทุกข์และไต่สวนตัดสินอย่างยุติธรรมต่อมาในสมัยอยุธยากษัตริย์มีสถานะเปรียบดังสมมุติเทพมีการตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้เข้มแข็งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเรียกว่าการปกครองแบบจัตุสดมแบ่งเป็นกรมเมืองดูแลความเรียบร้อยภายในเมืองหลวงกรมวังดูแลความเรียบร้อยภายในราชสำนักกรมคลังเก็บรักษาทรัพย์ของหลวงติดต่อค้าขายกับต่างประเทศและกรมนาดูแลตรวจตราการทำไร่ทำนาและเก็บหางค้าเป็นของหลวงนอกจากนี้ยังมีกฎหมายกำหนดชนชั้นในสังคมคือเจ้าขุนนางไพร่และทาสไพร่คือราษฎรทั่วไปหากมีสังกัดขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์เรียกว่าไพร่หลวงขึ้นอยู่กับมูลนายหรือขุนนางเรียกว่าไพร่สมไพร่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงหรือมูลนายปีละ6เดือนส่วนทาสคือผู้ที่ยอมขายตัวเป็นทาสของผู้อื่นครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ไทยมีการติดต่อกับชาติตะวันตกมากขึ้นมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายที่ยึดถือมาแต่เดิมซึ่งเป็นสิ่งล้าหลังในสายตาของประเทศตะวันตกและทำให้ไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางการศาลแก่ประเทศคู่สัญญาทางการค้ากล่าวคือเมื่อคนไทยมีข้อพิพาทกับชาวต่างชาติคนไทยต้องขึ้นศาลของประเทศคู่ความดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็น12กระทรวงตามหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมทั้งปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนอกจากนี้โปรดให้ตรากฎหมายเลิกทาสซึ่งต้องใช้นโยบายอย่างแยบยลค่อยผ่อนปรนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งจนทาสหมดสิ้นไปในแผ่นดินไทยที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือโปรดให้ยกเลิกระบบไพร่ซึ่งทำให้ชาวไทยไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงและมูลนายทำให้ราษฎรมีเสรีในการประกอบอาชีพซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาครั้นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในพุทธศักราช2475ถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองทรงส่งเสริมการทำงานของรัฐบาลเพื่อความมั่นคงในการปกครองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรเป็นสำคัญชาวไทยจึงจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือเสียรเกล้าตราบนิรันดร์

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
2: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
4: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้ไหม
2: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรือเอาจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
2: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
4: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
2: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอันสอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
4: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
2: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็นร้อยกิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
2: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
2: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
5: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
1: สวัสดีครับใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
5: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
2: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่า ฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพเห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
5: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 นและนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
6: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
5: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
4: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
5: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะขึ้นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
4: ELTV นายพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
2: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
6: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
5: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
4: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
5: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
6: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
5: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
4: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
5: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
6: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
5: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะ ทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
7: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
5: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
8: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
5: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
7: ขอบคุณครับ
6: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
2: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
7: รับ
2: ทราบครับสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
8: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
9: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
10: กระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องมา

ายหลากหลายชนิดหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดวันนี้เราจะมาทดสอบว่ากระป๋องชิ้นไหนชนิดใดที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดและวิธีที่เราจะใช้ในการหาคำตอบก็คือแคลคูลเลอร์เฮ้ยแคลคูลเลอร์ก่อนอื่นนะครับกระป๋องของเราทั้งหมดอยู่ในรูปแบบของอะไรครับรูปทรงกระบอกดังนั้นผมวาดรูปทรงกระบอกนี้ขึ้นมานะครับกำหนดให้รูปทรงกระบอกนี้มีรัศมี R หน่วยความสูงเป็น H หน่วยและกำหนดให้กระป๋องใบนี้มีปริมาตรเท่ากับ V ลูกบาศก์หน่วยความหมายของการประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดคืออะไรครับก็แปลว่ากระป๋องอันนี้ใช้พื้นที่ผิวที่น้อยที่สุดสูตรพื้นที่ผิวของทรงกระบอกคือ S เท่ากับ2 pi RH บวก2 pi R ยกกำลัง2จะสังเกตได้ว่าพื้นที่ผิวตอนนี้ประกอบด้วย2ตัวแปร R กับ H อาจารย์จะพยายามทำการลดตัวแปรจาก2ตัวแปรเหลือ1ตัวแปรโดยเราจะใช้ตัวช่วยนั่นก็คือปริมาตรครับปริมาตรของทรงกระบอก pi R ยกกำลัง 2H ครับลองหา H ด้วยกันครับผมจะได้ว่า H เท่ากับ V ส่วน pi R ยกกำลัง 2เมื่อเราได้ H มาแล้วนำ H ที่ได้ลงมาใส่ในสมการนี้ครับใส่เข้ามาปั๊บปั๊บทำให้รูอยู่ในรูปที่ง่ายขึ้นเห็นไหมครับ pi pi ตัดกัน R R ตัดกันจะได้อะไรครับจะได้2 v ส่วนด้วย r บวกด้วย2 pi r ยกกำลัง2นี่คือสูตรของพื้นที่ผิว s ในรูปของ r แล้วจำกันได้ไหมครับการที่เราจะหาค่าที่ต่ำที่สุดของ s เราต้องหาค่าวิกฤตซึ่งค่าวิกฤตนั้นมาได้ยังไงครับค่าวิกฤตคือจุดที่ทำให้อนุพันธ์อันดับ1ของ s มีค่าเป็น0ดังนั้นอาจารย์ก็เริ่มต้นด้วยการหา s prime ก่อนครับอย่าลืมนะครับตอนนี้ตัวแปรที่เราใช้คือตัวแปร r นะครับดังนั้นเราต้องหาอนุพันธ์อันดับ1เทียบกับตัวแปร r ดังนั้นคือ ds ส่วน dr สิ่งที่เราจะได้นะครับคือลบ 2v หารด้วย r ยกกำลัง2บวกด้วย 4 pi r การหาจุดวิกฤตเราจะต้องเซต s prime ให้มันเป็น0ดังนั้นผมเซต s prime เท่ากับ0ดังนั้นจากสมการนี้ผมได้อะไรครับผมก็จะได้ความสัมพันธ์ที่ว่า 4 pi r เท่ากับ 2v หารด้วย r กำลัง2เมื่อเราได้มาอย่างนี้นะครับผมขอคูณr กำลัง2ไปทางซ้ายมือนะครับผมจึงได้4 pi r ยกกำลัง3เท่ากับ 2v ดังนั้นตอนนี้ผมได้มาแล้วครับว่าค่า r ก็จะเท่ากับ 2v ส่วน4 pi หรือ v ส่วน2 pi เมื่อผมหารากที่3ทั้ง2ข้างของสมการ r จึงเท่ากับรากที่3ของ v หารด้วย2 pi นั่นเองครับหลังจากที่ผมได้ค่า r มาแล้วนะครับค่า r นี้นะครับจะให้ค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดของ s กันแน่เราจะใช้แบบทดสอบอนุพันธ์อันดับที่2ดังนั้นจากบรรทัดนี้นะครับผมขอหาอนุพันธ์อันดับที่2ของ S ครับคำนวณอนุพันธ์อันดับที่2ไปครับเมื่อคำนวณได้นะครับ 4v หารด้วย r ยกกำลัง3บวกด้วย 4 pi ซึ่งจะสังเกตได้ว่าค่าเหล่านี้เป็นบวกเสมอแบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ2กล่าวไว้ว่าอะไรครับถ้ามันเป็นบวกมันจะให้ค่าต่ำสุดครับดังนั้นโดยสรุปแล้วค่า r นี้จะเป็นค่าที่ทำให้ค่า Sมีค่าน้อยที่สุดซึ่งจะส่งผลให้กระป๋องของเรามีต้นทุนในการผลิตต่ำที่สุดแต่ยังไม่จบแค่นี้เรายังต้องทำกันต่อครับเพราะตอนนี้เราได้ R เราต้องไปดูความสัมพันธ์ระหว่าง R กับ H กันครับจากที่ผมค้างไว้นะครับว่าเราจะหาความสัมพันธ์ระหว่าง H กับ R ผมขอแทนค่า R ที่เราได้ใส่ลงไปในสมการนี้ครับเราจึงได้ว่า H เท่ากับ V ส่วนด้วย pi ใส่ R ลงไปครับรากที่3ของ Vส่วนด้วย2 pi ยกกำลัง2อาจจะดูซับซ้อนนิดนึงนะครับน้องๆแต่จริงๆอาจารย์มีเทคนิคในการจัดรูปปิ๊งนะผมไม่ได้เปลี่ยนค่าอะไรแค่จัดรูปใหม่เฉยๆสิ่งที่เราได้คืออะไรครับ2คูณด้วยรากที่3ของ v ส่วนด้วย2 pi คุ้นๆไหมครับนี่เลยสุดท้ายนะครับสิ่งที่เรารอคอยความสัมพันธ์ระหว่าง h กับ r หลังจากที่เราได้ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่าง h กับ r มาเรียบร้อยแล้วh เท่ากับ 2r เราอาจจะเขียนใหม่ได้ว่า h ส่วน 2r เท่ากับ1ดังนั้น h ส่วน 2r มีค่าใกล้เคียง1มากเท่าไหร่กระป๋องนั้นก็จะประหยัดต้นทุนในการผลิตมากเท่านั้นนั่นเองหวานเจี๊ยบเลยและแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือการประกวดกระป๋องที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดในท้องตลาดผมจะให้กระป๋องใบนี้เป็นกระป๋อง A B C D E F ตามลำดับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูผลการทดลองกันเลยและผู้ชนะการ

ประกวดกระป๋องที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดได้แก่กระป๋องบีนั่นเองครับกระป๋องบีนะครับมี h ส่วน 2r เท่ากับ 1.12 จะสังเกตได้ว่าค่านี้มีค่าใกล้เคียงกับหมายเลข1มากที่สุดนี่ผู้ชนะของเราผู้แพ้นี่เลยกระป๋องนี้นะครับเป็นกระป๋องหมายเลข4สังเกตนะครับกระป๋องหมายเลข4มีอัตราส่วน h ส่วน 2r ถึง 1.52 ทีเดียวรูปทรงของมันจะเห็นได้ว่าความสูงนั้นช่างแตกต่างกับเส้นผ่านศูนย์กลางของมันเหลือเกินและนี่นะครับคือการใช้แคลคูลัสในการตรวจสอบว่ากระป๋องไหนในท้องตลาดที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดหวานเจี๊ยบเลยเพราะทุกวัน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไก่กอและอาหารประจำถิ่นของปัตตานีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งรสชาติที่กลมกล่อมหวานแตะลิ้นหอมเครื่องแกงรับประทานได้ทุกวัยและกรรมวิธีการปรุงที่ถ่ายทอดการทำจากรุ่นสู่รุ่นสามารถหาซื้อได้ตามชุมชนและตามเทศกาลงานสำคัญต่างๆในจังหวัดกอและมาจากภาษามาลายูถิ่นแปลว่ากลิ้งหรือพลิกไปพลิกมาไก่กอและจึงหมายถึงไก่ที่ชุบแกงหรือคลุกเคล้าเครื่องแกงแล้วนำไปปิ้งพลิกไปพลิกมาบนเตาถ่านเป็นชื่อที่บ่งบอกกรรมวิธีการปรุงที่มีลักษณะเฉพาะและจดจำชื่อเรียกได้ง่ายสิ่งสำคัญที่ทำให้ไก่กอและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคือน้ำแกงหรือน้ำราดที่เป็นสูตรดั้งเดิมใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดส่วนประกอบสำคัญคือน้ำกะทิและเครื่องแกงที่มีพริกแห้งหอมแดงขิงกระเทียมกะปิมะขามเปียกเกลือมาปั่นรวมกันจากนั้นนำมาเคี่ยวรวมกับน้ำกะทิใช้เวลาเคี่ยวประมาณ2ชั่วโมงคนทำจะต้องคนน้ำราดอย่างต่อเนื่องชิมรสชาติที่กลมกล่อมหวานติดลิ้นเคี่ยวจนเหนียวเมื่อนำไปราดไก่ขณะย่างจะทำให้ไก่มีความมันวาวน่ารับประทานนิยมรับประทานพร้อมข้าวเหนียวหรือหมี่ผัด
1: เริ่มตั้งแต่ใส่กะทิก่อนนี่กะทิ5โลนี่หัวกะทินี่กะทิ5โลใส่พร้อมกันเลยแล้วก็ใส่พริกถ้ากะทิ5โลพริก2โลบิสมิลลาห์พวกเครื่องแกงมาบดละเอียดเลยมีครบทุกอย่างในส่วนนี้ก็เทไปเลยแล้วก็ขึ้นเลยไฟต้องแรง

0: หน่อยลูกไฟเบาไม่ได้นี่ต้องไฟน้ำตาลโลหนึ่งจบแค่นี้เองนาน2ชั่วโมงถ้ากระทะใหญ่อะถ้าเวลานิดเดียวนี่ชั่วโมงเดียวพริกนั้นจะมีเกลือในตัวแล้วไงต้องชิมก่อนถึงจะได้ใส่เกลือก็หวานปัตตานีของบ้านาเราของบ้านเรานี่ก็หวานแค่นี้ส่วนผสมแล้วก็ค้นไปค้นมาเป็นชั่วโมงหนึ่งพอสมควรได้ค้นไปค้นมาได้สุกพอดีเลยเสน่ห์ของมันแบบถ้าเวลากินซื้อเช้ากินเย็นนี่ไม่เสียกินเล่นก็ได้เด็กกินได้ยอมไม่เผ็ดวัยกลางคนวัยครอบครัววัยทำงานถ้าเด็กเกินก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มีคนแล้วก็มีข้าราชการมีคนกรุงเทพแขกมาเลยแขกอะไรมีทุกคนเลยที่ขายดีที่สุดก็น่องกับหนังไก่มีปลาทูก็และแล้วก็มีหอยแครงก็และบางทีก็มีคนมาฝากทำปลาจะระเม็ดปลาอะไรทุกอย่างมาทำได้แต่ว่าส่วนที่มาทำของที่บ้านนี่ไก่พันไก่เนื้อแล้วก็ปลาทูหอยกอและ3อย่างว่าเมนูว่าจะเพิ่มใหม่ว่าจะเป็นหมึกกอและ
1: ส่วนวิธีการย่างไก่นำไก่ที่หนีบกับไม้ไผ่มัดด้วยใบตองไปต้มจนนิ่มจากนั้นจึงนำมาย่างจนไก่สุกแล้วนำไก่มาจุ่มหรือราดน้ำแกงให้ทั่วเนื้อไก่นำไปย่างบนไฟอ่อนๆพลิกไปพลิกมาเพื่อให้เนื้อสัมผัสนุ่มเข้าถึงเนื้อในและกลิ่นหอมจากเครื่องแกง
0: เนี่ยจุดที่เลือกไก่กอและเนี่ยรากไก่อย่างนี้แหละเรียกว่าไก่กอและแล้วก็มาตั้งไฟก็เรียกว่าพอพลิกไปพลิกมาอย่างนี้เรียกว่ากอและกอและภาษาอินโดภาษาถิ่นเราพอภาษาไทยก็เรียกว่าพริกไปพริกมานี่แหละกอและไก่กอและ
1: แม้ไก่กอและจะเป็นอาหารที่รับประทานได้ทุกเวลาและเข้ากับทุกเพศทุกวัยแต่ในปัจจุบันนี้ยังหาคนรุ่นใหม่ที่สืบทอดกิจการได้ไม่มากนัก
2: ประเด็นสำคัญเลยอยากให้มีการถ่ายทอดสืบทอดให้คนรุ่นใหม่นี่นะคะได้รับการถ่ายทอดสืบทอดจากครูภูมิปัญญาเนี่ยในกระบวนการถ่ายทอดตรงนี้อยากให้เยาวชนเกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของไก่กอและซึ่งก่อนที่จะไปสู่การตระหนักอยากจะให้เยาวชนเนี่ยเกิดความรู้สึกมีทัศนคติที่ดีเห็นถึงความสำคัญของไก่กอและมีความภาคภูมิใจแล้วมันถึงจะไปเกิดการตระหนักมีส่วนร่วมในการช่วยกันห่วงแหนอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปในสังคมอย่าลืมว่าเยาวชนเป็นเจนใหม่ที่เป็นความหวังของสังคมที่จะนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ไก่กอและให้คงอยู่ต่อไปหรืออาจจะนำไก่กอและนี่ไปพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดให้มันมีมูลค่ามีคุณค่าด้านจิตใจเพิ่มขึ้นนะคะคิดว่าชุมชนมีบทบาทสำคัญในการที่จะเชื่อมร้อยให้ภูมิปัญญาไก่กอและคงอยู่ต่อไปเอาง่ายๆไก่กอและมันจะเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเชื่อมโยงกับประเพณีเชื่อมโยงกับอาหารที่เขารับประทานกันในชีวิตประจำวันหากคนในชุมชนยังบริโภคไก่กอและเป็นอาหารมื้อประจำวันนะคะไก่กอและก็จะไม่เกิดการสูญหายหรือคนในชุมชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันโปรโมทได้ซื้อไก่กอและไปเป็นของฝากให้กับคนต่างถิ่นหรือเยาวชนในชุมชนเนี่ยถ่ายคลิปอะไรอัปโหลดในของดีในชุมชนตนเองนะคะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้คนในชุมชนเนี่ยเกิดการรับรู้อัตลักษณ์ของตนเองว่าตัวเองเนี่ยในชุมชนของตนเองเนี่ยมีข้อดีมีสิ่งที่ดีๆอะไรบ้างนะคะที่จะใส่ทอดสู่สังคม
1: นายอารันสุขลิ้มนักพัฒนาชุมชนชำนาญการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองปัตตานีกล่าวว่าในทุกปีจะมีการจัดงานมหกรรมไก่กอและซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีทุกคนรู้จักอาหารชนิดนี้มากขึ้น
3: ทุกส่วนจะเข้ามาบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมมหกรรมไก่กอและอันนี้จะจัดเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งต้องบอกว่าไก่กอและก็จะอยู่กับคู่กับมโหรสพจริงๆอยู่

0: คู่กับกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันนะครับให้เห็นว่าอันนี้มีการร้อยเรียงเรื่องของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างการขับเคลื่อนทางการจัดการรายได้นะครับเรื่องของการยกระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยให้เป็นที่รับรู้ของพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับอันนี้สิ่งที่เทศบาลเราพยายามจะทำแล้วก็เชื่อมโยงให้เป็นส่วนหนึ่งร้อยเรียงกันเพื่อจะให้เศรษฐกิจของชุมชนเนี่ยได้ขับเคลื่อนไปได้นะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ที่เราช่วยดูแลอยู่นะครับ
1: ไก่กอและจึงถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของปัตตานีเป็นสูตรอาหารแท้ที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมายาวนานกว่า100ปีและได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารชั้นเลิศที่ใครมาเยือนปัตตานีต้องได้ลองลิ้มชิมรสสักครั้ง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนรับประสานเหมือนนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปอัปเดตสถานการณ์น้ำในจังหวัดต่างๆนะครับเรามีเหตุด่วนรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบมีเหตุไฟไหม้ครับที่เขตหนองจอกเมื่อเวลา10:09 น.ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ได้แจ้งเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกนะครับส่งผลให้มีไฟฟ้าดับบางส่วนในพื้นที่เขตหนองจอกแต่ไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าหลักของประชาชนและขณะนี้ได้ระดมทีมดับเพลิงของกฟผ.ร่วมกับสถานีดับเพลิงหนองจอกครับเร่งควบคุมเพลิงส่วนสาเหตุนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศบ้านเราจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่มีการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยระบุนะคะว่าในช่วง2สัปดาห์นี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักนอกจากภาคเหนือรวมถึงภาคกลางแล้วค่ะภาคใต้เนี่ยก็เริ่มที่จะมีฝนตกหนักตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปเพราะฉะนั้นขอให้หน่วยงานต่างๆเตรียมพร้อมรับมือค่ะจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาในวันที่6ถึง7ตุลาคม2569ประเทศไทยยังมีฝนตกอยู่นะคะอย่างวันนี้6ตุลาคมค่ะก็จะมีฝนตกหนักในบริเวณภาคเหนือภาคกลางซึ่งก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มที่ฝนจะลดลงและล่าสุดนะคะก็มีการส่งเซลบอร์ดแคสต์ไปยังในส่วนของเขตบางกระปิกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าปริมาณน้ำในคลองแสนแสบนั้นมีระดับเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะส่วนในวันที่7ตุลาคมก็ยังคงมีฝนตกหนักนะคะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางรวมถึงภาคใต้ค่ะหลังจากนั้นฝนก็จะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันที่8ถึง9ตุลาคมค่ะ
2: ในช่วงวันที่10ถึง13

0: เนี่ยก็จะมีฝนเยอะนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับภาคใต้นะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับพูดง่ายก็คือช่วงพื้นที่ที่เป็นภาคกลางตอนล่างนะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศด้วยครับ
1: สรุปแล้วในช่วงสัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้านะครับฝนก็จะตกเพิ่มเติมแล้วก็ตกมากขึ้นโดยเฉพาะใน

0: ก็ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็ดูการบริหารจัดการน้ำเฝ้าระวังการแจ้งเตือนจากในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันครับ
1: ด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เปิดเผยถึงแผนการเตรียมความพร้อมในการรับมือปริมาณฝนที่คาดว่าฝนจะตกหนักในสัปดาห์นี้ว่าเย็นวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง14จังหวัดภาคใต้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อซักซ้อมและกำหนดมาตรการรองรับอย่างเป็นรูปธรรมสืบเนื่องจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะเริ่มมีฝนตกและหนักขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงของต้นเดือนมกราคมปีหน้าในส่วนของพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั้นนายพิพัฒน์ระบุว่าได้บูรณาการความร่วมมือล่วงหน้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งได้วางกรอบการทำงานเบื้องต้นไว้พร้อมแล้วโดยยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการทุกมาตรการเพื่อป้องกันความเสียหายอย่างสุดความสามารถและก็มีการประสานหน่วยงานในการเร่งระบายพร้อมกับพร่องน้ำล่วงหน้านอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติงบประมาณราว800ล้านบาทสำหรับการซ่อมแซมคลองภูมินาถดำริหรือว่าคลองร.1ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงและคาดว่าจะแล้วเสร็จทันรองรับน้ำฤดูน้ำหลากทั้งนี้ก็จะมีการกำชับแนวทางปฏิบัติแล้วก็ยกระดับการแจ้งเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างทันท่วงทีต่อไปด้วย
2: เราก็ได้มีการหาเรือและมีการเตรียมวางพร้อมในเบื้องต้นไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับ
3: จะไม่ซ้ำรอยกับปีที่ผ่านมา
2: อันนี้ผมไม่กล้าที่จะพูดนะครับในส่วนนั้นเพราะเรื่องของธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบไม่ได้เลยนะครับแต่เราก็ต้องพยายามนะครับว่าในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหาหรือกับทางกรมชลประทานนะครับกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ขณะนี้ที่มีอนุมัติงบประมาณไปประมาณสัก800ล้านไปเพื่อซ่อมคลองร.1ตอนนี้ขณะนี้ก็ยังซ่อมแซมอยู่ก็เชื่อว่าน่าจะทันฤดูน้ำหลากในปีนี้ครับ
4: ทางด้านของเจสดาเองนะคะก็มีการเปิดเผยภาพจากดาวเทียมที่บันทึกเอาไว้เมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะอย่างภาพนี้ก็จะทำให้เห็นกลุ่มมวลน้ำแล้วก็ตะกอนดินสีน้ำตาลนะคะอยู่ที่บริเวณปริมาณมหาศาลนะคะซึ่งถูกพัดมาจากทาง4แม่น้ำสายหลักก็คือในส่วนของแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำบางปะกงค่ะไหลลงสู่อ่าวไทยตอนบนหรือว่าอ่าวไทยเนี่ยอย่างชัดเจนตะกอนดินที่เห็นเหล่านี้นะคะไม่ได้มีแค่เศษดินโคลนแต่ว่ายังกักเก็บธาตุอาหารทั้งปุ๋ยจากการเกษตรน้ำทิ้งจากชุมชนซึ่งเมื่อไหลลงสู่ทะเลก็จะกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยากระตุ้นให้เกิดปรากฏการณ์แพลงต้อนบลูมหรือน้ำทะเลเปลี่ยนสีที่น่ากังวลก็คือเมื่อแพลงต้อนตายลงค่ะกระบวนการย่อยสลายจะสูบออกออกซิเจนในน้ำไปจนหมดนำไปสู่ภาวะน้ำขาดออกซิเจนวิกฤตนี้ก็จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ค่ะทั้งทำให้สัตว์น้ำหน้าดินขาดอากาศหายใจสร้างความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการประมงชายฝั่งอย่างรุนแรงเจสดาเองก็ย้ำบอกว่าข้อมูลจากดาวเทียมมีการเปรียบเสมือนระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้กำหนดจุดเฝ้าระวังวางแผนเก็บตัวอย่างน้ำวิเคราะห์ในเชิงลึกแล้วก็แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างทันท่วงที
1: ไปดูสถานการณ์น้ำกันต่อในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับโดยจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งกำลังเผชิญกับผลกระทบซ้ำซ้อนจากอุทกภัยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมต้องสั่งปิดโรงงานรีไซเคิลหลังคราบน้ำมันทะลักลงแหล่งน้ำของชุมชนควบคู่ไปกับการหน่วยงานของปศุสัตว์ครับที่ต้องเร่งระดมกำลังเข้ากำจัดซากสุกรเกือบ 2,000 ตัวที่จมน้ำตายในฟาร์มเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาโรคระบาดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสิ่งแวดล้อมและภาคการเกษตรโดยที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธินั้นมีมวลน้ำท่วมขังสูงกว่า3เมตรไหลเข้าท่วมบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัทแห่งหนึ่งครับส่งผลให้มีน้ำนั้นสะกากอุตสาหกรรมเป็นการชะกากอุตสาหกรรมแล้วก็คราบน้ำมันสีรุ้งไหลทะลักออกสู่แหล่งน้ำเป็นวงกว้างนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็กล่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้

0: ชับนะครับใช้อำนาจตามมาตรา39สั่งระงับการประกอบกิจการของโรงงานทั้งหมดทันทีพร้อมส่งชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันลงพื้นที่ติดตั้งทุ่นกักน้ำมันใช้สารลดแรงตึงผิวแล้วก็สร้างคันดินกั้นเพื่อควบคุมการแพร่กระจายรวมถึงการเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบด้วยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสและงดบริโภคน้ำในระยะนี้ทั้งนี้โรงงานดังกล่าวนั้นอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขและมีน้ำท่วมในพื้นที่จึงไม่สามารถประกอบกิจการอยู่แล้วจึงได้มีคำสั่งให้หยุดทุกอย่างจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและทำตามเงื่อนไขที่ใบอนุญาตนั้นกำหนดไว
1: ้ได้ออกประกาศนะครับอาศัยมาตรา39วรรคหนึ่งนะครับให้ทางโรงงานนั้นนะครับหยุดประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั่วคราวแล้วก็สั่งให้มีการแก้ไขปรับปรุงโรงงานเป็นคำสั่งที่เราออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปิดคลุมหลุมฝังกลบนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนนั้นไปชะล้างของเหลวออกมาจากกองของเสียเหล่านั้นแล้วก็สำรวจพื้นฟูพื้นที่นะครับที่ปนเปื้อนทั้งภายในโรงงานแล้วก็ภายนอกโรงงานรวมไปถึงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียนะครับแล้วก็ตลอดจนวิธีการนำวัตถุดิบแล้วก็กากของเสียให้กลับไปเก็บไว้ในอาคารของโรงงานนะครับให้ถูกต้องตามประกาศของกระทรวงนะครับแล้วก็โรงงานนะครับยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็มีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ไม่สามารถประกอบกิจกรรมตามที่ได้รับอนุญาตได้เราก็เลยสั่งให้หยุดจนกว่าทุกอย่างนั้นจะคลี่คลายแล้วก็แก้ไขปัญหาแล้วทำได้ตามเงื่อนไขที่ใบอนุญาตได้กำหนดเอาไว้
0: ขณะเดียวกันผลกระทบจากมวลน้ำยังทำให้ฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ในอำเภอเมืองปราจีนบุรีถูกน้ำท่วมฉับพลันเป็นเหตุให้สุกรจมน้ำตายเกือบ 2,000 ตัวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลหนักลงพื้นที่เพื่อเร่งเคลื่อนย้ายและฝังกลบซากสุกรตามหลักสุขาภิบาลเบื้องต้นสามารถดำเนินการฝังกลบไปแล้ว50ตัวคาดว่าจะสามารถจัดการซากสุกรที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1-2 วันนี้พร้อมทั้งจะมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโดยรอบฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลดปัญหาเรื่องของกลิ่นเหม็นและป้องกันผลกระทบด้านสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน
2: ได้สั่งการให้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ประสานไปกับทางปศุสัตว์จังหวัดอำเภอเพื่อดูแลในเรื่องนี้อย่างเป็นการเร่งด่วนซึ่งในขณะนี้เมื่อวานนี้ก็มีการเนื่องจากระดับน้ำมันสูงมากๆนะครับที่ผ่านมาทำให้การที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่ลำบากมากแม้กระทั่งตัวพื้นที่ทำงานเจ้าหน้าที่เองก็ต้องออกไปจากพื้นที่แต่สถานการณ์ในขณะนี้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ได้มีการประสานกับทางท่านผู้ว่ารักษาการผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีก็มีการจะจัดเรือมาให้และในวันนี้เมื่อวานนี้เอาไปฝังได้สัก50ตัวนะครับวันนี้น่าจะพอเรือเพิ่มมาน่าจะถึง 1,800 ตัวแล้วก็คงจะจบในวันมะรืนนี้นะครับ
0: ส่วนที่จังหวัดระยองกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสถานการณ์ในภาพรวมได้คลี่คลายลงแล้วถึง17จุดจากทั้งหมด18จุดทั้งในเขตอำเภอเมืองระยองอำเภอบ้านค่ายอำเภอเขาชะเมาและบางส่วนของอำเภอแกลงโดยเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำหรับจุดที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังเหลือเพียงแห่งเดียวคือในพื้นที่ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงซึ่งระดับน้ำได้ลดลงไปแล้ว50เซนติเมตรทำให้ปัจจุบันมีระดับน้ำทรงตัวอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรและมีประชาชนที่ยังคงได้รับผลกระทบอยู่อีกประมาณ60ครัวเรือนส่วนการดูแลผู้ประสบภัยนั้นจากเดิมที่มีการเปิดศูนย์พักพิงรวม58แห่งและมีผู้อพยพกว่า 4,400 คนล่าสุดนั้นประชาชนส่วนใหญ่ก็สามารถเดินทางกลับเข้าที่พักอาศัยแล้วตามปกติโดยปัจจุบันยังคงเหลือศูนย์พักพิงที่เปิดใช้งานในพื้นที่อำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงรวมกัน8แห่งและมีผู้อพยพที่ยังอยู่ในการดูแลอีก364คน
3: มาดูการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะจากนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าอำเภอเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำเนี่ยลดลงค่อนข้างช้าเนื่องจากว่าอำเภอกบินบุรีที่อยู่เหนือขึ้นไปเนี่ยระดับน้ำยังล้นตลิ่งอยู่นะคะส่วนมวลน้ำอีกก้อนก็จะมาจากจังหวัดนครนายกซึ่งได้มีการบริหารจัดการโดยเฉพาะที่เขื่อนขุนด่านประการชนมีการลดการระบายน้ำค่ะมีการบริหารจัดการให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครนายกให้น้อยที่สุดนะคะซึ่งน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดนครนายกเนี่ยก็จะไหลมารวมกันที่แม่น้ำ

0: ะกงยังจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังใน8อำเภอค่ะ
1: ปราจีนบุรีนครนายกจะรวมมาเป็นแม่น้ำบางปะกงนะครับที่ตรงนี้เองนะครับเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจากศูนย์ JICC มีการแจ้งเตือนไปหลายครั้งนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงสัปดาห์นี้ว่าในจังหวัดฉะเชิงเทราครับปัจจุบันนี้ต้องมีการเฝ้าระวังที่8อำเภอนะครับแล้วก็เริ่มมีหลายพื้นที่ที่มีน้ำอาจจะเอ่อล้นแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำบางปะกงแล้วนะครับขอให้มีการเตรียมตัวรับมือแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับปัจจุบันนี้นะครับเช้านี้เนี่ยก็มีการแจ้งเตือนที่ตำบลบางขนาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับ
0: ดร.ธเนศสมบูรณ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานระบุนะคะว่าณขณะนี้ต้องโฟกัสพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะตอนบนของแม่น้ำปราจีนบุรีที่มาจากแควหนุมานคลองพระปรงหรือว่ามาจากที่คลองพระสะทึงก็มีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆเนื่องจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีการลดการระบายน้ำแล้วก็น้ำดังกล่าวเนี่ยจะมาที่ตัวเมืองปราจีนบุรีค่ะ
2: น้ำดังกล่าวครับก็จะมาที่ตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับและถึงแม้ปราจีนบุรียังท่วมอยู่นะครับแต่ก็มีอัตราการลดลงอย่างช้าๆเช่นเดียวกันนะครับวันหนึ่ง 2-3 เซนติเมตรเท่านั้นถือว่าเป็นมวลน้ำค่อนข้างจะมากพอสมควรครับในการจัดการน้ำครับแม่น้ำปราจีนบุรีมาสู่แม่น้ำนครนายกนะครับกรมชลประทานนะครับจะดำเนินการในการที่จะคาดการณ์และคำนวณการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปะการชนนะครับอย่างรอบคอบอย่างปราณีตนะครับเพื่อในการที่จะบริหารจัดการน้ำที่จะระบายมาลงสู่แม่น้ำนครนายกนะครับให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเพื่อเป็นการลดนะครับตัวภาระของแม่น้ำนครนายกที่ปัจจุบันก็เกิดน้ำท่วมขังอยู่ในบางพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับส่วนปริมาณน้ำดังกล่าวครับน้ำสูงสุดที่เกิดน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีครับปัจจุบันมาอยู่ที่แม่น้ำบางปะกงนะครับเจนว่าจะมีหลายๆอำเภอครับริมแม่น้ำบางปะกงครับเริ่มได้รับผลกระทบจากการที่น้ำบางปะกงนะครับเริ่มมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับเนื่องจากนะครับปริมาณน้ำจำนวนมากตรงนี้ครับไหลออกสู่แม่น้ำออกสู่ทะเลนะครับได้ในอัตราที่จำนวนน้ำเข้าเนี่ยนะครับมากกว่าจำนวนน้ำที่ออกนะครับทำให้เกิดน้ำที่เทอะอยู่ของในส่วนของแม่น้ำบางปะกงเองนะครับตัวเขื่อนบางปะกงครับที่กั้นแม่น้ำบางปะกงตอนนี้นะครับยืนยันว่าเปิดบานพ้นน้ำทุกบานไม่มีบานไหนที่กดระดับน้ำไว้นะครับเป็นการไหลตามธรรมชาติของแม่น้ำบางปะกงนะครับแต่ทีนี้นั้นก็ได้รับอิทธิพลของแม่น้ำทะเลที่หนุนนะครับทำให้น้ำเอ่อในแม่น้ำบางปะกงนะครับได้รับผลกระทบในหลายๆอำเภอใน8อำเภอในจังหวัดของฉะเชิงเทรา
3: และช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดลพบุรีกันนะครับทีมข่าวของ NBT ได้ลงพื้นที่ตำบลพุคาอำเภอบ้านหมี่ซึ่งเป็นจุดรับน้ำท้ายน้ำที่สำคัญครับที่รองรับมวลน้ำหลากจากอำเภอตอนบนส่งผลให้มีน้ำท่วมขังบ้านเรือนและก็พื้นที่การเกษตรใน8ตำบลโดยทางอำเภอบ้านหมี่ได้มีการจัดตั้งโรงครัวจิตอาสาเพื่อแจกจ่ายอาหารพร้อมกับประสานชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปติดตามรายละเอียดกับจากคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากที่ตำบลผู้คาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีคุณสุประวีเชิญครับ
4: วันนี้ทีมข่าว NBT ค่ะอยู่ในพื้นที่ของตำบลพุคาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งต้องบอกว่าจุดนี้นะคะเป็นพื้นที่รับน้ำที่รองรับน้ำมาจากฝนที่ตกสะสมในพื้นที่อำเภอตอนบนของจังหวัดค่ะทั้งอำเภอสะโบดหนองม่วงโคกสำโรงนะคะทุกจุดจะไหลมารวมกันอยู่ที่นี่ก่อนที่จะถูกระบายออกสู่คลองชัยนาทป่าสักค่ะต้องบอกว่าระดับน้ำที่เห็นอยู่ในทุ่งรับน้ำตอนนี้เนี่ยนะคะสูงประมาณเมตรกว่าๆขณะที่บ้านเรือนประชาชนค่ะบางหลังนะคะน้ำก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านแล้วส่วนพื้นที่การสัญจรค่ะตอนนี้ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรค่ะหรือว่าช่วงแข้งไปจนถึงเข่านั่นเองค่ะสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบปัจจุบันนะคะมี8ตำบลของอำเภอบ้านหมี่ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรซึ่งบางส่วนเนี่ยเป็นทุ่งรับน้ำแม้เกษตรกรบางส่วนนะคะจะเร่งเก็บเกี่ยวไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ยังคงมีพืชผลทางการเกษตรที่ยังไม่ถึงรอบเก็บเกี่ยวที่ได้รับความเสียหายจากการถูกน้ำท่วมขังอยู่ค่ะส่วนในพื้นที่ชุมชนและก็ที่อยู่อาศัยระดับน้ำตอนนี้คือเริ่มที่จะสูงแล้วนะคะทำให้การเดินทางเข้าออกเนี่ยยากลำบากแต่ก็ยังคงสัญจรได้อยู่บ้างค่ะซึ่งในบางจุดเนี่ยก็จะต้องใช้เรือในการสัญจร ทางอำเภอบ้านหมี่ค่ะจึงได้ร่วมกับจังหวัดลพบุรีภาคเอกชนแล้วก็ท้องถิ่นตอนนี้มีการจัดตั้งโรงครัวจิตอาสานะคะอยู่ที่อบต.พุคาค่ะมีการประกอบอาหารสดนะคะแจกจ่ายมื้อต่อมื้อให้กับผู้ประสบภัยพร้อมกับแจกถุงยังชีพแล้วก็อาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงค่ะและหลังจากระดับน้ำลดลงก็จะเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาตามนโยบายประกันภัยพิบัติของรัฐบาลต่อไปไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้นะคะจากนายอำเภอบ้านหมี่กันค่ะ
5: จากนี้ก็คงจะรอในเรื่องของน้ำที่จะลดระดับลงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่ามีฝนซ้ำลงมาหรือไม่นะครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่รับเพิ่มมาจากพื้นที่อื่นนะครับเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะประเมินความเสียหายนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะเยียวยานะครับโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายเรื่องการประกันความเสียหายภัยพิบัติของทางรัฐบาลนะครับส่วนตัวนี้ก็มีความชัดเจนว่าภัยเนี่ยมันมาเกิดหลังจากที่มีการกรมธรรม์ได้มีผลแล้วนะครับในส่วนตรงนี้ก็คงจะได้มีการเคลมหรือว่าในการที่จะช่วยเหลือต่อไปซึ่งตอนนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้นำนะครับไม่ว่าเป็นของกำนันผู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน
4: ในส่วนของการบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะคะทางโครงการชลประทานลพบุรีค่ะตอนนี้มีการเดินเครื่องสถานีสูบน้ำถาวรอยู่6แห่งร่วมกับมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่อีก8เครื่องเร่งดำเนินการสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะได้มีการทำประชาคมร่วมกับชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรแล้วเพื่อกำหนดเกณฑ์ระดับน้ำที่รับได้ร่วมกันส่งผลให้น้ำท่วมปีนี้ไม่สูงเท่าในปีก่อนๆค่ะถนนสายหลักยังคงใช้สัญจรได้ขณะที่ปริมาณน้ำเหนือจากอำเภอโคกสำโรงตอนนี้ก็เริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วและหากไม่มีฝนตกหนักลงมาซ้ำค่ะก็คาดว่าภายใน10วันนี้สถานการณ์จะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
6: จุดตรวจวัดในสถานีสูบน้ำของเราทุกๆแห่งเนี่ยอยู่ในแนวโน้มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงก็คาดว่าจะเร่งดำเนินการนะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นที่เป็นอุปสรรคเนี่ยไม่ว่าจะปริมาณน้ำในคลองชนะป่าสักเองหรือการที่ระบายจากคลองชนะป่าสักลงไปที่เขื่อนพระราม6เนี่ยติดขัดเนี่ยถ้าไม่มีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็คาดว่าในช่วงระยะเวลา10วันเนี้ยน้ำก็จะลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าค่อนข้างจะเข้าสู่ภาวะปกติคืออยู่ในระดับที่ราษฎรรับได้นะครับเพราะตอนนี้สูงกว่าระดับที่กำหนดกันไว้อยู่ประมาณสัก60เซน70เซนนะครับเรากำหนดกันไว้ที่บวก13เมตรเหนือระดับน้ำทะเลกลางก็ถือเป็นแนวโน้มที่ดีแล้วก็จะพยายามลดให้มันต่ำลงไปกว่านี้จนถึงบวก12ให้ได้นะครับก็ขอให้ทุกคนเอาใจช่วย
4: แม้ว่าช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีการพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะคะว่าจะมีฝนตกหนักลงมาอีกระลอกนึงค่ะแต่ว่าที่นี่นะคะก็จะมีการเร่งระบายน้ำเพื่อให้ระดับน้ำเนี่ยเป็นไปตามประชาคมที่ได้ทำร่วมกันไว้กับชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรทั้งนี้นะคะทางอำเภอเองแล้วก็โครงการชลประทานเองค่ะก็มีการยืนยันค่ะว่าจะเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังนะคะเพื่อที่จะช่วยให้พื้นที่เนี่ยสามารถกลับมาใช้ได้ปกติให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
3: ครับขอบคุณครับคุณสุประวีนักทำนานะครับในงานสดมาจากที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับ
0: ค่ะช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์กันบ้าง นะคะที่เขื่อนขุนด่านปราการชนนะคะณขณะนี้ก็เร่งพร่องน้ำรับมือฝนตกเพิ่มในช่วงวันที่10ตุลาคมนี้ค่ะโดยทางเขื่อนนะคะมีการแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำพร้อมกับย้ำว่าจะไม่กระทบกับอำเภอองครักษ์โดยตรงแต่ว่าในส่วนของพื้นที่แก่ง3ชั้นมีน้ำท่วมสูงค่ะเกือบถึง2เมตรแต่ว่าระดับน้ำก็ถือว่าลดลงอย่างรวดเร็วโดยนายกิติพจน์สอนสุภาพค่ะหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชนเปิดเผยนะคะว่า

0: เอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: ฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจแลใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยดึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: เก็บแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับ
2: ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
2: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้งแล้วเร็วสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ

0: เอาเอาอย่าทะเลาะกันสิ
1: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสือไทยนี้ปอมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสือไทยนี้ลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
0: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
1: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
0: ใช่แล้วล่ะหลาน
1: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามทำแผนตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะก็กลับมาพบกับคุณครูนันทวรรณทองทิพย์ในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีอีกเช่นเคยนะคะน่ะในส่วนของวันนี้เนี่ยนักเรียนพอจะทราบไหมว่าครูดิมจะมาสอนในเรื่องของอะไรคะการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ใช่ไหมคะเหมือนครั้งที่แล้วเนี่ยเรียนกันในเรื่องของอะไรคะเทคนิคการขับร้องเพลงใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยคุณครูก็จะนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่นักเรียนอาจจะบางคนอาจจะเคยฟังบางคนอาจจะไม่เคยฟังมาให้นักเรียนได้ฝึกขับร้องกันนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนสามารถใช้วิธีการเทคนิคการขับร้องได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ได้เห็นถึงความสำคัญในการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ซึ่งวันนี้ก็จะนำบทเพลงพระราชนิพนธ์มาขับร้อง1บทเพลงนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันว่านักเรียนเคยฟังไหมนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวคุณครูขอถามนิดนึงนักเรียนเนี่ยพอจะรู้จักบทเพลงพระราชนิพนธ์บ้างไหมนักเรียนปลายทางรู้จักเพลงพระราชนิพนธ์บ้างไหมเคยฟังบ้างไหมหรือว่าคิดว่าบทเพลงนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์เดี๋ยวขอนักเรียนต้นทางสัก2คนได้ไหมคะว่านักเรียนเคยฟังเพลงพระราชนิพนธ์เพลงอะไรนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนใครดีนะเด็กชายตีนะคะเพลงอะไรคะที่หนูเคยฟัง
3: ยามเย็นคร
2: ับ ยามเย็นร้องยังไงพอจะทราบไหมอ๋อเพราะว่านักเรียนเคยฟังแต่อาจจะยังไม่เคยฝึกร้องใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะอีกคนหนึ่งสักหนึ่งมีเพลงอะไรอีกเยอะแยะเลยนะคะเชิญค่ะเพลงอะไรนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบคำถามครูปลายทางได้นะคะว่าเคยฟังเพลงพระราชนิพนธ์อันนี้ชื่อว่าเพลง

0: ตึ๊ดสามารถตอบได้นะคะอ่ะเพลงอะไรคะ
1: เพลงใกล้รุ่งค
0: ่
1: ะ
0: เพลงใกล้รุ่งโอเคเก่งมากนะคะก็เป็นหนึ่งในบทเพลงพระราชนิพนธ์นะคะที่เด็กๆพูดมาก็ถูกต้องนะคะอ่ะมาทีนี้ขอให้เรียนจดลงไปนิดนึงวันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงประวัติของเพลงพระราชนิพนธ์และจะสู่การขับร้องต่อไปนะคะเพลงพระราชนิพนธ์นะคะก็คือในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรนะคะมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะเพลงที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เนื้อเพลงและทํานองหรืออย่างใดอย่างหนึ่งคืนก็คือท่านทรงประพันธ์เพลงขึ้นมานะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเข้าใจประวัติโดยย่อของเพลงพระราชนิพนธ์กันนักเรียนปลายทางลงมือจดไปนิดหนึ่งนะคะ

0: ค่ะนะคะอ่ะจิตต่อไปทีนี้นักเรียนไม่ต้องจดแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันบทเพลงนี้จะเป็นบทเพลงแสงเดือนนะคะหรือเมจิกบีมที่คุณครูจะนำมาให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกขับร้องกันนักเรียนอาจจะเคยฟังหรือไม่เคยฟังหรือนักเรียนปลายทางก็อาจจะเคยฟังหรือไม่เคยฟังนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะคะ1 2 3เป็นเพลงพระราช
1: วิโรจน์ลำดับที่

0: อังกฤษแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะคะอ่ะต่อมาอ่านพร้อมกัน1 2 3
1: คำร้องนั้นเป็นการเรียกเรียกความสวยของหญิงสาวกับแสงจันทร์ความสวยงามอันน่าหลงใหลของแสงเดือนแสงจันทร์ที่ไม่สามารถเรียกกับสิ่งใดได้เว้นก็แต่ชม
0: 1รอบอะค่ะ

0: ขอขอบคุณนะคะเสียงสื่อเพื่อใช้เป็นการศึกษานะคะเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแสงเดือนนะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูทีนี้เรามาดูคำร้องจะมีทั้งในใบความรู้ที่คุณครูได้แจกให้นักเรียนปลายทางก็สามารถดูในใบความรู้ที่คุณครูได้แจกให้นะคะมันจะมีเนื้อเพลงแสงเดือนอยู่ถ้ามองจอไม่ถนัดนะคะอ่ะทีนี้ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาอ่านคำร้องพร้อมกันทำความเข้าใจกับคำร้องอ่านออกเสียงอักขระให้ชัดเจนนะคะอ่ะอย่างแต่แรกพร้อมกัน1 2 3นวลแสงนวลทองงามตาแสงจันทราส่องเรืองฟ้าง
1: าม
0: เพลินพิษเพลินอยู่ไม่รู้

0: เปรียบเดือนแสงงาม
1: โอเคนักเรียนปลายทางเมื่อฝึกอ่านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการขับร้องไปทีละวรรคทีละช่วงนะคะต่อไปทีนี้นักเรียนลองดูนะคะในใบความรู้ที่เป็นที่คุณครูได้แจกให้นะคะนักเรียนจะเห็นว่านวลแสงนวลผ่องงามตาแสงจันทาส่องเรืองฟากฟ้าไกลอันนี้ก็คือชุดหนึ่งประโยคหนึ่งกลุ่มที่เราจะร้องเดี๋ยววันนี้เราจะเอาร้องแค่ท่อนนี้ก่อนนะคะนวลแสงนวลผ่องงามตาถึงส่องเรืองฟากฟ้าไกลเดี๋ยวคุณครูร้องให้นักเรียนฟังแล้วนักเรียนลองร้องตามก่อนนักเรียนสิ่งที่สำคัญคืออยากจะให้กล้าเปล่งเสียงออกมาเราไม่ต้องกังวลหรือว่ากลัวว่าเสียงจะเพี้ยนด้วยนั่นกล้าร้องให้คุณครูฟังก่อนเนาะเพราะฉะนั้นมั่นใจเลยถูกผิดไม่เป็นไรเพราะนี่เราก็เพิ่งเคยขับร้องกันครั้งแรกนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจอยากให้ทุกคนเปิดปากกว้างกล้าร้องนะคะทีนี้คำแรกเดี๋ยวร้องพร้อมกันนะเดี๋ยวคุณครูจะนำไปก่อนแล้วเด็กค่อยร้องตามโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาร้องกันไปทีละกลุ่มประโยคของคำเพราะก่อนอื่นเราเนี่ยคล่องในเนื้อความหมายของเพลงแล้วใช่ไหมพร้อมกันเดี๋ยวครูจะนำไปก่อนนวลแสงนวลผ่องงามตาพร้อมกันสามสี่นวลแสงนวลผ่องงามตา

ประโยคที่จะต้องเสียงสูงให้เนี่ยต้องถ้าเราเพิ่มลมเข้ามาเราจะร้องถึงถ้าเราไม่กล้าร้องกั๊กเสียงก็อยู่ยังไงก็ไม่ถึงสองเหลืองฟากฟากไล่อ้าปากมาเลยค่ะอ้าปากเนาะอ่ะเอาใหม่โอเคตั้งแต่แรกพร้อมกันตั้งแต่แรกพร้อมกัน1 2

ถ้ากล้าร้องมันจะถูกต้องแล้วมันก็จะมั่นใจแล้วมันก็จะฟังแล้วค่อนข้างโอเคไพเราะนะคะอ่ะขออีกรอบนึง1 2 3ไปนู

วไปท่อนล่างเหมือนกันเลยแค่เปลี่ยนเนื้อร้องเมโลดี้ทำนองเดียวกันแค่เปลี่ยนจากนวลเป็นงามอ่ะพร้อมกันเราลองร้องพร้อมกันดู1 2 3

ออีกรอบนึงอาทีนี้ขอตั้งแต่นวลยันเดือนนี้เลยตั้งแต่นวลแรกยันคล้ายเดือนเลยนะคะพร้อมกันให้เรียนไปทางฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3 8

0: ผมข้างใจเดือน
1: โอเคเก่งมากนะคะต่อไปร้องมากล้าร้องมั่นใจต่อไปฮุกต่อไปอันนี้จะเป็นฮุกนะคะเป็นท่อนฮุกจำไว้นะเพราะเราเวลาที่เราย้อนกลับมาต้นเพลงเราก็จะมาย้อนท่อนนี้อ่ะพร้อมกันนะพร้อมครูนะ
0: ชมแล้วชมเราเฝ้าชะแงและดู
1: พร้อมกัน1 2 3

0: อไปนะ
1: เพลินพิษเพลินอยู่ไม่รู้ลืมเลือน
0: เพลินพิษอาจจะสูงนิดนึงเพราะฉะนั้นให้ใช้เสียงหลบเหมือนเราจะกรีดก็ได้เพลินพิษพิษเสียงหน้าต้องได้เนาะอ่ะ1 2 3ไป
1: เพลินพิษเพลินอยู่ไม่รู้
0: คอนโทรลพีทให้ได้นะคะอย่าให้มันเหินไปเนาะอ่ะต่อไปทีนี้เดือนเหมือนเดิมเดือนเหมือนกับท่อนแรกเลยร้องเหมือนกันทำนองเมโลดี้เหมือนกัน1 2 3

0: Job.
1: ชมงามเทียบเรียบเดือนแสงงาม
0: เพราะฉะนั้นบทเพลงมันจะเป็นเมโลดี้ซ้ำๆมันจะไม่ยากแค่เราฝึกร้องสม่ำเสมอนะคะต่อไปเดี๋ยวเราลองมาร้องพร้อมกับเพลงดูพร้อมกันนะคะตั้งแต่แรกนะลองช่วยกันออกเสียงมั่นใจเลยค่ะกล้าเนาะ

เก่งมากนะคะเด็กทีนี้ขอนิดนึงท่อนเพลงเนี่ยมันจะเร็วนิดนึงคำว่านวลแสงนวลผ่องงามตาประโยคมันจะต่อกันเร็วนิดนึงเพราะเมื่อกี้ยังมียังรู้สึกว่านักเรียนร้องช้าไปนิดนึงมันดีเลย์ไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอให้ร้องอีกหนึ่งรอบนะคะมั่นใจดีแล้วมั่นใจ

คค่ะเมื่อกี้ก็ได้เดินดูสำรวจนะคะนักเรียนก็พอจะร้องได้บ้างแล้วทีนี้คุณครูจะขอฟังโดยที่มีแค่คาราโอเกะเป็นทำนองเดี๋ยวเราจะเอาเสียงพวกเรานี่แหละลองร้องดูนะคะอ่ะพร้อมกันอ่ะโอเคมีเนื้ออยู่ในใบความรู้แล้วก็บนจอทีวีนะคะให้นักเรียนลองฝึกพร้อมกันโดยที่เราจะไม่มีคนร้องและทีนี้เราจะใช้เสียงพวกเราและช่วยกันร้องนะคะมั่นใจเลยนะคะผิดไม่เป็นไรเนาะมา

โอเคเป็นไงคะพอร้องได้ไหมคะนักเรียนปลายทางพอขับร้องได้ไหมคะเพลงนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะให้เรียนลองไปฝึกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวครั้งถัดไปเราจะมีการให้ร้องเป็นกลุ่มนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะให้เอากลับไปฝึกแล้วนะคะไปฝึกกันเดี๋ยวครูจะมีเนื้อเพลงให้นะคะก็ขอบคุณสื่อเสียงเพื่อใช้ในการศึกษาด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวใบงานอันนี้เป็นใบงานกลุ่มนะคะให้เรียนลองช่วยกันมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเขียนไปได้เลยนะคะให้นักเรียนลองทำตอบคำถามต่อไปนี้นะคะข้อที่2นักเรียนจะเห็นว่าตามหลัก systematic training นะคะก็คือเป็นการฝึกอย่างเป็นระบบระเบียบเป็นแบบแผนนะคะเป็นขั้นเป็นตอนนักเรียนลองศึกษาให้ใช้โทรศัพท์มือถือศึกษาข้อมูลได้นะคะอันไหนที่นักเรียนไม่ค่อยเข้าใจนะคะอ่ะช่วยกันทำแล้วเดี๋ยวครูจะให้นำเสนอนะคะนักเรียนปลายทางก็ลงมือทำได้เลยนะคะเดี๋ยวในขณะที่ทำเดี๋ยวครูจะเปิดเพลงแสงเดือนวนๆไปด้วยนะคะให้นักเรียนได้ฝึกขับร้องไปในตัวนะคะดีแล้วค่ะ

คค่ะเมื่อกี้ก็ได้เดินดูสำรวจนะคะนักเรียนก็พอจะร้องได้บ้างแล้วทีนี้คุณครูจะขอฟังโดยที่มีแค่คาราโอเกะเป็นทำนองเดี๋ยวเราจะพวกเรานี่แหละลองร้องดูนะคะอ่ะพร้อมกันอ่ะโอเคมีเนื้ออยู่ในใบความรู้แล้วก็บนจอทีวีนะคะให้นักเรียนลองฝึกพร้อมกันโดยที่เราจะไม่มีคนร้องและทีนี้เราจะใช้เสียงพวกเราและช่วยกันร้องนะคะมั่นใจเลยนะคะผิดไม่เป็นไรเนาะมา

0: เดี๋ยวเรามาขอดูผลงานของต้นทางก่อนนะคะคำตอบของนักเรียนต้นทางว่าตอบว่ายังไงบ้างนะคะเดี๋ยวขอข้อหนึ่งครูขอเป็นกลุ่มนี้แล้วกันลองตอบให้เพื่อนๆปลายทางฟัง
1: เพราะเหตุใดก่อนร้องเพลงจึงต้องมีการอบอุ่นร่างกายนะคะคือเตรียมเส้นกล้ามเนื้อให้พร้อมในการร้องเพลงให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพลดอาการบาดเจ็บของเส้นค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากนะคะข้อที่สองขอเป็นกลุ่มนี้แล้วกันนะคะตัวแทนตอบให้คุณครูฟังหน่อย
2: ข้อ2นักเรียนจะสามารถฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงสากลตามหลัก System Metric Training ได้อย่างไรคือการออกเสียงและฝึกทุกวันค่ะ
0: คือการซ้อมแบบสม่ำเสมอต่อเนื่องใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะต่อไปกลุ่ม3ขอเป็นกลุ่มนี้แล้วกันค่ะตัวแทน1คนตอบให้เพื่อนๆปลายทางฟังลูกเขียนตามที่นักเรียนได้เขียนลงไปในใบงานได้เลยนะคะ
3: ไม่ต้องยืนยืน
4: สามนะครับอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเป่งเสียงได้แก่อวัยวะใดบ้าง1ลิ้นฟันริมฝีปากเส้นเสียงกองเสียงครับ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะต่อไปขอข้อ4หน่อยข้อ4กลุ่มนึงก็ได้ค่ะตอบให้เพื่อนปลายทางฟัง
5: นักเรียนมีวิธีการดูแลรักษาเสียงอย่างไรให้มีคุณภาพ1. ดื่มน้ำอุ่นไม่ตะโกนไม่ใช้เสียงดังเกินไปพักเสียงเมื่อเหนื่อยหลีกเลี่ยงฝุ่นและอากาศแห้งค่ะ
0: ปรบมือความคิดเห็นก็คือถูกต้องหมดเลยนะคะที่นักเรียนตอบกันมาขอกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มฝั่งโน้นบ้าง
6: ข้อ5นะคะนักเรียนคิดว่าปัจจัยใดบ้างที่ทำให้เกิดเสียงร้องที่ดีมีการควบคุมลมหายใจการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและเข้าใจอารมณ์เพลงและจังหวะค่ะ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะสุดท้ายนะคะวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปในเรื่องการขับร้องเพลงพระราชินิพนธ์นะคะเพลงแสงเดือนนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเป็นการเทคนิคการร้องและบรรเลงรวมวงดนตรีสากลแล้วก็จะเป็นการประเมินการร้องเพลงแสงเดือนด้วยคือแต่ละกลุ่มเนี่ยจะออกมาร้องเพลงแสงเดือนทุกคนเรียงเลยหน้ากระดานนะคะเป็นการประเมินให้เพื่อนให้เพื่อนๆที่นั่งอยู่แต่เป็นการประเมินเพื่อนที่ออกมาข้างนอกนะครูจะมีตารางการประเมินให้ว่า เป็นยังไงบ้างให้นักเรียนลองช่วยกันประเมินเพื่อนๆดูกลับไปฝึกขับร้องมานะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์วิดีโอหรือคลิปวิ่งเพลงให้ในกลุ่มนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถกลับไปฝึกร้องได้นะคะร้องทุกวันเกิดความสม่ำเสมอเกิดความชำนาญก็จะทำให้เรามั่นใจแล้วก็กล้าร้องมากขึ้นนะคะก็จะได้มีคุณภาพเสียงที่ดีขอแค่มั่นใจกล้าออกเสียงแค่นั้นเองนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนคนไหนมีคำถามไหม
7: ไม่มีค
0: ่
7: ะ
0: ไม่มีนะคะแล้วก็สิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาห้ามลืมนั่นก็คือใบความรู้ที่6เรื่องเทคนิคการร้องและบรรเลงวงดนตรีสากลและใบงานที่7เรื่องเทคนิคการร้องและบรรเลงวงดนตรีสากลนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไปเตรียมเสียงมาให้พร้อมเพราะว่าครั้งหน้าจะเป็นครั้งที่เราจะมีการประเมินทุกคนจะได้ร้องเพลงหมดเลยนะคะสำหรับวันนี้ถ้านักเรียนไม่มีคำถามและคุณครูก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะ
8: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
9: ขอ

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1กล้องพร้อม
2: ปิด
3: ปิด
4: พี่นนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2แอคชั่น
5: โนนี่ค่ะ
6: ให้ใส่ค่ะ
7: หนูดีค่ะ
8: ยังทำดีตามพ่อสอน
9: สวัสดีค่ะวันนี้รายการยังทำดีตามพ่อสอนได้รวบรวมเรื่องราวของเยาวชนคนดีที่รู้จักน้อมนำคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9เรื่องความพอเพียงและปรัชญาเศรษฐกิจพ่อเพียงมาปรับใช้ที่เห็นผลดีอย่างชัดเจนเพื่ออธิบายความหมายของคำว่าพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่9ต้องการจะสื่อสารและถ่ายทอดให้กับพวกเราเด็กและเยาวชนไทยได้เข้าใจและนำไปปฏิบัติใช้เพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงและชัดเจนมาฝากกันค่ะ
10: จากการเดินทางของพวกเราก็ทำให้เห็นว่าเพื่อนๆพี่ๆเยาวชนจากหลายๆโรงเรียนมีการนำหลักความประหยัดมัธยัสถ์และรู้จักเก็บออมมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตรวมไปถึงฝึกให้เป็นวินัยกันตั้งแต่เด็กจนถึงโตเลยทำให้พวกเราเข้าใจได้ชัดเจนว่าคำว่าพอเพียงนั้นไม่ได้มีความหมายแค่เรื่องการเกษตรเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการปลูกฝังวิธีคิดจิตสำนึกและการกระทำของตนเองให้รู้จักพอไม่ฟุ่มเฟือยและไม่โลภ

พอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุมีผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวเองดีพอสมควรเพราะไม่ว่าจะมีผลกระทบใดอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกก็จะสามารถรับมือได้

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยมาตลอดเพื่อให้ประชาชนคนไทยรอดพ้นจากความยากจนและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนพระองค์ทรงให้ความรู้สอนให้รอบคอบและระมัดระวังในขณะเดียวกันก็สร้างพื้นฐานทางจิตใจให้คนในชาติมีสำนึกในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความอดทนความเพียรเพื่อให้การพัฒนาไปข้างหน้าของประเทศไทยและคนไทยนั้นมีความสมดุลทั้งทางวัตถุสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการเปิดรับวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้อย่างมีสติ

0: ตามพ่อสอน
1: เฮ้ hey!
2: การเป็นเยาวชนคนดีที่มีความพอเพียงไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเพื่อนๆแต่ที่สำคัญคำว่าพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการเกษตรและการประหยัดอย่างเดียวเท่านั้นการไม่เบียดเบียนผู้อื่นและการมั่นหาความรู้ใส่ตัวเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันทางด้านความคิดก็ถือว่าเราใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจก็ได้เช่นกันนะคะแต่พบกันใหม่กับพวกเราในตอนหน้ายังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
3: บทซีน5ไปต่อกับพิธีกรเอ้าทุกคนเปลี่ยนซีนเดี๋ยวแสงหมด
4: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าคนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยลงถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็จะอยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัธภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลเรือเดชพระราชทานแก่บุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลได้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาฤาษีดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2541

0: ดีไหม
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: very expensive. If you want to make expensive stronger, we can use very. Expensive is an adjective or adverb. Expensive, expensive, adjective or adverb? Adjective. What about very?
1: Adverb.
0: All right. So today you're doing very great today. So next lessons, we are going to talk about my family picture part 2. The things that teachers and students need to prepare. We have 4 things. The first worksheet number 12, Kelly's family. The second worksheet number 13, my unknown words list. Third worksheet number 14, my family pictures. And the last one, the important thing. นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับในชั่วโมงถัดไปให้เตรียมรูปภาพรูปวาดหรือภาพถ่ายครอบครัวของนักเรียนตนเองด้วยนะครับสิ่งนี้สำคัญมากๆเลยเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมในการบรรยายลักษณะรูปร่างและภายนอกรูปร่างภายนอกและเสื้อผ้าของครอบครัวของเรานะครับอย่าลืมเตรียมมานะครับ Don't forget to bring your family pictures to the classroom okay so you can download all the worksheets on www.dl3.ac.th Thank you for coming today Hua Hin the weather in Hua Hin it'snot very hot right oh very hot okay so how about the very hot right how about the weather in your hometown it's quite hot really hot or completely hot okay so thank you for coming today you did very very well hope you enjoy our English class thank you very much bye bye

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

อีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้ลิซ่าพาน้องๆมาเที่ยวที่พิเศษสุดๆไปเลยก็คือที่คาเฟ่สัตว์นั่นเองคาเฟ่สัตว์ Animal Cafe A N I M A L C A F E Animal Cafe คาเฟ่สัตว์วันนี้เราจะไม่ได้เจอแค่สัตว์ที่น่ารักน่ารักนะคะแต่จะเจอตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยไปกันว้าวมีใครรู้บ้างคะว่าตัวนี้คือตัวอะไรใช่แล้วไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ dinosaur d i n o s a u r dinosaur ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปนานมากๆแล้วนะคะน้องๆสูญพันธุ์ extinct e x t i n c t extinct สูญพันธุ์ไดโนเสาร์นะคะจะมีสายพันธุ์ที่กินพืชและกินเนื้อส่วนตัวนี้กินเนื้อแน่ๆเลยพิซซ่าคนนี้ก่อนนะคะ

นอกจากที่นี่จะเป็นคาเฟ่แล้วยังมีสนามเด็กเล่นแล้วก็มีเครื่องเล่นให้เด็กเล่นด้วยนะคะสนามเด็กเล่น playground p l a y g r o u n d playground สนามเด็กเล่นเดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องเล่นกันเถอะไป

พี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆน้องๆก็ชอบเล่นสนามเด็กเล่นเหมือนพี่ลิซ่าใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์กันนะคะจะมีตัวอะไรบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปกันน้องๆดูสิมีอะไรว่าอยู่ในตู้ด้วยใช่แล้วปลานั่นเองปลา fish f i s h fish ปลาปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆวิ่งดูสิตัวใหญ่มากในนี้ก็จะเป็นปลาน้ำจืดทั้งหมดเลยนะคะน้องๆจะมีปลา alligator ปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาเทพานะคะน้องๆตัวใหญ่มากเลยน้องๆดูนี่สิเต่าตัวใหญ่มากเลย tortoise t o r t o i s e tortoise เต่าบกที่พิมิซ่าต้องเรียกแบบนี้นะคะเพราะว่านี่ก็คือเต่ายักษ์ซูคาต้าส่วนนี้ก็คือเต่ายักษ์อัลดารานะคะแต่ว่าถ้าเราจะเรียกเต่าทั่วไปหรือว่าเต่าน้ำหรือเต่าทะเลนะคะเราจะเรียกว่า turtle ที่แปลว่าเต่าค่ะนี่ดูเราจะกระจี้ด้วย

เวลาที่น้องๆให้อาหารสัตว์นะคะเราต้องค่อยๆให้อาหารสัตว์และห้ามวิ่งเข้าหาสัตว์เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเขาตกใจแล้วเขาอาจจะเข้ามาทำร้ายเราได้

มากินอาหารที่พิลิซ่าให้ด้วยเป็ดดักดีอูซีเคดักเป็ดนอกจากเป็ดก็มีหงส์ด้วยนะคะดูสิ

0: าปิบาร่าด้วย
1: คาปิบาร่านะคะจะเป็นสัตว์ฟันแท้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะน้องชอบเล่นน้ำมากแล้วก็จะชอบกินผักแล้วก็ผลไม้ด้วย
0: จ้ามาเลย
1: ดูสิเอาแอปเปิลป้อนน้องได้ด้วยนี่ยังน่ารักมากเลยวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากมากเลยถ้าน้องๆอยากเลี้ยงสัตว์นะคะไม่ว่าจะชนิดไหนก็ตามอย่าลืมดูแลเอาใจใส่เขาด้วยนะคะอย่าทิ้งขว้างเขานะแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
2: Animal Cafe A N I M A L C A F E Animal Cafe Cafe สัตว์ Dinosaur D I N O S A U R Dinosaur ไดโนเสาร์ Extinct E X T I N C T Extinctศูนย์พันธุ์ playground p l a y g r o u n d playground สนามเด็กเล่น fish f i s h fish ปลา tortoise t o r t o i s e tortoise เต่าบก duck d u c k duck เป็ด
1: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าเพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

อนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปะระมังตะโปติติฆาขันติคือ

พรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้ฟังการอธิบายความเกี่ยวกับแผนการประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงวางไว้ตั้งแต่ 2,600 ปีที่ผ่านมาแผนการนี้ท่านพระพุทธองค์ได้ประกาศในวันจาตุรงคสันนิบาตวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูปซึ่งเป็นพระอรหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระที่พระพุทธองค์บวชให้หรือเรียกว่าเอหิภิกขุและในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ประกาศนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเอาไว้เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ใจความของโอวาทปาติโมกข์นั้นแบ่งเป็น3ตอนหรือที่เรียกว่าอุดมการณ์หลักการและวิธีการอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนานั้นทรงแสดงว่าพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่เป็นสูงสุดความอดทนคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยอดเยี่ยมคนที่เบียดเบียนคนอื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยคนที่ทำให้คนอื่นลำบากอยู่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นสมณะเลยส่วนในหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งเราทั้งหลายคุ้นกันอยู่และได้ยินได้ฟังบ่อยๆพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจ

ของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายส่วนในตอนที่สามก็คือการวิธีการที่สาวกทั้งหลายของพระพุทธองค์จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักเอาไว้ว่าจะต้องไม่เข้าไปทำร้ายจะต้องไม่เข้าไปกล่าวร้ายบุคคลอื่นต้องมีความสำรวมในพระปาติโมกข์ต้องมีความสำรวมในโภชนะในภัตตาหารมีความยินดีในเสนาสนะอันสงัดและเป็นคนที่หมั่นประกอบการทำสมาธิการเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นประจำนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้แก่เหล่าพุทธสาวกที่ส่งไปประกาศพระศาสนาในครั้งนั้นกล่าวในเฉพาะในส่วนที่เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงก่อนอื่นก็ทำความเข้าใจก่อนว่าบาปคืออะไรบาปก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วรู้สึกเร่าร้อนมีความเดือดร้อนใจในภายหลังแม้ว่าในขณะที่กระทำนั้นผลของมันจะยังไม่แสดงออกมาเรายังมีความดีใจยังมีความเพลิดเพลินอยู่มีความสุขอยู่แต่ภายหลังเมื่อบาปนั้นให้ผลเราก็จะได้รับรู้ถึงความลำบากใจความเดือดเนื้อร้อนใจในที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงนั่นก็หมายความว่าแม้จะเป็นเล็กน้อยก็ทรงตรัสห้ามว่าไม่ให้กระทำบาปทั้งปวงที่ว่านี้คืออะไรบ้างถ้าโดยทางกายก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ากายกรรมหรือกายทุจริต3อย่าง 1. การฆ่าสัตว์ 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดในกามทั้ง3อย่างนี้เรียกว่าการกระทำบาปทางกายเมื่อกระทำแล้วก็จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดการกระทำบาปทางวาจาหรือว่าวจีทุจริตมีอยู่4อย่างก็คือการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อทั้ง4ประการนี้เป็นการกระทำบาปทางวาจาเมื่อกระทำลงไปแล้วเราก็จะได้รับผลคือความไม่ไว้วางใจความแตกความสามัคคีการถูกดุด่าว่ากล่าวเพราะฉะนั้นจึงทรงห้ามว่าเราไม่ควรที่จะกระทำบาปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและสุดท้ายที่สำคัญก็คือการกระทำบาปทางใจหรือเรียกว่ามโนทุจริตซึ่งในส่วนที่3นี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้เพราะเป็นการกระทำทางใจแต่เมื่อเราคิดอย่างไรโดยส่วนมากเราก็จะทำอย่างนั้นการกระทำและการพูดทุกอย่างของเรามาจากความคิดถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะทำไม่ดีแต่ถ้าเราคิดดีเราก็จะทำดีในส่วนของการกระทำบาปทางใจก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ามโนทุจริต3นั่นก็คือข้อ1การเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเอามาเป็นสมบัติของตนเองพยายามจ้องหาทางที่จะยึดเอามาให้ได้เมื่อเจ้าของทรัพย์เขาพลั้งเผลอนั่นเป็นในระดับความคิดเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เกิดการลักขโมยการช่อราษฎร์บังหลวงการคอร์รัปชันตามมาประการที่สองก็คือความพยาบาทการคิดพยาบาทปองร้ายคนอื่น
นี่ก็เป็นบาปทาง

ใจแม้ว่าเจ้าของคนที่เราคิดพยาบาทนั้นจะไม่รู้สึกตัวแต่คนที่เดือดร้อนใจเป็นอันดับแรกก็คือตัวของเราเองตัวของเราเองก็เหมือนกับก้านไม้ขีดเมื่อจุดแล้วสิ่งที่ไหม้ก่อนก็คือตัวเองก่อนแล้วจึงจะไหม้คนอื่นบาปที่เกิดขึ้นในใจก็เผารนจิตใจของเราก่อนความพยาบาทที่เกิดขึ้นก็จะเผาจิตใจของตนเองก่อนและเมื่อนำไปสู่การกระทำก็จะนำไปสู่การฆ่าการกระทำปานาติบาตให้เขาได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นประการที่สองประการที่สามก็คือมีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมซึ่งในข้อนี้เป็นข้อที่อันตรายมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าเมื่อเราเห็นผิดแล้วไม่มีความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่มีความเชื่อในเรื่องบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความเชื่อในเรื่องผลแห่งการกระทำไม่เชื่อว่าทำดีแล้วจะได้ดีไม่เชื่อว่าทำชั่วจะได้ชั่วมีความเห็นผิดไปจากทำนองคลองธรรมอย่างนี้เราก็จะไม่สนใจในการกระทำในผลของการกระทำเราคิดอยากจะทำอะไรเราก็จะทำอย่างนั้นตามที่ใจตนเองปรารถนาทั้ง10ประการนี้ท่านเรียกว่าอกุศลกรรมบท10ประการหรือบาปทั้ง10ประการพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรกระทำจึงตรัสว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจประการที่สองก็คือการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลที่ว่านี้ก็คือการงดเว้นจากการกระทำบาปทั้ง10ประการนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ทำบุญ3ประการเพิ่มขึ้นนั่นก็คือการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานด้วยการให้คำว่าทานในที่นี้ก็มีทั้งอามิสทานคือทานที่กระทำด้วยการให้วัตถุสิ่งของการให้วัตถุสิ่งของเสื้อผ้าอาหารแก่บุคคลอื่นให้เป็นทานหรือธรรมทานการให้ความรู้การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่นช่วยให้เขามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นก็ถือว่าเป็นการทำทานอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้อภัยทานการให้อภัยซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นทานอันยอดเยี่ยมเพราะการอันยอดเพราะทานอันยอดเยี่ยมหรือว่าอภัยทานนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้อภัยเป็นการให้ธรรมะเพราะไม่ได้ให้วัตถุสิ่งของแต่เป็นธรรมทานการให้ทำเป็นทานนี้ชนะการให้ทั้งปวงนี่เป็นข้อแรกที่เราสามารถที่จะเพิ่มบุญของเราได้ข้อที่สองก็คือการรักษาศีลศีลในระดับต้นก็คือเราต้องรักษาศีล5ประการการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามการไม่พูดคำหยาบพูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อและการไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือการรักษาศีล5หรือเราอยากจะเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นไปอีกเราก็สามารถทำได้ด้วยการรักษาศีล8ศีลอุโบสถเพื่อเป็นการขจัดขัดเกลาจิตใจของตนให้มีธรรมะมากยิ่งขึ้นนั่นโดยระดับของศีลและสุดท้ายก็คือการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้จิตใจสงบท่านเรียกว่าสมถกรรมฐานเป็นอุบายที่จะสงบจิตใจไม่ให้ว้าวุ่นนะอีกประการหนึ่งก็คือการทำจิตใจของตนให้ประกอบด้วยปัญญาหรือว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการกำหนดรู้ชีวิตตามความเป็นจริง
เพราะฉะนั้นเมื่อเราทํากุศลทั้ง3ประการนี้แล้วท่านจึงบอกว่าเป็นการทํากุศลให้ถึงพร้อมตามหลักข้อที่2ส่วนข้อที่3การทําจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วการทําจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วนั้นเราก็จะต้องชําระจิตใจของตนให้ปราศจากกิเลสทั้งหลายที่เข้ามาก่อกวนที่เข้ามาทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองวิธีการก็คือการชำระล้างด้วยบุญญกิริยาทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำเพ็ญเพียรทางใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นสภาพที่ถึงก่อนมีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จด้วยใจเพราะว่าอะไรก็ตามที่เรากระทำออกไปเราพูดออกไปนั่นก็เพราะว่าใจเราคิดเมื่อคิดอย่างนี้จึงพูดออกไปอย่างนี้เมื่อคิดอย่างนี้จึงทำอย่างนี้จึงมีคำกล่าวว่าให้เราคิดทุกอย่างที่จะทำแต่อย่าทำทุกอย่างที่คิดให้เราคิดทุกคำที่จะพูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะว่าเมื่อเราทำทุกอย่างที่คิดพูดทุกอย่างที่คิดอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขึ้นก็ได้เพราะความคิดของเรานั้นเป็นสิ่งที่รวดเร็วห้ามยากนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดอะไรแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพราะว่าถ้าเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรที่จะพูดออกไปหรือทำออกไปให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนการที่จะทำสิ่งที่ผิดพลาดพูดสิ่งที่ผิดพลาดนั่นถือเป็นเรื่องของการความผิดในระดับของศีลแต่ว่าความผิดในระดับของความคิดก็คือผิดธรรมเพราะฉะนั้นเราคิดผิดก็อย่าทำผิดนั่นก็หมายความว่าคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วมีสติระลึกได้ก็อย่าทำในสิ่งนั้นอะไรที่คิดแล้วพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เราก็ควรที่จะทำสิ่งนั้นให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปทำทั้ง3ประการนี้เป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาหลายคนหลายท่านคงจะได้ยินคำว่าหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสนั่นก็หมายความว่าไม่ให้ทำสิ่งที่เป็นบาปสร้างแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลและพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดในโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและถ้านับวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชาก็จะเป็นครบ 2,600 ปีแห่งวันมาฆบูชาด้วยเช่นกันถือโอกาสนี้ให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ลองสำรวจตัวเองว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้หรือไม่อะไรที่เป็นส่วนที่บกพร่องอะไรที่เป็นส่วนที่เรายังไม่ได้ทำเราก็ต้องพยายามกระทำสิ่งนั้นให้เพิ่มมากขึ้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรที่ตรัสว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษเราก็จะต้องพยายามละลดเลิกสิ่งนั้นให้ได้เพื่อความสำเร็จของชีวิตเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตของตัวเราเองและครอบครัวในโอวาทปาติโมกข์นี้ในส่วนท้ายตอนที่3ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเกี่ยวกับการวางตัวของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักว่าห้ามเข้าไปกล่าวร้ายห้ามเข้าไปทำร้ายก็หมายความว่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปว่าร้ายคนอื่น
ไม่จำเป็นที่จะต้องไปกล่าวร้ายคนอื่นทำร้ายคนอื่นในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเห็นเราว่าเป็นคนดีเราก็จะไปกล่าวดูถูกคนอื่นว่าเขาด้อยกว่าเราให้เขาเห็นคุณค่าความดีของเราจากการประพฤติปฏิบัติของเราจากการกระทำของเราว่าเรานี่แหละเป็นคนดีไม่ใช่ดีขึ้นด้วยการเหยียบย่ำคนอื่นให้มีความสำรวมในพระปาติโมกข์ถ้าเป็นญาติโยมก็ให้มีความสำรวมในการประพฤติปฏิบัติให้มีความระวังในการกระทำการงานให้ได้ดีให้มีประสิทธิภาพในเรื่องการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันทรงแสดงว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภคคำว่ารู้จักประมาณในการบริโภคก็คือว่าให้กินเฉพาะแต่พอดีไม่แสวงหาอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเกินไปซึ่งการรับประทานอาหารนั้นก็เพื่อต้องการทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยบรรเทาความหิวไปได้ไม่ใช่ว่าเพื่อบำรุงบำเรอให้เกิดความสวยความงามขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงของการรับประทานอาหารแล้วเราก็จะมีความพออยู่พอกินรับประทานอาหารเฉพาะที่จำเป็นการได้สำรวมระวังยินดีในที่นั่งที่นอนอันสงัดและการมีความยินดีในการประกอบความเพียรทางจิตนี่ก็เป็นสิ่งที่สาวกทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพียรให้เพิ่มมากขึ้นตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกข์นั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงหลักการไว้อย่างนี้นั่นก็คือหลักของอุดมการณ์หลักการและวิธีการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการของพระพุทธศาสนานั้นให้ญาติโยมทั้งหลายได้ละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องของโอวาทปาติโมกข์แต่เท่านี้ขอเจริญพร

สะอะกะระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลัสสุปะสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทะปะนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานะสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปะรัมตะโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังโปติปะรังวิเหทะยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมก

ริโภคปันตันจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอธิจิตเตจะอายโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานะสาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นตือให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ภาษาลาวกันอีกแล้วนะคะในช่วงแรกนี้จะเป็นการสอนเกี่ยวกับหมวดคำศัพท์ค่ะหมวดคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะวันนี้จะเป็นหมวดเกี่ยวกับสุขภาพค่ะคุณผู้ชมหลังจากสอนคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์แล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ภาษาค่ะจากคำศัพท์ที่ให้มาในวันนี้แหละค่ะแต่เราจะมาเรียนเรื่องการประสมคำค่ะคุณผู้ชมคงจะอยากรู้ว่าภาษาลาวประสมคำเป็นยังไงใช่ไหมคะง่ายๆค่ะเพียงนั่งแล้วก็อ่านไปด้วยกันพร้อมๆกันวันนี้เราก็จะฝึกภาษาลาวอย่างง่ายจากหมวดคำศัพท์ที่ให้มาในวันนี้แหละค่ะหมวดคำศัพท์เกี่ยวกับสุขภาพนะคะคำแรกสำหรับวันนี้เป็นคำว่าลกแก้วลกแก้วแปลว่าถอนฟันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะคำว่าลกหมายถึงถอนค่ะจะใช้กับถอนหญ้าก็ได้นะคะเหมือนกันเลยค่ะลกแก้วแก้วแปลว่าฟันค่ะคุณผู้ชมลกแก้วหมายถึงถอนฟันค่ะไปต่อนะคะคำที่สองค่ะปิ้นปัวปิ้นปัวคำนี้ใช้คู่หรือใช้แยกก็ได้นะคะถ้าใช้แยกต้องใช้เฉพาะคำว่าปัวอย่างเดียวค่ะแต่รวมกันแล้วก็หมายถึงการรักษาค่ะเอาใหม่นะคะคุณผู้ชมปิ้นปัวหมายถึงรักษาค่ะไปต่อนะคะคำว่าพยาธิประจำโตพยาธิประจำโตหมายถึงโรคประจำตัวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะคำว่าโรคใช้ว่าพยาธิพยาธิค่ะนะคะแปลว่าโรคค่ะประจำตัวก็หมายถึงประจำตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรวมกันหมายถึงโรคที่เป็นประจำหรือโรคประจำตัวในภาษาไทยก็ต้องใช้ภาษาลาวว่าพยาธิประจำตัวพยาธิประจำตัวไปต่อเลยค่ะคุณผู้ชมคงสงสัยแล้วใช่ไหมคะและถ้าจะใช้คำว่าพยาธิที่หมายถึงพยาธิในภาษาไทยนั้นจะใช้คำว่าอะไรคุณผู้ชมคะใช้คำนี้ค่ะแม่ท้องแม่ท้องเอ๊ะแปลว่าอะไรนั่นหรือคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวเป็นภาษาที่เห็นภาพค่ะพอพูดปั๊บคิดภาพออกทันทีเลยค่ะเป็นแม่ที่อยู่ในท้องของเราค่ะเป็นเจ้าแม่นั่นเองนะคะคุณผู้ชมเจ้าแม่ที่อยู่ในท้องจำง่ายๆค่ะแม่ท้องหมายถึงพยาธิค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำต่อไปคือคำว่าเบิ่งแย่งเบิ่งแย่งใครที่อยู่ภาคเหนือหรือภาคอีสานคงจะแปลความหมายคำว่าเบิ่งออกใช่ไหมคะเบิ่งหมายถึงดูนั่นเองค่ะเมื่อเอามาประกอบกันกับคำว่าแย่งกลายเป็นเบิ่งแย่งจึงหมายถึงดูแลค่ะคุณผู้ชมคำนี้สำคัญนะคะเพราะบอกถึงวัฒนธรรมลาวค่ะคนลาวนะคะลูกต้องเบิ่งแย่งพ่อแม่ค่ะหมายถึงต้องดูแลพ่อแม่นั่นเองนะคะไปต่อค่ะคำนี้เป็นชุดคำนะคะใช้ว่าเป็นไข้เป็นไอเป็นไข้เป็นไอคุณผู้ชมคะแปลว่าไม่สบายค่ะไม่สบายนะคะภาษาลาวค่ะเมื่อเจอกันพบหน้ากันครั้งแรกจะทักทายกันด้วยคำว่าสบายดี

ไปต่อนะคะคำว่าก้ามซีนหมายถึงกล้ามเนื้อค่ะคุณผู้ชมก้ามก็หมายถึงกล้ามค่ะเพราะอะไรคะภาษาลาวค่ะผมคะไม่มีควบกล้ามรอลิงและรอเรือค่ะภาษาลาวไม่มีคำควบกล้ามรอลิงและรอเรือนะคะเพราะฉะนั้นจากภาษาไทยที่มีรอลิงค่ะก็จะตัดออกกลายเป็นคำว่าก้ามในภาษาลาวค่ะส่วนคำว่าซีนหมายถึงเนื้อค่ะจะเนื้อคนนะคะหรือเนื้อหมูเนื้อไก่ก็ใช้คำว่าซีนเหมือนกันนะคะกลายเป็นก้ามซีนหมายถึงกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะคุณผู้ชมคำศัพท์ทั้งหมดที่ได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะก็บอกถึงลักษณะของคนลาวบอกถึงวัฒนธรรมได้หลายอย่างทีเดียวค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมมาลองนะคะออกเสียงและทบทวนคำศัพท์ไปพร้อมกันนะคะคำแรกเลยนะคะคำว่าลกแค้วหมายถึงถอนฟันนะคะคำที่สองค่ะปิ้นปัวหมายถึงรักษาแต่ถ้าจะใช้คำเดียวให้ใช้คำว่าปัวแปลว่ารักษาเหมือนกันค่ะไปต่อกันที่นะคะพยาธิประจำโตพยาธิประจำโตก็หมายถึงโรคประจำตัวค่ะส่วนคำว่าพยาธิในภาษาไทยภาษาลาวใช้ว่าแม่ท้องค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำว่าเบิ่งแย้งหมายถึงดูแลค่ะถ้าไม่สบายต้องพูดยังไงคะภาษาลาวพูดว่าค่อยเป็นไข้เป็นไอเป็นไข้เป็นไอหมายถึงไม่สบายค่ะแต่ถ้าสบายดีร่างกายแข็งแรงมีกล้ามเนื้อนะคะก็ต้องใช้คำนี้ค่ะก้ามซีนแปลว่ากล้ามเนื้อนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะภาษาไทยและภาษาลาวเป็นภาษาที่มีความใกล้เคียงกันค่ะแต่ด้วยความใกล้เคียงกันนี่เองทำให้เราละเลยที่จะเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านค่ะคำเดียวกันคือคำว่าพยาธิใช้ต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้คำนี้ไปแล้วเราก็จะรู้ความหมายไปด้วยพอเรารู้ความหมายไปด้วยเราเอาไปใช้หรือเราเอาไปใช้สื่อสารก็จะไม่ผิดวัฒนธรรมของคนลาวค่ะสำหรับช่วงต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้การเขียนสะกดการประสมคำนะคะจากคำศัพท์ที่เราให้มานี่เองนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเรามาเรียนรู้การผสมคำในภาษาลาวนะคะและเราก็จะเรียนรู้พยัญชนะสระและการใช้วรรณยุกต์ในภาษาลาวจากคำศัพท์เหล่านี้แหละค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะคำว่าลกแค้วคุณผู้ชมคะคำแรกค่ะคำว่าลกมีสระโอนะคะคุณผู้ชมเราจะเริ่มต้นกันที่พยัญชนะต้นกันก่อนเลยค่ะพยัญชนะต้นของคำนี้นะคะเป็นคำที่ใช้อักษรนำค่ะอักษรนำหมายถึงนะคะการใช้หอหีบนะคะขึ้นต้นแล้วก็บวกด้วยนะคะพยัญชนะตัวต่อไปอ่านแบบอักษรนำค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกค่ะหอฮานในภาษาลาวเรียกหอฮานเขียนแบบนี้นะคะจะมีหัวเล็กๆอยู่ข้างหลังนิดนึงค่ะไปต่อนะคะพยัญชนะตัวที่สองค่ะเป็นการใช้คู่กับอักษรนำหอฮานคือล่อลิ่งภาษาลาวลิ่งหางยาวนะคะเขียนใกล้เคียงกันกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยค่ะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะภาษาละกดตรงตามมาตราค่ะสะกดด้วยกอไก่คุณผู้ชมคะกอไก่ที่ภาษาลาวมี2หัวนะคะลากจากข้างล่างค่ะขึ้นไปข้างบนนะคะแต่คำนี้น่าสนใจตรงที่สระโอค่ะคุณผู้ชมในภาษาไทยจะไม่มีรูปนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาลาวสระโอจะลดรูปใช้ไม้กงค่ะไม้กงเขียนแบบนี้นะคะวงกลมหัวลงค่ะไม้กงหัวลงนะคะส่วนคำว่าแค้วเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นด้วยสระแอนะคะสระแอเหมือนภาษาไทยค่ะแต่จะเริ่มจากข้างล่างค่ะ

0: ม้วนขึ้นไปข้างบนนิดนึงของโค้งนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะต้นตัวต่อไปของคำว่าแก้วใช้ขอไข่ค่ะขอไข่ภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมเป็นอย่างนี้นะคะหัวจะใหญ่นิดนึงค่ะนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะสะกดด้วยว่อวี่ว่อวี่แบบนี้นะคะอย่าสับสนว่าเป็นออ่างในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมนี่คือว่อวี่ในภาษาลาวค่ะใช้รูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมใช้รูปวรรณยุกต์โทข้างบนพยัญชนะตัวต้นค่ะหรือตัวแรกนั่นเองนะคะก็จะอ่านเป็นภาษาลาวได้ว่าลูกแก้วลูกแก้วค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะปิ้นปัวปิ้นปัวคำนี้ค่ะคำว่าปิ้นเขียนเหมือนภาษาไทยนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะตัวนี้ภาษาลาวค่ะป่อป๋าป่อป๋านะคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะน่อนกของภาษาลาวหัวอยู่ข้างบนนะคะหัวอยู่ข้างบนค่ะนี่คือน่อนกในภาษาลาวนะคะใส่สระอิค่ะคุณผู้ชมสระอิไม่จรดกันนะคะสระอิไม่จรดกันจะมีช่องว่างอยู่ค่ะสระอินะคะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะก็จะได้คำว่าปินส่วนคำว่าปัวคำนี้น่าสนใจค่ะเพราะสระอัวภาษาลาวและภาษาไทยไม่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมสระอัวแบบไม่มีตัวสะกดย้ำนะคะแบบไม่มีตัวสะกดค่ะใช้รูปนะคะสระนะคะกลายเป็นนะคะสระโอลดรูปนะคะหรือใช้ไม้กงนั่นเองค่ะสระโอลดรูปด้วยไม้กงหรือใช้เป็นสระอัวได้ทั้งคู่ค่ะไม้กงจะใช้ได้ทั้งสระโอลดรูปและสระอัวค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าใช้สระอัวคุณผู้ชมต้องบวกด้วยว่อวี่ว่อวี่เหมือนเดิมค่ะว่อวี่เพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านได้ว่าปิ้นปัวไปต่อนะคะพญาติประจำโตพญาติประจำโตคำนี้ค่ะอ่านออกเสียงอย่างไรต้องปรากฏสระทุกรูปเขียนค่ะพญาติก็เริ่มต้นด้วยพ่อผู้ตัวนี้นะคะพ่อผู้ใส่สระอะค่ะเหมือนภาษาไทยค่ะไปต่อกันที่เสียงสั้นนะคะญาติญาติเสียงสั้นค่ะย่อยุ่งย่อยุ่งหางสั้นนะคะบวกด้วยสระอาค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวนะคะสระอาภาษาลาวม้วนหัวข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะสะกดตรงตัวค่ะตรงตามมาตาเลยค่ะดอเด็กน้อยภาษาลาวเรียกว่าดอเด็กหรือดอเด็กน้อยเราก็จะได้คำว่าพญาติค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าประจำโตประจำโตคุณผู้ชมคะไม่มีคำควบกล้ำรอเรือค่ะเราจึงตัดรอเรือออกเหลือแค่ปะนะคะไปเลยค่ะปอป๋าคุณผู้ชมทราบแล้วไปสระอะค่ะเขียนเหมือนไทยเลยค่ะไปต่อกันที่จำจอจอกค่ะจอจอกเขียนแบบนี้นะคะใกล้ๆไทยนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะสระอำเขียนเหมือนกับไทยค่ะสระอำเขียนเหมือนในภาษาไทยนะคะก็เริ่มต้นด้วยสระอานะคะสระอาและบวกด้วยนะคะสระออยู่ข้างบนค่ะหรือรวมกันเป็นสระอำนะคะส่วนคำว่าโตก็เขียนเหมือนไทยเลยค่ะสระโอค่ะสระโอนะคะบวกด้วยต่อตาค่ะสังเกตนะคะต่อตาภาษาลาวเริ่มต้นนะคะม้วนจากหัวด้านล่างค่ะระดับเดียวกับบรรทัดนะคะกลายเป็นต่อตาพญาติประจำโตไปต่อค่ะอันนี้เป็นสำนวนนะคะเป็นไข้เป็นไอเป็นไข้เป็นไอคุณผู้ชมคะสระเอะค่ะไม้ไต่คู้ในภาษาลาวนะคะไม้ไต่คู้ในภาษาลาวไม่มีค่ะไม่มีไม้ไต่คู้ในภาษาลาวภาษาลาวใช้ไม้กันแทนเสียงสั้นค่ะคุณผู้ชมไม้กันแทนเสียงสั้นนะคะเริ่มต้นเลยค่ะสระเอค่ะนะคะตัวต่อไปค่ะป่อป๋าค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะป่อป๋าค่ะปิดด้วยพยัญชนะสะกดค่ะน่อนกน่อนกนกหัวอยู่ที่ไหนคะหัวอยู่ข้างบนค่ะนะคะลากลงมาข้างล่างค่ะอันนี้เป็นนอนกในภาษาลาวนะคะปิดท้ายด้วยสระค่ะ สระเอะค่ะไม้กันหันขึ้นค่ะไม้กันหันขึ้นใช้แทนไม้เตะคู้ในภาษาไทยเพราะฉะนั้นคำนี้ก็จะอ่านว่าเป็นค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำว่าไข้หมายถึงไข้ในภาษาไทยนี่เองค่ะเขียนเหมือนกันเลยค่ะสระไอไม้ไม้หรือที่ภาษาลาวเรียกสั้นๆว่าไม้ไม้ค่ะพยัญชนะนะคะขอไข่ค่ะเริ่มต้นนะคะหัวใหญ่ค่ะคุณผู้ชมม้วนหัวใหญ่มากเลยนะคะใช้รูปวรรณยุกต์โทค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าเป็นอันนี้รู้เรื่องแล้วนะคะเราไม่ทบทวนค่ะเราข้ามไปค่ะทบทวนสระไอไม้ไม้ค่ะสระไอไม้ไม้นะคะแล้วก็รูปพยัญชนะค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมหรืออ่างนั่นเองค่ะได้แล้วใช่ไหมคะออโอค่ะกลายเป็นไข้เป็นไอคำสุดท้ายนะคะก้ามซีนก้ามซีนเริ่มที่กอไก่กอไก่ภาษาลาวไก่มีสองหัวค่ะคุณผู้ชมหัวอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะหัวอยู่ข้างหน้าค่ะเริ่มต้นจากหัวข้างล่างม้วนขึ้นไปข้างบนนะคะ
1: นี่ก็ไข่แดหลายแล้วแต่มืออื่นต้องไปเอายาเติมอีกเจ้าเด๋ได้ยินว่าไปห้องหมอหลายเทื่อคือกัน
2: ตอนนี้ค่อยกับล้างที่ไปคือกัน
1: เจ้าเป็นอย่างล่ะเบิ่งคือเป็นตาแข็งแห้งอยู่หรือเจ้าเจ็บกล้ามซีน
2: ค่อยสบายดีแต่ค่อยต้องไปเบิ่งแม่ของค่อยตอนนี้ท่านหมอกำลังปีนปัวอยู
1: ่โอ้เพิ่นเป็นอย่างล่ะ
2: ทำอิดก็เป็นไข้เป็นไอธรรมดาจึงบ่ได้ไปห้องหมอให้ท่านหมอกวด
1: ตอนนี้ล่ะเป็นจังใดแดแล้ว
2: หมอกวดอย่างละเอียดแล้วพบว่าเพิ่นมีแม่ท้องหลาย
1: โอ้เพิ่นกินของดิบติ
2: แม่นแล้วคอยบอกก็บ่ฟัง
1: แม่ท้องตัวแปรบ่คนเป็นกันหลายอยู่ใด
2: ก็ว่าอยู่ว่าย้อนหยังเพิ่นคือเป็นเมื่อยล้าและเจ็บท้องเรื่อย
1: ๆโอ้ถ้าจังสั้นเจ้าก็เฝ้าไปเบิ่งแยงเพิ่นซะพวกเฮาล้มกันมาดดแล้ว
2: เจ้าแล้วพบกันใหม่เด้อมื้อนี้ข่อยเฝ้าหลาย
1: เจ้าแล้วพบกันใหม่โชคดี
2: โชคดีเช่นเดียวกัน
0: คุณผู้ชมคะฟังบทสนทนาข้างต้นทันหรือเปล่าคะและถ้าฟังไม่ทันนะคะช่วงนี้เราก็จะมาทบทวนบทสนทนาค่ะและในบทสนทนาหากจะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจและใช้ต่างกับภาษาไทยเราก็จะเอามาสอนกันในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมไปเลยนะคะประโยคแรกค่ะระยะนี้บ่ค่อยสบายปานใดระยะนี้บ่ค่อยสบายปานใดแปลว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนักค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์คือคำว่าระยะระยะหมายถึงระยะหรือช่วงก็ได้นะคะระยะหมายถึงช่วงหรือระยะก็ได้ค่ะไปต่อค่ะประโยคต่อไปนะคะโอ้เป็นตาย่านคักแท้โอ้เป็นตาย่านคักแท้แปลว่าโอ้ยน่ากลัวจังค่ะคุณผู้ชมโอ้คำอุทานค่ะนะคะเป็นตาย่านย่านแปลว่ากลัวค่ะย่านแปลว่ากลัวค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะในภาษาลาวคักแท้คักแท้หมายถึงจังนั่นเองค่ะจังเป็นคำลงท้ายในภาษาไทยที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนะคะโอ้เป็นตาย่านคักแท้โอ้ยน่ากลัวจังค่ะไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ไข้แดหลายแล้วตอนนี้ก็ไข้แดหลายแล้วแปลว่าตอนนี้ก็ค่อยยังชั่วขึ้นมามากแล้วค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าไข้แดไข้แดแปลว่าค่อยยังชั่วค่ะไข้แดแปลว่าค่อยยังชั่วค่ะคุณผู้ชมไปต่อกันเลยนะคะประโยคนี้ค่ะฟังทันหรือเปล่าคะเพิ่นมากินของดิบติเพิ่นมากินของดิบติต้องฟังนะคะคุณผู้ชมฟังเสร็จแล้วก็จะเห็นความแตกต่างค่ะว่าภาษาลาวและภาษาไทยต่างกันหรือเหมือนกันตรงไหนนะคะคำแรกค่ะเพิ่นหมายถึงคนที่เรากล่าวถึงค่ะคนที่เรากล่าวถึงนะคะหมายถึงเขานั่นเองค่ะมักแปลว่าชอบค่ะคุณผู้ชมส่วนของดิบของดิบแปลเป็นไทยว่าสุกๆดิบๆค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะติ ติต้องมีโทนเสียงด้วยนะคะคุณผู้ชมหมายถึงหรือค่ะ

0: ียงพร้อมกันนะคะเพื่อนมักกินของดิบตี้หมายถึงเขาชอบกินของสุกๆดิบๆหรือค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมพอจะจับสำนวนภาษาลาวได้ไหมคะการที่เรารู้คำศัพท์ทำให้เรารู้ความหมายแต่การที่เรารู้สำนวนค่ะจะทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรมทางภาษาของลาวค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาเรียนเกี่ยวกับสำนวนค่ะเผื่อคุณผู้ชมเดินทางไปลาวนะคะอาจจะได้ยินและได้ฟังคนลาวพูดด้วยใช้สำนวนแบบนี้บ้างเราก็จะได้เข้าใจว่าหมายถึงอะไรค่ะเรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าประโยคในช่วงนี้มีอะไรบ้างเริ่มที่ประโยคแรกเลยค่ะระยะนี้บ่ค่อยสบายปานใดระยะนี้บ่ค่อยสบายปานใดช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนักค่ะไปต่อนะคะโอ้เป็นตาย่านคักแท้โอ้เป็นตาย่านคักแท้โอ้ยน่ากลัวจังค่ะไปต่อเลยนะคะตอนนี้ก็ไข้แดหลายแล้วตอนนี้ก็ไข้แดหลายแล้วหมายถึงตอนนี้ก็ค่อยยังชั่วขึ้นมากแล้วค่ะไปต่อเลยนะคะเพิ่นมักกลิ่นของดิบตี้เพิ่นมักกลิ่นของดิบตี้หมายถึงเขาชอบกินของสุกๆดิบๆหรือค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงคะหมวดคำศัพท์เกี่ยวกับสุขภาพนะคะและยังทำให้เราเรียนรู้บทสนทนาภาษาลาวรวมถึงมาใช้ในประโยคด้วยค่ะคุณผู้ชม
1: การศึกษาในประเทศลาวนั้นให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศเพื่อให้ได้รับการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานตามเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนภายในปีพุทธศักราช2558โดยจัดระบบการศึกษาเริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาลและก่อนวัยเรียนมีระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3เมื่อจบจากระดับชั้นอนุบาลก็เลื่อนชั้นไปเรียนระดับชั้นประถมศึกษาต่อไประดับประถมศึกษาในประเทศลาวนั้นใช้เวลาเรียน5ปีเด็กจะเริ่มเข้าเรียนเมื่ออายุ6ปีนับตั้งแต่ลาวได้เปลี่ยนการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2528เป็นต้นมาการศึกษาในระดับประถมศึกษานี้เป็นการศึกษาภาคบังคับเด็กทุกคนต้องจบการศึกษาในระดับนี้แต่ในทางปฏิบัติการศึกษาภาคบังคับจะมีผลดีแต่เฉพาะเด็กในเมืองใหญ่เท่านั้นเนื่องจากลาวมีพื้นที่ประเทศกว้างขวางและประชากรกระจายกันอยู่ตามชนบทการเข้าถึงการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษานั้นยังคงไม่ทั่วถึงโดยโรงเรียนประถมบางแห่งอาจจะมีการเรียนการสอนระดับอนุบาลด้วยหรือที่ลาวเรียกว่าโรงเรียนประถมสมบูรณ์คือมีการเรียนการสอนแบบสมบูรณ์ครบตามระบบการศึกษาภาคบังคับของลาวส่วนบางแห่งอาจจะไม่มีระดับอนุบาลก็จะเรียกว่าโรงเรียนประถมเท่านั้นโรงเรียนในระดับประถมศึกษาโดยทั่วไปจัดการโดยรัฐบาลแต่ในตัวเมืองหลวงอย่างเวียงจันทน์ก็มีโรงเรียนประถมศึกษาที่เป็นของเอกชนบ้างและจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนอกจากนี้บางครอบครัวที่อาศัยใกล้กับด่านชายแดนไทยลาวก็มักจะส่งบุตรหลานข้ามมาเรียนในประเทศไทยด้วย
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: เรื่องของกัมพูชาวันนี้ครับเอกลักษณ์โดดเด่นเมื่อเราพูดถึงกัมพูชาอย่างหนึ่งก็คือนครวัดนครธมเราอยากรู้ว่าไอ้ประโยชน์ที่ว่าต้องได้เห็นนครวัดก่อนถึงจะตายได้เนี่ยมันขนาดนั้นเลยไหมหรือมันมีที่มายังไงครับ
2: ตอนนี้ประชาชนนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับก็คลั่งไคล้นครวัดนครธมเนี่ยไม่แพ้พีระมิดอียิปต์นะครับประเด็นที่คุณตูนพูดถึงนะครับก็คือซีอังกอร์แอนด์ไดก็คือไปเยี่ยมชมนครวัดก่อนแล้วค่อยตาย
0: แต่ไม่ได้หมายถึงชมเสร็จแล้วตายเลยนะฮะ
2: ไปเยี่ยมชมหลายๆครั้งก็ได้นะครับประโยคนี้เป็นประโยคของนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอังกฤษนะครับในรอบเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วที่ชื่อว่าศาสตราจารย์อานูลด์ทอยบี้นะครับศาสตราจารย์คนนี้นะครับก็เขียนศึกษางานประวัติศาสตร์แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่นักวิชาการของโลกตะวันตกมักจะคลั่งไคล้นะครับก็คืออารยธรรมของโลกโบราณ อย่างเช่นในกรณีของอียิปต์ว่าด้วยพีระมิดว่าด้วยหลุมโซฟาโลอะไรเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าโลกตะวันตกนี้คลั่งไคล้จนถึงทุกวันนี้เลยและเช่นกันนครวัดนครธมก็คือสิ่งก่อสร้างของยุคอดีตนะครับ 1,000 ปีที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันเนี่ยนักวิชาการจำนวนมากยังต้องการศึกษาว่าอะไรคือพลังของการผลักดันให้เกิดการสร้างเขาสร้างด้วยวิธีการอย่างไรหินแต่ละก้อนนั้นเขาใช้วิธีการอย่างไรในการลากจากที่จุดตัดเนี่ยเดินทางหลายสิบกิโลเนี่ยมายังที่จุดในการสร้างปราสาทหินหรือเอาหินขึ้นไปอยู่บนยอดเขากันยังไงวิธีการต่างๆของการก่อสร้างเนี่ยนักวิชาการที่ศึกษานะก็พยายามสร้างสมมุติฐานว่าน่าจะมีไอ้นั่นช่วยไอ้นี่ช่วยแต่พูดง่ายๆไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแล้วทำยังไงจริง
0: ๆระบุชัดเจนเป็นหลักฐาน
2: ดังนั้นมันจึงกลายเป็นเรื่องลึกลับนะครับว่าด้วยการก่อสร้างไม่แพ้พีระมิดเลยและอีกสิ่งหนึ่งก็คือปราสาทในหมู่ของปราสาทอังกอร์นะครับก็มีบางปราสาทนี้มีต้นไม้ที่ยืนต้นนะครับสูงใหญ่มีรากไม้อะไรเงี้ยกลายเป็นฉากหนังของภาพยนตร์ฮอลลีวูดเยอะมากเลยเพราะว่านี่คืออะไรต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้นะไปปกคลุมปราสาทหินได้ไงดังนั้นภาพของความมหัศจรรย์ภาพของความลึกลับอารมณ์พวกนี้กลายเป็นอารมณ์ที่ทำให้คนเนี่ยเวลาเดินทางเข้าไปในอังกอร์นะครับสามารถรู้สึกว่าตนเองย้อนยุคและจินตนาการนะครับว่าตนอาจจะเข้าไปสู่การคิดการศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นกับดินแดนนี้
0: เหมือนเข้าไปอีกโลกหนึ่ง
2: ใช่เมื่อก่อนนี้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับฝรั่งเข้ามาสงสัยไม่ใช่คนสร้างแน่ๆเลยมันจะต้องเป็นเทวดาหรืออะไร
0: น
2: ะ
0: มนุษย์ต่างด
2: าวใช่มนุษย์ต่างดาวคือสามารถที่จะทำให้เกิดการคิดและจินตนาการได้ดังนั้นสิ่งที่เราเรียกว่าซีอังกอร์แอนด์ไดเนี่ยก็กลายเป็นสิ่งด้านหนึ่งคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับนครวัดนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้วตอนที่องค์การสหประชาชาติส่งกองกำลังมาเพื่อยุติการฆ่าฟันกันการต่อสู้กันในกัมพูชานะครับสิ่งหนึ่งที่เขาได้แปลนไว้เลยก็คือทำให้อังกอร์เนี่ยกลายเป็นมรดกโลกในปี2535นะครับปีแรกของการที่สังคมเนี่ยยุติสังคมกัมพูชายุติสงครามกัน2535อังกอร์ก็ได้กลายเป็นมรดกโลกพอกลายเป็นมรดกครับสิ่งหนึ่งก็คือ1ห้ามยิงกันแถวปราสาท
0: ไปยิงที่อื่นก่อน
2: ไปยิงที่อื่นนะครับเพื่ออนุรักษ์เขตปราสาทไว้นะครับ2นะครับก็ทำให้เขตปราสาทนั้นเป็นเขตที่สงบนะครับแล้วนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้าไปเมื่อนักท่องเที่ยวเข้าไปในสิ่งที่ตามมาก็คือเงิน
0: เศรษฐกิจดีขึ้น
2: เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเมืองเสียมเรียบซึ่งเป็นเมืองแบบเมืองต่างจังหวัดไกลๆเลยนะครับกลายเป็นเมืองเสียมเรียบนะครับในรอบ20ปีนี้มีโรงแรมขึ้นนะครับประมาณ160แห่งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ในเมืองเสียมเรียบนะครับมีคนต่างชาติเดินทางเข้ามาเนี่ยปีละ 2-3 ล้านคนเพื่อไปนครวัดนะครับเราลองคิดดูนะครับว่าพระเจ้าสุริยวรมันที่2ที่ทรงสร้างนครวัดก็คงบอกว่าอู้มากันปีละ 2-3 ล้านคนเชียวเลยอย่างแต่มันหมายความว่าเงินทั้งนั้นนะครับเพราะว่าทางกัมพูชานี้เก็บค่าเข้าชมเนี่ยวันละ20 US ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือประมาณ700บาท
0: ตอนนี
2: ้ต่อคนเลยแต่ถ้าเที่ยว3วันเก็บ40เท่านั้นนะ
0: เหมาจ่าย
2: เขาเรียกว่าเพิ่มการดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยว ถ้าปี 1-3 ล้านคนนะมูลค่าของค่ารายได้ค่าเข้าชมเนี่ยก็ตกประมาณ 2,100 ล้านบาทนะครับก็ถือได้ว่ามูลค่ามหาศาล
0: ก็เลยเป็นเหตุผลที่ชาวเมืองเสียมเรียบเนี่ยรับเงิน US ดอลลาร์นอกจากเงินของเขาแล้วก็เงินของเราด้วย
2: ใช่ครับแล้วเขาก็โปรโมทคำนี้มาก See Angkor and Die นะ
0: เราอยากรู้แล้วว่าแล้วไอ้คำว่าอังกอร์มันมีที่มาอย่างไรครับนครวัดนครธมอังกอร์วัดอังกอร์ธมเนี่ยครับ
2: มันเป็นการออกเสียงในแบบของฝรั่งเศสนะครับ
0: ค
2: ือนครวัดเนี่ยถ้าเราไปศึกษาดูว่าเคยมีโลกตะวันตกเข้ามายังดินแดนนี้ไหมมีนะครับมีตั้งแต่คนโปรตุเกสคนสเปนคือตั้งแต่เมื่อ500ปีที่แล้ว เรือล่องนะครับเรือเดินทางจากโลกตะวันตกมายังตะวันออกเนี่ยสเปนโปรตุเกสมายังดินแดนแถวนี้ก่อนนะครับคนก็จะมีบาทหลวงที่เผยแพร่ศาสนาก็บุกตะลุยเข้าไปในทุกทิศนะครับก็ไปเจอปราสาทหินเหล่านี้แต่เขาเรียกว่าเจอแล้วยังไม่ดังนะครับจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งเป็นคนฝรั่งเศสนะครับเมื่อ150ปีที่แล้วเนี่ยชื่อองลีมูโอนะครับองลีมูโอเดินทางมาศึกษาเรื่องอารยธรรมเรื่องเมืองเรื่องประเพณีเรื่องเขาเรียกว่าสิงสารสัตว์ต่างๆในเขตประเทศไทยกัมพูชาลาวนะครับองลีมูโอเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยก่อนนะครับและได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ของประเทศไทยด้วยนะครับก่อนที่จะเดินทางไปยังกัมพูชา
0: คือเป็นนักสำรวจโดยเฉพาะ
2: ใช่ครับเดินทางจากไทยไปกัมพูชาแล้วกลับมาไทยเนี่ยใช้เวลา15เดือนองลีมูโอเนี่ยไปอยู่ในเขตของอังกอร์นะครับหรือว่าพระนครอังกอร์นี่ออกเสียงก็คือนครนครก็คือเมืองอังกอร์พอไปเจอนี้ชาวบ้านเรียกว่านครวัดองลีก็ฝ่ายฝรั่งเศสก็อังกอร์วัด
0: ออกเสียงไม่ได
2: ้อังกอร์เขาออกเสียงตามเขาไงนะอังกอร์ทั่วโลกจึงรู้จักนครวัดในนามของอังกอร
0: ์ที่ฝรั่งเศสนั่นเอง
2: เวลาเราพูดถึงนครวัดหมายถึงปราสาทหนึ่งหลังนะครับที่เราเห็นมีกำแพงมีคูน้ำล้อมรอบพื้นที่ใหญ่มากเลยนะครับเป็นพื้นที่เท่ากับ1ใน4ของอังกอร์ธมอังกอร์วัดหรือว่านครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนะครับแต่อังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมืองนะอังกอร์ธมก็คือนครใหญ่ๆธมเนี่ยแปลว่าใหญ่ๆนะครับอังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมืองมีกำแพงเมืองนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยด้านละ3กิโลเมตร3 4 12 12กิโลเมตร
0: เฉพาะกำแพงนะครับ
2: กำแพงเมืองซึ่งเกาะอยุธยานะครับที่เราเดินรอบเกาะอยุธยานี้ก็12กิโลเมตรครึ่งก็เท่ากับว่าเนี่ยนี่คือ
0: ด้าน
2: อังกอร์ธมอังกอร์ธมนะครับก็คือนครหลวงนะครับที่เราเรียกว่าพระนครหรือว่านครหลวงก็เป็นคำที่ตกทอดมาจากเนี่ยกัมพูชาภาษาเขมรก็คือพระนครอังกอร์ธมถ้าใครไปเยือนนะครับก็จะต้องข้ามสะพานนาคราชที่มียักษ์กับเทวดายุดหน้ากันนะเอานาคมาพันเมืองไว้นะครับแล้วก็เมืองก็ก่อให้เกิดสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นนางอัปสราสิงสาราสัตว์ต่างๆขึ้นมาดังนั้นเมืองอังกอร์ธมหรือว่านครธมชื่อจริงๆของเขาคือกรุงศรียะโสธรปุระ
0: อ๋อเหรอครับ
2: ครับ
0: นี่เพิ่งทราบ
2: ถ้าเราบอกผีฟ้าแห่งยะโสธรปุระได้มอบพระขันเทศีให้นี่แหละครับที่มาคือศูนย์กลางอำนาจของดินแดนแถวนี้นะครับ
0: ไม่ได้เกี่ยวกับยะโสธรบ้านเรานะฮะ
2: ยะโสธรก็เป็นชื่อตกค้างนะครับเขาเรียกว่ากรุงศรียะโสธรปุระก็คือชื่อดั้งเดิมของเมืองนครธมหรือว่าอังกอร์ธมสรุปก็คือนครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนครธมคือเมืองที่มีหลายปราสาทอยู่ในนั้นนะครับและรอบๆของเมืองนครธมนั้นก็มีปราสาทอีกนับร้อยนับพันเลยนะดังนั้นนะครับยูเนสโกหรือว่าฝ่ายรัฐบาลกัมพูชาก็ขีดนะครับประมาณสักหลายสิบตารางกิโลเมตรให้กลายเป็นมรดกโลกเพื่อบอกว่านี่คือเขตของการบูรณะของการรักษาไว้ให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังตอนนี้เวลาใครไปเที่ยว1วันนะครับแล้วจ่าย20เหรียญเนี่ยก็จะได้เที่ยวเพียงแค่ปราสาทนครวัดเมืองนครธมปราสาทบายอนปราสาทตาพร
0: ม
2: ที่ไปปราสาทตาพรมเนี่ยก็เพราะว่ามีรากไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นสปงเนี่ยโอ้โหสูงใหญ่ทุกคนไม่ถ่ายรูปกับปราสาทแล้วถ่ายรูปกับรากไม้กันอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ากลายเป็นมรดกล้ำค่าที่ทำให้กัมพูชาเนี่ยโลกของการท่องเที่ยวของกัมพูชานี้ทำให้กัมพูชาได้รับเงินสดในการบูรณะประเทศนะครับเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเพราะโลกการท่องเที่ยวอย่างมาก ัจจุบันนะครับประเทศทั่วโลกเนี่ยได้สนใจเรื่องการท่องเที่ยวมากเลยเพราะการค้านี่มันลดลงนะครับแต่การท่องเที่ยวนี้เป็นเงินสดนะครับกัมพูชาเนี่ยเขาเรียกว่าบรรพบุรุษเมื่อ 900 ถึง 1,000 ปีนะครับได้ทิ้งมรดกให้และกลายเป็นเงินสดในปัจจุบันในการบริหารประเทศครับ
0: อีกเรื่องนึงที่สงสัยครับเราเคยไปเที่ยววัดพระแก้วแล้วเราก็เห็นว่ามีนครวัดจำลองอยู่ในวัดพระแก้วจุดกำเนิดมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
2: โอ้นี่ก็เป็นยุคสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดประตูสู่โลกข้างนอกคราวนี้ฝรั่งที่เดินทางเข้ามาเนี่ยมาพร้อมกับเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับปราสาทหินหลังใหญ่ๆที่อยู่ในกรุงกัมพูชาในกัมพูชาเนี่ยนะครับแล้วแถมคนที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วคืออองลิมูโอเนี่ยได้เดินทางเข้าไปในกัมพูชาและเดินทางเข้าไปในนครวัดแล้วก็สเก็ตภาพและเขียนบันทึกออกมานะแล้วก็เดินทางกลับมากรุงเทพมาบอกเล่าเรื่องราวว่าโอ้มีปราสาทอย่างนั้นมีอย่างนี้อย่างนั้นนะครับทำให้เรื่องราวที่บันทึกโดยองลิมูโอเนี่ยในต่อมานะครับจะถูกตีพิมพ์ในโลกตะวันตกนะครับซึ่งตรงนี้เองกระตุ้นความรู้สึกสนใจมากต่อผู้นำของไทยในขณะนั้นก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไงถึงจะเอาปราสาทสักหลังหนึ่งมาไว้ที่กรุงเทพให้ได้แต่เมื่อทำไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอาจำลองนครวัดที่ใหญ่ที่สุดที่องลิมูโอเล่าให้ฟังเนี่ยเอามาจำลองไว้ที่วัดพระแก้วเลยนะครับคือโลกของฝรั่งเนี่ยกำลังตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ของอังกอร์ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ไทยซึ่งแม้ว่าจะมีพระปรางสามยอดอยู่ที่ลพบุรีอยู่นะครับแต่ความเล่าลือถึงความแบบ
0: ยิ่งใหญ่อลังการเนี่ย
2: ใช่มันก็เลยทำให้ทั้งนั้นก็เอาความยิ่งใหญ่มาไว้ที่นี่หน่อย
0: เป็นแบบจำลอง
2: เป็นแบบจำลองโมเดลขนาดโมเดลก็สร้างอยู่ตั้งห้าหกปีมั้งนะครับ
0: นี่ขนาดแบบจำลองนะ
2: ครับเพราะว่าเขาจะต้องสร้างแบบละเอียดมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่คนที่ถือได้ว่ามีคุณูปการในการเปิดเรื่องราวของอังกอร์ให้กับโลกใบนี้ก็คือองลิมูโอองลิมูโอนี้เดินทางสำรวจอยู่3ปีในเขตประเทศไทยในเขตกัมพูชาและเข้าไปในลาว
0: ก็คือในอาเซียนนี่หมดเลย
2: ครับแล้วก็เสียชีวิตที่หลวงพ่อบางนะครับเสียชีวิตไว้แต่บันทึกขององลิมูโอนี้ก็ถูกเก็บไว้โดยคนที่ไปด้วยนะครับเมื่อกลุ่มฝรั่งเศสตามไปถึงได้บันทึกมาก็นำไปสู่การตีพิมพ์โลกก็ถูกเปิดขึ้นมานะครับให้เกิดการรับรู้ว่านี่คือนครวัดนครธมสิ่งมหัศจรรย์ใครหนอสร้างไว้คำถามจึงเกิดขึ้นมาในโลกทางวิชาการ
0: ถือว่าเป็นบันทึกที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกเลยก็ว่าได
2: ้ครับบันทึกขององลิมูโอจะชี้ให้เห็นถึงผู้คนสิ่งก่อสร้างวิถีชีวิตนะครับเขาเรียกว่าองลิมูโอได้เปิดสายตาของเราเข้าสู่โลกอดีตว่าโลกอดีตกับปัจจุบันน่ะมันคือความเชื่อมโยงกันเขาอยู่กันอย่างหลากหลายเขามีหลากชาตินะครับหลากเชื้อชาติไม่ได้เป็นชาติใดชาติเดียวเขาคือพี่น้องกันด้วยซ้ำไปนะครับ
0: และนี่คือจุดประสงค์ของอาเซียนเราเหมือนกันนะให้ความหลากหลายมารวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นพี่น้องกัน
2: Unity in Diversity นะครับเราต้องคิดเสมอว่าสิ่งที่เราถูกทำให้คิดว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีต้องเป็นไปได้เท่านั้นครับ
0: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันกันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับวันนี้จะถามถึงเรื่องปราสาทหินที่ในแถบอาเซียนเนี่ยเรามีหลายที่มากเขาก็มีเราก็มีลาวก็มีมันมีจุดร่วมจุดเชื่อมโยงกันยังไงครับ
1: โอ้ครับเราคุยกันเรื่องนครวัดนครธมนะครับซึ่งตรงนั้นก็คือศูนย์กลางหรือว่าเมืองหลวงของอาณาจักรขอมเขมรของโลกโบราณนะครับอาณาจักรขอมเขมรเนี่ยแผ่กระจายออกไปนะครับครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็บางส่วนของภาคกลางด้วยนะครับปราสาทขอมปราสาทสไตล์อย่างนี้นะครับไปไกลสุดจนกระทั่งถึงจังหวัดกาญจนบุรีที่เราเรียกว่าปราสาทเมืองสิงห์นะครับซึ่งปราสาทเหล่านี้เป็นสกุลของการสร้างเพื่อถวายให้กับเทพทางด้านไสยวณิกายนะครับก็คือบูชาองค์พระศิวะเป็นเทพสูงสุดหรือว่าบางแห่งก็บูชาองค์วิษณุนะครับ
0: พระฮินดูเนี่ยนะครับ
1: ครับผมเหมือนกับกรณีของปราสาทนครวัดนะครับบูชาองค์วิษณุเทพเป็นเทพสูงสุดแต่หลังจากผ่านไปช่วงหนึ่งนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงศาสนานะครับก็หันมาทางด้านพุทธศาสนาทางด้านมหายานนะครับแล้วก็กลับไปเป็นฮินดูอีกแล้วกลับมาเป็นพุทธอีกนะครับแต่พูดง่ายว่าถ้าเรามองดูแผ่นดินทั้งในเขตของกัมพูชาและในเขตของภาคอีสานรวมทั้งในเขตประเทศลาวด้วยนะครับมันจะมีปราสาทอยู่3หลัก3แห่งด้วยกันนะครับที่ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการต่อเนื่องกันปราสาทหลังแรกสุดเลยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นจุดของเขาเรียกว่าพัฒนาการของการสร้างปราสาทในดินแดนแถวนี้ก็คือปราสาทหินวัดภูที่อยู่ในเขตประเทศลาว
0: ลาวเป็นจุดเริ่มต้นก่อนเลย
1: ใช่ครับแล้วต่อมานะครับเขาบอกว่าจากปราสาทหินวัดภูก็จะส่งมาเป็นการสร้างปราสาทที่เราเรียกว่าปราสาทพระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็จะกลายเป็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วพัฒนาการขั้นสูงสุดนะครับของการสร้างปราสาทหินก็จะเป็นปราสาทพนมลุง
0: ก็3แห่งนี้รู้สึกจะอยู่บนภูเขาหมดเลย
1: ใช่ครับ3แห่งนี้สร้างอยู่บนภูเขานะครับอย่างเช่นปราสาทวัดภูอาจจะไม่ได้อยู่บนยอดภูเขาอย่างชัดเจนนะครับแต่พยายามขึ้นอยู่ไปบนภูเขานะนะครับในขณะที่ปราสาทพระวิหารและพนมรุ้งเนี่ยตั้งอยู่ปลายภูเขาหรือว่ายอดภูเขาเลยนะครับอันนี้เป็นความพยายามสร้างนะครับปราสาทของเทพเจ้าเวลาเราเรียกว่าปราสาทไม่ใช่หมายความว่าบ้านพักของพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าปราสาทนี้เป็นการเรียกสิ่งก่อสร้างประเภทหนึ่งเพื่อถวายกับเทพหรือว่าเทวดาม
0: ันเป็นที่สถิตของเทพเทวดา
1: ใช่ครับในศาสนาฮินดูเนี่ยเขาจะมีการนับถือพระศิวะเป็นใหญ่กับพระวิษณุเป็นใหญ่นะครับถ้าใครนับถือพระศิวะเป็นใหญ่ก็พยายามที่จะสร้างนะครับบ้านหรือว่าวิมานของพระศิวะวิมานของพระศิวะเนี่ยตั้งอยู่บนยอดเขาไกรลาดดังนั้นปราสาทหินก็คือความพยายามจำลองยอดเขาไกรลาดให้มาวางอยู่บนพื้นดินแล้วบอกว่าองค์ประธานสูงสุดนะครับองค์ประธานที่เป็นใจกลางสุดนั่นคือที่ประทับของพระศิวะนะครับและเช่นกันนะครับพัฒนาการของคนยุคโบราณนะครับว่าเมื่อเขาไปเจอยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงเนี้ยคือยอดที่มีคนนับถือเป็นที่ที่คนนับถือกันมาอย่างยาวนานแล้วของมนุษย์ยุคก่อนๆหน้านั้นเขาก็เลยเอายอดตรงนี้มาตั้งเป็นปราสาทนะแล้วพอดีมันบังเอิญว่าไปตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งเขาก็อยากสร้างวิมานของพระศิวะให้อยู่บนยอดเขาด้วยเมื่อได้ยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยกลายเป็นเหมือนวิมานพระศิวะนะครับบนยอดเขาไกรลาดที่แท้จริงเทือกเขาพนมดงเล็กนี่เป็นคำที่แปลว่าเทือกเขาไม้คานนะครับมีความยาวประมาณเกือบ400กิโลเมตรนะครับกินพื้นที่ตั้งแต่ประเทศลาวนะครับด้านจำปาสักเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงแถบนครราชสีมาของเรานะครับทั้งความยาวตลอดแนวยอดเขาเนี่ยเทือกเขาพนมดงเล็กเป็นเหมือนเขาเรียกว่าปราการย่อยๆในการแบ่งระหว่างกัมพูชาด้านล่างนะครับกับกลุ่มเขมรที่อยู่ด้านบนนะเทือกเขาพนมดงเล็กจะมีช่องเขาที่สำคัญนะมีคนไปแจงนับนะครับว่ามีประมาณ77ช่องเขาด้วยกัน
0: คนนับด้วยเหรอคร
1: ับ มีคนไปยังเพราะว่าช่องเขานี้มีทั้งช่องเขาเล็กๆนะครับเอาไว้ให้คนเดินข้ามปีนขึ้นไปและช่องเขาใหญ่ๆที่สามารถเอากองเกวียนของโลกโบราณนี้ขึ้นไปได้จะมีช่องที่สำคัญเนี่ยของการติดต่อระหว่างกลุ่มเขมรที่อยู่ข้างล่างตอนล่างนะครับกับเขมรที่อยู่ตอนบนหรือว่าดินแดนอีสานเนี่ยอย่างเช่นช่องเมื่อก่อนเขาใช้กันเยอะเลยนะครับก็คือช่องจอมที่อยู่ตรงสุรินทร์นะครับช่องตำเมือนที่อยู่ตรง ชายแดนสุรินทร์เหมือนกันตะเมือนเนี่ยช่องตะเมือนเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเส้นทางราชมัคคาเลยที่พระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งกรุงศรียโสธรปุระที่สร้างนครธมนะครับได้สร้างถนนสายหนึ่งตัดจากนะครับนครธมตัดเข้าไปเพื่อไปยังพิมายที่ห่างกันอยู่เกือบ400กิโลเมตร
2: ผ่านช่องเขาไปเลย
1: ใช่ผ่านช่องเขานี้เป็นช่องของการเดินทางที่สำคัญนะครับมีทั้งสะพานข้ามแม่น้ำนะครับมีถนนที่ปูด้วยอิฐคือถนนนี้มันจะเป็นตัวเชื่อมโยงนะเป็นการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างเมืองที่สำคัญนั่นหมายความว่าในโลกอดีตช่องตาเมืองสำคัญมากกับช่องจอมส่วนช่องอื่นๆเนี่ยก็ปีนภูเขากันขึ้นไปแทนที่จะเดินอ้อมใช่ไหมครับก็ตัดช่องเขาไปเรื่อยเมืองส่วนใหญ่ของโลกโบราณเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมืองจะอยู่ในเขตขัดนะครับปราสาทหินจำนวนมากมายอยู่ในเขตนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และบางลงไปในเขตอุบลราชธานีแต่ปรากฏว่าจุดกำเนิดของพัฒนาการในการสร้างปราสาทหินเนี่ยอยู่ที่วัดภูปลายสุดนะครับวัดภูเนี่ยจะอยู่ตรงหลังเมืองจำปาสักเก่านะครับจำปาสักนี้เป็นเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมถ้าเราเรียกว่าต้นแบบหรือว่าแม่ของการสร้างปราสาทเหล่านี้จึงอยู่ที่วัดภู
2: นั่นแ
1: หละสินะครับมันทำไมถึงไปอยู่ในเขตตอนในลึกขนาดนั้นปรากฏว่ามันอย่างนี้พัฒนาการของการสร้างปราสาทหินนะครับเพื่ออยู่ในศาสนาฮินดูและที่ไสยวนิกายมันเป็นการเดินทางจากอินเดียทางทะเลนะครับแล้วก็อ้อมแหลมมะละกานะครับอ้อมช่องแคบมะละกานะครับแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่อาณาจักรจามอาณาจักรจามนะครับในโลกโบราณก็คือครึ่งล่างของเวียดนามทั้งหมด
2: ลองดูภาพตาม
1: คือสิ่งที่เราเรียกว่าอาณาจักรจามตรงนั้นน่ะเป็นจุดเมืองที่ตั้งเมืองหลวงเมืองสำคัญของอาณาจักรจามปราสาทหินก็ถูกสร้างขึ้นที่นั้นในศาสนาฮินดูนะครับเพื่อบูชาพระศิวะถัดจากตรงนั้นมันจึงส่งผลมายังดินแดนที่อยู่เหนือทะเลสาบของกัมพูชาเพราะว่าเหนือทะเลสาบกัมพูชาเนี่ยมันมีกลุ่มของรัฐบ้านเล็กเมืองน้อยจำนวนมากอิทธิพลของศาสนาฮินดูเนี่ยลัทธิไสยวนิกายก็เข้ามาแล้วมายังตรงจุดที่เป็นเขาเรียกว่าปลายสุดด้านตะวันออกของเทือกเขาพนมดงเล็กนะครับก็คือจำปาสักนะจำปาสักก็เป็นเมืองโบราณอยู่แล้วนะครับก็เลยสถาปนานะครับปราสาทหินวัดภูขึ้นมาเขาเรียกว่าปราสาทหินวัดภูถ้าใครไปดูนะครับบนยอดเขาของภูเขาเนี่ยมันจะเป็นแท่งเหมือนศิวลึงตามธรรมชาติอยู่บนยอดเขาขนาดใหญ่คือมันศักดิ์สิทธิ์ในโลกโบราณอยู่แล้วดังนั้นศาสนาฮินดูเข้ามาจึงทับเข้าไปเลยนะครับ
2: สร้างไปได้พอดีเลย
1: ใช่ก็คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเหมือนศิวลึงตามธรรมชาติแล้วก็ยังมีศิวลึงที่ถูกสร้างขึ้นมาอีกนะครับ
2: แสดงว่าอันแรกนี่ไม่ได้สร้างโดยมนุษย์เหรอฮะ
1: ไม่ครับ
2: เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว
1: เป็นธรรมชาติเป็นมันเหมือนเป็นยอดเขาที่เป็นภูเขาหินที่มนุษย์มองไกลๆแล้วก็จะรู้สึกว่านั่นแหละคือหลักหมายที่ตั้งของสิ่งสำคัญ
2: ปราสาทพระศิวะ
1: ของผีของอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วตรงนั้นยังเป็นพอมองไปอ้อเมืองจำปาสักอยู่ตรงนั้นนะจำปาสักเนี่ยเมื่อตอนนี้มีการศึกษานะครับจากปราสาทหินวัดภูเนี่ยมีเส้นทางของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับที่สั่งให้สร้างจากนะครับอังกอร์เนี่ยวิ่งตรงตรัสมายังวัดภูด้วยนะ
2: ครับ
1: เขาเรียกว่ามันคือช่องทางของการเดินทางในโลกอดีตเมื่อก่อนโลกอดีตเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งเรือพายเรือกันไปค้านะครับแต่หมายความว่าการค้าขายเนี่ยมันเดินทางตัดภูเขาแล้วออกไปยังเวียดนามเลยจากปราสาทวัดภูเนี่ยเขาเรียกว่าพัฒนาการก็จะมาสร้างที่ปราสาทพระวิหารตรงปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นปราสาทที่สำคัญมากที่พระมหากษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยได้พยายามสร้างปราสาทพระวิหารเพื่อเป็นหลักหมายของการจารึกนามพระมหากษัตริย์ที่สืบทอดกันมาอะไรเงี้ยแสดงว่ามันเหมือนปราสาทที่บูชาบรรพบุรุษของกษัตริย์แห่งกรุงศรียโสธรบุระนะครับปราสาทพระวิหารจึงเป็นพัฒนาการที่เขาเรียกว่าสร้างอยู่บนปลายหน้าผาเลยนะถ้าใครเคยไปเห็นนะครับจะเห็นว่ายืนตรงจุดที่เป็นชายแดนไทยนะครับแล้วมองไปยังยอดเขาที่เป็นเขาปราสาทพระวิหารเนี่ยมันจะเป็นทางเอียงลาดใช่ไหมครับและปลายสุดเนี่ยที่เป็นแนวดิ่งเกือบครึ่งกิโลเมตรเนี่ยตรงนี้500เมตรเนี่ยตรงปลายสุดตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางที่องค์พระศิวะเนี่ยมีทิพยวิมานตั้งอยู่นะครับเขาเรียกว่าโอ้ความมนุษย์แค่เพียงเห็นก็รู้สึกทึ่ง
2: ยิ่งใหญ่แล้ว
1: ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้แต่ที่จริงตรงพระวิหารเนี่ยก็จะมีช่องเขาเดินทางเชื่อมโยงระหว่างกรุงศรียโสธรปุระกับเมืองที่อยู่ทางด้านอีสาน
2: ปราสาทหินพนมรุ้งของเราแหละครับ
1: พนมรุ้งนี่เป็นเหมือนภูเขาไฟที่ดับแล้วนะครับภูเขาโดดลูกหนึ่ง ก็เลยมีการสร้างปราสาทอยู่บนยอดเขานี้นะครับพนมรุ้งนะถือได้ว่าเป็นพระนาการของการสร้างแบบค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากหนึ่งนะครับหินที่พนมรุ้งเอามาสร้างเนี่ยเป็นหินทรายสีชมพูตอนนี้ยังค้นหากันเลยนะครับว่าแหล่งหินทรายนี้อยู่ตรงไหนนะครับแล้วสองนะครับมันเหมือนออกแบบมาเหมือนทิพยวิมานขององค์พระศิวะนะต้องปีนภูเขาขึ้นไปนะแล้วก็ลงเดินแล้วก็ค่อยปีนขึ้นไปใหม่
2: ความยากลำบาก
1: โอ้เขาเรียกว่ากว่าจะเข้าเฝ้าพระองค
2: ์ได้ใน
1: องค์พระศิวะได้ลำบากมากปราสาทวัดภูเนี่ยก็ได้รับการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกและก็ได้รับการอนุมัติเป็นมรดกโลกแล้วตั้งแต่ปี2544และต่อมานะครับ2551พระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็เป็นมรดกโลกนะครับสองปราสาทเป็นมรดกโลกแล้วตอนนี้พนมรุ้งนะครับปราสาทพนมรุ้งในเขตประเทศไทยก็พยายามเสนอให้เป็นมรดกโลก
2: ในกระบวนการอยู่
1: ใช่เพียงแต่ว่าพนมรุ้งเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้เอาอีกหลายปราสาทรวมทั้งราชมัดคาด้วยมาผนวกว่านี่คือกลุ่มมรดกโลกซึ่งที่จริงแล้วนะครับแค่ยกให้พนมรุ้งนะครับเป็นมรดกโลกอันเดียวนี้ก็เทียบได้กับ
2: ที่อื่นๆแล้ว
1: ที่อื่นๆแล้วนะครับและข้างล่างพนมรุ้งเนี่ยยังมีปราสาทหินเมืองต่ำด้วยนะครับปราสาทเมืองต่ำคือชุมชนที่อยู่รอบภูเขาของพนมรุ้งนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าแค่เอาพนมรุ้งและเมืองต่ำเป็นมรดกโลกเท่านี้นะครับก็เทียบเคียงได้กับปราสาทพระวิหารปราสาทวัดภูเขาคือพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเลย
2: แล้วถ้าเราเสนอแบบเหมารวมในเมืองใหญ่แบบนี้มันจะมีโอกาสยากในการอนุมัติมรดกโลกมากขึ้นไหมครับ
1: ไม่ยากครับแต่ทำไมเราไม่ทำให้มรดกโลกเป็นหลายๆมรดกโลกนะครับ
2: แต่ที่แยกส่วนไปก็ได้
1: ใช่แยกส่วนครับเพราะว่าเมืองพิมายโดยตัวของเขาเองนะครับก็เป็นมรดกโลกโดยตัวของเขาเองเพราะว่าเมืองพิมายไม่ใช่เป็นแค่ปราสาทแต่เป็นทั้งเมืองเลยนะครับพูดง่ายว่าการสร้างปราสาทเนี่ยด้านหนึ่งอย่างเช่นพนมรุ้งเนี่ยเป็นปราสาทที่ประทับของเทพพระเจ้าแต่พิมายเนี่ยเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองเลยแหละนะครับโดยใจกลางของเมืองเนี่ยคือที่ประทับของเทพเจ้าเท่านั้นเองนะครับ
2: แต่ก็แบบนี้ทั้งหมดเนี่ยจะรวมกันเป็นมรดกอาเซียนเรียกแบบนั้นได้ไหมครับ
1: โอ้นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมิตรภาพของอาเซียนเลยนะครับเพราะว่าไม่เพียงแค่กัมพูชาไทยลาวเท่านั้นแต่ยังถึงเวียดนามเลยถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า 1. ชีวิตของปราสาทเป็นภาพสะท้อนของชีวิตของมนุษย
2: ์
1: ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในโลกอดีตนะครับว่าเขาสามารถอยู่ร่วมกันในทุกจุดได
2: ้
1: 2. พนักงานที่ต่อเนื่องนะครับได้ส่งผลให้เห็นภาพของการค้าโลกอดีตนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่สร้างปราสาทแต่มันหมายความว่ามันจะต้องมีการค้าความสัมพันธ์ของเพื่อนต่างถิ่นต่างแดนการติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาอาเซียนต้องการเปิดพรมแดนนะครับเส้นพรมแดนยังอยู่แต่เรา borderless ก็คือเราเดินข้ามพรมแดนอย่างมีมิตรภาพได
2: ้ครับผมและทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนเรื่องของกัมพูชาปิดท้ายในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆนะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆที่นำมาแบ่งปันกันนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้พบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: จุมเรียบซัวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมวันนี้รายการวิทยุสรานรมและรายการรอบบ้านเราของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยให้มาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็แขกรับเชิญคนสำคัญของเราในวันนี้คือคุณจันรัศมีไลที่ปรึกษาแห่งสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยค่ะจุมเรียบซัวค่ะค
1: ุ
0: ณจันรัศมีคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะพูดได้ค่ะ
0: อุ๊ยพูดเหมือนคนไทยเลย
2: ขอบคุณค่ะ
0: คุณจันรัศมีเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
2: ค่ะจริงๆแล้วก่อนที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าเรียนภาษาไทยจากไหนก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคือต้องขอบพระคุณสมเด็จประเทศนะคะคือได้ทุนของท่านมาเรียนประเทศไทยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลไทยด้วยที่ให้ทุนการศึกษามาเรียนค่ะนับถอยหลังก็ปีค.ศ.1999ตอนนั้นเนี่ยได้รับทุนมาเรียนที่ประเทศไทยแล้วก็มาเรียนปริญญาตรีแล้วก็ต่อด้วยปริญญาโทค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้มาเรียนปีแรกเนี่ยที่เข้ามาก็เรียนเป็นภาษาไทย1ปีเต็มๆแบบฟูลเทอมเลยเพราะฉะนั้นก็ได้เรียนรู้ภาษาไทยตั้งแต่กอไก่อะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้ก็ได้พูดภาษาไทยได้บ้างค่ะถึงก็ไม่ชัดเหมือนคนไทยแต่ก็สามารถสื่อสารได้อะค่ะ
0: ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคงจะได้ยินชัดเจนนะคะว่าคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้เหมือนคนไทยค่ะนะคะขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะคะตำแหน่งนักการทูตที่เป็นที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตมีหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะตอนนี้นะคะมาประจำการที่สถานทูตกัมพูชาที่เมืองไทยเนี่ยเป็นโพสต์แรกที่เข้ามานะคะก็เป็นในตำแหน่งที่ปรึกษาที่ดูแลฝ่ายการเมืองแล้วก็งานต่างๆที่เกี่ยวกับทวิภาคีกับประเทศไทยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ดูแลในเรื่องของเอสกับด้วยค่ะ
0: ไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาช้านานนะคะประชาชนของเราเนี่ยก็มีการไปมาหาสู่กันอย่างใกล้ชิดมาตลอดนะคะสถานเอกอัครราชทูตได้ดำเนินการอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน
2: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเนี่ยไม่ใช่เป็นคือไม่ใช่แค่เป็นเพื่อนบ้านที่เรามีพรมแดนติดกันแต่เราก็มีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีอย่างเช่นภาษาเราก็มีบางคำเราก็มีความคล้ายคลึงถึงทำให้ภาษาสามารถเรียนภาษาไทยได้เร็วอะค่ะก็ในสถานทูตกัมพูชาเองที่นี่เนี่ยเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่สามารถทำแล้วก็กำลังจะทำเพื่อที่จะส่งเสริมการเข้ามาหาสู่กันแล้วก็การสร้างความสำคัญระหว่างไทยกัมพูชาด้วยซึ่งถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการเรียกว่าอะไรอ่ะแสดงวัฒนธรรมของไทยหรือว่าของกัมพูชาต่อประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็มีการติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมอะค่ะแล้วก็จะมีการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆของนักเรียนที่นี่หรือว่าคนงานที่นี่ค่ะก็ปีละครั้งค่ะปีนี้ก็จะมีในเดือนมีนาคมที่เราจะมีการแสดงดนตรีกัมพูชาแล้วก็จะมีการเชิญชวนคนงานเช่นเดียวกับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนไทยเข้าไปชมอะค่ะก็นอกจากนี้เราก็พยายามที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยรับรู้หรือว่าเรียนรู้ถึงประเทศกัมพูชาให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นในเรื่องของการแสดงสินค้าเราก็เข้าร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์ของไทยในการที่จะเอาสินค้ากัมพูชามาแสดงแล้วก็จะให้รู้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบบจับต้องได้หรือว่าสินค้าแบบการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้พวกเขาหรือว่าคนไทยหรือว่าคนที่เข้าไปชมเนี่ยทราบว่าประเทศกัมพูชามีอะไรบ้างที่เขาสามารถไปได้แล้วก็สามารถแบบเหมือนเข้าใจมากขึ้นนะคะ
0: คนไทยชอบซื้อสินค้าอะไรจากกัมพูชาคะ
2: ก็ถ้าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็มีหลายอย่างที่ถึงแม้ว่าประเทศไทยกับกัมพูชาก็มีบางสินค้าที่เรารู้สึกเหมือนจะคล้ายใกล้เคียงกันนะคะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของกัมพูชาที่คนไทยก็อยากจะซื้อด้วยอย่างเช่นพวกพลอยพวกผ้าไหมพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือน เหมือนเราก็สามารถตัดเสื้อเป็นผ้าไหม คือมาตัดแบบของชุดของไทยได้อะไรเงี้ยค่ะก็อย่างเพชรพลอยอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อได้ค่ะแล้วก็จะมีของแบบที่ระลึกต่างๆที่บางคนเขาก็ไปเที่ยวกัมพูชาแล้วก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับมาอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: แผนงานในปี2561ของสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยคือยังไงคะ
2: ก็แผนงานของเรานะคะจริงๆแล้วคือ1เราทำตามเราทำตามอะไรที่ผ่านมาคือยังไม่เสร็จเราก็ทำต่อไปแล้วก็แผนงานต่อไปคือเราจะทำอย่างไรอย่างเช่นในเรื่องของการเยือนระหว่างกันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือว่าของผู้นำอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยปีรู้สึกจะเดือนหน้าเดือนนี้ก็มีค่ะปลายเดือนนี้ก็จะมีท่านรองนายกรัฐมนตรีแมนซัมออนท่านก็จะเข้ามาดูแรงงานกัมพูชาค่ะแล้วก็จะเข้ามาประมาณ2 วันแล้วก็จะมีท่าน

0: เร่งด่วนคือทำอย่างไรเพื่อที่จะพิสูจน์สัญชาติให้เขาเนี่ยสามารถที่จะออกหนังสือมีหนังสือเดินทางแล้วก็สามารถทำงานในประเทศไทยเนี่ยยังถูกต้องตามกฎหมายนะคะก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายงานใหม่ไทยอย่างเงี้ยค่ะจะได้เขาจะได้มีปัญหามากอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะพยายามทำอย่างไรเพื่อที่จะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวกัมพูชาในฐานะที่เราเป็นนักการทูตนะคะอะไรต่างๆเราก็พยายามทำแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยที่ตอนนี้รู้สึกจะไม่รู้สึกคือได้เลื่อนเวลาในการที่สามารถให้ทีมงานของเราเนี่ยพิสูจน์สัญชาติเช่นเดียวกับการแจกพาสปอร์ตหรือว่าทำพาสปอร์ตใหม่ให้คนงานกัมพูชาเนี่ยให้ได้ทันเวลาจนถึงเดือนปลายเดือนมีนาหรือถึงเดือนมิถุนายนค่ะ
1: ค่ะกัมพูชาและไทยเนี่ยต่างก็เป็นสมาชิกของอาเซียนนะคะแล้วก็ในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยสองประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมผลักดันให้อาเซียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยมีความตื่นตัวกระตือรือร้นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะในเรื่องของการเข้าประชาคมอาเซียนเนี่ยปีที่2015ที่ผ่านมาที่เราเข้า AAC เนี่ยค่ะก็ประชาชนกัมพูชาเนี่ย เขาก็เรียนรู้นะคะว่าตอนนี้โลกเนี่ยเปิดกว้างแล้วคือเราไม่พูดถึงพรมแดนละเราจะมีพูดถึงชายแดนละเราจะพูดว่าเนี่ยในฐานะที่เป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยหลังจากที่เราเข้ามาเป็นอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรแล้วก็ในฐานะที่เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะให้อาเซียนเนี่ยมีภาพลักษณ์มีเอมีอิมเมจที่ดีต่อโลกข้างนอกเพราะว่าถ้าเราพูดถึงตอนนี้อาเซียนถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรซิงเกิลคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างมาแรงคือคนภายนอกเนี่ยคืออินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเขาจะอยากจะรู้ว่าความสำเร็จในการเข้ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยในประเทศ10ประเทศเนี่ยที่มีความแตกต่างกันเนี่ยแล้วเราประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยแล้วเราทำแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอาเซียนคือเราก็บอกหลายอย่างให้พวกเขาได้รับรู้อะค่ะค่ะ
1: คนกัมพูชาสนใจเรียนภาษาอาเซียนไหมคะ
0: คนกัมพูชาเองเนี่ยคิดว่าเราประชาชนนะคะเขาสนใจเรียนนอกจากภาษาอังกฤษที่เขาต้องรู้ก็มีภาษาฝรั่งเศสบางคนเขาก็เรียนภาษาฝรั่งเศสก็ภาษาพื้นบ้านเนี่ยค่ะเขาก็ตื่นตัวเพราะว่าในอาเซียนเนี่ยถ้าเราร่วมกันเนี่ยมีประชาชน600ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราหวังว่าเราจะไปทำงานที่อื่นไปทำหากินที่อื่นเนี่ยแล้วคำนึงนะแค่อาเซียนเนี่ยถ้าเรามันมีช่องทางหลายอย่างถ้าเราเรียนรู้เรารู้ภาษาอาเซียนเนี่ยไม่ว่าภาษาไทยภาษาเวียดนามภาษาลาวภาษาอะไรก็ตามเนี่ยคือทุกประเทศเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าเราแค่ทำงานเนี่ยถ้าเราอย่างรัศมีเนี่ยเข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเรารู้ภาษาไทยปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยเราก็คุ้นเคยแล้วก็เหมือนกับว่ามาอยู่ที่นี่เราไม่รู้สึกว่าเราแตกต่างไม่รู้สึกว่าเราแปลกประหลาดจากคนอื่นเราก็เข้าไปตลาดหรือว่าเข้าไปที่ไหนเราก็พูดภาษาไทยซึ่งคนไทยบางคนก็อาจจะไม่ทราบว่าเราเป็นคนกัมพูชาด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่ค่ะค่ะนอกเหนือจากกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาคแบบอาเซียนแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีกรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคหลากหลายที่เราเป็นสมาชิกร่วมกันยกตัวอย่างอย่างเช่นกรอบความร่วมมือ ACMEX หรือที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรัวดีเจ้าพระยาแม่โขงนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม ACMEX ระดับผู้นำนะคะซึ่งก็เราก็จะผลักดันวิสัยทัศน์ร่วมกันในเรื่องของการสร้างความเชื่อมโยงให้ครบคลุมภายในปี2566นะคะ
0: ค
1: ุณรัศมีคิดว่าประชาชนชาวกัมพูชาจะได้รับประโยชน์จากกรอบ ACMEX ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ย ACMEX เนี่ยเราก็ทราบว่านานแล้วใช่ไหมคะก็ปีนี้ก็จะมีการประชุมสุดยอด ACMEX เนี่ยคิดว่าครั้
1: งที
0: ่
1: 8
0: ใช่ค่ะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยที่ผ่านมาเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่เราเข้ามาประชุมร่วมเพื่อที่จะศึกษามาสเตอร์แพลนศึกษาอะไรต่างๆที่ประเทศไทยก็เราร่างคันมานะคะก็หนูว่านะACMEX เนี่ยก็เหมือนที่พูดว่าเป็นเฟรมเวิร์กที่เราพุชEconomic เนี่ยค่ะคือถ้าคนกัมพูชากันเองไหมคือประเทศที่อยู่ในกรอบ ACMEX เนี่ยถ้าเขาเหมือนกับว่าก็ได้ประโยชน์จากเฟรมเวิร์กเนี่ยเพราะว่า Economic เนี่ยเวลาเราจะส่งเสริมให้มีการเติบโตเนี่ยเราไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะอย่างหนึ่ง

0: างเดียวในนั้นเนี่ยเราก็รู้ร่วมกันในการศึกษาทุกๆหนูว่าทุกๆเหมือนทุกด้านนะ
1: คะ
0: ในเรื่องไม่ว่าจะเป็นการติดต่อไปมาด้วยการในการ infrastructure หรือว่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่Egmed สามารถที่จะดำเนินไปได้ดีเนี่ยคือทุกคนเนี่ยได้รับประโยชน์ไม่เฉพาะคนประเทศกัมพูชาคือ5ประเทศที่อยู่ในเนี่ยค่ะ
1: ใช่ค่ะก็เรียนท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมทราบนิดนึงนะคะ Agmex เนี่ยมีประเทศสมาชิก5ประเทศนะคะก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยวิสัยทัศน์ร่วมกันก็คือว่าการส่งเสริมความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อนะคะโดยอย่างที่1เนี่ยเราก็จะเน้นการสร้างเส้นทางที่ยังไม่เชื่อมต่อกันนะคะอันที่2เนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องการลดอุปสรรคทางด้านกฎระเบียบต่างๆซึ่งอาจจะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนในระหว่างกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนที่3เนี่ยก็คือเรื่องการพัฒนานะคะโดยการส่งเสริมนวัตกรรมซึ่งส่วนหลังเนี่ยก็จะช่วยให้ประเทศสมาชิก Agmex สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างที่คุณรัศมีบอกว่าทุกๆประเทศก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกันนะคะอยากจะขอสอบถามคุณรัศมีในส่วนของการค้าชายแดนว่า Agmex เนี่ยจะช่วยเรื่องการค้าชายแดนมากน้อยแค่ไหนคะ
0: รัศมีคิดว่าสมมุติในเมื่อเรามี connectivity เรามีการเชื่อมต่อเส้นทางต่างๆร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านรถไฟหรือว่าทางด้านบกอย่างเงี้ยทางด้านทางบกเนี่ยไอเนี้ยมันพร้อมเนี่ยคือคนที่อยู่แถวชายแดนอ่
1: ะ
0: ต้องได้รับผลประโยชน์แน่นอนเพราะว่าการที่เขาเข้ามาหาสู่กันได้สะดวกเนี่ยการโฟลว์ในสินค้าต่างๆมันก็มีความง่ายขึ้นแล้วก็คือใช้เวลาน้อยแล้วก็เขาก็ไม่มีปัญหาเขาก็เหมือนทำค้าขายด้วยกันยังมีความสะดวกแล้วก็มันรวดเร็วค่ะ
1: ค่ะเราอยากจะลองสอบถามคุณรัศมีถึงการใช้ชีวิตในฐานะนักการทูตในประเทศไทยนะคะคือจากที่สอบถามมาจากเพื่อนนักการทูตชาวต่างประเทศเนี่ยก็ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีคนสนใจที่จะเข้ามาประจำการเป็นอย่างมากถือว่าเป็นที่ที่มีความได้รับความนิยมในหมู่นักการทูตเป็นอย่างมากนะคะ
0: ค
1: ุณรัศมีเองเข้ามาทำงานในประเทศไทยในฐานะนักการทูตเนี่ยคิดว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้เข้ามาทำงานได้เข้ามาประจำการที่เมืองไทยอะค่ะคืออย่างน้อยสุดเนี่ยใกล้บ้านเราคิดถึงบ้านเรากลับไปเมื่อไหร่ก็ได
1: ้
0: พี่น้องเราเขามาเยี่ยมเราเข้ามาทางเครื่องบินก็ได้ถ้าสมมติว่าโอเคมาบ่อยมากเครื่องบินแพงมากก็มาทางบกก็ได้มันก็ถูกกว่าใช่ไหมคะแล้วก็หนึ่งคือคนไทยอะไม่ได้พูดอะไรคือคนไทยอะเป็นคนที่ใจดีอะค่ะแล้วก็อย่างคือเราอาจจะมาคุ้นเคยกับเมืองไทยตั้งแต่เล็กอะค่ะคือเหมือนกับว่ามีอะไรก็คือไม่เคยมีปัญหากับอะไรที่แบบมาอยู่ที่นี่เรารู้สึกทำไมเราไม่มีความสุขเลยทำไมคนไทยไม่ดีกับเราเลยไม่เคยมีความสุขมารู้สึกนะเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาเรียนเพื่อนก็ดีครอบครัวของเพื่อนก็ดีจนมาทำงานก็เจอเพื่อนร่วมงานก็ดีแบบรู้จักคนที่อยู่ทำงานในกระทรวงการต่างประเทศก็เยอะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือเยอะอะค่ะแล้วก็ทำให้การที่รัศมีได้มีโอกาสเข้ามาทำงานทีเนี้ยเราจะไม่รู้สึกกังวลว่าเออเราต้องปรับตัวเราแบบไหนเราต้องทำตัวแบบไหนคือไม่คิดเลยครั้งแรกที่ได้ยินว่าจะต้องมาเมืองไทยแน่ๆก็สิ่งที่คิดคือเราจะใช้ความสามารถที่เรามีเราจะใช้ภาษาที่เรามีตอนนี้ที่เราพูดได้เนี่ยช่วยอย่างไรช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างไรในฐานะอย่างน้อยสุดเราก็เป็นนักเรียนทุนที่เคยเรียนมาที่นี่หรือเรียนที่นี่หนึ่งเราก็เป็นคนกัมพูชาเราก็อยากใช้ความสามารถของเราเนี่ยทำอย่างไรในหน้าที่ของเราเป็นนักการทูตเนี่ยอย่างไรที่สุดเราก็ต้องทำให้ความสัมพันธ์สองประเทศเนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นระยะเวลา3ปีเนี่ยก็ไม่คำนึงว่าเราต้องอยู่แบบไหนพอเราคงไม่มีปัญหาและในเรื่องการใช้ชีวิตในเมืองไทยแต่เราจะทำแบบไหนให้ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: ค่ะคุณรัศมีเคยมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนานพอสมควรตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะคะจนกระทั่งตอนนี้ทำงานอยู่ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่คุณรัศมีชอบแล้วก็อยากที่จะแนะนำให้เพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่ไหมคะ
0: ก็ประเทศไทยอ่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากที่แบบคนไทยบางคนนะคะเพื่อนเนี่ยเขาเวลาหนูไปเที่ยวเนี่ยเขาอ่ะ

0: มีด้วยหรออย่างเงี้ยค่ะเขาเหมือนแบบคือรัศมีเนี่ยชอบแบ็คแพ็คตอนสมัยเรียนนะคะชอบแบ็คแพ็คไปเที่ยวไปทางรถไฟอย่างเงี้ยค่ะคือเมืองไทยเนี่ยมีช่องทางมีแบบการเชื่อมต่อในเรื่องของถนนหนทางเนี่ยค่อนข้างดีนะคะคือชมได้เลยเพราะว่าสมมติว่าเราไปทางรถไฟเนี่ยเราลงปุ๊บเราคือเราไม่กังวลว่าแล้วเราจะไปรถไหนเราจะไปยังไงเราจะไปต่อยังไงเพื่อที่ให้ไปจุดถึงจุดหมายปลายทางอย่างเงี้ยคือเราเสิร์ชอย่างเดียวว่าที่ไหนเป็น top destination ที่เราจะไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะไปก็มีหลายที่ที่สนใจนะคะคือที่ผ่านมาช่วงปีใหม่เนี้ยค่ะก็ไปเที่ยวเชียงใหม
1: ่
0: ค่ะก็ไปเที่ยวนู่นถึงดอยอ่างขางไปเที่ยวแบบไปแม่กำปองอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแบบไปสัมผัสกับอากาศหนาวอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะไปพาลูกอ่ะพาแม่ก็ไปดูว่าเนี่ยประเทศไทยเค้ามีหลายที่นะคะที่สามารถไปชมได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูดอกไม้ที่สวยๆเหมือนดอกซากุระค่ะก็พาเขาไปอะค่ะก็คิดว่ามีหลายที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยก็สวยค่ะแต่รัศมีจะชอบไปที่ที่คนไม่มีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็จะไปเวลาที่ไม่ใช่เวลาที่เขาไปเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราได้เวลาถ่ายรูปเราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายไปขอกันแบบไปยืนรออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะก็ไปหลายที่มาก
1: เราเปลี่ยนคำถามนะคะคนไทยเองเนี่ยก็ชอบไปท่องเที่ยวกัมพูชามากแล้วก็คนไทยจำนวนมากเนี่ยก็เคยได้ไปเที่ยวชมนครวัดนครธมอันยิ่งใหญ่แล้ว
0: ค
1: ุณรัศมีจะแนะนำพี่น้องชาวไทยที่อยากจะไปเที่ยวกัมพูชาสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยมีคนไปถึงบ้างไหมคะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะเวลาพูดถึงประเทศกัมพูชาปุ๊บเขานึกถึงนครวัดนครธมต้องไปเที่ยวแต่จริงๆแล้วกัมพูชาไม่ได้มีแค่นี้ค่ะไม่ได้มีแค่ปราสาทที่อยู่ในจังหวัดเสียมเรียบจังหวัดเสียมเรียบเองเนี่ยไม่ใช่มีแค่ปราสาทนครวัดกับปราสาทนครธมก็มีมากกว่า 1,000 ปราสาทที่สามารถเข้าไปได้แล้วนอกจากนี้เนี่ยช่วงปีที่แล้วเนี่ยคือเราจะมีสถานที่หนึ่งที่เป็นปราสาทที่สร้างก่อนนครวัดอีกเพิ่งได้รับมรดกโลกที่เราเรียกว่าปราสาทสมโบปริกก
1: สมโบ
0: ปริกกที่อยู่ในจังหวัดกำปองธมซึ่งอยู่ตรงกลางประเทศกัมพูชาเลยค่ะก็ตอนนี้คือคนกัมพูชาเองเนี่ยจริงๆเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะตอนนี้เราก็พยายามส่งเสริมเพื่อที่จะทำอย่างไรให้คนภายนอกเนี่ยเขารับรู้ว่าเรามีอะไรบ้างอะค่ะอย่างบางอย่างเราก็เรียนรู้จากประเทศไทยด้วยจากประเทศเพื่อนอื่นๆด้วยว่าเราควรจะส่งเสริมแบบไหนแล้วก็คือยังมีอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเยอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่กังปมทมที่เป็นปราสาทสมบูริกก็ยังมีทะเลทะเลอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้จักแค่จังหวัดกำปองซาวสีหนุวิลอย่างเงี้ยถ้าคนไทยเขาจะเรียกสีหนุวิลตอนนี้เราไม่มีแค่นี้แล้วก็มีจังหวัดอื่นๆที่ติดทะเลอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเขาไปสร้างเป็นบังกะโลเล็กๆแบบบังกะโลแบบแค่ประมาณ10กว่าหลังอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแบบเป็นส่วนตัวเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะในท่ามกลางธรรมชาติอย่างเงี้ย
1: ค่ะคุณรัศมีก็ได้แนะนำถือว่าเป็น best kept secret นะคะเราอาจจะลองใช้เวลาไปท่องเที่ยวที่กัมพูชาในที่คุณรัศมีแนะนำดูนะคะอยากจะถามเกี่ยวกับอาหารนะคะอาหารไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างคะ
0: ถ้าเราพูดถึงอาหารเนี่ยความเหมือนมันก็มีความเหมือนความต่างคืออาหารไทยจะเป็นรสจัดรสเผ็ดอย่างเงี้ยค่ะอาหารกัมพูชาเนี่ยจะไม่ค่อยเผ็ดค่ะแล้วก็ส่วนผสมบางอย่างเนี่ยบางประเภทก็จะมีปลานิดๆอะไรเงี้ยค่ะก็สุดเป็นส่วนผสมของกัมพูชาแต่ก็มันคืออย่างสมมติว่าไข่พะโล้อย่างเงี้ยค่ะไข่พะโล้เราก็มีไข่พะโล้ของเราด้วยแต่ไข่พะโล้ของไทยจะออกหวานหวานนิดนึงของกัมพูชาจะไม่ค่อยหวานอย่างเงี้ยค่ะก็จะอย่างยำอย่างเงี้ยค่ะยำของเราก็มีแต่จะไม่เผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คล้ายๆกันนะคะ
1: เป็นความเหมือนในความแตกต่างความแตกต่างในความเหมือนนะคะที่เราต้องไปลองศึกษาและทดลองเองนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: พี่น้องกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยก็มีจำนวนมากจริงๆนะคะ
0: ค
1: ือพี่น้องชาวกัมพูชาเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีในประเทศไทยไหมคะแล้วก็มีสิ่งใดที่คิดว่าประเทศไทยรัฐบาลไทยสามารถทำได้เพื่อที่จะสนับสนุนให้พี่น้องกัมพูชาสามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมีความสุขค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยนะคะที่ พี่น้องเราเข้ามาอยู่นี่มันก็คนเยอะมันก็มีปัญหากับไม่มีปัญหาบางคนเขาก็มีความสุขบางคนเขาอาจจะยังไม่มีความสุขพอเท่าที่เขาอยากจะได้อย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างไรก็ต้องขอบคุณเพราะว่าถ้าพวกเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาไม่มีความสุขมากเขาคงไม่อยากจะอยู่ใช่ไหมคะก็ถือว่าแรงงานกัมพูชาเนี่ยก็เป็นเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยด้วยเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วในฐานะหนูเองเป็นนักการทูตนะคะก็อยากจะฝากไปประชาชนไทยด้วยว่า อย่างไรเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันเราก็ควรที่จะรักพวกเขาด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเขาก็ต้องมาอยู่ที่นี่เขาก็คงไม่ได้อยากได้อะไรนอกจากมาช่วยงานที่นี่แล้วก็ได้เงินได้กำไรเพื่อที่จะกลับไปเลี้ยงพ่อแม่เขาที่นู่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่หนูอันนี้คือส่วนตัวนะคะคือบางคนนักวิชาการหรือว่าหลายคนเนี่ยเขาอาจจะคำนึงว่าคนที่จะช่วยคนงานกัมพูชาอย่างไรเพื่อที่ให้เขาเนี่ยมีรายได้หรือว่ามีค่าจ้างที่ใช้ได้ที่แบบพอดีอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูว่ากลับมองมากกว่านี้คือหนูคิดว่าโอเคค่าจ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของเขาแต่สิ่งที่เขาควรที่จะได้รับมากกว่านี้เนี่ยการที่เขามาใช้ชีวิตที่นี่หนูว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบค่อนข้างยาวนะความเป็นมนุษย์ความเป็นตัวของเขาเนี่ยเราควรจะให้ความสำคัญด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่เราเหมือนกับว่าเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้คนไทยช่วยรักเขามากๆแล้วก็คิดว่าเขาช่วยคนไทยในการที่จะให้เศรษฐกิจเติบโตแล้วกันเพราะว่าคือบางประเทศเขาอาจจะมีปัญหาคนงานเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็เขาก็อะไรที่แบบปัญหาที่เขาก่อให้เกิดก็ขอให้แบบไม่คิดมากอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยกันไปอย่างเงี้ยเขาก็กัมพูชาสถานทูตกัมพูชาเองก็พยายามช่วยที่จะส่งเสริมช่วยที่จะบอกเขาอย่างไรให้อยู่ที่นี่แล้วเขาเคารพกฎหมายของไทยนะเขาไม่ใช่มาอยู่แบบแล้วมีก่อปัญหาอะไรเงี้ยเราก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะพี่น้องชาวกัมพูชาและพี่น้องชาวไทยก็ไม่ได้ห่างไกลกันเลยนะคะเรามาช่วยกันแบ่งปันความรักความเมตตาระหว่างกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในประชาคมอาเซียนของเรานะคะ คำถามสุดท้ายที่อยากจะสอบถามนะคะคืออยากจะให้คุณรัศมีเนี่ยเล่าเรื่องราวสนุกๆจากประสบการณ์ทำงานในฐานะนักการทูตในประเทศไทยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนในประเทศไทยเนี่ยมักจะมองว่านักการทูตเนี่ยมีชีวิตเหมือนกับอยู่ในละครนะคะจริงๆแล้วในชีวิตจริงการเป็นนักการทูตเนี่ยทำอะไรคะมันแตกต่างกับในละครไหมคะ
0: จริงๆแล้วคำว่านักการทูตเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยนักการทูตไม่มีอะไรหรอกตอนเย็นก็ไปงานเลี้ยงสังสรรค์กินวายกินเหล้าอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่มีอะไรหรอกเขาก็มาโพสต์ไปข้างนอกก็ได้เงินเดือนก็เยอะไม่เห็นจะทำอะไรเลยจริงๆแล้วงานที่เราทำทุกวันอ่ะเยอะมากค่ะเพราะว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินมาคือเหมือนเราถือธงชาติประเทศเราคือเราต้องทำอย่างไรในตัวของเราไม่ใช่เราละตอนนี้เราเหมือนเป็นชาติเราละเข้ามาแล้วก็เรามาอยู่ในอีกประเทศนึงอะแล้วในฐานะการทูตเนี่ยเราต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะให้สองประเทศเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการค้าพาณิชย์การลงทุนการท่องเที่ยวอะไรที่ทุกอย่างค่ะทุกด้านเลยนะคะที่แบบคือพวกเราต้องมีการประชุมมีการคุยกันหารือกันเพื่อที่จะทำอย่างไรเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอยู่ด้วยกันมีความสุขแล้วคือเราต้องให้มีความเท่าเทียมแล้วก็อย่างสมมุติว่าการค้าอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็เหมือนกับว่านำเข้าสินค้าของไทยเนี่ยมากในฐานะที่เราส่งออกสินค้าเราก็ไม่ยังไม่สมดุลอย่างเงี้ยผู้นำทั้งสองประเทศพยายามหารือกันพยายามคุยกันไทยจะช่วยกัมพูชาอย่างไรแล้วกัมพูชาเองก็เรียนรู้กับไทยอย่างไรเพื่อที่จะเราให้การค้าให้มันสมดุลอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องทำงานเยอะนะคะไม่ใช่แบบเรื่องง่ายๆอะค่ะแล้วก็แบบอย่างมาอยู่ที่นี่คนงานที่นี่ก็เยอะแล้วก็ปัญหาก็มีเยอะด้วยเราทำอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมีหลายอย่างมากที่แบบไม่ใช่เฉพาะงานเลี้ยงงานเลี้ยงคือการที่เขาไปหาสู่กันพบปะกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนตรงนี้แหละค่ะไม่ได้ไปกินวายกินอะไรอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: สุดท้ายนี้นะคะอยากจะขอเรียนถามคุณรัศมีจะฝากช่องทางการประชาสัมพันธ์ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตผ่านทางวิทยุสารานรมได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะก็ ขอบคุณนะคะที่ได้โอกาสให้เราเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ก็คนคือก่อนตอนแรกเนี่ยประชาสัมพันธ์ไปที่คนงานกัมพูชาถ้าเขาคงฟังภาษาไทยได้นะคะเดี๋ยวจะมีภาษาขแมร์อยู่ข้างล่างด้วยค่ะว่าเขาสามารถติดต่อที่มาสารทูตนะคะ Facebook ของสารทูต Royal Embassy of Cambodia นะคะแล้วก็จะมีเบอร์โทรข้างล่างนะคะก็สามารถมีปัญหาอะไรก็อย่างเช่นนายจ้างอย่างเงี้ยค่ะพบปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นจากคนงานอย่างเงี้ยก็สามารถโทรมาสถานทูตโดยตรงได้หรือว่าเข้ามาติดต่อสารทูตที่อยู่ถนนประชาอุทิศอะค่ะตั้งเนี่ยก็เป็นที่อยู่เต็มๆนะคะก็สามารถติดต่อโดยตรงได้ค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคะสำหรับช่องทางการติดต่อของสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาท่านก็จะเห็นอยู่บนจอแล้วนะคะสำหรับกระทรวงการต่างประเทศท่านสามารถติดตามได้จากวิทยุสรานรม AM 1575 MHz หรือช่องทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศหรือว่า Facebook ของวิทยุสรานรมได้ตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้วิทยุสรานรมและรายการรอบบ้านเราต้องขอบพระคุณคุณจันรัศมีนะคะเป็นอย่างมากที่ได้เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับปฐมฤกษ์รูปแบบใหม่ในสถานเอกอัครราชทูตในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของนักการทูตจากนักการทูตตัวจริงได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงซึ่งเป็นประโยชน์กับเราอย่างมากค่ะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางวิทยุสรานรมค่ะขอบพระคุณค่ะออกุญจรัน
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 1+1อาเซียน
1: เอาล่ะเหลือเก็บข้อมูลอีกสักประเทศการบ้านปิดเทอมของเนซ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: ปิ๊บปิ๊บยินดีด้วยยินดีด้วย
1: งั้นคอมมี่เลือกประเทศต่อไปที่เนซ่าจะไปเก็บข้อมูลกันได้เลย
2: ปิ๊บปิ๊บรับทราบรับทราบปิ๊บปิ๊บกำหนด

0: ว้าวยานอวกาศละไอ้เฮ้ยถึงสักทีแม้ประเทศนี้อากาศร้อนจังยืดเส้นยืดสายสักหน่อย1 2 1 2สวัสดีเธอเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมอ่ะมาทำอะไรที่นี่หรออ่ะนายเป็นคนของประเทศนี้อย่างงั้นเหรอคะใช่แล้วผมชื่อตะวันที่เนี่ยเป็นสวนหลังบ้านของผมเอง
1: ฮะจริงดิขอโทษจริงๆนะคะที่เนซ่าเอายานมาจอดโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อนเสียมารยาทจริงๆเลยนะเราชื่อเนซ่าค่ะกำลังอยู่ระหว่างเดินทางเก็บข้อมูลประเทศต่างๆเพื่อทำรายงานการบ้านตอนปิดเทอมเนี่ยเนซ่าเดินทางมาหลายประเทศแล้วนะที่เนี่ยเป็นประเทศสุดท้ายพอดีเลยล่ะ
0: จริงเหรออุ้ยน่าสนุกจังเลยอ่ะผมยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยนะครับเนซ่าเก่งจังเลยเดินทางไปไหนมาไหนตั้งหลายประเทศแน
1: ่ ใช่แล้วค่ะเนซ่าเดินทางเก็บข้อมูลมาหลายประเทศแล้วเจอเรื่องสนุกสนุกเจ๋งๆมาเยอะเลยล่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยนี่ๆๆเธอเดินทางไปประเทศไหนมาบ้างแล้วหรอ
1: ก็มีอินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนกัมพูชาลาวเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์พม่า
0: ฟิลิปปินส์พม่ามาเลเซียเวียดนามบรูไนกัมพูชาลาวสิงคโปร์อินโดนีเซียจริงเหรออุ้ยอย่างเงี้ยถ้ารวมประเทศไทยนี้ด้วยเธอก็ไปมาทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้วอะดิ
1: อาเซียนคืออะไรอย่างนั้นเหรอคะ
0: อ้าวนี่เธอมารู้จักอาเซียนอย่างนั้นหรอได้ยินชื่อประเทศที่เธอเดินทางผ่านมาผมก็นึกว่าเธอรู้จักซะอีกอะ
1: เนซ่าไม่รู้จักอาเซียนหรอกก็เนซ่าเพิ่งเคยมาที่ดาวนี้นี่นาตะวันนะช่วยบอกเนซ่าหน่อยสิคะว่าอาเซียนน่ะคืออะไร
0: ได้เลยตะวันจะอธิบายให้ฟังเองว่าอาเซียนน่ะคืออะไรก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะว่าอาเซียนเนี่ยเป็นคำย่อนะครับย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations แปลเป็นไทยว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
1: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนั้นเหรอคะ
0: คืองี้นะเนซ่าพื้นที่ต่างๆบนโลกที่เนซ่ากำลังอยู่เนี่ยเราแบ่งออกเป็นทวีปต่างๆครับเช่นทวีปอเมริกาทวีปยุโรปแล้วนี่ก็ทวีปเอเชียประเทศไทยของเราอยู่ในทวีปเอเชียนี่แหละครับแต่อยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียเราจึงเรียกประเทศที่อยู่แถบนี้ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็มีอยู่หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เนซ่าไปเก็บข้อมูลมาแล้วนั่นแหละครับสรุปว่าอาเซียนก็คือการรวมกลุ่มกันของประเทศที่ตั้งอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองครับโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกยังไงล่ะครับซึ่งการรวมกลุ่มกันของประเทศในซีกโลกอื่นๆก็มีเหมือนกันนะครับเช่นในกลุ่มยุโรปก็มี EU หรือสหภาพยุโรปยังไงล่ะครับ
1: จริงด้วยถ้าดูจากแผนที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีขนาดเล็กและเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าร่วมมือกันย่อมสามารถต่อรองเรื่องต่างๆกับประเทศอื่นๆได้มากขึ้นใช่ไหมล่ะคะ
0: ใช่แล้วครับเนซ่าเนี่ยเข้าใจเร็วจังเลยอ่ะ
1: แน่นอนค่ะเนซ่าน่ะเป็นนักเรียนดีเด่นเชียวนะ
0: งั้นเรากลับมาที่เรื่องอาเซียนกันต่อนะครับอาเซียนก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2510นู่นเนซ่ายังไม่เกิดเลยใช่มะตะวันก็เหมือนกันนะโดยมีสมาชิกร่วมก่อตั้งรวม5ประเทศด้วยกันก็คือประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยครับถ้าจะบอกให้ละเอียดก็คือในวันสิงหาคมพุทธศักราช2510ซึ่งก็มีการลงนามในปฏิญญาอาเซียนหรืออีกชื่อนึงก็คือปฏิญญากรุงเทพที่พระราชวังสราญรมในประเทศไทยนี่เองล่ะครับถือเป็นการก่อตั้งอาเซียนดังนั้นวันที่8สิงหาคมจึงถือเป็นวันอาเซียนด้วยนะครับ
1: ปฏิญญาอาเซียนปฏิญญากรุงเทพปฏิญญาเนี่ยคืออะไรอย่างนั้นเหรอคะ
0: โอ้โหถ้าจะให้อธิบายละเอียดขนาดเนี้ยตะวันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะใช่หรือเปล่าอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตะวันจะใช้ตัวช่วยนะนี่ไงตัวช่วยของตะวันเดี๋ยวผมจะลองหาความหมายของคำว่าปฏิญญามาอธิบายง่ายๆนะครับปฏิญญาก็คือการให้สัญญาระหว่างกันนั่นแหละปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพ ก็คือการให้สัญญาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อตกลงในหลักการเบื้องต้นในการก่อตั้งอาเซียนขึ้นมายังไงแล้วครับ
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: ซึ่งในตอนที่ก่อตั้งนั้นมีประเทศเข้าร่วมในการก่อตั้ง5ประเทศได้แก่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ไทยซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั้งทั้ง5ประเทศ
1: เมื่อกี้ที่นับดูอาเซียนมี10ประเทศไม่ใช่หรอกคะ
0: แหมความจำดีจังเลยนะเนซ่าผมนึกว่าลืมไปซะแล้วอ่ะถูกต้องแล้วล่ะครับในตอนแรกที่ก่อตั้งอาเซียนมีประเทศสมาชิกแค่5ประเทศแล้วหลังจากนั้นจึงมีประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเข้าร่วมเพิ่มได้แก่
2: ประเทศบรูไนดารุสสลามมาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่8มกราคมพุทธศักราช2527ประเทศเวียดนามมาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2538ประเทศลาวและพม่ามาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2540และสุดท้ายคือประเทศกัมพูชาเข้ามาเป็นสมาชิกในวันที่30เมษายนพุทธศักราช2542จนปัจจุบันอาเซียนจึงมีสมาชิก10ประเทศและมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย
1: ที่เนี่ยเนซ่าเคยไปมาด้วยล่ะที่แท้ก็เป็นสถานที่สำคัญนี่เองอ่ะนี่ตะวันถ้าเกิดมีประเทศสมาชิกเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเงี้ยข้อตกลงที่ทำไว้ตอนแรกๆจะไม่มีปัญหาหรอ
0: เพราะอย่างนั้นถึงมีการออกกฎบัตรอาเซียนยังไงแล้วครับ
1: กฎบัตรอาเซียนหรอ
0: ใช่แล้วครับกฎบัตรอาเซียนก็คือร่างสนธิสัญญาที่เป็นเหมือนกับกฎข้อบังคับในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ต้องยึดมั่นอย่างเคร่งครัดซึ่งการทำงานตามกฎที่กำหนดเอาไว้นี่เองทำให้อาเซียนมีโครงสร้างและแผนการทำงานที่ชัดเจนทำให้เป้าหมายในการหลอมรวมประชาคมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวกันเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงล่ะครับ
2: กฎบัตรอาเซียนได้ถูกประกาศใช้ในวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2551ในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนที่จัดขึ้นที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาซึ่งตามกฎบัตรอาเซียนนี้ทำให้อาเซียนมีฐานะกลายเป็นนิติบุคคลซึ่งภายในกฎบัตรอาเซียนยังครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ความต้องการร่วมมือเพื่อความมั่นคงในด้านต่างๆของประเทศสมาชิกตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและการเมืองความมั่นคง
1: แล้วอาเซียนที่มีทั้งประวัติแล้วก็เรื่องราวขนาดเนี้ยมีสัญลักษณ์ประจำอาเซียนหรือเปล่าวะคะ
0: มีสิครับแถมยังถูกระบุเอาไว้ในกฎบัตรอาเซียนเลยด้วยนี่ไงครับนี่คือธงอาเซียนครับที่เห็นอยู่ตรงกลางก็คือรูปรวงข้าวที่มัดรวมกันซึ่งหมายถึงประเทศสมาชิกของอาเซียนที่รวมตัวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสีที่ใช้ทั้งหมดนั่นเป็นสีสำคัญที่มาจากธงชาติของประเทศสมาชิกทั้งหมดเลยนะครับซึ่งแต่ละสีมีความหมายต่อไปนี้ครับสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองครับธงอาเซียนกับสัญลักษณ์อาเซียนจะต่างกันเล็กน้อยโดยธงอาเซียนจะเป็นสัญลักษณ์อาเซียนในวงกลมสีขาวบนผืนผ้าสีน้ำเงินส่วนสัญลักษณ์อาเซียนนั้นจะแทนพื้นสีน้ำเงินด้วยวงกลมสีน้ำเงินนอกวงกลมสีขาวและมีตัวอักษรอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใต้รูปรวงข้าวซึ่งภาษาอังกฤษก็ถือเป็นภาษาทางการของอาเซียนด้วยเพราะในประเทศสมาชิกของอาเซียนส่วนใหญ่ต่างก็มีภาษาเป็นของตัวเองจึงใช้ภาษาอังกฤษที่ถือว่าเป็นภาษาสากลเป็นภาษาทางการครับนอกจากนี้อาเซียนยังมีคำขวัญด้วยนะครับก็คือ One Vision One Identity One Community ซึ่งแปลว่า1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมซึ่งความหมายของมันก็แสดงถึงทั้งลักษณะและเป้าหมายจุดประสงค์ของอาเซียนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ
1: เอ๊ประชาคมหมายถึงอะไรเหรอคะตะวัน
0: อ๋อผมหมายถึงประชาคมอาเซียนนะครับเป็นเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของอาเซียนนะครับคือผมจะอธิบายยังไงดีล่ะถ้าจะเปรียบประชาคมอาเซียนก็เหมือนหมู่บ้านที่แต่ละหมู่บ้านก็คือประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับประชาคมอาเซียนก็คือการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ให้เป็นสังคมเดียวกันเป็นชุมชนเดียวกันนั่นแหละครับ
1: แล้วมันมีประโยชน์ยังไงหรอ
0: ข้อดีของการเป็นประชาคมอาเซียนก็คือทำให้การไปมาหาสู่ระหว่างประเทศสมาชิกสะดวกขึ้นนะครับถ้าจะเปรียบเทียบก็คือแต่เดิมความร่วมมือระหว่างอาเซียนก็เหมือนกับการร่วมมือระหว่างบริษัทซึ่งการติดต่อต้องใช้เครื่องยนต์แต่ถ้าร่วมมือกันเป็นประชาคมอาเซียนความสัมพันธ์ของเราก็เหมือนบ้านข้างๆกันที่แค่เดินไปมาหาสู่กันได้แล้วยังไงล่ะครับนอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์อีกเยอะเลยนะครับทำให้ฐานการผลิตต่างๆมากขึ้นช่วยลดต้นทุน

0: ำอำนาจต่อรองกับภูมิภาคอื่นๆป้องกันการขัดแย้งกันเป็นต้น
1: โอ้โหและอย่างเงี้ยจะเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อไหร่กันล่ะคะ
0: ตอนแรกอาเซียนก็มีการตกลงกันว่าจะเป็นประชาคมในปีพุทธศักราช2563แต่เพราะการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นทำให้มีการตกลงกันใหม่เป็นปีพุทธศักราช2558แทนครับ
1: โอ้โหก็ใกล้แล้วนะสิคะอย่างเงี้ยต้องเตรียมตัวยังไงกันเหรอคะ
0: ในการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนน่ะสิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญก็คือภาษาที่ใช้ร่วมกันยังไงล่ะครับเพราะอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่คุยกันคนละภาษาก็คงไม่ดีใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเขาเลยกำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนะครับเพราะงั้นถ้าเป็นประชาคมเมื่อไหร่การที่เราจะเข้าพบปากกับคนชาติอื่นๆก็มีมากขึ้นดังนั้นการใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งนั่นก็หมายถึงการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพประชากรให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันด้วยยังไงล่ะครับ
1: โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเนี่ยแถมยังเป็นเรื่องใหญ่และใกล้ตัวกว่าที่คิดอีกด้วยอ่ะ
0: ใช่เลยครับทุกวันตะวันยังต้องทบทวนภาษาอังกฤษเป็นประจำเลยด้วยล่ะครับ
1: แหมเตรียมพร้อมดีจังเลยนะตะวันเนี่ย
0: นั่นแหละอาเซียนก็เป็นอย่างนี้แหละครับ
1: น่าสนใจมากเลยอ่ะไม่คิดเลยนะคะว่าประเทศที่เนซ่าเดินทางมาเก็บข้อมูลจะมีความเกี่ยวพันกันแบบนี้ด้วยอ่ะคิดไม่ถึงเลยอย่างเงี้ยเนซ่าจะต้องเอาไปเพิ่มเติมประกอบในรายงานซะแล้วนี่นี่ตะวันเดี๋ยวเนซ่าตะวันเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยได้ไหมอ่ะ
0: โอ้ได้สิครับผมจะพาเที่ยวด้วยเลยนะแต่วันนี้เริ่มมืดแล้วเอาเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับ
1: ได้สิคะเนซ่าเป็นคนมารบกวนตะวันก็ต้องเอาตามสะดวกเธออยู่แล้ว
0: แล้วคืนนี้เธอจะพักที่ไหนอ่ะจะจอดยานในสวนอย่างเงี้ยเดี๋ยวพ่อกับแม่ของตะวันกลับมาก็ตกใจแย่เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ต้องห่วงค่ะยานของเนซ่าสามารถล่องหนได้ด้วยนะแค่เนี้ยก็ไม่มีใครเห็นแล้วล่ะ
0: โอ้โหจริงด้วยงั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้นะเนซ่า
1: ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะตะวัน

0: ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说泰服来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你又 turn around wow 哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์

ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋อเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเวลาถือว่าเป็นของมีค่าเมื่อผ่านไปแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีกเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาทุกนาทีที่มีอยู่ให้มีค่าที่สุดนะคะอ้าวงงละสิคะคงกำลังสงสัยว่าวันนี้หงจะมาไม้ไหนอย่างงค่ะซินเจ๋อเวียดนามวันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องของเวลาค่ะแต่จะเป็นเวลาแบบไหนเวลาอะไรเวลาของใครต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ

Kính chào quý vị và các bạn, sao và đi thân phụ chôm thúc than khắp. Hôm nay chúng ta sẽ học về các hồi giờ trong tiếng Việt. Wan ni rau cha ma liên lú kiểu cặp can thảm về là này phá xá Việt Nam cả nè khắp. Thắp phóm léo bay cả lời khắp. Can thảm về là này phá xá Việt Nam, rau xá mát thảm đây sóng lú bẹp nè khắp. Khư lú bẹp săn lẽ lú bẹp giàu nè khắp. Xưng mi lú bà yộc tam ní lời nè hạ. Lú bẹp giàu nè khắp. Bây giờ là mấy giờ. Bây giờ là mấy giờ. Bây giờ แปลว่าตอนนี้ล่ะแปลว่าเป็นหรือคือนะฮะ Mấy giờ แปลว่ากี่โมง Bây giờ là mấy giờ ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับถ้าถาม Bây giờ หรือถามรูปแบบยาวก็ตอบรูปแบบยาวสามารถตอบว่า Bây giờ là 9 giờ ตอนนี้เป็นเวลา9โมงนะครับอีกรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบสั้นนะครับคือ Mấy giờ rồiเหมยเจอโจยเหมยแปลว่ากี่เจอแปลว่าโมงโจยแปลว่าแล้วแปลว่ากี่โมงแล้วนะครับเราสามารถตอบว่าจินเจอโจย9โมงแล้วนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างประโยคการถามตอบเวลากันนะฮะเริ่มต้นที่ประโยคแรกนะครับเบยเจอลาเหมยเจอเบยเจอลาเหมยเจอตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับเวลาตอบเหมือนที่ผมบอกนะฮะเอาเบยเจอนำเลยBây giờ là 10 giờ. ตอนนี้เป็นเวลา10โมงนะฮะต่อมาแบบสั้นนะฮะ Mấy giờ rồi. Mấy giờ rồi. กี่โมงแล้วนะครับ8 giờ rồi. 8 giờ rồi. 8โมงแล้วนะครับและถ้าเราอยากจะทำให้การถามนั้นสุภาพยิ่งขึ้นนะครับเราก็เติมคำว่าซินโหลยวางไว้ข้างหน้านะครับที่แปลว่าขอโทษนั่นเองนะฮะและถ้าอยากให้สุภาพยิ่งกว่านั้นอีกนะครับเราสามารถเติมคำว่าครับหรือค่ะในภาษาไทยซึ่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าอะนะครับในการลงท้ายประโยคนะฮะก็จะกลายเป็นซินโหลยอังซินโหลยจิซินโหลยแอมเบยเจอลาเหมยเจออะนะครับขอโทษพี่ขอโทษน้องนะครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับกี่โมงค่ะนะฮะถ้าเวลาตอบนะครับก็สามารถตอบว่าเบยเจอลาเมยโหมดเจออะนะครับตอนนี้เป็นเวลา11โมงครับ11โมงค่ะนะฮะดูอีกตัวอย่างนะฮะซินโหลยอังซินโหลยจิซินโหลยแอมนะครับขอโทษพี่ผู้ชายขอโทษพี่ผู้หญิงขอโทษน้องนะครับเมยเจอโจยอะนะครับกี่โมงแล้วครับกี่โมงแล้วค่ะนะฮะก็ตอบสั้นได้นะครับเป็นเมยฮายเจอโจยอะเที่ยงแล้วครับเที่ยงแล้วค่ะนะฮะต่อมาเรามาดูการตอบเวลาในภาษาเวียดนามซึ่งมีด้วย4รูปแบบดังนี้นะครับรูปแบบแรกนะครับการตอบเวลาแบบตรงนะฮะคำว่าตรงภาษาไทยเนี่ยถ้าแปลเป็นเวียดนามใช้คำว่าดุงนะฮะดูตัวอย่างอันแรกคือ7นาฬิกาตรงนะฮะใช้คำว่าบ่ายเจอก็คือ7โมงหรือบ่ายเจอดุง7โมงตรงนั่นเองนะฮะต่อมา8โมงนะครับ3เจอ3เจอ3คือ8เจอคือโมงนะฮะก็คือ8โมงหรือ3เจอดุง8โมงตรงนะครับต่อมา9โมงจินเจอหรือจินเจอดุงนะครับ9โมงตรงต่อมาคือการถามการตอบเวลาแบบไม่เกิน30นาทีนะครับดูตัวอย่างแรก4นาฬิกา10นาทีนะฮะโบนเจอเหมยฟุตนะฮะหรือโบนเจอเหมยก็ได้นะครับแปลว่า4โมง10นะฮะต่อมา5โมง15นะครับภาษาเวียดนามนำเจอเหมยลำหรือเติมคำว่าฟุตด้วยก็จะกลายเป็นนำเจอเหมยลำฟุตนะครับต่อมา6โมง29นะฮะเสาเจอเหมยจินฟุตหรือเสาเจอเหมยจินนะครับต่อมาคือการถามตอบเวลานะครับการตอบเวลาแบบ30นาทีภาษาเวียดนามนะครับมีคำว่าครึ่งเหมือนภาษาไทยเลยนะครับลองมาดู9โมง30นะฮะจินเจอบาเมยฟุตนะครับก็คือ9โมง30นาทีหรือจินเจอเสื่อยก็คือ9โมงครึ่งคำว่าเสื่อยเสื่อยแปลว่าครึ่งนั่นเองนะครับต่อมา10โมงครึ่งมาดูกันเมยเจอบาเมยฟุตนะฮะเมื่อยเจอบาเมื่อยฟุตนะครับก็คือ10โมง30นาทีหรือเมื่อยเจอเสื่อยเมื่อยเจอเสื่อยก็คือ10โมงครึ่งนั่นเองนะครับต่อมาเที่ยงครึ่งภาษาเวียดนามพูดยังไงนะฮะเมื่อยไฮเจอบาเมื่อยฟุตหรือเมื่อยไฮเจอเสื่อยแค่นั้นเองนะฮะ
ต่อมานะครับการตอบเวลาแบบเกิน30นาทีนะฮะเรามาดูตัวอย่างนะครับ6นาฬิกา45นะครับเราสามารถใช้ว่าเสาเจอโบนเมลัมฟุตนะครับหรือใบเจอแกมเมลัมฟุตนะครับก็คืออีก15นาที7โมงก็ได้นะฮะต่อมา7โมง50นาทีนะครับสามารถพูดได้ว่าใบเจอนำเมยฟุตนะฮะหรือตามเจอแกมเมยฟุตนะครับก็คืออีก10นาที8โมงนะครับต่อมา8โมง55เราสามารถพูดเรียงตามตัวไปได้เลยก็จะเป็นตามเจอนำเมลัมฟุตนะครับหรือจินเจอแกมนำฟุตนะครับอีก5นาที9โมงนะครับดังนั้นท่านผู้ชมต้องเลือกใช้คำตอบให้เหมาะสมและไปฝึกกันเยอะๆนะครับผมขอเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับข้อสังเกตการใช้คำว่าเจอนะครับคำว่าเจอในภาษาเวียดนามแปลว่าโมงนะครับเราสามารถเขียนย่อโดยใช้ตัว G ได้นะครับหรือเขียนตามภาษาอังกฤษคือใช้ตัว H ก็ได้นะครับเมื่อกี้นี้นะฮะท่านผู้ชมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับซึ่งการบอกเวลานะครับจะบอกในระบบ24ชั่วโมงนะฮะอย่างไรก็ตามในภาษาพูดชาวเวียดนามไม่นิยมบอกเวลาระบบ24ชั่วโมงนะครับการแบ่งเวลาของชาวเวียดนามเราสามารถแบ่งออกได้เป็น5ช่วงเวลานะครับดูตารางพร้อมกันนะฮะตารางการแบ่งช่วงเวลาภาษาเวียดนามนะครับเริ่มต้นที่ตอนเช้านะครับตอนเช้าภาษาเวียดนามใช้คำว่าบุ่ยสางนะครับบุ่ยแปลว่าตอนสางแปลว่าเช้านะครับเริ่มตั้งแต่1นาฬิกาถึง10นาฬิกานะฮะต่อมาตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงใช้คำว่าบุ่ยเจือบุ่ยเจือนะครับก็คือตอนเที่ยงหรือตอนกลางวันนะครับนับตั้งแต่11โมงถึง12นาฬิกานะฮะต่อมาคือตอนบ่ายและตอนเย็นนะครับใช้คำว่าบุ่ยเจียวบุ่ยเจียวนะฮะตั้งแต่13นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับต่อมาตอนค่ำนะฮะตอนค่ำออกเสียงว่าบุ่ยโตยบุ่ยโตยนะครับเริ่มตั้งแต่19นาฬิกาถึง21นาฬิกาก็คือ1ทุ่มถึง3ทุ่มนั่นเองนะครับและช่วงสุดท้ายคือบุ่ยเดมนะครับบุ่ยเดมจะเริ่มตั้งแต่4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับการแบ่งช่วงเวลาของภาษาเวียดนามมีความสำคัญมากนะครับเพราะชาวเวียดนามนิยมนำการแบ่งช่วงเวลานะครับนิยมนำคำศัพท์ในการบอกช่วงเวลาไปใช้ในภาษาพูดนะครับเรามาดูกันเขาใช้ยังไงนะฮะเบยเจอหลาเสาเจอสางเบยเจอหลาเสาเจอสางตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้าเสาเจอ6โมงสางเช้านะครับด้วยตัวอย่างนะฮะเบยเจอลานำเจอเจียวเบยเจอลานำเจอเจียวตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นคำว่าเจียวแปลว่าบ่ายหรือแปลว่าเย็นนั่นเองนะครับดูอีกตัวอย่างนะฮะเบยเจอลาตามเจอโตยดูดีๆตัวอย่างนี้เบยเจอลาตามเจอโตยตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มนะฮะ2ทุ่มตามเจอนะครับเข็มชี้เลข8ตัวอย่างสุดท้ายนะครับเรามาดูกันเบยเจอลาเมื่อยเจอเดมเบยเจอลาเมื่อยเจอเดมนะครับตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่มนะครับหรือถ้าแปลเป็นเวียดนามคือ10โมงค่ำนั่นเองนะครับการบอกเวลาในภาษาพูดของชาวเวียดนามนั้นง่ายนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมอย่าหลงเอาการบอกเวลาแบบไทยๆเข้าไปใช้นะครับเช่นคนไทยชอบติดว่า1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มนะฮะแต่พอเปลี่ยนเป็นภาษาเวียดนามกลายเป็นโหมดเจอไฮเจอบาเจอซึ่งมีความหมายว่าตี1ตี2ตี3นะครับไม่ใช่เลยเรียนรู้เรื่องการตอบถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับเวลาในภาษาเวียดนามเริ่มต้นด้วยคำแรกนะครับพร้อมกัน

คุ้นนะฮะคำว่าเตียงแปลว่าภาษาก็ได้หรือแปลว่าชั่วโมงก็ได้นะครับต่อมาฟุตฟุตแปลว่านาทีเซยวินาทีบานไงบานเดมบานไงคือกลางวันบานเดมคือกลางคืนนะฮะต่อมาเควียเควียแปลว่าดึกนะฮะดุงเรียนไปแล้วดุงแปลว่าตรงนะครับต่อมาแกมแกมคือขาดอีกต่อมาเฉยเฉยแปลว่าครึ่งนะฮะต่อมาลุกลุกคำนี้ควรจำลุกแปลว่าตอนนะครับคราวนี้เรามาดูเที่ยงวันเที่ยงคืนภาษาเวียดนามเที่ยงวันคือเหมยไฮเจอเจือเที่ยงคืนคือเหมยไฮเจอเดมนะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่าเมื่อกี้นี้ภาษาเวียดนามพูดว่ายังไงใช้คำว่าลุกไหนลุกไหนนะฮะต่อมาไปอนาคตอีกสักพักนะครับอีกสักพักภาษาเวียดนามใช้คำว่าลาดเหนือลาดเหนือนะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่า1นาทีก่อน2นาทีก่อน3นาทีก่อนสามารถพูดได้ว่าโหมดฟุตเจือกไฮฟุตเจือกบาฟุตเจือกนะครับคำว่าเจือกแปลว่าก่อนและต่อมานะครับหากท่านผู้ชมอยากจะพูดว่า1 2 3ชั่วโมงก่อนนะครับก็เพียงจะเปลี่ยนจากคำว่าฟุตเป็นคำว่าเตียงนะครับก็จะกลายเป็นโหมดเตียงเจือกไฮเตียงเจือกบาเตียงเจือกแค่นั้นเองนะฮะต่อมาเรามาดูนะฮะถ้าเราอยากจะบอกว่าอีก1นาทีนะครับภาษาเวียดนามพูดว่าอย่างไรก็จะพูดว่าโหมดฟุตเหนือนะครับอีก2นาทีไฮฟุตเหนือและอีก3นาทีคือบาฟุตเหนือนะครับต่อมาถ้าจะบอกว่าอีก1ชั่วโมงนะครับก็จะพูดว่าโหมดเตียงเหนือไฮเตียงเหนือนะครับและบาเตียงเหนือก็คืออีก3ชั่วโมงนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องการถามตอบเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนะฮะกิจวัตรประจำวันซึ่งท่านผู้ชมสามารถถามตอบด้วยรูปแบบประโยคตามนี้นะฮะเริ่มต้นที่องเซยลุกเหมยเซอร์นะครับเอาประธานวาข้างหน้าตามด้วยกิริยาและบวกคำว่าลุกเหมยเซอร์นะครับแปลว่ากี่โมงนั่นเองนะฮะองเซยลุกเหมยเซอร์แปลว่าองตื่นนอนตอนกี่โมงนะครับองคือปู่หรือตานะฮะต่อมาบาอันสางลุกเหมยเซอร์นะครับคุณย่าคุณยายกินข้าวเช้าตอนกี่โมงนะฮะแองดีหลามลุกเหมยเซอร์นะครับพี่ผู้ชายนะครับไปทำงานตอนกี่โมงนะฮะจิเวญาลุกเหมยเซอร์นะครับเวญาแปลว่ากลับบ้านนะครับพี่ผู้หญิงกลับบ้านตอนกี่โมงและแอมงูลุกเหมยเซอร์นะครับน้องนอนกี่โมงนะครับน้องนอนตอนกี่โมงนะครับคราวนี้เวลาตอบนะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันเอาประธานบวกกริยาและบวกลุกและบวกเวลาเช่นนะครับโตยเซยลุกแล้วก็บวกเวลาคราวนี้ท่านผู้ชมมาดูตัวอย่างแรกนะครับแองบัดเดิลลามเวียกลุกเหมยเซอร์นะครับแองแปลว่าพี่นะฮะบัดเดิลคือเริ่มลามเวียกทำงานลุกตอนนะฮะเหมยเซอร์กี่โมงพี่เริ่มทำงานตอนกี่โมงนะครับเวลาตอบทวนกลับง่ายๆนะครับโตยบัดเดิลลามเวียกลุกสามเซอร์สางนะครับฉันเริ่มทำงานตอน8โมงเช้านะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิดีเติบเทสุกลุกเหมยเซอร์นะฮะพี่ไปเติบเทสุกคือออกกำลังกายตอนกี่โมงนะครับสามารถตอบได้ว่าโตยดีเติบเทสุกลุกนำเซอร์เจียวนะครับนำเซอร์เจียวคืออะไร5โมงเย็นฉันไปออกกำลังกายตอน5โมงเย็นนะครับต่อมาองเถื่องงูลุกเหมยเซอร์องเถื่องงูลุกเหมยเซอร์นะครับคุณตาคุณปู่เถื่องไปว่าปกตินะครับปกตินอนตอนกี่โมงนะครับโตยเถื่องงูเซยลุกเหมยไฮเซอร์เดมนะครับตาปู่นะครับปกติจะนอนตอนเหมยไฮเซอร์เดมคือเที่ยงคืนนะครับคราวนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์กิจวัตรประจำวันในภาษาเวียดนามที่น่าจะได้ใช้นะครับเริ่มต้นที่คำแรกนะฮะพร้อมกันงูเซยทึกเซยเซยนะครับ3คำนี้แปลว่าตื่นนะครับต่อมาเติบเถสุกออกกำลังกายเจยเถเทาเจยแปลว่าเล่นเถเทาแปลว่ากีฬาฉะนั้นเจยเถเทาแปลว่าเล่นกีฬาต่อมาแดงซังแดงซังแปลงฟันเจือหมัดเจือหมัดล้างหน้าต๋ําต๋ําอาบน้ำหมักกวนอาวหมักกวนอาวใส่เสื้อ

0: ผ้าอันสางอันสางกินข้าวเช้าดีหลามไปทำงานนะครับดีหอกไปเรียนนะฮะอันเจือกินข้าวเที่ยงหอบประชุมเวญาเวญากลับบ้านนั่นเองนะครับต่อมาเหนียวอันเหนียวอันคือทำอาหารนะครับต่อมาอันโตยอันโตยกินข้าวค่ำนะฮะต่อมาดอกแซกดอกแซกอ่านหนังสือดอกบ่าวดอกบ่าวอ่านหนังสือพิมพ์แซมทีวีนะครับคือดูทีวีนะเวียดนามเรียกว่าทีวีนะฮะและคำสุดท้ายงูงูคือนอนนั่นเองนะครับต่อมาเรื่องต่อมาไวยากรณ์เรื่องตื่อจุดๆเด่นนะครับหมายถึงอะไรนะฮะตื่อแปลว่าตั้งแต่เด่นแปลว่าถึงนะครับใช้พูดถึงช่วงเวลาเริ่มต้นจนถึงช่วงเวลาสิ้นสุดของเหตุการณ์หรือการกระทำนั้นๆ นะครับตามตัวอย่างเช่นแอมเอ๋ยหอกเตียงถ่ายตื่อจินเจอเด่นเมื่อยหมดเจอนะฮะน้องคนนั้นนะครับแอมเอ๋ยหอกเตียงถ่ายเรียนภาษาไทยตั้งแต่9โมงถึง11โมงนะครับตัวอย่างต่อมานะครับกงตีแองเอ๋ยบัดเดิลลามเวียกตื่อ3เจอเสือยเดนเหมยเสาเจอเสือยนะครับกงตีแปลว่าบริษัทนะฮะบริษัทพี่คนนั้นเริ่มทำงานตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับถึง4โมงครึ่งนะฮะต่อมาจิเอ๋ยแซมฟิล์มตื่อ3เจอตวยเดนเมื่อยเจอเดมนะครับแซมฟิล์มเรียนไปแล้วนะฮะพี่คนนั้นดูหนังตื่อตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งนั่นเองต่อมานะครับเป็นเรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าด่าจุดจุดจุดเจือนะครับแปลว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวมาอธิบายกันก่อนนะครับด่าจุดจุดจุดเจือนะครับใช้ถามเหตุการณ์หรือการกระทำว่าเกิดขึ้นหรือยังนะครับตัวอย่างเช่นแองด่ามัวตีวีเจือแองด่ามัวตีวีเจือพี่ซื้อทีวีหรือยังนะครับถ้าซื้อแล้วใช้คำว่าโจยยังไม่ซื้อใช้เจือนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างซื้อแล้วนะฮะพร้อมกันโจยโตยมัวตีวีโจยนะครับแล้วฉันซื้อทีวีแล้วนะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิด่าดีกงเวียนเจือจิด่าดีกงเวียนเจือนะครับพี่ไปสวนสาธารณะหรือยังนะครับอันนี้เรามาดูการปฏิเสธว่ายังนะครับเขาจะตอบว่าเจือโตยเจือดีกงเวียนเจือโตยเจือดีกงเวียนยังฉันยังไม่ได้ไปสวนสาธารณะนะครับอีกตัวอย่างนะฮะแอมด่าดังกี่หอกเตียงเบียดเจือแอมด่าดังกี่หอกเตียงเบียดเจือน้องดังกี่ดังกี่คือลงทะเบียนนะครับหอกเตียงเบียดเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับเรามาดูตัวอย่างตอบรับนะฮะโจยแอมดังกี่หอกเตียงเบียดโจยอะนะครับแล้วนะครับแอมทะเบียนนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามแล้วครับแล้วค่ะนะฮะต่อมาถ้าปฏิเสธนะครับเจือแอมเจือดังกี่หอกเตียงเวียดอะนะครับยังน้องยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามเช่นเดียวกันนะครับหากเราต้องการถามว่ารับประทานอาหารหรือยังนะครับเราสามารถพูดภาษาเวียดนามได้ด้วยการใช้ด่าจุดๆเจือที่เรียนมาเมื่อกี้นะครับคราวนี้เรามาดูรูปประโยคกันนะครับพร้อมกันเลยแองด่าอันสางเจือจิด่าอันเจือเจือแอมด่าอันโตยเจือนะครับเราสามารถละคำว่าด่าได้นะฮะอันสางคือกินข้าวเช้าอันเจือกินข้าวเที่ยงและอันโตยคือกินข้าวค่ำนั่นเองนะครับถ้ากินแล้วตอบโจยยังไม่กินตอบเจือนะครับแล้วทวนกลับนะฮะเช่นถ้ากินแล้วนะฮะโจยแองอันโอยนะครับก็คือแล้วพี่กินแล้วนะฮะเราสามารถเปลี่ยนประธานได้ถ้ายังไม่กินนะครับเจือแองเจืออันเจือจิเจืออันเจือแอมเจืออันนะครับยังพี่ยังไม่ได้กินนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างนะครับของการถามประโยคแบบนี้ตัวอย่างแรกนะครับ แองเลิมอันสางเจืออะนะครับพี่เลิมกินข้าวเช้าหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะถ้ากินแล้วนะครับโจยโตยอันโจยโตยอันเฟอโฝหลีกวกซือนะครับแล้วฉันกินแล้วนะครับฉันกินเฟอเฟอคือเฟอนั่นเองนะครับฉันกินเฟอที่ถนนหลีกวกซือนะครับต่อมาจิเฮืองอันโตยเจืออะพี่เฮืองกินข้าวค่ำหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะอันนี้ตอบว่ายังไม่กินนะครับก็จะพูดว่าเจือโตยเจืออันจิดางอันเกียงนะครับอันเกียงแปลว่าควบคุมอาหารหรือไดเอทนั่นเองนะครับก็จะแปลทั้งประโยคว่ายังฉันยังไม่ได้กินนะครับฉันกำลังคุมอาหารนะครับ
1: xin lỗi em bây giờ là 10 giờ rồi
2: bây giờ là 10 giờ sáng chị có gì không ạ
1: à? À chị đã hẹn bạn đi ăn cơm lúc 12 giờ trưa
2: còn 2 tiếng nữa mà
1: vâng
2: nếu thế chị có thể đi mua xác quế em ở hiểu xác một chút được không ạ
1: được chứ đi luôn nhé
2: vâng ạ
3: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเทศกาลที่ยิ่งใหญ่เทศกาลหนึ่งของเวียดนามนั่นก็คือเทศกาลตรุษเวียดนามจะเหมือนกับตรุษจีนตรุษไทยหรือว่าตรุษไหนๆหรือเปล่าต้องไปถามอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะหงเรียกตรุษเวียดนามพูดถูกไหมคะ
4: ถูกครับอันนี้คือภาษาไทยนะฮะตรุษเวียดนาม
3: รู้สึกไม่ค่อยคุ้นปากเพราะว่าปกติจะพูดแต่ตรุษจีน
4: ครับ
3: ค่ะอย่างนี้เหมือนกับตรุษจีนไหมคะอาจารย์
4: ครับเดี๋ยวเอาชื่อก่อนละกันนะฮะชื่อในภาษาเวียดนามเรียกว่าเต๊ดเงวียนดานนะฮะชื่อเต็มนะฮะ
3: เต๊ดเงวียนดาน
4: ใช่เทศกาลแห่งรุ่งอรุณนะฮะก็คือรับปีใหม
3: ่ค่ะ
4: วันตรุษเวียดนามก็คือวันปีใหม่ของชาวเวียดนามนั่นเองอาจจะเรียกสั้นๆว่าวันเต๊ดก็ได
3: ้วันเต๊ด
4: นะฮะกิจกรรมแล้วก็หลายๆอย่างนี่จะคล้ายกับตรุษจีนนะฮะคล้ายกับตรุษจีนในเมืองไทยเลยนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากเวียดนามเคยเป็นเมืองขึ้นของจีนกว่าพันปีดังนั้นวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการฉลองเฉลิมฉลองปีใหม่เนี่ยก็ซึมอยู่ในลากลึกของวัฒนธรรมเวียดนามมากๆเลยนะฮะก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างคล้ายกันฮะและวันตรุษเวียดนามเนี่ยถ้านับกันจริงๆก็คือวันที่1เดือน1ตามปฏิทินจันทรคติ
3: ก็คือ1มกราคมหรือเปล่าคะ
4: ไม่ใช่1มกราคมมกราคมคือปฏิทินสากลนะฮะนะแต่อันนี้คือปฏิทินจันทรคตินะฮะก็คือวันที่1เดือน1นะครับกิจกรรมของวันเต๊ะจะมีตั้งแต่วันที่23เดือน12จนถึงวันที่7เดือน1ฟังดูยากนะฮะโอเคเอาเป็นว่าตรงกับวันตรุษจีนในเมืองไทยแล้วกันวันเดียวกันเลย
3: ตรงก
4: ัน
3: เลย
4: นะครับ
3: ค่ะแล้วอย่างนี้อาจารย์คะอยากรู้ว่ากิจกรรมของตรุษเวียดนามเนี่ยค่ะเหมือนกับตรุษจีนไหมคะเห็นบอกว่าวันเดียวกันด้วย
4: ใช่นะฮะกิจกรรมก็เริ่มต้นนะฮะก็จะมีการไหว้ก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยประมาณ1สัปดาห์นะฮะก็คือจะไปทำความสะอาดหลุมศพนะจะมีการไหว้เทพเจ้าภายในบ้าน
3: ค่ะ
4: นะฮะและนะครับช่วงก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทุกบ้านต้องไปซื้อของไปช้อปปิ้งเพื่อที่จะซื้อของกระเช้าไปมอบให้กับญาติผู้ใหญ
3: ่เรียกว่าวันจ่ายเหมือนตรุษจ
4: ีนใช่ใช่เหมือนวันจ่ายของตรุษจีนนะฮะและนอกจากนั้นพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บก็จะมีการแจกอั่งเปาเหมือนกันเหมือนคนจีนเลยนะคล้ายกันเลยก็คือผู้ใหญ่คนที่แก่ก็ต้องแจกให้เด็กใช่ไหมฮะหรือบางครั้งลูกก็เอาอั่งเปาให้พ่อแม
3: ่นะครับก็คือเป็นการเงินเดือนอะไรอย่างนี้เอามาให้ผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ
4: นอกจากนี้นะครับจะมีการทำเขาเรียกว่าทำแบงจึงแบงจึงคือข้าวต้มมัดยวนนะฮะถ้าเราเคยเห็นมันจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเป็นอาหารเวียดนามอย่างนึงนะครับซึ่งจะทำเฉพาะวันเต๊ะวันตรุษเวียดนาม
3: ค่ะ
4: นะฮะทุกบ้านก็จะมาทำซึ่งวิธีการทำนี่ต้องต้มจำได้ว่าต้มประมาณ10ชั่วโมงเลยนะฮะนานมาก
3: ค่ะ
4: นะครับก็จะเป็นกิจกรรมนึงก็คือหลายบ้านก็จะมอบไอ้แบ่งจึงเนี้ยให้กับแต่ละบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลเหมือนกัน
3: อาจารย์คล้ายๆกับการทำมาจ่างหรือเปล่า
4: คล้ายๆกันนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูเองแล้วกันว่ารูปเป็นยังไงนะฮะแบ่งจึงส่วนพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บจะมีสิ่งนึงก็คือคืนข้ามปีนะฮะคนเวียดนามจะมีการทำพิธีกรรมเขาเรียกว่าการทรงหญ้านะฮะกิจกรรมนี้คืออะไรกิจกรรมนี้คือเขาจะเชิญคนที่ถือว่าเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ดวงดีเป็นคนที่เฮงเป็นคนที่ดวงถูกกับปีนั้นๆนะฮะเดินเข้าบ้านเป็นคนแรก
3: ค่ะคือเลือกในบรรดาญาติเราเหรอคะหรือว่า
4: เลือกคนข้างนอกก็ได้ครับแต่ต้องเป็นคนที่เหมือนก็คือมีคุณสมบัติ
3: คือต้องดีทุกอย่าง
4: ดีทุกอย่างฮะแล้วก็เดินเข้าบ้านคนแรกเพื่อที่จะเป็นการแสดงว่าตลอดทั้งปีเนี่ยเขาจะโชคดีตลอด
3: นำสิ่งดีๆเข้าบ้าน
4: นำสิ่งดีๆเข้าบ้านนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมเหมือนกันเช่นวันที่1วันแรกนะฮะวันแรกก็คือจะไม่เราจะไม่ไปบ้านคนอื่นเด็ดขาด
3: ต้องอยู่บ้านตัวเองเท่านั้น
4: ต้องอยู่บ้านตัวเองเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะดวงไม่ดีเดี๋ยวจะทำให้คนอื่นเขาคิดยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีกิจกรรมคล้ายๆกับคนจีนเลย
3: ค่ะ
4: ครับนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือการบูชาบรรพบุรุษนะฮะเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คือพอวันตรุษเวียดนามช่วงเช้าเนี่ยจะมีการไหว้บรรพบุรุษนะฮะลูกหลานก็จะมาไหว้ตอนค่ำก็จะมีการกินเลี้ยงกันนะฮะซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ขาดไม่ได้เลยนอกจากนั้นก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองเหมือนคนจีนเลยนะฮะซึ่งเวลาเผาก็ต้องห้ามให้กระดาษขาดเพราะว่าเดี๋ยวกลัวบรรพบุรุษจะรับได้ไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะคล้ายๆกัน
3: คือซีเรียสเลยใช่ไหม
4: ซีเรียสเลยนะครับและบรรยากาศอยู่ที่ประเทศเวียดนามนี่น่าสนใจก็คือว่าพอถึงมาตุดเวียดนามปุ๊บนะฮะทั้งเมืองจะเป็นเมืองล้างเลยโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆคนเขาจะกลับต่างจังหวัดก็คือกลับไปบ้านเกิดคนเวียดนามเชื่อว่าถ้าถึงวันตุดเวียดนามถ้าไม่กลับบ้านเกิดไม่กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ไม่กลับไปไหว้บรรพบุรุษเนี่ยจะถือว่าเป็นคนอกตัญญูเลยนะฮะ
3: โอ้โหคือเขาจริงจังขนาดนั้น
4: เขาจริงจังมากฉะนั้นทุกคนต้องกลับไปรวมกันหมดเลยดังนั้นพอถึงวันตุดเวียดนามปุ๊บเริ่มวันที่1ของปีเมืองไม่มีคนอยู่เลยแท็กซี่ก็ไม่ทำงานนะฮะหายไปหมดเลย
3: ต้องกลับไปไหว้บรรพบุรุษ
4: ใช่นะฮะนอกจากนั้นอยู่ในบ้านชาวเวียดนามที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเวียดนามเนี่ยเขาจะมีการประดับต้นเขาเรียกว่าดอกท้อนะฮ
3: ะ
4: เป็นดอกสีชมพูนะทางภาคเนี่ยเขาจะประดับกันหรือทางภาคใต้หรือภาคเหนือทั้งสองภาคเลยก็จะมีการประดับเขาเรียกว่าส้มจีนส้มๆเล็กลูกเล็กๆนะฮะ
3: คล้ายๆส้มจี๊ดใช่ไหม
4: ใช่ส้มจี๊ดเป็นเพื่อเป็นสิริมงคลภายในบ้านครับ
3: ค่ะอาจารย์อยากรู้หน่อยว่าอาจารย์เคยอยู่ในบรรยากาศนั้นไหมคะ
4: เ
3: ห็นอาจารย์ไปเรียนนานเหมือนกันใช่ไหมคะอยากรู้ว่าบรรยากาศอบอุ่นขนาดไหนคะอาจารย
4: ์พอญาติพี่น้องเขากลับมารวมกันเราก็สัมผัสได้ว่าถึงความสามัคคีความเป็นตามแนวคิดของจื้อคือมารวมตัวกันนะฮ
3: ะ
4: ก็เป็นบรรยากาศที่ดีแต่ถ้าพอเราไปในเมืองเราจะรู้สึกว่า
3: เหงาจัง
4: มันเหงามากนะฮะเรียกแท็กซี่ก็ไม่ได้
3: อ
4: ๋
3: อคือแท็กซี่เขาก็กลับไปบ้านเหมือนกัน
4: ใช่นะฮะก็คือความรู้สึกพอก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทั้งประเทศเวียดนามทุกคนจะรู้สึกว่ากำลังจะเข้าสู่ปีใหม
3: ่
4: ถ้าเทียบกับคนไทยความรู้สึกช่วงนั้นก็คือวันสงกรานต
3: ์
4: ที่ทุกคนจะรู้สึกว่าได้หยุดและจะได้กลับไปบ้านไปเจอหน้าญาติพี่น้องพ่อแม
3: ่
4: บรรยากาศจะคล้ายๆกันเลย
3: ค่ะ
4: ครับ
3: เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลากันไปแล้วหากเรามีธุระหรือว่าไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามก็พูดคุยเรื่องเวลาได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะยังมีเนื้อหาของภาษาเวียดนามที่เราต้องเรียนรู้อีกไม่น้อยเลยค่ะต้องติดตามซินจาวเวียดนามสวัสดีเวียดนามอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องด้วยนะคะและที่สำคัญคือต้องฝึกออกเสียงด้วยค่ะแล้วเรากลับมาพบกับรายการซินจาวเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่กับหงและอาจารย์พิสิทธิ์ครั้งหน้าวันนี้หงขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: อัญยองอาเซโยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮันกุโกอัญยองกับผมตูนวรัตนะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่ส่งตรงถึงหน้าจอที่บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับและแน่นอนครับอาจารย์ที่จะมาสอนคำแนะนำดีๆจากเกาหลีเลยวันนี้นะครับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อัญยองอาเซโย
1: อาจารย์ครับ
0: ชาชินะโซโย
1: 네잘지냈어요뚠씨도잘지냈어요
0: 네ฉันชินะโซโยเป็นคำถามตอบพื้นฐานเบื้องต้นนะครับว่าสบายดีไหมเราสบายดีแต่ผมสงสัยจังเลยครับว่าถ้าเกิดเราปวดหัวเมื่อยตัวไม่สบายขึ้นมาเราจะตอบว่ายังไงครับ
1: วันนี้จะสอนเรื่องอาการพอดีค่ะ
0: อ๋ออาการเจ็บป่วยไม่สบายทั้งหลายนะคร
1: ับ ใช่ค่ะลองดูนะคะประโยคที่เราจะเรียนว่า어디가아파요증상이어때요배가아파요머리도아파요감기에걸렸어요감기약주세요6ประโยคค่ะ
0: วันนี้6ประโยคด้วยกันนะครับแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่แรกคือ어디가아파요어디คือว่าที่ไหน
0: เราเคยเรียนไปแล้วคำนี
1: ้아파요คือว่าปวดเจ็บปวดค่ะแ
0: ต่เป็น
1: ใช่ค่ะ아파요คือว่าเจ็
0: บ
1: ปวดแต่ว่าเป็น아파요คือคำถามใช่ไหมคะ어디가아파요ปวดที่ไหนไม่สบายที่ไหนไม่สบายที่ไหนก็ได
0: ้แ
1: ต่ดูเหมือนว่าไม่สบาย
0: เ
1: ราก็ถามว่าโอติกาอภัยอ๋อไม่สบายไหมคะหรือว่าไม่สบายที่ไหนคะแล้วต
0: บ
1: ถ้าไม่สบายก็ไม่สบายอย่างไรก็ถึงซางี้อัตเตย์ถึงสั่งคือว่าอาการค่ะถึงซางี้อัตเตย์ก็ถึงสั่งอาการเป็นอย่างไรบ้าง
0: อ๋อเหมือนเรารู้แล้วว่าคนนี้ไม่สบาย
1: ใช่ค่ะ
0: อยากถามว่าการเป็นไงก็ซึงซางี้เอาใจโย
1: ค่ะมีซึงซางแล้วแต่ทงเสียหรือว่าปวดหัวมีหลายอย่างใช่ไหมคะก็เราไม่รู้ว่าเขาไม่สบายที่ไหนไม่สบายอย่างไรก็ซึงซางี้เอาใจโยเราตอบได้ว่าปวดท้องเพก้าอับผายโยเพคือว่าท้องปวดท้องถ้าปวดคืออัพไพโอเพก้าอัพไพโอถ้าปวดหัวบอรีก้าอัพไพโอ
0: บอรีก้าอัพไพโ
1: อถ้าเจ็บคอก็โมกี้อัพไพโอคอคือว่าบกนะคะก็โมกี้อัพไพโอแล้วถ้าปวดขาทาริก้าอัพไพโอ
0: ทาริก้าอัพไพโออัพไพโอหมดเลย
1: ใช่
0: เปลี่ยนคำข้างหน้าเท่านั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าหากว่ามีไม่สบายทรงที่หรือทำที่ปวดท้องด้วยปวดหัวด้วย
0: เป็นหลายอย่าง
1: ค่ะแล้วจะบอกได้ว่าเพก้าอัพไพปวดท้องแล้วก็ปวดหัวด้วยก็มอรีโตอัพไพโตคือว่าด้วยหรือว่าโก้เหมือนกันปวดหัวด้วยคือมอรีโตอัพไพโ
0: อ
1: คนนี้ได้ค่ะ
0: คือเป็นหลายอย่างก็บอกไปตามอาการที่เป็นนะครับแล้วถ้าเป็นไข้ล่ะครับ
1: ก็เป็นไข้ก็เป็นคำศัพท์เฉพาะนะคะคำกี้เอ๋ขยอสอยถ้าเป็นไข้ก็มีอาการมีหลายอย่างใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วก
0: ็ไอด้วย
1: ด้วยกิชิมุลเฮยอกิชิมุลเฮยอคำศัพท์เฉพาะนี้นะคะแล้วก็มีไข้ด้วยยอรีนาย
0: อยอรีนาย
1: อยอรีนาย
0: อ
1: แล้วก็น้ำมูกไหลคุมมูรีนายอ
0: คอมมูรีไนโยนี่คือน้ำมูกไหล
1: ใช่ค่ะคอมมูรีไนโย
0: ถ้าเป็นหลายอย่างเราต้องบอก
1: ใช่ค่ะแล้วก็คำศัพท์เฉพาะด้วยแล้วก็ถ้าไอก็กิชิมุลเฮโย
0: กิชิมุลเฮโย
1: มีไข้ยอรีไนโยแล้วตอนที่เรากินอาหารผิดเราก็ท้องเสียนะคะก็ใช้คำนี้เพทารีนัสโยเพทารีนัสโยแล้วถ้าท้องเสียหรือว่าไม่สบายต้องกินยาด้วยใช่ไหมคะยาภาษาเกาหลีคือว่าย
0: ัก
1: ใช่ค่ะก็เป็นไข้หวัดก็กินยาไข้หวัดคือคำกียัก
0: คำกียัก
1: ใช่ค่ะ
0: คำ
1: ยักยักนะคะคำกียักแล้วก็ถ้าไปร้านขายยาก็บอกว่าขอยาสำหรับไข้หวัดก็คำกียักจูเซโย
0: โอ้คำกียักจูเซโยขอยาแก้หวัดหน่อย
1: ใช่ค่ะจูเซโยคือว่าขอให้หน่อยนะคะจูเซโยคำกียักจูเซโย
0: ครับ
1: แล้วก็มียาลดไข้เฮยอลเจจูเซโย
0: เฮยอนเจ้ชูเซโย
1: เฮยอนเจ้ชูเซโย
0: พาราเซตามอลอะไรพวกนี้นะครับ

0: ใช่
1: ลดไข้ทีนี้คุณผู้ชมก็ซื้อยาแก้หวัดเป็นแล้วแล้วถ้าเป็นยาแก้ปวดล่ะครับอาจารย
0: ์ก็ภาษาเกาหลีจินทงเจค่ะ
1: จินทงเจ
0: ค่ะปวดที่ไหนปวดหัวหรือว่าปวดท้องใช้ได้ทั้งนั้นค่ะจินทงเจ
1: อ
0: ๋
1: อเป็นยาที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับแล้วบางคนสมมุติเดินทางไปเที่ยวเกาหลีไปกินอะไรผิดสำแดงแล้วท้องเสียขึ้นมา
0: อ๋อต้องกินยาจีซาเจค่ะ
1: จีซาเจ
0: จีซาเจก็ทำให้สบายขึ้น
1: ว่าแต่ว่าเรารู้จักยาแต่ละชนิดแล้วแล้วถ้าเราจะไปถามหาร้านขายยาที่จะซื้อยาเหล่านี้แหละครับ
0: ซื้อยาที่ยากูค่ะ
1: ยากู
0: ใช่ค่ะก็ร้านขายยาชื่อเกาหลีคือยากุกยากุกก็ยากุ
1: สังเกตป้ายเขียนว่ายากุกถึงจะเป็นร้านขายยาแล้ววิธีการกินยาล่ะครับ
0: ปกติที่เกาหลีถ้าเราซื้อยาที่ยากุกร้านขายยาเขาเขียนไว้ให้ว่าฮารุเอะ3บอนวันละ3ครั้งฮารุเอะคือฮารุคือว่า1วันฮารุเอะวันละ3บอน3ครั้งนะคะแล้วก็ต้องเช็คด้วยว่าต้องกินอาหารก่อนหรือว่า
1: หลังอาหาร
0: หรือว่าก่อนอาหาร
1: บางทีมันกัดกระเพาะนะตัวยา
0: ใช่ค่ะหลังอาหารคือว่าชิกซาฮู
1: ชิกซาฮู
0: ชิกซาชิกซาคือว่าอาหารค่ะเบอร์อาหารแล้วก็ฮูคือว่าหลังกินหลังอาหารกินยาหลังอาหารชิกซาฮูเอ่มอกอยแล้วก็ก่อนอาหารคือชิกซาชอนเอ่มอกอยจนคือว่าก่อนอาหารก็ชิกซาจอนแน่หมอก่อน
1: ครับทีนี้สมมุติเรารู้ว่าเพื่อนเราป่วยแล้วเราอยากจะอวยพรให้เขาว่าหายไวๆนะเราจะพูดยังไงดีครับ
0: ปัลลี่นักกีรุลพารามนิดาบางที เพื่อนไม่สบายแล้วก็อยู่นอนที่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่ที่บ้านนอนที่บ้านใช่ไหมคะเราไปเยี่ยมแล้วบอกเขาว่าปัลลี่นักกีรุลพารามนิดาปัลลี่คือว่าเร็วๆนักกีรุลพารามิดาหวังว่าหายก็หวังว่าหายเร็วๆนะคะ
1: ขอให้คุณหายเร็วๆนะยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักน่ารักคนป่วยจะได้มีกำลังใจนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งนั้นเลยวันนี้ขอบคุณสาระความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เอาละครับได้เวลาไปฝึกฝนวิชากันแล้วไปกันต่อเลยในช่วง Try Out ครับ

0: 안녕하세요. 샤오시네서요. สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับกูรูภาษาเกาหลีอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies นะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการของเราเป็นประจำและนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ต้องพูดภาษาเกาหลีได้เก่งขึ้นอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะครับและถ้าพูดถึงการพูดคุยกับเพื่อนๆเนี่ยประเด็นหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นการถามว่าคุณมีงานอดิเรกอะไรเวลาว่างชอบทำอะไรใช่ไหมล่ะครับวันนี้แหละครับเราจะไปหาคำตอบกันจากอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะชิชังจ้าเยอรบุนอันยองฮาเซโย
0: แล้ววันนี้เราจะเริ่มที่ประโยคไหนดีครับ
1: ประโยคแรกนะคะชิมิกาโมเยโยชิมิกาโมเยโยแล้วก็ชิมิคืองานอดิเรกนะคะเสียงยากนิดนึงชีมี
0: ชีมี
1: ค่ะชีมีก็โมเยโยโมเยโยคือโมคือว่าอะไรคืออะไรคะก็งานอดิเรกคืออะไรคะชีมีก็โมเยโยแล้วตอบได้ว่าดึงซานิลชัวเฮโยดึงซานิลชัวเฮโยดึงซานคือว่าการบินภูเขานะคะคนเกาหลีชอบบินภูเขาแล้วให้เป็นคำนามก่อนนะคะการบินภูเขา
0: คือ
1: ชอบเฮโยคือว่าชอบค่ะชอบต้องใช้กับคำช่วยชี้หรือด้วยค่ะแล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามี
0: ตัวสะกด
1: หรือไม่ก็ถ้ามีตัวสะกดใช้ถ้าไม่มีตัวสะกดใช้นะคะแล้วชอบอะไรบอกได้นะคะแล้วชอบการบินภูเขาถึงซานิลชัวเฮโยหรือไม่ก็

0: 약간 떡볶이 낚시를 좋아해요. 르 초밥 간단탕 여행을 좋아해요. 강나 감사 뿌리한다 이러에 초밥 알아
1: ก็เป
0: ก
1: ลี่ยนคำหน้าได้หมดเล
0: นาย ยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วต่อไป시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요시간이있어요라고그에대한말이에요นะคะมีเวลา
1: ครับ
0: แล้วก็뭐해요จะทำอะไรแต่ว่า시간이있어요มีเวลากับ뭐해요ทำอะไรนี่สองประโยคจะเช
1: อ
0: ื
1: ๋
0: ่ออ ม
1: ครับ
0: 있으면เมียนคือว่าถ้าแล้ว시
1: อ
0: 간이있으면แปลว่าถ้ามีเวลา
1: ครับ
0: ทำอะไรคะหรือเป็นคำถามหรือถ้าว่างๆจะทำอะไรเหมือนว่ามีงานอดิเรกอะไรก็ตอบได้ว่าช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อจัวเฮียวก็จัวเฮียวเหมือนกันค่ะแต่ข้างหน้าช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อจะยาวขึ้นนะคะ
1: ครับ
0: ช้อปปิ้งจัวเฮียวก็ได้ก็ชอบการช้อปปิ้งแต
1: ค
0: ่
1: รั
0: ว
1: บ
0: ่าอันนี้เป็นกริยานะคะช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อจัวเฮียวนึ่งก็ซื้อจัวเฮียวใส่ข้างหน้าใส่กริยานะคะ
1: ครับ
0: ก็ช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อจัวเฮียวทำได้ก็ยองว่าโบนึงก็ซื้อจัวเฮียวชอบดูหนังก็เป็นดูหนังก็ดูเหมือนกริยานะคะชอบดูหนังก็ยองว่าโบนึงก็ซื้อจัวเฮียว
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าชอบร้องเพลง노래 부르는 것을 좋아해요. 다 팡플랭 첩 팡플랭 노래 듣는 것을 좋아해요. 그리고 또 첩 아라이카 다 미웰라.
1: 미웰라 봄 첩. 네, 그럼 팡플랭 거 첩. 첩. 아, 낭스.
0: 다 안 낭스 그와 책을 읽어요. 그것 카오바이 캉나이. 그리고 책 읽는 것을 좋아해요. 책 읽는 것을 좋아해요.
1: 아저씨ครับอย่างช่วงนี้หลายคนนิยมการขี่จักรยานถ้าชอบขี่จักรยานนี่พูดว่าไงครับ
0: ขี่จักรยานก็เป็นกริยาใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: นั้นจาจงก็ท่าตาจาจงก็ท่าอยู่แล้วก็ใส่ข้างหน้า는것을좋아해요นะคะจาจงก็ท่า는것을좋아해요จาจงก็ท่า는것을좋아해요นั่นก็จะยาวนิดนึงนะคะแล้วถ้าคนชอบเดินเล่นเดินเล่นก็สันเช็คฮาตานะคะก็산책하는것을좋아해요ชอบเดินเล่น산책하는것을좋아해요แล้วบางคนชอบออกกำลังกายนะคะก็ชอบออกกำลังกายคือว่า운동하는것을좋아해요ออกกำลังกายก็운동하다운동하는것을좋아해요ตอบอย่างนี้ได้ค่ะ
1: สมมติบางคนเขาจะตอบว่าเขาชอบวิ่ง
0: ค่ะวิ่งคือว่า달리다นะคะเป็นกริยาก็อยู่ข้างหน้าได
1: ้
0: 달리는것을좋아해요달리는것을좋아해요ได้ค่ะ
1: ก็ตอบได้ว่าชอบวิ่งนะครับ
0: ค่ะแล้วฉันอธิบายสองแบบนะคะก็ชอบอะไรอะไรแต่ว่าใส่คำนามหรือว่าใส่กริยาก็รูปแบบต่างกันนิดนึงนะคะใส่คำนามคือว่าสั้นๆหรือ좋아해요แต่ว่าถ้าใส่กริยาก็ยาวขึ้นนิดนึงนึงก็ซื้อ좋아해요ใช้ได้ทั้งสองอย่างเหมือนกันค่ะ
1: สื่อความหมายได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาชอบเนี่ยงานอดิเรกเวลาว่างที่เขาทำเนี่ยเขาทำมันบ่อยแค่ไหนถี่แค่ไหนทำยังไงครับ
0: ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요하세요คือว่าทำนะคะ
1: ค
0: แล้ว얼마나เท่าไหร่แล้ว자주บ่อยนะคะก็รวมกัน얼마나자주하세요ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요แล้วตอบได้ว่าทำอาทิตย์ละครั้ง일주일에한번해요일주일คือว่าหนึ่งสัปดาห์นะคะเออาทิตย์ละนะคะละคือว่าเอ일주일에한번หนึ่งครั้ง해요ทำทำอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง일주일에한번해요นั่นเปลี่ยนได้หนึ่งสัปดาห์หรือว่าหนึ่งเดือนหนึ่งปีอย่างนี้ได้นะคะ한달에한번1년에한번ได้เลยค่ะไม่ต้องหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะสองครั้งสามครั้งก็ได้한달에두번เดือนละสองครั้งปีละสามครั้ง1년에세번ได้ค่ะแล้วอันนี้เป็นงานอดิเรกก็จะทำได้ทุกวันก็매일해요매일คือว่าทุกวันทุกวันแล้วทุกสัปดาห์ทำทุกสัปดาห์ค่ะ시청자여러분한국어를열심히공부하세요그리고다음에기회가있으면또만나고맙습니다안녕히계세요군푸첩ตั้งใจเรียนภาษาเกาหลีนะคะแล้วถ้ามีโอกาสคราวหน้าจะกลับมาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วนะครับแล้วก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วด้วยของรายการท่านกูกออันยองนะครับเราได้นำเสนอไปทั้งหมดเลยทั้งคำศัพท์แล้วก็ประโยชน์สนทนามากมายที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเรียกว่าแทบจะครบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นวันเวลาดินฟ้าอากาศสุขภาพอาหารการกินการเดินทางรวมถึงเรื่องของงานอดิเรกในวันนี้ด้วยนะครับเรื่องของการเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยไม่ยากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีความตั้งใจขยันหมั่นฝึกฝนพูดแล้วก็ใช้บ่อยๆนะครับและถ้าคุณผู้ชมคนไหนต้องการทบทวนการเรียนรู้คำศัพท์การฝึกพูดการออกเสียงสามารถเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้เลยครับที่ www.etvthai.tv ส่วนวันนี้ผมตูนวรัตต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วอันยองฮีเคเซโยสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2569กันค่ะในวันนี้ภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนอยู่ค่ะบางพื้นที่อาจเจอฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักได้นะคะโดยเฉพาะภาคเหนืออาจมีลูกเห็บตกและระวังฟ้าผ่าในบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะในวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่10เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะส่งผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีฝนตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงค่ะส่วนในวันที่7ตุลาคมนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้และวันพรุ่งนี้ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ไว้ด้วยมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆในวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทร

สงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะในวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะสำหรับช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะขอให้หลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ไร้ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ

0: ฮะนี่มันศิราจารึกนี
1: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
3: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิราจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1205ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยมันไม่มีอะไรนี่คะ
3: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: เก่งแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังเลยครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: อืมแล้วเร็วสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
4: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
4: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี1205ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
4: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
4: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ

0: ทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
1: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้ไหมล่ะสบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรือเอาจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นเอาจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรียนเนี่ยนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
0: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
1: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
0: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
1: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคน
3: พร้อม
1: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
0: โอ้โหสวนอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
1: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
0: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
1: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
0: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
1: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
4: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
3: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
4: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
1: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
2: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนอะนั่นไงนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
4: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9 โมงครึ่งและนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
0: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่น

0: ื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
1: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
1: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
2: ELTV นายพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
3: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
0: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
1: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
1: ่หลังจากคลื่นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
0: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
1: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
0: คล้อยเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
1: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
4: น้องฟ้า
1: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
0: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
1: ยินดีมากๆครับ หวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
4: ขอบคุณครับ
0: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
3: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับ
5: ทราบครับ
3: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
0: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
6: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
5: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
6: นายคือใครเนี่ย
5: ฉันชื่อ DLTV
6: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
5: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
6: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
4: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.

ลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.ประกาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกา
1: ครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกาครับพร้อมความเฮฮาและนานาสาระนะครับโดยในสัปดาห์นี้นะครับ
0: ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
1: ครับและผมณราวิทย์องคมงคลนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการครับ
0: ค่ะและในวันนี้เราก็จะมาแนะนำประเทศที่น่าสนใจอีกประเทศนึงของแอฟริกาซึ่งเราได้เกริ่นกันไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือประเทศ
1: เซาท์ซูดานครับ
0: ประเทศเซาท์ซูดานค่ะ
1: ห
0: รือชื่อเต็มๆของเขาคือ
1: สาธารณรัฐเซาท์ซูดานครับ
0: ค่ะ
1: แต่ก่อนอื่นครับพี่นัทวันนี้เราไม่ได้พาสิงโตมาด้วยแต่วันนี้เรามี
0: ไ
1: ม้ต้นไม้มาแนะนำครับชื่อว่าไม้ลาหรือ
0: มาล
1: าครับท่านผู้ชมวันนี้มีพี่มาลามาอยู่กับรายการเรานะครับ
0: ค่ะวันนี้เราก็ไม่ได้มา2คนก็มีพี่มาลามาด้วย
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: โอเค
0: และมาเข้าเรื่องกันดีกว่าประเทศเซาท์ซูดานประเทศนี้มีความสำคัญยังไงครับพี่ชอน
1: ก็เป็นประเทศใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้รับการรับรองโดยสหประชาชาตินะครับเป็นลำดับที่193นะครับ
0: สาเหตุที่เขาเป็นประเทศใหม่ล่าสุดเนี่ยก็เพราะว่าเขาเพิ่งแยกตัวออกมาเป็นเอกราชจากประเทศ
1: ซูดาน
0: นะคะและทราบมาว่าเพิ่งแยกตัวออกมาเมื่อวันที
1: ่9กรกฎาคมปี2554นะครับหรือเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วนะครับ
0: เป็นประเทศน้องใหม่มากๆเลยเพราะว่าเพิ่งอายุ7ปีเท่านั้นเองนะคะแล้วสาเหตุที่เขาต้องแยกออกมาจากซูดานเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะพี่ชอน
1: คือหลักๆแล้วเนี่ยความต่างด้านเชื้อชาตินะครับแล้วก็ศาสนาครับเพราะว่าประเทศซูดานเนี่ยคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนะครับและมีวัฒนธรรมไปทางอาหรับนะครับในขณะที่ประเทศเซาท์ซูดานเนี่ยส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ครับและเป็นคนแอฟริกันเชื้อสายแอฟริกันโดยตรงครับ
0: ซึ่งถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศเซาท์ซูดานนะคะซึ่งเรากำลังขึ้นภาพเป็นแผนที่ให้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าซูดานเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือแล้วก็เซาท์ซูดานเนี่ยอยู่ทางตอนใต้
1: ซึ่งไม่มีทางออกสู่ทะเลนะคร
0: ับใช่ซึ่งจากที่ภูมิศาสตร์ก็จะเห็นว่าซูดานเนี่ยมีความใกล้ชิดกับประเทศทางอาหรับมากกว่าในขณะที่เซาท์ซูดานก็จะใกล้ชิดกับประเทศทางแอฟริกันมากกว่า
1: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วทราบมาว่าประเทศไทยเองก็รับรองสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเนี่ย

0: ว่าเป็นประเทศเนี่ยเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะ
1: เมื่อวันที่6กันยายนครับปี2554คร
0: ับอันนี้เป็นไปตามมติครม.เลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: รับรองความเป็นเอกราชและเราก็ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
1: เมื่อวันที่5ธันวาคมครับปี2556ครับ
0: ค่ะก็คือหลังจากที่รับรองประเทศเซาท์ซูดานเป็นประเทศ2ปีแล้วเราก็สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
1: ครับซึ่งในปีนี้ก็จะครบรอบ5ปีนะครับของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเซาท์ซูดานครับ
0: ค่ะเอ๊ะแล้วสถานทูตไทยเรามีสถานทูตอยู่ที่เซาท์ซูดานหรือเปล่าคะพี่ชอน
1: ไม่มีสถานทูตที่เซาท์ซูดานครับแต่ว่ามีสถานทูตณกรุงไนโรบีประเทศเคนยาครับซึ่งจะมีเขตอาณาครอบคลุมเซาท์ซูดานเรียกว่าคนไทยที่อยู่ที่นั่นนะฮะที่เซาท์ซูดานเนี่ยก็สามารถอุ่นใจได้เพราะมีสถานทูตไทยที่กรุงไนโรบีดูแลอยู่ครับ
0: อืมค่ะแล้วพื้นที่ขนาดพื้นที่ของเซาท์ซูดานเนี่ยเขา
1: จริงๆต้องบอกเลยว่าเซาท์ซูดานเนี่ยมีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยเล็กน้อยครับมีพื้นที่ประมาณ 640,000 ตารางกิโลเมตรครับ
0: แล้วเมืองหลวงของเซาท์ซูดานชื่อเมืองอะไรคะ
1: เมืองหลวงชื่อกรุงจูบ้าครับ
0: อันนี้หลายๆท่านคงไม่เคยได้ยิน
1: อ
0: าจจะ
1: ไม่ค่อย
0: คุ้นเคยนะคะ
1: ค
0: ่ะภาษาราชการที่ใช้ในเซาท์ซูดานคือภาษาอะไรเอ่ย
1: ประชากรส่วนใหญ่ของเซาท์ซูดานนะครับจะพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอาหรับครับ
0: อ๋อก็คือมีภาษาราชการ2ภาษา
1: ใช่ที่พูดภาษาอาหรับเพราะว่าสมัยก่อนเขาเป็นประเทศเดียวกับ
0: ซูดาน
1: นะครับ
0: ประชากรมีจำนวนประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณ12ล้านคนครับก็ประชากรไม่มากครับ
0: แล้วศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือก็คืออ
1: ย่างที่เกิดแล้วก็เป็นศาสนาคริสต์ครับส่วนใหญ่นะ
0: ศาสนาคริสต์ก็
1: 60% ครับ
0: 60%แล้วในส่วนของการปกครองประเทศตอนนี้ก็คือเป็นระบอบสาธารณรัฐนะคะแล้วก็มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศนะคะ
1: ซึ่งประธานาธิบดีคนปัจจุบันนะครับชื่อนายซาวาคีมายาดิตครับซึ่งรับตำแหน่งเมื่อวันที่9กรกฎาคมปี2554ครับ
0: ในส่วนของเศรษฐกิจบ้างดีกว่าเศรษฐกิจแล้วก็รายได้ส่วนใหญ่ของเซาท์ซูดานเนี่ยเขามาจากไหนคะ
1: รายได้หลักของเซาท์ซูดานก็มาจากการส่งออกน้ำมันดิบนะครับ
0: โอ้เป็นแหล่งน้ำมันใหญ
1: ่เป็นแหล่งน้ำมันดิบ
0: ค่ะทราบมาว่าแหล่งน้ำมันดิบของเซาท์ซูดานเนี่ยมีปริมาณคิดเป็นอันดับที่28ของโลกเลย
1: ครับใช่ครับ
0: ค่ะแล้วก็เป็นผู้ผลิตน้ำมันที่มีความสำคัญเป็นอันดับที่3ของแอฟริกานะคะ
1: ครับ
0: ค่ะน้ำมันกำลังการผลิตน้ำมันดิบต่อวันเนี่ยสูงถึง 260,000 แบเรลนะคะ
1: ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นรายได้หลักที่เลี้ยงดูชาวเซาท์ซูดานเป็นส่วนใหญ่ของประเทศนะ
0: แล้วจริงๆแล้วแม้ว่าเซาท์ซูดานเนี่ยจะแยกตัวออกมาจากซูดานแต่ว่าเขาก็ยังต้องพึ่งพาซูดานอยู่เพราะว่าเนื่องจากเป็นประเทศแลนด์ล็อกที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล
1: ใช่ครับก็คือว่าการส่งออกน้ำมันเนี่ยก็จะต้องผ่านทางเมืองท่าพอร์ตซูดานของประเทศซูดานนะครับซึ่งติดกับบริเวณทะเลแดงนะครับ
0: ค่ะแล้วในส่วนของประชากรส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพอะไรเอ่ย
1: คล้ายๆกับประเทศไทยครับคือประชากรส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นเกษตรกรอยู่นะครับ
0: แต่ทราบมาว่าพื้นดินผืนดินในเซาท์ซูดานก็มีความอุดมสมบูรณ์มากพอสมควรเพราะว่ามีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน
1: ใช่ครับชื่อว่าแม่น้ำไวท์นายครับซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศซาวานนะครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้นอกจากเรื่องของเกร็ดความรู้ของเซาท์ซูดานแล้วในเบรกที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันถึงเรื่องของ
1: การปฏิบัติการรักษาสันติภาพนะครับของเจ้าหน้าที่ไทยในเซาท์ซูดานครับ
0: ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยในเซาท์ซูดานนะคะวันนี้เราจะพิเศษสุดๆเลยมีการโฟนอินเข้ามาเราก็จะสัมภาษณ์สดเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: น่าตื่นเต้นมาก
1: แอบทราบว่านี่จะเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีของรายการวิทยุสลานลมนะครับที่จะมีการโทรศัพท์หรือโฟนอินเข้ามาสัมภาษณ์นะครับ
0: ค่ะก็เดี๋ยวติดตามในเบรกที่2อ่ะนะคะแต่ว่าก่อนอื่นขอเกริ่นนิดนึงว่าภารกิจนี้พี่ชอลองเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะเขาใช้ชื่อภารกิจรักษาสันติภาพนี้ว่าอะไรนะคะเป็นภารกิจของ
1: ชื่อเต็มๆนะก็คือเป็นภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในเซาท์ซูดานนะครับหรือที่เรียกว่า United Nations Mission in South Sudan ครับตัวย่อคือ UNMISS หรือ UNMISS นะครับ
0: ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้มีประเทศไทยประเทศเดียวก็จะมีกองกำลัง

0: ำลังจากหลายๆประเทศที่เป็นสมาชิก UN ที่เข้ามาไปที่ส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติการรักษาสันติภาพนี้ด้วยนะคะ
1: ครับซึ่งการปฏิบัติการรักษาสันติภาพในครั้งนี้นะครับก็เป็นไปตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับหรือ UNSC นะครับที่1996วงเล็บ2011นะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปฟังจากผู้ที่เขาปฏิบัติงานจริงอยู่ในพื้นที่กันดีกว่าเดี๋ยวรอในเบรกที่2นะคะและตอนนี้ก็พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกับการสัมภาษณ์โฟนอินพิเศษสุดจากเซาท์ซูดานค่ะ
1: ติดตามชมนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะกลับเข้ามาสู่เบรกที่2ของรายการสีสันแอฟริกานะคะวันนี้เราตื่นเต้นมากเลยมีแขกรับเชิญพิเศษจากเซาท์ซูดานเลยนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกของรายการเราเลยก็ว่าได้ที่มีการโฟนอิน
1: ครั้งแรกในรอบหลายๆปีเลยครับ
0: ใช่ใช่ค่ะแล้ววันนี้มาไกลด้วยมาจากเซาท์ซูดานในแอฟริกาเลยนะคะ
1: ซึ่งเวลาต่างกับประเทศไทย4ชั่วโมงเลยนะครับแต่วันนี้พี่ก็ได้ให้เกียรติกับรายการนะครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเรารายการของเรามีความยินดีที่ได้ต้อนรับนะคะท่านพันตำรวจเอกดร.ก้องกฤดาคมกิตติธิรพงศ์นะคะตำแหน่งผู้กำกับการหัวหน้าตำรวจไทยปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพสหประชาชาติณประเทศเซาท์ซูดานขออนุญาตเรียนขออนุญาตว่าจะเรียกว่าเป็นท่านผู้กำกับนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้กำกับครับ
2: สวัสดีครับคุณศิรดาคุณนราวิทย์ครับผมผู้กำกับก้องครับ
0: ค่ะวันนี้เราต้องขออนุญาตสัมภาษณ์พิเศษนะคะตื่นเต้นมากเลยเกี่ยวกับปฏิบัติการรักษาสันติภาพของตำรวจไทยในเซาท์ซูดานนะคะอยากจะให้ท่านผู้กำกับก้องช่วยเล่านิดนึงถึงรายละเอียดของภารกิจนี้แล้วก็กระบวนการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่ไปร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพเนี่ยมีกระบวนการอย่างไรแล้วก็มีค่ะ
1: ครับเชิญเลยครับท่านผู้กำกับครับ
2: ครับประเทศไทยเรานะครับโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้contribute police officer นะครับส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยมาร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพให้กับกองกำลังของสหประชาชาตินะครับมาโดยตลอดนะครับกว่า20ปีแล้วนะครับสำหรับภารกิจของประเทศสาธารณรัฐซูดานใต้นะครับเราก็ได้ส่งกำลังตำรวจมาแล้วเนี่ยเป็นรุ่นที่3นะครับรุ่นแรกปี2012รุ่นต่อมาประมาณ2014แล้วรุ่นนี้ครับ2017นะครับรุ่นหนึ่งก็ตกประมาณไม่เกิน10คนสำหรับรุ่นนี้นะครับมีทั้งหมด10คนนะฮะทางเจ้าหน้าที่สหประชาชาติจะส่งทีมมาทดสอบนะครับทำการทดสอบบุคลากรที่สมัครใจไปร่วมปฏิบัติภารกิจนะฮะโดยการทดสอบเนี่ยจะทดสอบกันประมาณ3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็คือทดสอบด้านภาษาคือภาษาอังกฤษนะครับฟังพูดอ่านเขียนว่าผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานของสหประชาชาติหรือไม่นะครับเมื่อผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีการทดสอบการขับรถนะครับเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ต้องขับรถได้นะครับทางการเข้าเหมือนเราสอบใบขับขี่ทั่วไปเนี่ยนะครับนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีกระบวนการที่มากกว่านิดนึงนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจอดเบรกอะไรเงี้ยนะครับมากกว่านิดนึงเสร็จแล้วเมื่อผ่านการสอบขับรถก็จะมาสอบยิงปืนนะครับว่ามีการใช้อาวุธปืนได้เต็มตามมาตรฐานหรือไม่ซึ่งโดยมาตรฐานของตำรวจไทยเนี่ยก็จะสอบได้ส่วนที่สอบไม่ผ่านกันเยอะก็คงจะตกภาษาอังกฤษนะครับที่เป็นจุดอ่อนของตำรวจไทยนะครับก็เขาสอบเสร็จปุ๊บก็จะเหลือคนประมาณสัก 20-30 คนผ่านมานะครับโดยประมาณนี้เสร็จแล้วสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยเมื่อได้ผู้ผ่านการคัดเลือกประมาณ 20-30 คนเนี่ยนะครับก็จะส่งรายชื่อไปให้สหประชาชาติสหประชาชาติเนี่ยเขาก็จะส่งเจ้าที่มาสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าคนที่ผ่านการทดสอบทั้ง30คนเนี่ยนะครับมีเขาเรียกว่าภูมิหลัง experience นะครับหรือว่ามี skill set ตรงตามภารกิจในแต่ละประเทศหรือไม่อย่างสกิลเซตของที่สาธารณรัฐซูดานใต้เนี่ยก็จะมีแมนเดตหรือว่ามิชชั่นแมนเดตคือภารกิจหลักของ UN ที่นี่นะครับในเรื่องของรักษาความปลอดภัยให้กับพลเรือนนะครับ protection of civilian นะครับเขาก็จะรีไควร์คนที่มี experience

0: ียนในเรื่องของงานพื้นที่สถานีตำรวจงาน protection งาน security เป็นหลักนะครับเมื่อพบว่าบุคคลที่สัมภาษณ์เนี่ยสมมติ 20-30 คนเนี่ยมีตรงกับความต้องการของภารกิจนี้เท่าไหร่เขาก็จะออกมาเป็นเขาเรียกว่าmatrix นะครับว่า recommend ให้deploy หรือว่าส่งคนมาร่วมภารกิจทั้งหมดกี่คนซึ่งก็ภาคก็จะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะไม่เกิน10คนปีนี้ก็เหมือนกันครับมีผ่านเกณฑ์มาตรฐานประมาณ20กว่าคนพอสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ปุ๊บก็จะเหลือประมาณ10คนเองนะครับ10คนนี้เมื่อได้รับการคัดเลือกเสร็จเขาก็จะส่งรายละเอียดว่าเดินทางไปที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงแล้วเราก็เตรียมตัวเดินทางนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะเอาบุคลากรทั้ง10คนนี้ส่งให้กับสหประชาชาติระยะเวลาตามที่ตกลงกันไว้เนี่ยนะครับminimum rate ก็คือขั้นต่ำ1ปีของรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่3แล้วเนี่ยเริ่มเมื่อวันที่15เมษายนปี2560เนี่ยนะครับหรือว่าปี2017เนี่ยนะมันก็จะครบกำหนดวันที่15เมษายนของปีนี้นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเราทำงานไปได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยปรากฏว่าสหประชาชาติพอใจนะครับปีที่ผ่านมาก็เลยทำเรื่องขอต่ออายุมาให้ตำรวจไทยทั้ง10คนเนี่ยนะครับให้ต่ออายุอีก6เดือนนะครับตอนนี้end of mission ของเราจากเดิมเป็น15เมษายนก็เป็น15ตุลาคมแล้วก็ปรากฏว่าการอยู่ในมิชชั่นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมีไม่ใช่เรื่องง่ายมากัน10คนตอนนี้เหลืออยู่แค่8คนเพราะว่าอีก2ท่านเนี่ยนะครับขอกลับมาทำงานที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วหน้าที่ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจทีนี้ตำรวจปกตินะก็จะมีการเป็นสายตรวจการเป็นเจ้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์การจะเป็นเจ้าที่ตำรวจสอบสวนเหมือนบ้านเราเนี่ยนะครับเพียงแต่เนื้อที่หรือว่าพื้นที่การปฏิบัติงานส่วนใหญ่เลยนะครับจะอยู่ในพื้นที่ของ POC site หรือค่ายผู้อพยพตรงนี้นะครับซึ่งในประเทศซูดานใต้เนี่ยมีค่ายอพยพใหญ่ๆอยู่ทั้งหมด5ค่ายค่ายใหญ่สุดเนี่ยอยู่ที่เมืองเบนทิวที่ผมไปอยู่เนี่ยนะครับมีผู้อพยพประมาณแสนกว่าคนนะครับแสนกว่านะครับเป็นคนในคือใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับใหญ่ที่สุดในโลกเลยเท่าที่เช็คมาเนี่ยนะครับก็เป็นพวกคนซูดานใต้เนี่ยแหละครับก็ลองลงมาก็จะมี 50,000 บ้างมี 30,000 บ้างมี 40,000 บ้างนะครับล้นจนถึงหลักพันในตำรวจที่มาแล้วถูกดีพลอยลง POC site เนี่ยครับเราเรียกว่าเป็นเรสสเตทหรือเป็นสเตทที่มีความรุนแรงจำเป็นต้องมีPOC ไซต์เขาก็จะดูแลผู้อพยพเหล่านี้ไม่ให้มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับส่วนบางส่วนนะครับที่ในพื้นที่ของซูดานใต้ที่ไม่มีPOC ไซต์เราเรียกว่ากรีนสเตทกรีนสเตทเนี่ยตำรวจที่ถูกดีพลอยลงกรีนสเตทจะทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าenhance capability นะครับเป็นการเสริมสร้างศักยภาพตำรวจท้องถิ่นให้มีความสามารถมากขึ้นถ้าไปสอนเขาว่าคุณต้องตั้งด่านยังไงคุณต้องสืบสวนสอบสวนยังไงคุณต้องเก็บรวบรวมพยานหลักฐานยังไง มีการออกตรวจออกลาดตระเวนทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศนะครับประเทศสาธารณรัฐซูดานใต้เนี่ยนะครับมีประวัติศาสตร์ครับเดิมคือเขาเป็นประเทศเดียวกับประเทศซูดานซูดานและเสร็จแล้วเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ของซูดานใต้เนี่ยนะครับเขานับถือศาสนาคริสต์ส่วนพื้นที่ด้านบนซูดานธรรมดาเนี่ยเขาจะนับถือศาสนาอิสลามแต่แล้วเมื่อก่อนเนี้ยศาสนาอิสลามเนี่ยทางประเทศซูดานเนี่ยเขาเอากฎหมายอิสลามเนี่ยมาใช้บังคับกับคนทั้งประเทศแต่แล้วคนที่อยู่ในด้านใต้เนี่ยซึ่งนับถือศาสนาคริสต์เขาไม่เห็นด้วยเขาก็เลยไม่ยอมทำไม่ยอมทำแล้วก็รบรากันฆ่ากันเองต่อต้านจนกระทั่งท้ายที่สุดเขาก็เรฟเฟอเรนดัมทำประชามติเขาก็ขอแยกตัวเองมาปกครองมาเป็นประเทศซูดานใต
1: ้
0: เพราะเป็นซูดานใต้ปุ๊บวัฒนธรรมของเขาเนี่ยจะเป็นวัฒนธรรมแบบคริสต
1: ์
0: ท่านจะเห็นโบสถ์ตามที่ต่างๆไม่ว่าจะโบสถ์ของเขาเนี่ยอาจจะเป็นโบสถ์ไม้โบสถ์ไม้ไผ่โบสถ์อะไรแบบตามบ้านๆแต่เขาเป็นโบสถ์คริสต์เพราะวันอาทิตย์เขาก็จะไปเข้าโบสถ์เขาก็จะมีการสวดมนต์นะครับซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมของคนแอฟริกาคนแอฟริกาเนี่ยมีอยู่2ศาสนาเองนะครับเท่าที่รู้ก็คือคริสต์กับอิสลามนะครับทางเหนือเขาจะเป็นทางที่ติดทางอาหรับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอิสลาม
1: เป็นมุสลิม
0: พอทางใต้ก็จะเป็นคริสต
1: ์
0: นะครับเพราะว่าวัฒนธรรมของเขาจะผูกพันกับศาสนาคริสต์นะครับทีนี้อากาศภูมิประเทศบ้านเขาเนี่ยจะคล้ายๆบ้านเราคือร้อนแต่เขาไม่ชื้นนะครับ

0: ร้อนฤดูบ้านเขามี2ฤดูคือ dry season กับ rain season
1: ค
0: ือฤดูแล้งกับฤดูฝนไม่มีฤดูหนาวนะครับมันคล้ายๆบ้านเรานะครับบ้านเราก็คือมีร้อนมากกับร้อนที่สุดเท่านั้นเองนะครับไม่มีฤดูหนาวนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าดินของเขาเนี่ยอาจจะดีเท่าบ้านเราไม่ได้ก็จะดินแดงๆหน่อยเนื่องจากปัญหารบราค่าความกันมีมากกว่า50ปีแล้วนะครับประเทศซูดานใต้จึงไม่ค่อยได้รับการพัฒนาถนนบ้านเขาเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยมีถนนดำนะเป็นถนนแดงหมดเลยพอฝนตกพอเรนซีซั่นมาเนี่ยนะครับเดินทางไม่ได้นะครับจากเมืองนึงไปเมืองนึงเนี่ยโดยรถไม่ได้มันจะเป็นโคลนไปหมดนะครับ
1: ครับท่านนี้ท่านผู้กำกับครับสิ่งที่ได้รับหรือได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพครั้งนี้ครับคืออะไรบ้างครับอยากให้ผู้กำกับได้บอกกับแฟนๆรายการนะครับ
0: ผมอยากให้แนะนำน้องๆที่อยากมาทำงานต่างไปนะครับคุณต้องเตรียมตัวเตรียมร่างกายให้แข็งแรงและเตรียมจิตใจให้เข้มแข็งเพราะการทำงานไกลบ้านเนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยคุณไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะครับคุณต้องทำการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองนะครับการทำเพศก็เหมือนกันนะครับแม้ว่าเราจะทำงานร่วมกับชาวต่างชาตินะครับเราก็จะพบปัญหาพอสมควรนั้นคุณต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อ
2: ม
0: นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับคุณต้องทำอาหารเป็นนะครับที่นี่มันไม่มีอาหารบางที่มันไม่มีขายนะครับคุณต้องทำเป็นนะครับผมมาผมไม่เคยทำผมก็ทำเป็นทำเป็นหมดแล้วต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพิจาทำได้หมดแล้วเพราะว่าถ้าไม่ทำก็ไม่มีรับประทาน
1: ที่นู่นมีข้าวไหมครับ
0: ไม่มีข้าวไม่มีอะไรก็ไม่ใช่ครับมีให้แต่เขาไม่ได้ปลูกข้าวนะครับเขาเอาข้าวมาจากอินเดียปากีสถานนะครับเป็นข้าวเรียกว่าข้าวไม่ยาวๆข้าวบาสมาตี
1: บาสมาตี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วพวกเนื้อสัตว์นะครับ
0: ผมก็หอบ
1: ดิบ
0: ครับเขาไม่มีไม่ค่อยมีหมูขายนะครับเพราะว่าคริสก็ไม่กินหมูมุสลิมก็ไม่กินหมูเขารังเกียจหมูเพราะฉะนั้นเขาทานเนื้อวัวกันเขาทานเนื้อวัวกันนะครับแล้วที่นี่เลี้ยงวัวเป็นอาชีพนะครับเขาวัดความจนความรวยที่จำนวนวัวกัน
1: อ๋อเหรอครับเพิ่งทราบนะครับ
0: คนที่เนี่ยจะไปขอผู้หญิงเนี่ยนะครับผู้ชายจะไปขอผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกสินสอดเป็นวัวนะครับเขาจะเอาวัวมาให้เขาเนี่ยกี่ตัวเขาจะยอมยกลูกสาวให้เพราะฉะนั้นเนี่ยวัวคนไม่ทานวัวพอคนไทยไม่ค่อยทานเนื้อวัวเนี่ยมาปุ๊บต้องทานอะไรทานไก่ทานปลาก็หายมันก็มีแม่น้ำนายนะครับแต่ว่าพออยู่ในนี้เนื่องจากออกจากค่ายไม่ค่อยได้ปลามันก็เลยไม่สดเครื่องไฟฟ้าก็ไม่ค่อยมีปลามันก็เลยมันเสียง่ายอะครับเพราะอาหารเนื้อสัตว์เนี่ยที่นี่จะเสียง่าย
1: ครับผัก
0: ค
1: ุ
0: ณต้องรู้จักวิธีถนอมอาหารครับ
1: ผักผลไม้ทานที่นู่นเขาทานอะไรกัน
2: หาได้ไหมคะ
0: มีครับมีผักมีผลไม้แต่ผลไม้จะคล้ายๆบ้านเรานะครับก็จะมีมะม่วงนะครับแล้วที่ลูกใหญ่พิเศษเลยคืออะโวคาโดที่นี่มีอะโวคาโดเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเป็นผลไม้แบบวางขายตามตลาดทั่วไปลูกใหญ่กว่ามะม่วงในน้ำดอกไม้บ้านเราอีกนะครับลูกใหญ่มาก
2: อ
0: ะโวคาโดที่เนี่ยนะครับ
1: อ๋อเหรอครับมีอะโวคาโด
0: ครับผมยังคิดว่าจะเอาไปปลูกบ้านเราดีกว่ามันลูกใหญ่ดีนะครับ
1: ถ้ายังไงถ้าท่านพูดกับ
0: ผลไม้อื่นก็มีครับ
1: อย่าลืมนำมาฝากแฟนๆรายการด้วยนะครับ
0: อ๋อได้ครับยินดีเลยครับผม
1: ครับก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราก็ได้สัมภาษณ์ท่านผู้กำกับนะครับก้องกิตาคมก็ครบถ้วนนะครับพี่นัท
2: ค่ะก็คงต้องขอบพระคุณท่านผู้กำกับมากเลยนะคะพวกเราในฐานะที่เป็นนักการทูตที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ในฐานะคนไทยด้วย ก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่ไทยเราได้เป็นกำลังสำคัญอยู่ในปฏิบัติการของสหประชาชาติในครั้งนี้นะคะ
1: แล้วก็อยากจะฝากกำลังใจไปถึงพี่ๆเจ้าหน้าที่ไทยที่เซาท์ซูดานทุกท่านด้วยเลยนะครับ
2: ค่ะค่ะวันนี้คงจะต้องขอบพระคุณท่านผู้กำกับพันตำรวจเอกดร.ก้องกฤดาคมกิตติธีรพงศ์ผู้กำกับการหัวหน้าตำรวจไทยปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพสหประชาชาติในประเทศเซาท์ซูดานอย่างยิ่งเลยนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ขอบพระคุณท่านมากเลยนะครับ
2: ขอบพระคุณนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ สวัสดีครับ
2: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการสัมภาษณ์สดโฟนอินจากประเทศเซาท์ซูดานนะคะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่แล้วจะกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการสีสันแอฟริกาค่ะ
1: ซึ่งน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะวันนี้เราจะได้มารู้จักกับนักการทูต

0: แรกเข้าของกระทรวงประเทศนะครับจะเป็นท่านไหนนั้นต้องติดตามในช่วงต่อไปครับ
1: ค่ะก็กลับมาพบกับรายการในช่วงที่3ของเราในวันนี้นะคะวันนี้ก็มีแขกรับเชิญพิเศษมาในช่วงท้ายของรายการ
0: ใช่ครับอย่างที่เกริ่นไปนะครับเป็นนักการทูตแรกเข้ารุ่นล่าสุดของกระทรวงการต่างประเทศเลยนะครับก็ยังไงก็อยากให้ช่วยแนะนำตัวกับแฟนๆรายการนิดนึงครับ
2: ได้ครับโอเคสวัสดีครับผมชื่อจักริดทองเฟืองนะครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อกริดนะครับก็เป็นนักการทูตแรกเข้าที่เพิ่งเข้าในปีล่าสุดเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้าก็ได้ไปฝึกงานที่กองแบบพิธีกรมพิธีการทูตมาก่อนนะครับจนกระทั่งเนี่ยย้ายมาฝึกงานที่กองแอฟริกาเนี่ยครับซึ่งเป็นถือว่ามินแปลกใหม่มากครับไม่เคยพบเจอ
1: จริงๆแล้วเข้ามาอยู่ที่กองแอฟริกานี่ได้นานหรือยังนะคะ
2: ประมาณ1เดือนเองครับผม
0: ประมาณ1เดือนครับ
1: เป็นน้องใหม
0: ่ใช่เป็นน้องใหม่ล่าสุดของกองเรา
2: เป็นน้อง
0: ซึ่งในเทปต่อๆไปก็อาจจะมีกริดเป็นพิธีกร
1: เดี๋ยวต้องถามความรู้สึกก่อนที่จะมาอยู่กองแอฟริกามีภาพพจน์หรือภาพลักษณ์หรือความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกายังไงแล้วก็พอมาอยู่เนี่ยพอมาได้สัมผัสจริงๆแล้วรู้สึกยังไงกับภูมิภาคนี้ค่ะ
2: อ๋อครับก็ก่อนที่จะมาอยู่แอฟริกากองแอฟริกาเนี่ยครับรู้สึกความรู้เป็นศูนย์เลยนะครับเกี่ยวกับแอฟริกาคือไม่เคยได้ใช่ครับ
1: เ
2: หมือนรู้สึกแปลกใหม่คือได้เรียนรู้ใหม่ๆเพราะว่าไม่เคยได้สนใจมาก่อนเนี่ยแล้วก็เห็นภาพว่าเป็นภูมิภาคที่มีความวุ่นวายนะครับอย่างที่เรารู้กันแล้วก็
1: น่ากลัว
2: เต็มไปด้วยความ
0: ขัดแย้งมีสงคราม
2: ใช่ครับมีปัญหามากมายแต่พอได้มาเริ่มมาสัมผัสเนี่ยก็เริ่มเห็นอีกภาพอีกในหลายๆด้านที่แอฟริกามี
0: ครับอยากให้กริดช่วยเล่า
2: ก็จะเป็นภาพเชิงบวกที่มากขึ้นนะครับทั้งในด้านของศักยภาพของภูมิภาคแอฟริกานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินะครับเรื่องวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องของแนวความคิดอะไรทั้งหลายของแอฟริกานะครับ
0: รวมถึงโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ
2: ใช่ครับ
0: การค้าการลงทุน
1: ซึ่งปัจจุบันไทยเราก็เริ่มมีการค้าแล้วก็การลงทุนในหลายประเทศในแอฟริกาด้วย
0: ใช่ครับ
2: เพิ่งทราบว่ามีมิติหลากหลายมากมายขนาดนี้นะครับผม
1: ค่ะก็วันนี้พาน้องกริดมาแนะนำตัวให้ท่านผู้ชมได้รู้จักนะคะเดี๋ยวในสัปดาห์ต่อๆไปก็คงจะต้องให้น้องกริดมาช่วยดำเนินรายการซีซั่นแอฟริกาของเรา
0: แฟนๆติดตามกริดด้วยนะครับที่ตอนหน้าใหม่ของรายการนะคะ
1: และก่อนจะจบในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขอเกริ่นสัปดาห์หน้าเราจะนำเสนอเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์อันนี้ขอเกาะกระแสออสการ์นิดนึงค่ะเรารู้จักฮอลลีวูดกันใช่ไหมคะจริงๆแล้วแอฟริกาก็มีอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของแอฟริกาเหมือนกันซึ่งที่โด่งดังที่สุดก็คือนอลลีวูดแต่ว่าเราจะยังไม่บอกว่าประเทศไหนให้ท่านผู้ชมไปหาข้อมูลกันมาเองก่อนละกันแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาพบกับรายการที่เจาะลึกในเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในแอฟริกานะคะซึ่งในปีนี้ก็ทราบมาว่ามีภาพยนตร์จากแอฟริกาที่ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะจะเป็นเรื่องอะไรรายละเอียดเป็นไงเดี๋ยวติดตาม
0: ในสัปดาห์หน้า
1: ในสัปดาห์หน้านะคะ
0: สำหรับในสัปดาห์นี้นะครับเราทั้ง3คนต้องขอลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับ
1: ค่ะดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: ผมนราวิทย์องค์คมงคล
2: และผมจักริดทองเฟืองครับ
1: ค่ะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการสีสันแอฟริกาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันพฤหัสบดีนะคะเวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.ทางสถานีวิทยุสรานรมหรือติดตามได้ทาง Facebook ของสรานรมเรดิโอได้ทุกวันเลยค่ะ
0: สำหรับวันนี้เรา3คนต้องขอลาแฟนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น

ีและเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมชาติกันนะครับถ้าเกิดอยากรู้คำว่าฝนตกฟ้าร้องแดดร้อนน้ำท่วมในภาษาพม่าเขาพูดว่าอย่างไรวันนี้ได้รู้กันแน่นอนนะครับเตรียมกระดาษกับปากกาไว้ให้พร้อมเลยนะครับแล้วตามอาจารย์มิมิไปเข้าห้องเรียนกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิเหตุการณ์ธรรมชาติเป็นผู้เราเจอกันทุกวันนะคะก็เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนการเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมชาตินะคะพูดถึงเหตุการณ์ธรรมชาติเนี่ยภาษาพม่าว่ายังไงบ้างนะคะตะปาวะเบดาตะปาวะเบดาตะปาวะก็คือธรรมชาติค่ะเบดาก็คือประสบภัยหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะก็ตะปาวะเบดานะเอ้าประเทศเรามีฤดูกี่ฤดูล่ะคะมี3ฤดูเหมือนทันไทยนะคะก็มีอะไรบ้างอ้าวฤดูร้อนก็คือนุยยาตีนุยยาตีค่ะฤดูหนาวซาวยาตีซาวยาตีอ้าวฤดูฝนโมยาตีโมยาตีถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมได้ยินแล้วว่ายาตีเนี่ยแปลว่าอะไรคะนะคะยาตีก็คือเป็นฤดูนั้นเองค่ะนะคะยาตีอุตุยาตีอุตุหมายถึงฤดูนั้นเองนะคะถ้าสมมติว่าอากาศหนาวล่ะจะพูดยังไงคะอาจารย์นะคะอากาศหนาวเนี่ยยาตีอุตุเอเดนะคะเอเดยาตีอุตุเอเดเอแปลว่าเย็นนะคะอากาศเย็นเนี่ยอากาศหนาวนะคะเอเดอากาศเย็นนะคะเอเดยาตีอุตุเอเดนะคะถ้าหาว่าเรารู้สึกหนาวล่ะคะไม่เหมือนที่แบบอากาศเย็นนะคะเรารู้สึกหนาวเราก็บอกว่าชันเดค่ะชันเดเราไม่บอกว่าอีเดอะไรพวกนี้เราไม่บอกเราบอกว่ารู้สึกหนาวก็คือชันเดนะคะเราจำคู่กันแล้วกันนะคะถ้าเป็นอากาศเย็นเราบอกว่ายาติอุดุอีเดนะคะถ้าตัวเอหนาวรู้สึกหนาวเราก็บอกว่าจะมาชันเดนะคะชันเดอ้าวตัวนี้เรามาดูว่าวันนี้อากาศร้อนนะเวอากาศร้อนเนี่ยจะพูดยังไงยาติอุดุปูเดปูเดนะคะยาติอุดุปูเดฝนตกล่ะคะฝนตกจะพูดยังไงนะคะโมยวาเดเอาโมยวาเดโมก็คือฝนยวาก็คือตกนะคะโมยวาเดฝนตกนะคะโมยวาเดถ้าเป็นพายุเราเรียกว่าอะไรนะคะมงได้มงได้นะคะมีพายุก็คือมงได้สี่เดมงได้สี่เดอ้าวพายุไปแล้วตัวนี้น้ำท่วมบ้านนะคะอ้าวน้ำท่วมเนี่ยจะพูดยังไงเยจีเดเยจีเดแล้วก็บางทีไม่ใช่แค่น้ำท่วมน้ำป่าไหลนะคะน้ำป่าไหลก็เลยแบบตัวนี้เราก็ใช้คำที่ว่าคนไทยใช้ป่านะน้ำป่าไหลแต่คนพม่าใช้คำที่ว่าน้ำจากภูเขาไหลนะคะเป็นแบบเนี้ยนะที่สูงแล้วก็มาที่ที่ต่ำนะคะก็ตองจ้าหยีสีเดตองจ้าหยีสีเดนะคะตองจ้าหยีก็คือน้ำป่านั่นเองนะคะสีเดแปลว่าไหลมานะจ้าหยีสีเดนะแต่ชาวบ้านก็พูดว่าตองหยีจ้าเดตองยี จ้าเดนะฮะเขาก็พูดแบบสั้นๆนะฮะอ้าวตัวนี้เราก็เลยมาดูแบบคำแบบใช้แบบเป็นประโยชน์เลยนิดนึงดีไหมคะวันนี้อากาศดีนะจะพูดยังไงนะฮะวันนี้อากาศดีนะก็คือดีนี่ยาติอุดุกาวเดดีนี่ยาติอุดุกาวเดนะคะดีนี่ก็คือวันนี้ยาติอุดุก็คือแบบอากาศนะฮะกาวเดแปลว่าดีดีนี่ยาติอุดุกาวเดนะคะแล้วก็อ้าวฝนตกน้ำท่วมนะฝนตกก็เลยน้ำท่วมอ้าวจะพูดยังไงโมจิโลเยจิเดโมจิโลเยจิเดนะโมจิแปลว่าฝนตกไม่ใช่ธรรมดาฝนตกหนักนิดนึงอ่ะนะคะโมจิโลเยจิเดถ้าหากว่าเป็นพยากรณ์อากาศเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนะคะเราก็เรียกว่าโมเลวัตะโมเลวัตะค่ะก็คำใช้ดันดานี้เนี่ยเราจะใช้ยังไงคำศัพท์ดันดานี้เราจะใช้ยังไงนี่ก็คือไปชมที่บทสนทนากันนะคะ
2: เสียเปลี่ยนมาโมยหวานนี่บี
3: ฮู้ล่ะตัวได้ล่ะพ่อทีนี้ที่อยู่ล่ะลูก
2: ฮู้แกดาบิแม่โมที่เราจีนี่ดอยีจีไหนลูกติติทาบาเนาะเสีย
3: อคูลูใส่ปูดาเจซุเต็มมาเด้เสียซ้อๆเปลี่ยนไล่อมแม่เนาะ
2: ฮู้แกจ้ามายีคิวใส่บาเนาะเสียเ
3: จซุเบ้ต่อบีเนาะ
4: ใครที่เคยไปพม่าคงจะทราบกันดีว่าระบบสาธารณูปโภคส่วนใหญ่ของพม่ายังไม่พร้อมและมีไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งโทรศัพท์ถนนไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟฟ้าซึ่งเหตุการณ์ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตกบ่อยครั้งในพม่าตลอดช่วงวันถือเป็นเรื่องปกติพม่าต้องจัดระเบียบการใช้ไฟฟ้าเป็นช่วงเวลาเพื่อให้แต่ละเมืองมีไฟฟ้าใช้เท่าเทียมกันนับถึงปี2556มีเพียงเมืองหลวงนอปิดอเพียงเมืองเดียวเท่านั้นที่มีไฟฟ้าใช้ตลอด24ชั่วโมงแม้แต่ย่างกุ้งเมืองหลวงเก่าของพม่าก็ยังไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้24ชั่วโมงดังนั้นในโรงแรมใหญ่ๆของย่างกุ้งจะต้องมีเครื่องปั่นไฟไว้

0: สวัสดีครับการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนแต่ถ้าเจ็บป่วยแล้วบอกอาการไม่ได้ไม่รู้จะบอกอย่างไรก็จะทำให้เกิดความลำบากในการรักษาโดยเฉพาะเมื่อไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและวิธีบอกอาการในภาษาพม่านะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิอาการเจ็บป่วยเปลี่ยนแบบเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนแล้วก็ทุกเวลาเหมือนกันนะคะก็ถ้าหาว่าเราจะบอกอาการเหล่านั้นเนี่ยเป็นภาษาพม่าเนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเนี่ยเรามาเรียนกันนะคะวันนี้อาการเจ็บป่วยเนี่ยเราต้องพูดกับคุณหมอให้ได้ใช่ไหมคะถ้าหาว่าเราไปพม่าเนี่ยเราพูดภาษาพม่าไม่ได้ก็เราก็อึดอัดนิดนึงนะคะเอาตอนนี้เรามาเริ่มจะปวดหัวดีไหมคะนะคะปวดหัวละกันก้าวใกล้เตะก้าวใกล้เตะก้าวก็คือหัวใกล้ก็คือปวดค่ะนะคะก้าวใกล้เตะอ้าวเวียนหัวล่ะคะนะไม่ปวดเวียนศีรษะเวียนหัวก็คือก้าวมูเดะก้าวมูเดะมูที่แบบเวียนอยู่นะคะก็เกามูเดถ้าเป็นไข้ล่ะคะนะคะเป็นไข้มีไข้เป็นไข้ก็คืออพยาชีเดอพยาชีเดนะคะอพยาก็คือไข้นะชีเดก็คือมีไข้อพยาชีเดนะคะเป็นไข้แล้วเป็นหวัดล่ะคะจะพูดยังไงเอมีเดเอมีเดนะคะเอก็คือความเย็นมีแปลว่าเราได้โดนนะคะก็เป็นหวัดนั้นเองก็เอมีเดนะคะเอาพอเอมีเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างน้ำมูกไหลแล้วใช่ไหมคะน้ำมูกไหลเนี่ยเราพูดว่านาซีเดนาซีเดนะคะอันนี้น้ำมูกไหลมีเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะคะนาซีเดพอน้ำมูกไหลแล้วก็เจ็บคอแล้วนะคะเลบีนาเดเลบีนาเดนะคะเลบีนาเดเจ็บคอแล้วก็ไอขึ้นมาอีกแล้วนะเช้าโซเดเช้าโซเดนะแปลว่าไอนะคะต่อไปก็คืออาการจะอุบัติเหตุนะคะอาการจะอุบัติเหตุก็คือมาตอตสะดัญญายาเดมาตอตสะดัญญายาเดนะคะมาตอตสะก็คือด้วยที่แบบไม่คิดคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นนะคะก็ดัญญาก็คือแผลบาดเจ็บนะย่าเดก็คือได้บาดเจ็บนะคะมาตอตสะดายาย่าเดมาตอตสะเนี่ยนะคะถ้าอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างแขนหักขาหักใช่ไหมคะก็แขนหักเนี่ยเราจะพูดว่ายังไง

0: และโจเดและโจเดเนาะและก็คือมือนะฮะก็แขนก็ได้มือก็ได้นะฮะโจเดแปลว่าหักนะและโจเดอ้าวขาหักล่ะคะเฉโจเดเฉโจเดถ้าหาว่าดิฉันน่ะไม่ค่อยสบายเลยค่ะนะคะไม่ค่อยสบายค่ะเราก็ต้องพูดว่าจะมาเตนีลุมาเกาบูจะมาเตนีลุมาเกาบูนะเตนีลุมาเกาบูนะจะมาเตนีลุมาเกาบูก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะกรุณาพาไปหาหมอหน่อยได้ไหมนะจะพูดว่ายังไงใช่ไหมถ้าไม่ค่อยสบายเนี่ยเสียเวนสีคอตัวปยาปีพาเสียเวนสีคอตัวปยาปีพาก็คือกรุณาพาไปหาหมอหน่อยนะก็เสียเวนสีคอตัวปยาปีพาเสียวงก็คือหมอนะฮะคอตัวก็คือพาไปนะฮะยาปีบาก็คือช่วยให้คุณหมอดูหน่อยนะมีอะไรบ้างอีกเกี่ยวกับการสุขภาพเราก็ต้องคำที่เป็นสุขภาพเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้แล้วใช่ไหมคะก็สุขภาพเนี่ยการสุขภาพเนี่ยจะพูดว่ายังไงจำมายีค่ะจำมายีนะคะจำมายีอ้าวขอให้สุขภาพแข็งแรงเราจะพูดว่ายังไงนะคะจำมาอีก้าวบาสีจำมาอีก้าวบาสีนะคะอันนี้เราอวยพรให้เขาแบบขอให้สุขภาพแข็งแรงจำมาอีก้าวบาสีอ้าวถ้าหาว่าเราจะพูดกับเขาว่าระวังสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงจำมาอีกยูไซปาจำมาอีกยูไซปานะกยูไซก็คือดูแลเองนะคะจำมาอีกยูไซปาก็สำหรับวันนี้นี่ที่เราเรียนมาทั้งหมดเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนะคะเราก็มาชมที่กรรมบทสนทนาว่าเราจะใช้ยังไงบ้าง นะคะ
1: เสียบาผิดป่ะตะเลหิง
2: อืมก้องใกล้หลูป่ะ
1: อ๋อห่มล่ะใกล้ใกล้กะล่ะเสีย
2: อะยังใกล้เด้อะพยาตองเต็ดฉินนี่บี
1: ดาซุยเสียซี้ยงตวบีเสียวนปะหิงปูก้องเม
2: เอ๋เนาะซ้อหิงไปดาเจซุติมาเด้อ

0: ประเทศพม่าเป็นหนึ่งในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธและมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าจะเห็นได้ว่ามีวัดวาอารามมากมายเรียงรายอยู่ทั่วทุกโขนแห่งดังนั้นนักท่องเที่ยวควรจะรู้ธรรมเนียมเรื่องการปฏิบัติตนอย่างเช่นเรื่องของการแต่งกายศาสนสถานในพม่าทุกแห่งห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้นเข้าไปสุภาพสตรีสวมกางเกงขายาวได้บางแห่งจะมีการบริการเช่าผ้าถุงหรือสโลงรวมทั้งยังต้องถอดหมวกถอดแว่นดำก่อนที่จะเข้าไปด้วยสำหรับรองเท้าทุกคนต้องถอดรองเท้าทุกชนิดก่อนเข้าเขตศาสนสถานตั้งแต่รั้วด้านนอกถุงเท้าถุงน่องก็ห้ามใส่เข้าไปต้องเดินเท้าเปล่าและเป็นธรรมเนียมที่เคร่งครัดมากศาสนสถานบางแห่งห้ามสุภาพสตรีเข้าไปในเขตห่วงห้ามดังนั้นก่อนที่จะเข้าไปจะต้องศึกษาหรืออ่านระเบียบปฏิบัติก่อนเข้าไปจะทำให้ไม่เสียความรู้สึกเมื่อโดนตักเตือนค่ะ
1: เป็นอย่างไรบ้างครับภาษาพม่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับจะสามารถสังเกตได้นะครับว่าการออกเสียงในภาษาพม่านั้นมีบางคำนะครับที่ธรรมเนียมเมื่อไปเยี่ยมวัดในพม่านะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการเราก็ได้หมดลงแล้วคราวหน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องแรกที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary รายการที่จะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานครับและสำหรับวันนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับว่าเห็นเดฟมาในรูปแบบใหม่มากลางคืนบ้างนะครับเดฟว่านะครับเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวกรุงเทพในยามค่ำคืนบ้างดีกว่าครับกรุงเทพของเรานะครับก็มีสถานที่เที่ยวต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีให้เที่ยวทุกเวลาเลยครับรับรองวันนี้สนุกแน่มาเจอกันแล้วครับ
1: จากการจัดอันดับ World's Best Award ปี2010ของนิตยสาร Travel and Leisure กรุงเทพได้รับคะแนนโหวตเป็นอันดับหนึ่งในประเภทเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกรองลงมานะครับคือเมืองเชียงใหม่และฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีผลคะแนนมาจากการโหวตออนไลน์ในเว็บไซต์ของนิตยสารโดยพิจารณาจากสถานที่น่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องของอาหารการกินนี่แหละครับ
0: ในยามค่ำคืนมันก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบนะครับแล้วตอนนี้เรามาเริ่มกันที่เรียกว่าศูนย์กลางวัยรุ่นวัยทีนดีกว่านะครับที่สยามสแควร์เราเปลี่ยนบรรยากาศมาใช้ชีวิตแบบช้าลงเราก็เห็นเสน่ห์ของกรุงเทพได้เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีสันต่างๆทั้งที่เราเป็นคนกรุงเทพแท้ๆเนี่ยเราเพิ่งจะเห็นความงามของมัน
2: ตอนกลางคืนความคิดถึงตัวของผมคือกล้านะครับกลัวบ้านนะครับพวกโจรอะไรเงี้ย
3: ไม่อะค่ะไม่เคยค
4: ิดดึกๆเลยนะครับรถน้อยๆก็กล้าครับรถกำลังเยอะๆไม่เอาครับ
5: ก็ส่วนหนึ่งหนูรู้สึกว่ามันอันตรายนะเขาขี่มืดๆแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะมีพวกไฟแวบๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ
6: จักรยานในตอนกลางคืนใช่ไหมครับมันก็เสี่ยงนะครับมันน่าจะมีทางจักรยานลอยฟ้านะครับสร้างเป็นเหนือฟุตบาทในถนนกรุงเทพเนี่ยเชื่อมต่อกันหมดนะฮะแล้วจักรยานสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยแล้วก็วิวมันก็สวย
7: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
7: ไปไหนครับเนี่ย
0: เอาพี่ก็ปั่นเล่นแถวนี้แหละ
7: โอ้งั้นไปกับผมไหมครับ
0: เอาดีเลยดีเลยเอ๊ะแล้วน้องปั่นคนเดียวเลยเหรอเนี่ย
7: ผมไปกับ

0: ับจามจุรีสแควร
1: ์จามจุรีสแควร์อ๋อเขาอยู่ตรงนี้เองดิ
0: ใช่ฮะรวมตัวกันที่ตึกจามจุรีสแควร์เนี่ยครับทุ่มหนึ่งทุกวันศุกร์ครับ
1: เยี่ยมเลยถ้างั้นพี่ขอไปได้ไหม
0: ได้เลยครับพี่ได้ครับบาย
1: แล้วบ้านเราอยู่ไหน
0: อยู่สายสามครับ
1: สายพุทธมณฑล
0: ใช่
1: แล้วปั่นมาถึงนี่เลยเหรอ
0: ใช
1: ่โอ้โห
0: ปั่นมาทำงานทุกวันอยู่แล้วอ๋อ
1: เหรออ๋อทำงานแถวนี
0: ้มาลงตู่ตรงนี้ก็ปั่นมา
1: จามจุรีสแควร์คือกลุ่มจักรยานจามจุรี
0: ใช่ไหม
2: นี่ไม่มาช้าจังครับ
3: พอดีทำธรรมะชุดใหม่มาปั่นด้วยครับ
2: ชื่ออะไรครับ
1: พอดีน้องก็ไปเก็บผมมาข้างทางนะครับผมจะฟรีนะครับสวัสดีครับกลุ่มนี้เรียกว่าอะไรยังไงฮะ
2: กลุ่มจามจุรีสแควร์ค่ะ
1: กลุ่มจามจุรีสแควร์
2: ใช่แบบเราปั่นกัน3คนก่อนแล้วก็เราตั้งใจว่าเราจะฝึกคนให้ปั่นจักรยานไปทำงานได้ปั่นใช้ในชีวิตประจำวันได้อะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วตอนนี้ก็เลยมีสมาชิกเพิ่มขึ้น
2: ใช่ค่ะ
1: นี่เจอกันยังไงบ้างครับเนี่ย
2: ก็เจอกันทุกวันศุกร์ค่ะ
1: ทำไมต้องวันศุกร์ครับ
2: เพราะว่าวันศุกร์มันเป็นวันสุดสัปดาห์เราทำงานเสร็จเครียดๆมาปั่นจักรยานดีกว่าปั่นจนดึกๆก็ได้ทุกวันเสาร์เราไม่ต้องไปทำงานอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วนัดรวมตัวกันอย่างไรครับทำอะไรกันบ้างครับ
2: ปั่นออกกำลังกายปั่นเหมือนหาเส้นทางใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: เราก็จะมีทำกิจกรรมบ้างอาจจะไปร่วมกับทางสมาคมอะไรเงี้ยค่ะไปซ่อมจักรยานให้น้องแล้วก็เอาไปบริจาคที่ต่างจังหวัดก็มีวันที่น้ำท่วมกันแล้วก็ปั่นจักรยานไปแพ็คถุงที่ทางช่องสถานีอย่างเงี้ยค่ะมีเรื่องคนตาบอดอยากจะปั่นจักรยานเราก็ไปช่วยนำทางเหมือนก็เป็นจักรยานแทนเดม2ชั้นเงี้ยค่ะแล้วก็เราปั่นอยู่ข้างหน้าเขาปั่นอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วมาปั่นจักรยานได้ไงครับเนี่ย
2: ที่จริงแล้วมันปั่นแค่วันอาทิตย์วันเดียวกับชมรมมันไม่พอมันรู้สึกอยากตลอดเวลาก็เลยแบบปั่นวันศุกร์อีกวันนึงแล้วกันอะไรเงี้ยพอกลับบ้านก็แย่งดูทีวีอีกอะไรเงี้ยโอ้ปั่นจักรยานดีกว่า
1: เลยหาอะไรทำข้างนอกดีกว่า
2: ใช่ข้างบนก็จะดูละครข้างล่างก็จะดูการ์ตูนโอ้เราอยากดูเรื่องอื่นก็ดูไม่ได้ละ
1: เศร้าจริงๆเลยครับแล้วคนอื่นนะครับ
4: ของผมก็ซีของนานะครับคือว่าแถวบ้านไม่มีใครครบแล้วครับ
1: เต้าสูดท่าทางจะเครียดแล้วจริงๆแล้วเป็นเพราะอะไรครับ
4: อ๋อคือจริงๆแล้วเนี่ยบ้านอยู่แถวนี้ครับแล้วก็ขี่จักรยานคนเดียวมันไม่ค่อยปลอดภัยครับขี่เยอะๆพวกมากลากไป
5: อยากเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ชีวิตนะครับแต่ก่อนเป็นนักดื่มเดี๋ยวนี้ก็คิดว่าดื่มมากไปมันก็ไม่ดีก็เลยหันกลับมาขี่จักรยานดีกว่า
1: จากนักดื่มเป็นนักปั่นแล้วตอนนี
6: ้ดีมากครับ
7: สาเหตุที่ปั่นจักรยานตอนคือเพราะว่า1ไม่ร้อน2รถไม่ติด
8: ทำงานต้องทำงานโอกาสที่จะขี่ก็คือช่วงกลางคืนดึกหน่อยรถก็น้อยได้บรรยากาศตรงนั้นกว่า
9: ร้านจักรยานแบบแนวๆแบบปั่นเอ็กซ์ตรีมอะไรเงี้ยส่วนมากเปิดกลางคืน
1: เสน่ห์ของกลางคืนนะครับมีอะไรไหมครับ
4: ร้านอาหารเด็ดๆบางร้านนะครับเขาเปิดแต่กลางคืนนะครับแล้วอย่างนั้นคืออย่างน้อยก็เย็นสบายกว่าไม่ต้องไปหาที่จอดรถร้อนๆนี่คือจอดปุ๊บหน้าร้านเลย
1: ถูกต้องเลยครับหาที่จอดเนี่ยเป็นเรื่องแบบว่าโอ้โหโซแซดมากนะครับกรุงเทพการปั่นกลางคืนเนี่ยต้องมีเทคนิคยังไงอุปกรณ์อะไรต้องเป็นพิเศษไหมฮะ
5: สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดนะครับในการปั่นกลางคืนอย่างแรกคือนอกจากอุปกรณ์ความปลอดภัยเนี่ยสิ่งแรกที่พวกมีไว้คือไฟซึ่งก็จะมีอยู่หลายชนิดนะครับทั้งไฟหน้าไฟท้าย
1: อะไรบ้างฮะนี่มี
5: อันนี้เป็นไฟท้ายครับก็จะมีหลายโหมดทั้งเปิดค้างนะครับแล้วก็มีแบบกระพริบแต่ส่วนใหญ่ถ้าที่ผมแนะนำนะผมว่าเปิดแบบกระพริบดีกว่าไฟหน้าก็จะเป็นเหมือนมีไฟสัญญาณนะครับอันนี้เราก็จะเปิดกระพริบไว้เหมือนกันส่วนในไฟนี้นี่ก็คือจะผมจะใช้เวลาที่จะต้องเข้าไปในซอยที่มันมีความมืดมันก็จะเป็นเหมือนไฟฉายครับเปิดมันก็จะมีความสว่างพอสมควร
1: ก็คือไฟเนี่ยสำคัญคือเอาไว้2ทางแล้วด้วยแล้วก็เอาไว้เรียกว่าเตือนผู้คนรอบข้างว่าให้เรามาแล้วนะเพราะรถเราเงียบ
0: คร
1: ับ แล้วรถเงียบๆอย่างนี้ทำไงฮะ
5: กระดิ่งครับ
1: ครับผม
5: ดีด
1: อ๋อก็คือ
5: รู้ว่าโอเคเรากำลังมานะมีข้างหลังมีรถจักรยานนะอย่าเพิ่งออกมาหน้าอะไรเงี้ยครับ
1: ครับผมก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีไฟหน้าไฟท้ายให้คนเห็นเราได้ชัดใช่ไหมฮะ
2: ก็เลือกสีให้ถูกนะเห็นบางคนเอาไฟแดงไปติดข้างหน้าเอาไฟขาวไปติดข้างหลังจริงๆแล้วข้างหลังควรจะเป็นสีแดงค่ะแล้วก็ข้างหน้าควรจะเป็นสีขาวค่ะ
1: ครับผมเห็นแว๊บๆนั่นพี่คนหนึ่งเขาแขวนอะไรฮะจะติดทามหรือเปล่าครับ
2: นกหวีดค่ะพอดีว่าเขาจะเป็นคนนำทริปเขาก็เลยจะมีนกหวีดให้สัญญาณอธิบายนกหวีดหน่อยสิว่า
1: อ๋อนี่พอดีครับหลวงพ่อโอ้โห

0: ครื่องยนต์รถไม่ไหวนกหวีดนี่คือผมก็เรียนแบบจากจราจรแหละครับมันได้ยินชัดดี
1: โอ้โหดีนะครับ
2: พร้อมยังเลยไปกันแล้วยัง
3: ขึ้นรถเลยดีกว่า
2: ไป
4: ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนสิ่งสำคัญที่สุดในการปั่นจักรยานก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนี่แหละครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับกับการปั่นจักรยานตอนกลางคืนคือไฟส่วนใหญ่นะครับคนที่ใช้จักรยานจะติดไฟหน้าเป็นสีขาวและไฟหลังเป็นสีแดงเปิดกระพริบเพื่อให้รถอื่นๆเห็นได้ง่ายใส่เสื้อสีอ่อนๆก็ดีนะครับและเพื่อความปลอดภัยนะครับจะมีแถบสะท้อนแสงตามจุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เสื้อหรือว่าหมวกก็ดีนะครับตำแหน่งติดไฟเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเพราะบางทีไฟหลังเราชอบติดใต้เบาะพอไปนั่งแล้วเสื้อเราอาจจะตกลงมาบังก็ลองปรับดูให้เหมาะสมนะครับปลอดภัยไว้ก่อนครับ

0: กติแล้วของกลุ่มเราก็คือสโลแกนคือปั่นเพื่อมวลมนุษยชาติ
1: ปั่นเพื่อมวลมนุษยชาติ
0: ใช่ค่ะก็เลยว่า
1: ภูเขาทาเคชิ
0: ใช่ค่ะก็เลยว่าจะต้องทำงานหนึ่งอย่างตอนนี้พวกเราทำอันนึงก็คือเป็นโครงการกรุงเทพเมืองจักรยานค่ะ
2: ครับผม
0: รวบรวมปัญหาเรื่องฝาท่อที่เป็นแนวตั้งที่มีปัญหากับล้อจักรยานเพื่อถ่ายรูปแล้วก็เก็บข้อมูลอัพขึ้น Facebook ให้เพื่อนๆรู้ว่าเส้นทางที่เราปั่นเนี่ยมีปัญหานะให้เขาระวังอะไรเงี้ยค่ะ
1: สำหรับภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะถ่ายรูปฝาท่อหรือว่าสิ่งต่างๆที่เรียกว่าเป็นอันตรายกับจักรยาน
0: ใช่ไหม
1: ฮะแล้วก็โพสต์ลง
0: กรุงเทพเมืองจักรยาน
1: Facebook กรุงเทพเมืองจักรยาน
0: ใช่ค่ะ
1: ได้เลยนะครับโอเครับภารกิจครับ
0: ค่ะ
1: ไปกันเลย
0: ค่ะ

0: ันนี้มีผลมากเลยครับพอท่อระบายน้ำที่แบบว่าวางตามยาวไม่ได้วางตามขวางนะบางทีเขาวางท่อปิดใหม่ๆเนี่ยเขาไปวางตามยาวถ้าเกิดรถล้อยางเล็กๆเนี่ยลงไปก็คือตีลังกาเลยคร
1: ับ เวลาคนหน้าเจอก็ต้องชี้บอกข้างหลังข้างหลังเราจะหลบทัน
2: แสงไฟสองถนนเนี่ยบางจุดบางผิวบางพื้นที่เนี่ยไม่เพียงพอตกหลุมบนผิวจราจรอย่างเงี้ยครับจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าก
3: ลางคืนเนี่ย
4: ต้อง
3: หลายคนหน่อยเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ค่ะคือมันช่วยลัดระยะทางได้เยอะนะคะแต่ก่อนยังเคยทำงานอโศกแล้วจะกลับบ้านหัวลำโพงใช่ไหมใช้เส้นทางนี้มันก็หลบเลี่ยงรถได้เยอะเลยแต่ว่าพอมาเจออย่างนี้แบบไม่กล้าขึ้นมาเลยอะค่ะที่จริงมันยังชอบนะรู้สึกว่าเฮ้ยเส้นทางอย่างเงี้ยแบบสวยดีเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเขาไม่ได้เปิดให้เราใช้อย่างเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะได้ข่าวว่าใช้งบประมาณไปเยอะอยู่แต่ว่าไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่เลย

นี่เลนจักรยานมีของขายด้วย

0: เป็นไงครับสมาชิกใหม
1: ่ผมเยี่ยมค่ะเป็นทริปกลางคืนที่ปั่นไกลที่สุดเท่าที่เคยปั่นมา
0: ปกติแล้วยังไม่ค่อยไกลเท่านี้ใช่มั้ยฮะแล้วเป็นไงตอนนี้รู้สึกไงครับ
2: ก็หิวมาก
0: รู้สึกหิวแล้วครับ
1: ใช้พลังงานเยอะมากค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะถึงละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวหาอะไรกินดีกว่าเนาะ

0: แล้วตอนนี้นะครับก็เรียกว่าเสร็จสิ้นภารกิจของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะหาอะไรอร่อยๆกินสักหน่อยแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสามย่านนะครับหิวมากกินข้าวดีกว่า
1: ค่ะระหว่างที่รออาหารกันวันนี้เราลองมาสรุปทริปดูว่าเจออะไรกันมาบ้างลองให้เจฟฟี่กับน้องออมลองเล่าดูว่าเจออะไรมาบ้างน้อมก่อนก็ได้ค่ะ
2: ก็เจอท่อเยอะมากคนตัวนะคะก็ตำบางตำแหน่งเนี่ยไฟจริงๆก็มีหลอดไฟนะคะแต่ว่าไม่ทราบว่าเพราะอะไรเหมือนกันมีไฟออกมาค่ะก็ไอ้เรื่องของท่อเนี่ยคือถ้าเกิดปัดกลางวันมันก็อันตรายอยู่แล้วนะคะแต่กลางคืนแล้วยิ่งไม่มีไฟอีกยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่เดือนนี้อาจจะเป็นอุปสรรคแต่ในลักษณะอย่างอื่นของการปฏิบัติตนกลางคืนนะคะก็เป็นมุมมองอีกแบบหนึ่งคือได้เห็นวิวในตอนกลางคืนซึ่งอาจจะต่างกับตอนกลางวันเลยทีเดียว
0: อย่างที่บอกครับว่าอาจจะเป็นเรื่องของสภาพถนนที่อาจจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะฮะมีหลายจุดหลายที่ที่กำลังก่อสร้างอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจักรยานอาจจะต้องเบี่ยงเข้ามาในตัวถนนค่อนข้างเยอะผมรู้สึกว่าเราก็ค่อนข้างจะเป็นกลุ่มเหนียวแน่นกันแล้วก็ให้สัญญาณกันได้ดีนะฮะ
1: สิ่งที่แนนเจอมาเนี่ยลองนับดูจากแค่ว่าลานจามไปจนถึงหัวมุมสวนลุมค่ะถนนแยกวิทยุประมาณ20ฝาท่อได้ที่เป็นแนวตั้งแล้วปัญหาอีกอันนึงก็คือว่าเรื่องทางขึ้นจักรยานค่ะรู้สึกว่าน้องออมต้องแบกเป้ที่มีโน้ตบุ๊กแล้วก็เข็นจักรยานขึ้นซึ่งมันโหดร้ายมากเลยค่ะมันชันมากสำหรับผู้หญิงนะคะถ้าเกิดว่าคราวหน้าเขาเกิดอยากจะทำทางจักรยานลอยฟ้าอีกอยากแบบว่าให้นึกถึงผู้หญิงที่จะต้องเข็นจักรยานขึ้นไปบ้างเนี้ยค่ะ
0: รู้สึกยังไงครับตอนขึ้นทางจักรยานลอยฟ้าม
3: ืดครับมืด
1: เหมือน
3: ก
1: ัน
3: ละกลัวนะ
4: ใช่ครับ
3: ถ้าให้ผู้ชายแมนๆอย่างเราปั่นคนเดียวกลางคืนไปไหมไม่กล้าเลยนะผมก็ไม่กล้าครับปั่นคนเดียวกลางคืน
1: ครับปกติแล้วที่เวลาเราสำรวจเส้นทางค่ะเราก็จะพกกล้องไปตัวนึงแล้วเราก็จะจอดถ่ายอยู่เรื่อยเวลาเจออุปสรรคปัญหาต่างๆว่ามีอะไรบ้างเนี่ยค่ะแล้วอันไหนที่มันพอจะเป็นไปได้นั่นก็จะส่งไปที่กทม.เลยเพราะตอนนี้กทม.มีสาย1555อยู่ค่ะก็โทรไปแจ้งเลยยังก่อนหน้าก็เป็นทางจักรยานด้านหลังที่เราเห็นนะคะว่าตอนนี้กลายเป็นร้านขายของไปแล้วแต่ก่อนหน้ามันจะเป็นสายไฟพาดอยู่บนฟืนแล้วก็เปลี่ยนให้เขาแจ้งให้เขาบอกว่าเนี่ยมันมีสายไฟเป็นกล่องเลยพาดอยู่บนพื้นเราปั่นไม่ได้มันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเขาก็มาเปลี่ยนใหม่มาเป็นพาดอยู่ด้านบนแทนแต่แล้วมันเริ่มกว้างคนนี้ของก็เลยมาขายเป็นตลาดนัดไปแล้วค่ะ
0: อ๋อที่เราเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ของมาลงเยอะ
1: ใช่
0: เคยได้คุยกับทางกทม.เรื่องเส้นทางจักรยานเรื่องของไฟถนนไหมฮะ
1: ตอนแรกที่เราไปเรายังไม่ได้เจอปัญหาเรื่องไฟค่ะเราจะก็สามารถแนะนำเส้นทางที่เราเดินประจำหรือใช้อยู่ประจำที่ว่าไม่ต้องใช้ถนนใหญ่ค่ะแจ้งเข้ามาในกรุงเทพเมืองจักรยานก็ได้ค่ะก็คือว่าเราก็สามารถใช้เส้นทางนี้ค่ะเชื่อมต่อกันแต่ละชุมชนต่อๆกันก็กลายเป็นเส้นทางจักรยานในชุมชนเราก็กลายเป็นเส้นทางจักรยานที่เป็นรูทใหญ่ๆขึ้นมาจากจุดนึงไปอีกจุดนึงโดยที่ไม่ต้องใช้ถนนใหญ่ได้เลยเงี้ยค่ะ
2: ที่อยากจะเชิญชวนอีกอย่างนะคะถ้าเหมือนหน้าบ้านของถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นนักปั่นจักรยานนะคะแบบเป็นคนเดินเท้าธรรมดาหากเจอเหมือนฝาท่อตรงไหนมันพังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้เชิญชวนกันให้แจ้งเข้ามาทางกรุงเทพมหานครนะคะเพราะว่าบางอย่างสิ่งที่เรามองข้ามเนี่ยถ้าเกิดเราแก้ไขเงี้ยมันอาจจะเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุในทางนึงนะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันค่ะ
5: ครับก็อยากให้ทุกคนหันมาปั่นจักรยานกันเยอะๆนะครับคิดว่าการปั่นจักรยานเนี่ยเป็นการออกกำลังกายแล้วกันใครที่ไปซื้อของปากซอยเงี้ยระยะทางไม่ไกลมากเท่าไหร่ก็หันมาปั่นจักรยานได้หรือว่าใครที่ทำงานจนไม่มีเวลาออกกำลังกายเงี้ยตอนปั่นจักรยานไปทำงานตอนเย็นเราปั่นกลับก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายในตัวได้ครับ
6: เราได้เวลาเพิ่มขึ้น

0: เวลาที่เราสูญเสียไปเปล่าประโยชน์กับท้องถนนเนี่ยคุณมาปั่นจักรยานดีกว่าระยะเวลาที่เราใช้งานบนท้องถนนเสียเปล่าเพราะการนั่งเฉยๆเราอยู่บนจักรยานเนี่ยเราสามารถเพิ่มเวลาของเราได้มากขึ้นคุณไม่สามารถจะอ้างว่าคุณไม่มีเวลาครับถ้าปั่นจักรยานคุณมีเวลาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวแน่นอน
1: อยากให้คนที่ใช้รถบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถเล็กแล้วก็มอเตอร์ไซค์ให้ความเอื้อเฟื้อกับจักรยานให้เห็นว่าจักรยานเนี่ยสามารถใช้บนท้องถนนได้จริง
2: ได้เยอะเลยคือได้เพื่อนเราไม่รู้หรอกว่าคันข้างๆเราเนี่ยที่ปั่นกับเราเนี่ยเขาทำอาชีพอะไรอย่างน้อยเรามองหน้ากันแล้วก็เอ้ยเพื่อนกันปั่นจักรยานเหมือนกันใช่ไหมเจฟ
3: ครับ
2: ครับก็รู้สึกว่ามีเพื่อนเยอะขึ้นครับจากการปั่นจักรยานอาชีพอะไรก็มาปั่นกันได้นะครับ
4: หิวอ่ะ
5: อร่อยค
4: ่
5: ะ
4: คร
6: ับ ก็ต้องขอบคุณทางกลุ่มจันทรีสแควร์มากเลยนะครับที่วันนี้พาเจฟฟรีย์ไปทริปที่ต่างๆแล้วก็พาไปดูเรียกได้ว่าอีกมุมมองหนึ่งของกรุงเทพมหานครในยามค่ำคืนที่เรียกได้ว่างดงามมากเลยครับ
5: ค่ะด้วยความยินดีค่ะค่ะก็อยากฝากหนึ่งว่าส่วนเจฟฟรีย์แล้วก็เพื่อนๆทางบ้านนี้ค่ะถ้าเกิดใครอยากปั่นจักรยานอยากเริ่มต้นหัดปั่นจักรยานก็มาเจอกันได้ทุกวันศุกร์ลานจันทรีสแควร์หนึ่งทุ่มค่ะ
6: ได้เลยถ้างั้นวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับขอบคุณนะครับ
5: ขอบคุณคร
6: ับแล้วเราก็กลับบ้านดีกว่า
5: บ๊ายบาย
6: บ๊ายบายครับ

การปั่นจักรยานตอนกลางคืนเนี่ยคนละอารมณ์กับการปั่นจักรยานตอนกลางวันเลยนะครับอากาศก็เย็นสบายไม่ร้อนมลพิษไม่เยอะแล้วก็ได้เห็นกรุงเทพในอีกบรรยากาศนึงซึ่งน่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับวันนี้ทำให้ผมคิดว่าการกลับบ้านในคืนวันศุกร์อาจจะไม่ใช่เรื่องแสนสาหัสอีกต่อไปถ้าเราหันมาใช้จักรยานกันคงจะดีไม่น้อยนะครับBicycle Diary สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2

วันนี้เวลา9นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิราชธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2ในการนี้ได้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยการจัดการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะสัตวแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าโครงการร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุขคณะกายภาพบำบัดคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์และวิทยาลัยนานาชาติในช่วงเช้าและช่วงบ่ายรวมจำนวน 2,912 คนทั้งได้พระราชทานทุนภูมิพลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน1คนมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาจากรากฐานของสถาบันการแพทย์สู่มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์ภายใต้แนวทาง MU Synergy Real World Impact in Action โดยบทบาทของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการผลิตบัณฑิตหรือสร้างงานวิจัยแต่ยังมุ่งเน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศในระยะยาวทางด้านการพัฒนาองค์ความรู้คนระบบอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์หลากหลายด้านอาทิด้านการวิจัยการพยากรณ์และการจัดการโรคตับข้างไขมันที่สัมพันธ์กับความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมในประชากรไทยศึกษาปัจจัยเสี่ยงและแนวทางลดความเสี่ยงของโรคที่เหมาะสมกับประชากรไทยตั้งแต่พันธุกรรมพฤติกรรมการบริโภคไปจนถึงการปรับอาหารและการออกกำลังกายเพื่อไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยและการสร้างฐานข้อมูลคู่ AF Thailand ฐานข้อมูลระดับประเทศในการรักษาและผลลัพธ์ของผู้ป่วยภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วและนำองค์ความรู้ไปพัฒนาระบบบริการรวมถึงสร้างเครือข่ายวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่วางรากฐานระบบวิจัยด้านสุขภาพในระยะยาวด้านการประดิษฐ์และนวัตกรรมพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI วิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ทรงอกสนับสนุนการทำงานของรังสีแพทย์ในโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า600แห่งด้านการแต่งตำรารวบรวมประสบการณ์ด้านการตรวจอัลตราซาวด์และพัฒนาเป็นตำรา Peripheral Vascular Ultrasound ที่ครอบคลุมทั้งการตรวจการแปลผลและการรายงานตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูงสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการรวบรวมและส่งต่อองค์ความรู้จากประสบการณ์จริงสู่การเรียนและการปฏิบัติงานทางวิชาชีพด้านการบริการคลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยวและการเดินทางโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนพัฒนาระบบบริการแบบครบวงจรครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงก่อนและหลังเดินทางการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพปัจจุบันมีผู้ใช้บริการมากกว่า 10,000 รายต่อปีครอบคลุมผู้เดินทางไปมากกว่า70ประเทศเพราะมีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์การเดินทางในประเทศไทยและคณะทันตแพทยศาสตร์พัฒนาหลักสูตรและระบบสนับสนุนการเรียนการสอน Dental Education IT System ครอบคลุมตั้งแต่การรับนักศึกษาการติดตามความก้าวหน้าการเรียนการสอนทางคลินิกการให้คำปรึกษาและการประเมินสมรรถนะสะท้อนหลักคิดพัฒนาคนพัฒนาความรู้และพัฒนาระบบหลังจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าวแล้วสมเด็จพระนิธิราชธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองพระราชทานพระราชโอกาสให้นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมและคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งคอฟการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาท

มเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,013 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรบางเขนและวิทยาเขตศรีราชาจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยพร้อมและความยั่งยืนระดับโลกดำเนินการโดย University of Indonesia หรือ UI นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ศาสตร์ของแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนด้วยแนวทางการทำงานร่วมการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งความเข้าใจบริบททั้งระดับโลกระดับท้องถิ่นและบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เห็นจุดยืนและทิศทางเดียวกันสร้างการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเดียวกันสร้างคุณค่าและพลังที่ตอบโจทย์สังคมและประเทศชาติโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานว่านอกจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งต้องหมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอแล้วยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายเกี่ยวกับการสร้างเสริมความรู้ความเชี่ยวชาญให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจกล่าวได้ว่าข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกด้านและวิชาการแขนงต่างๆก็พัฒนาก้าวหน้าไปโดยไม่หยุดยั้งบุคคลจึงไม่อาจยึดตำราหรือทฤษฎีเดิมอย่างหัวชนฝาได้อีกต่อไปหาก

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ประจำปี2569วันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกุลอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ประจำปี2569ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง23ตุลาคม2519เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนไทยเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่เพื่อสนับสนุนให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอันส่งผลให้เกิดการพัฒนาวงการศิลปกรรมร่วมสมัยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานแก่กรรมการคัดเลือกและตัดสินมอบประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัลแก่ศิลปินผู้ได้รับรางวัลการประกวดศิลปกรรมครั้งนี้จำนวน9คนซึ่งแบ่งการประกวดเป็น4ประเภทประกอบด้วยประเภทจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน161คนรวมผลงาน222ชิ้นการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งนี้ได้นำผลงานของศิลปินผู้ได้รับรางวัลและผลงานที่ได้รับคัดเลือกร่วมจัดแสดงนิทรรศการรวมทั้งสิ้น38ชิ้นอาทิประเภทจิตรกรรมชื่อผลงานชีวิตใหม่1ทับ2569สีอะคริลิกบนผ้าใบประเภทประติมากรรมชื่อผลงานพาฉันล่องลอยไปยังดวงจันทร์ประกอบไม้ประเภทภาพพิมพ์ชื่อผลงานถักทอวัฒนธรรมภาพพิมพ์แกะไม้และประเภทสื่อผสมชื่อผลงานซากของความเจ็บปวดในรูปแบบวิดีโอจัดวางผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นยกเว้นวันจันทร์และวันอังคารหลังจากนั้นจะนำผลงานไปจัดแสดงสัญจรในส่วนภูมิภาคอีก8แห่งที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามมหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชลบุรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาหัวแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวรรณวรีไปมอบให้แก่คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 14:00 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัญญาโปรดให้นางรัตติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยบราสิริวัณวรีไปมอบให้แก่คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยณห้องรับรองหลักสนามกีฬาแห่งชาติเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครด้วยมีพระประสงค์ให้เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายหมวกและเสื้อกีฬาคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยจากแบรนด์สิริวัณวรีไปสนับสนุนและพัฒนานักกีฬาผู้พิการของประเทศไทยและพระราชทานหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแก่นักกีฬาพาราลิมปิกและเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ในระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทคณานับดีไซน์จำกัดและสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจาก
วัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีได้แก่วัดคงคารามวัดมหาธาตุวรวิหารวัดชนทรารามท่าซิกวัดตโนดหลวงวัดยางวัดเกษมสุทธาวาสและวัดบางประจันและวัดไร่มะม่วงพระราชดำรัสสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทแซงโกแบงประเทศไทยจำกัดและคณะหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีวิหารเจริญวัดป่าธรรมวงศารามจังหวัดสุรินทร์วัดคลองมือไซวัดบวรราชบำรุงวัดธรรมสามัคคีจังหวัดชลบุรีวัดบรรพตาวาสจังหวัดเพชรบุรีวัดม่วงเวลา 17:00 นมูลนิธิอาวังมูฮัมหมัดนูนเบนอามัดดารุสสลามและวัดมุกทารามจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่วัดลองลือบุญจังหวัดแพร่วัดหนองแต้วัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดเขาลอยวัดเนกขัมมารามวัดหลวงจังหวัดราชบุรีวัดอรัญญารามวัดเจริญศรีมณีผลจังหวัดเพชรบุรีสวดปาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นายสนออูนากูลพร้อมคณะนางวนิดาน้อมเกตพร้อมคณะและนางนงเยาเนวิไลพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยหน้าสี่รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการและวัดสันมะเกี้ยงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 บริษัทเบญจจินดาโฮลดิ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกขลารามวัดศรีจอมพลวัดป่าแดนทิพย์จังหวัดสกลนครวัดนางนวลวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยาการบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดและบริษัทในเครือประกอบด้วยบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดบริษัทสิงห์อินเตอร์เนชั่นแนลเฮดควอเตอร์จำกัดบริษัทปทุมธานีบิวเวอรี่จำกัดบริษัทสิงห์เบเวอเรจจำกัดบริษัทขอนแก่นบิวเวอรี่จำกัดบริษัทบางน้อยเบเวอเรจจำกัดบริษัทบุญรอดเอเชียเบเวอเรจจำกัดและบริษัท BG Container Glass จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศารามวัดสเกตวัดปฐุมวรารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีวัดสุขันธาวาสจังหวัดสมุทรปราการและวัดพุทธปัญญาเสนารา

ตามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตจุดพรมวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเกรย์โพธิ์ประสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเกรียงไกรโพธิ์ประสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์คณาจารย์ผู้ปกครองและนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีท่านิสนักราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพใบทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ทีวีและผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คาถาง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
1: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
2: เราควรภูมิใจในอักษรไทยน้ำเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
2: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
0: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
2: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
0: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
2: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
1: ครับเข้าใจแล้วเราจึงต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
2: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
0: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลยฮะ
1: อ๋อลืมไปเย้ถึงแล้วฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
0: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
1: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
0: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1205ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสือไทยลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
0: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
1: แก่นแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
0: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
1: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
0: เร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
2: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
1: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
0: ใช่ค่ะและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
2: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
1: 2564 -1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
2: ใช่แล้วล่ะหลาน
1: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: เชื่อเรื่องผีไหมคะแล้วอยากเจอไหมคะวันนี้เราจะพาเข้ามาสู่ดินแดนที่รอบล้อมไปด้วยความตายเพื่อตามหาเรื่องราวของผีแมนที่อำเภอปางมาภาจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ที่มีสุสานถ้ำที่เก่าผีแมนคืออะไรกันแน่แล้วเราจะได้เจออะไรต้องติดตามกันค่ะ
1: ผีแมนคือคนสมัยก่อนคนเฒ่าคนแก่บอกว่าเป็นคนขี้อายแล้วก็ผุดอยู่ในถ้ำแล้วก็ทำลงมาอยู่ในถ้ำอย่างเงี้ยค่ะ
2: ป่วยวิวอมแน่ผีแมนแม่โยช่วยทุกคนเชยผมแม่ชักแม่อยู่อมแน่ผมแน่
3: ที่เรียกกันว่าเป็นผีแมนนี่เขาบอกว่าจะอยู่ในถ้ำไม่อยู่กับคนเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าเป็นผีแมน
4: ไม่รู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่รู้เหมือนกันโบราณว่าอย่างนั้น
5: พี่เคยได้ยินเรื่องผีแมนปะ
6: ได
5: ้ที่ถ้ำเนี่ยถ้ำจ่าโบอะมีอะไร
6: ม
5: ี
6: ที่นอน
5: มีที่นอนเป็นโรง
6: ครับ
7: ถ้ากลุ่มคนผีแมนนะฮะเขาเป็นคนจริงๆต้องมีคำถามตามมาว่าแล้วลูกหลานของเขาปัจจุบันอยู่ไหนเขาหายไป

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอปางมะพ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งเป็นถิ่นที่ตั้งของถ้ำผีแมนจำนวนมากและเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่การประชุมเวทีชาวบ้านกันเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการมาทำงานโบราณคดีที่ถ้ำผีแมนค่ะ
1: โรงผีแมนของเราเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากเพราะว่าในบรรดาทั้งหมดในอาเซียนเนี่ยบ้านเราเนี่ยศึกษาเยอะสุดเลยตอนนั้นคุยกับพี่น้อง
0: วันนี้เราเลยจะบุกไปถึงที่ทำงานของอาจารย์ค่ะที่ไม่ใช่ที่โต๊ะทำงานนะแต่เป็นในถ้ำค่ะอาจารย์คะลิปินได้ยินจากชาวบ้านมาเขาบอกว่าผีแมนเนี่ยยังไงก็ผีแต่สำหรับอาจารย์ในเชิงนักโบราณคดีเนี่ยผีแมนคืออะไรคะ
2: ผีแมนเนี่ยจริงๆแล้วก็คือหลักฐานทางโบราณคดีประเภทหนึ่งอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไทยใหญ่เนี่ยเขาจะบอกว่าผีแมนคือผีที่โผล่ขึ้นมาแล้วผีตัวนี้มันก็คล้ายๆกับเปรตอะคือยาวตัวยาวเพราะฉะนั้นโรงที่เราเห็นโรงยาวๆเนี่ยก็คือว่าตัวผีเนี่ยจะยาวเท่านั้นนะที่เวลาเขาเชื่อกันนะคะเขาก็เลยเรียกว่าโรงผีแมน
0: อาจารย์มาที่นี่เนี่ย
2: ค่ะ
0: ทำเพื่ออะไรคะ
2: จริงๆแล้วเราต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอะค่ะว่ามีคนเนี่ยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแล้วก็ลักษณะวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงแล้วเวลาที่เราเข้าใจเรื่องแบบนี้มันจะเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะคือเราต้องหาของที่เก่าที่สุดก่อน
0: ค่ะ
2: เก่าที่สุดเป็นยังไงใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าใหม่ตามมาเนี่ยใหม่มีลักษณะเป็นแบบไหนและผสมแบบไหนมันจึงกลายเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจที่มาที่ไปของเราก่อนก็เลยมาศึกษาที่นี่ค่ะ
0: แล้วตอนแรกที่อาจารย์เข้ามาชาวบ้านเขาโอเคไหมคะ
2: เขาไม่โอเคค่ะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นที่ที่มีผีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปทำเนี่ยก็คือเรารบกวนผีแล้วรบกวนวิญญาณเนี่ยเขาก็ไม่ให้เราขุดนะเราทำกระบวนการเวทีชาวบ้านเนี่ยประมาณ3หนแล้วคุยกับเขาจนกระทั่งเขาเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญอะ

0: ถ้าให้อาจารย์ทำ
1: พอถึงตอนนี้แล้วชาวบ้านกับอาจารย์ก็เข้าใจแล้วก็ทำงานควบคู่ไปด้วยกันได้
0: คือเขามีความเชื่อว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเข้าไปทำงานเนี่ยมันอาจจะมีคนเจ็บคนตายในชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องความเชื่อเรื่องผีด้วยที่เขาเชื่อกันนะล่ะค่ะ
2: จากนี้เราจะเดินทางไปยังถ้ำหรือถ้ำโลงซึ่งเป็นที่อยู่ของโลงผีแมนเพื่อค้นหาเรื่องราวจากหลักฐานที่ยังคงเหลืออยู่พร้อมจะไปด้วยกันไหมคะ

0: ตอนนี้นะคะเราก็เดินทางจะมาถึงปากถ้ำแล้วค่ะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราลงไปเราจะต้องทำพิธีกรรมไหว้เจ้าที่กันก่อนค่ะ
1: ถ้าเราไม่มีพิธีกรรมถ้าเวลาเราทำไปมันจะมีอันเป็นไปไม่สบายหรือคนนี้ติดขัดเจ้าของไม่อนุญาตเราทำไม่สำเร็จบ้างแล้วทำไปแล้วก็ไปเจอสิ่งไม่ดีบ้างถ
0: ้
1: าเราทำแบบนี้มันไม่มีอะไรขัดขวางเราเราทำได้สบายเลย
0: ถ้ำแห่งนี้อยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินและมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวค่ะนักโบราณคดีได้แบ่งถ้ำออกเป็นส่วนต่างๆตามลักษณะทางกายภาพเพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาและการค้นหาหลักฐานสำคัญ

ความพิเศษของถ้ำแห่งนี้คือมีโลงที่มีการลงรักอยู่ในถ้ำนี้ด้วยซึ่งพบได้เพียงแห่งเดียวในพื้นที่แถบนี้ค่ะ

0: วนใหญ่เนี่ยแหล่งโบราณคดีถ้ำผีแมนจะเป็นถ้ำตายก็คือเป็นถ้ำที่แห้งและการเลือกถ้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือว่าเวลาเข้ามาเนี่ยไม่มีคนรู้เลยค่ะว่าจะไว้ตรงไหนมันจะเป็นที่มิดชิดอะค่ะที่เขาเลือกว่าสมมติเราลงมาเราไม่รู้เลยว่าเขาฝังอะไรไว้ตรงไหนเพราะว่าไม่เห็นอะไรเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วเขาจะเลือกในที่ที่เป็นที่ราบอะค่ะเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการของถ้ำตรงนี้ก็คือจริงๆถ้ำเกิดก่อนใช่ไหมคะพอถ้ำเกิดก่อนแล้วเสร็จแล้วก็คนเนี้ยเข้ามาอยู่ที่หลังถามว่าถ้ำตรงนี้ห่วงจุ้ยดีป่ะไม่ดีเลยค่ะถ้าเทียบจาก80ถ้ำกว่าถ้ำที่เราสำรวจเนี่ยเป็นถ้ำขนาดเล็กแล้วก็เป็นเหมือนกับเพิงแบบรูลงมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไอ้สิงโหนะคะเป็นช่องที่น้ำมันไหลแล้วก็เกิดเป็นเพดานถ้ำหลุดลงมาเนี่ยแบบเนี้ยก็คือมันไม่ได้สวยเลยนะคะแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือว่าการเจอของที่จำนวนมากนะคะเพราะในการทำงานเนี่ยก็คือว่าเราจะหนึ่งคำถามก็คือว่าที่นี่เนี่ยมีการใช้พื้นที่ยังไงมีการใช้กี่สมัยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเราขุดค้นเราก็จะดูว่าโรงที่เราเจอเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วการวางตำแหน่งของมันเนี่ยวางแบบไหนและของที่อยู่ในโรงมีอะไรบ้างแล้วเราก็เอาเศษไม้นะคะไปกำหนดอายุว่าหัวโรงแต่ละหัวเนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าอายุที่เราได้เนี่ยก็คือ 1,900 1,700 1,800 1,600 น้อยสุดก็คือ 1,600 ปีมาแล้วการคัดเลือกไม้เนี่ยจากวงปีเนี่ยพบว่าถ้าไม้สักแถวเนี่ยวงปีต้องเอียงนะคะเป็นรูปเอียงแต่ไม้สักของเราเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยเป็นไม้สักที่วงมันจะเป็นวงกลมแบบนี้หมายความว่าอะไรคะมันยืนต้นเป็นไม้ที่โตในที่ราบแสดงว่าการทำโรงเนี่ยเขาต้องเอาไม้ที่เขาเลือกมาแล้วจากที่ราบสังคมไม้ป่าสักที่อยู่ในป่าเบญจพรรณเนี่ยในที่ราบแล้วเสร็จแล้วก็ขนขึ้นมา
1: โรงที่พบในถ้ำโรงลักเนี่ยนะคะก็คือจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันโดยส่วนใหญ่อย่างที่เราพบทั่วไปในบริเวณพื้นที่อำเภอปางมะผ้านะคะใช้ซุงต้นสักทั้งต้นเอามาผ่าตรงกลางแล้วก็ขุดเอาเนื้อของต้นไม้ออกค่ะนะคะเพื่อที่จะเอาไว้วางร่างของผู้เสียชีวิตลักษณะของโรงเนี่ยค่ะก็จะมีความยาวความกว้างที่อาจจะแตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับตัวต้นไม้เลยทั้งต้นนะคะ

0: เราเก็บตัวอย่างโรงเนี่ยตามผังที่ทางโบราณคดีได้จัดทำไว้นะคะเพราะนั้นเขาก็จะมีลักษณะตั้งแต่รูปแบบหัวกลุ่มแรกที่เข้าไปในพื้นที่ถ้ำนะคะแต่ก็เราก็จะตั้งสมมติฐานว่าอาจจะมีการขยับขยื่นตัวโลงเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยที่สุดเนื่องจากว่ามันมีขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักค่อนข้างมากโลงไม้ทั้งหมดที่เราพบในถ้ำอะค่ะทำมาจากไม้สักนะคะทีนี้ข้อดีของโลงไม้ที่ทำมาจากไม้สักเนี่ยก็คือว่าอันที่หนึ่งวงปีของไม้สักเนี่ย1ปีนะคะเขาจะสร้างขึ้นมา1วงแล้วเราก็มีข้อมูลทางด้านยืนยันชัดเจนแล้วว่าวงปีไม้สักเนี่ยสามารถที่จะบ่งบอกสภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงที่ต้นไม้เขาเจริญเติบโตได้ตัวอย่างไม้จากโลงไม้สักเนี่ยค่ะก็คือเพื่อที่จะบ่งบอกสภาพสิ่งแวดล้อมในอดีตในช่วงที่ต้นไม้นั้นเจริญเติบโตอยู่หรือว่าอีกในอย่างหนึ่งก็คือในช่วงที่ชุมชนโรงผีแมนยังมีการดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยค่ะก็คือในความหมายก็คือว่าไม้สักในบริเวณพื้นที่นั้นก็คงจะเจริญเติบโตในพื้นที่นั้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์เรื่องของวัฒนธรรมกับเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอดีตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างคนที่อยู่กับป่าแล้วก็ใช้ทรัพยากรบริเวณรอบๆพื้นที่ที่เรามีอยู่นะคะอันนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของคนวัฒนธรรมของคนที่พึ่งพิงอยู่กับตัวทรัพยากรธรรมชาตินะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ไม้สักบอกเราค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะบ่งบอกได้อะค่ะว่าในช่วง 300-400 ปีที่ผ่านมาที่เราสามารถที่จะทราบอายุได้คร่าวๆของโรงไม้เนี่ยสภาพภูมิอากาศในช่วงนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าเผื่อเราจะประเมินได้อย่างง่ายๆเนี่ยค่ะก็คือว่ามันก็จะมีทั้งความแปรปรวนของอากาศที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตก็คืออาจจะมีช่วงที่ฝนตกติดต่อกันค่อนข้างที่จะยาวนานหรือว่าบางช่วงก็อาจจะเกิดความแห้งแล้งในบางช่วงบางปีได้อะค่ะที่เราต้องเอาตัวอย่างไม้เนี่ยมาวัดจำนวนกับมาวัดขนาดเนี่ยค่ะนะคะคือเนื่องจากว่าเราก็ต้องการทราบความผันแปรในแต่ละช่วงปีอะค่ะว่าตั้งแต่ต้นไม้มันโตจนถึงต้นไม้มันถูกตัดเอาไปทำโรงเนี่ยสภาพภูมิอากาศในช่วงนั้นๆนะเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะสะท้อนบอกนะคะว่าแล้วคนเจ้าของโรงผีแมนที่เขาอยู่ในช่วงระยะเวลานั้นๆเนี่ย เขามีวิถีชีวิตแบบไหน
1: แล้วตรงนี้มันมีความสำคัญยังไงคะความสำคัญของมันก็คือว่าคนที่เราเจอเนี่ยนะคะเราเจอประมาณนะคะว่าถ้าทุกแหล่งที่เราสำรวจเนี่ยแล้วเราดูขนาดของโรงแล้วเราลองคาดการดูเนี่ยรูปร่างของโรงหรือว่ารูปแบบของโบโรงมันอาจจะทำให้เราเห็นว่าประชากรที่มันอยู่รอบตรงเนี้ยมันมากน้อยแค่ไหนจากเคสตัวเนี้ยค่ะเพราะเป็นครั้งแรกที่เราเจอคนแบบเยอะขนาดนี้แต่ส่วนใหญ่เป็นการฝังแบบครั้งที่สองนะคะคือเขาเอาชิ้นส่วนกระดูกมาแล้วเสร็จแล้วก็เลือกมาแล้วก็เอามาใส่ในโรงคือความเชื่อแบบนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับกลุ่มชาติพันธุ์หลายๆที่เนี่ยเขาเหมือนกับว่าถ้าคนตายแล้วเนี่ยฝังไว้ใช่ไหมคะถ้าฝังแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งเขาก็จะเอาเก็บกระดูกขึ้นมาล้างเอาเนื้อออกแล้วทำพิธีครั้งโดยบรรจุแบบอีกชุดหนึ่งโดยที่การตรงนี้คือการเปลี่ยนผ่านที่จากโลกมนุษย์เนี่ยขึ้นไปสู่โลกของวิญญาณอะที่ข้ามไปอีกโลกหนึ่งละดังนั้นการทำตรงนี้ก็คือพี่น้องเนี่ยจะต้องมาทำให้กับบรรพบุรุษหรือว่าคนที่ตายที่เป็นเครือญาติตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่ามันมีการเอาชิ้นส่วนของกระดูกที่เป็นแขนขาหัวกะโหลกบางส่วนก็จะมีอย่างเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะคะแบนๆก็คือชิ้นส่วนหัวกะโหลกนะคะที่มีหลายวัยที่ตายตรงเนี้ย
2: ที่อำเภอปางมะพร้าวนี่ก็เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในที่สูงอยู่บนที่สูงแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างปิดการเดินทางก็อาจจะลำบากจากคนนอกเข้ามาคนในออกไปอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็วัฒนธรรมหรือว่าสังคมของเขาเนี่ยอาจจะยังมีความเฉพาะกลุ่มมากๆเป็นเอกลักษณ์มากๆค่ะนะคะซึ่งจะทำให้เราพอจะเห็นได้ว่าเขามีภาวะของพยาธิสภาพบางอย่างตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ที่ถ้ำโรงลงรัก

0: นะคะเราเจอกระดูกที่สำคัญก็คือเจอโครงกระดูกที่เป็นโครงสมบูรณ์ที่เรียงตัวเข้าต่อเนี่ยยังติดกันอยู่แล้วก็เรียงตัวกันตามหลักวิภาคนะคะ1โครงที่ยังไม่ถูกรบกวนมาก่อนซึ่งทำให้เราได้ทราบว่าที่แหล่งนี้เนี่ยมีการฝังศพครั้งที่1เป็นครั้งแรกนะคะหรือฝังศพสดเป็นครั้งแรกเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้เลยนะคะจากที่เราศึกษามาแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราเจอกระดูกชิ้นเล็กๆซึ่งเป็นกระดูกอย่างเช่นพวกกระดูกข้อมือกระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าอย่างเงี้ยค่ะจำนวนมากในโลงตรงจุดนี้เนี่ยมันจะช่วยบอกเราได้อยู่ว่ามีการนำศพเข้าไปฝังวางไว้ในโลงเป็นจำนวนมากกว่า1คนต่อ1โลงนะคะแล้วก็ใช้โลงไม้เนี่ยเวียงกันไปเรื่อยๆ
1: นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โซน A1
2: A1 ค่ะ
1: วันที่เขาพบตรงนี้ค่ะเขาจะต้องขุดอะไรมีเกิดมาเป็นภาพแบบนี้เลยเหรอคะลงมา
2: อ๋อตอนที่เราสำรวจนะคะแบบว่าหลักฐานมันก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเละกว่านี้นะคะที่เละกว่าก็คือว่ากระดูกโบราณวัตถุเต็มไปหมดเลยกระจายแบบเศษไม้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการวางตำแหน่งเดิมที่ก่อนที่เราขุดค้นนะคะ
1: เท่ากับโซนนี้เนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะแต่ที่อาจารย์แบ่งไว้3โซนใช่ไหม
2: ตามแบบแผนการวางอะ
1: จะมีความแตกต่างยังไงไหมคะ
2: มันแบบแผนการวางตัวของโรงนะคะแล้วก็ขนาดเราจะเห็นได้ว่าขนาดของโรงเนี่ยไม่เท่ากันเลยเห็นไหมคะอันนี้ใหญ่หัวโรงก็จะมีคล้ายกันอันนี้ก็จะส่งคล้ายก
1: ัน
2: อันนี้ก็จะเป็นลูกเรือใช่ไหมก็จะคล้ายกันนั้นเราก็สันนิษฐานนะคะว่ามันเป็นของที่บอกเราถึงกลุ่มตระกูลนะคะเครือญาติที่แบบว่าคือทั้งหมดตรงนี้มันอาจจะเป็นเครือญาติเดียวกัน
1: อะแต่คือแรกที่เจอคือกระดูกอะไรก็อยู่ในโลง
2: กระจายหมดเลยค่ะฉะนั้นในเชิงที่เป็นทั้งนิติวิทยาศาสตร์นิติโบราณคดีเนี่ยนะคะในเรื่องการเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการฝังศพหรือว่าใครตายก่อนหลังนี่แบบยากมาก
3: ในตอนนี้คงไม่มีใครจะบอกได้ชัดเจนว่าผีแมนคือใครการศึกษาจากหลักฐานจึงเป็นเพียงความหวังเดียวที่จะไขปริศนาเรื่องนี้ได้

0: ปกติแล้วเนี่ยฟันของคนเราเนี่ยมันจะมี variation คือแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคนเอเชียแม้กระทั่งคนที่มาจากจีนก็จะไม่เหมือนกับคนที่มาจากทางใต้ทางแถวอินโดนีเซียเพราะว่ารูปร่างฟันจะไม่เหมือนกันถ้าเราสามารถจะซอยย่อยได้ในรายละเอียดของฟันแต่ละที่เราเอาไปดูในแต่ละจุดนั้นเราจะรู้การดำเนินชีวิตของคนคนนั้นน่ะตั้งแต่ในช่วง6เดือนไปจนถึง7ขวบเท่าที่ทำมาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรารู้เขาเนี่ยไม่ได้กินพืชอย่างเดียวเขามีกินสัตว์ด้วยคือเขาในฟู้ดเชนที่เป็นระดับกลางๆคือมีกินพืชกินผสมสัตว์เขาก็จะมีฟันผุเหมือนคนปัจจุบันแต่ว่าตำแหน่งของฟันที่ผุเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปปกติเนี่ยถ้าคนในปัจจุบันเนี่ยเวลามันผุมันจะผุด้านบนด้านที่เป็นหลุมเป็นร่องเป็นลึกแต่เขาเนี่ยอาจจะกินอาหารที่หยาบกว่าเราค่ะอาจจะไม่ได้กินน้ำตาลที่เยอะมากเท่าเราเขาจะไม่ได้มีฟันผุตามหลุมอย่างนี้แต่เขาจะมีฟันผุที่บริเวณคอฟันตั้งสมมติฐานว่าเขาอ่ะจะเป็นพวกที่เป็นเหงือกร่นพอเหงือกมันร่นลงไปแล้วเนี่ยรากฟันมันก็โผล่แต่ถ้าสมมติว่าที่เราดูจากฟันแล้วเนี่ยเราพบอะไรจากเขามากเราจะพบว่าอันแรกมีวิวัฒนาการที่ค่อนข้างทันสมัยพอสมควรคือถ้าเราพบว่าเขาสามารถที่จะเจาะฟันฝังทองฝังเงินได้อย่างเงี้ยเขาต้องมีวิวัฒนาการคือมีการใช้เงินใช้ทองที่พอสมควรแล้วสามารถที่จะเจาะรูเล็กๆได้ขนาดประมาณแค่1มิลลิเมตรเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะสำหรับคนที่ผ่านไปเมื่อ 2,000 กว่าปีแล้วเราคิดว่ามันเป็นการทำเพื่อความสวยงามมันไม่ได้เป็นเหมือนเราอุดฟันเพราะว่าฟันที่เราเจอทุกอันเนี่ยมันเป็นฟันหน้าคือฟันหน้าบนด้วยคือแปลว่ายิ้มแล้วเห็นไม่ได้เหมือนกับฟันธรรมดาที่แบบว่ายิ้มก็ไม่เห็นคือถ้าเป็นฟันผุหรืออะไรเนี่ยมันมักจะเป็นที่ฟันหลังมากกว่าฟันหน้า
1: ใช้เจ้า DNA ของคนบางกะพ้าเนี่ยกับ DNA ที่อยู่ในหลุมศพเนี่ยก็คือหลุมที่อาจารย์รัศมีพบโครงกระดูกแล้วก็พบโบราณวัตถุต่างๆนะครับว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร

0: ก็วิธีการง่ายๆเลยเราก็จะขอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับบ้วนน้ำลายใส่หลอดจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำไอ้เจ้าน้ำลายเนี่ยนะครับซึ่งถูกเก็บเนี่ยจะไม่มีการเลเบลชื่อจะไม่มีการระบุว่าน้ำลายเนี่ยเป็นของใครเราจะนำน้ำลายเนี่ยนะครับมาสกัด DNA ซึ่งก็จะมีวิธีการที่ซับซ้อนนะครับหลังจากที่เราสกัดแล้วเนี่ยเราก็จะได้ DNA ออกมาพอเราได้ DNA เราก็จะได้เป็นฐานข้อมูลของคนบางอ้อผ้าเนี่ยในอนาคตถ้าเกิดท่านจารสมีสามารถสกัด DNA จากกระดูกหรือว่าฟันที่ท่านขุดค้นพบได้ก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่าDNA ของฟันนั้นน่ะตรงกับกลุ่มชาติพันธุ์ไหน
1: ตัวพี่ตูนนี่ต้องทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วคะ
2: ทำมา3ปีกว่าค่ะ
1: ทำ3ปีคือต้องเข้าถ้ำแบบนี้ทุกวันนะคะ
2: ค่ะ
1: แต่ในทุกๆวันใน3ปีคือเราต้องทำอะไรบ้างคะพี่
2: ก็ต้องเดินมาที่ถ้ำนี้แล้วก็เข้าไปที่ในคูหา A1 นะคะแล้วก็เข้าไปขุดค้นไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะแบบขุดได้เท่าไหร่เราไม่สามารถรู้ว่าอนาคตได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราอยู่ใต้ดิน
1: ทำไมต้องถอดรองเท้าด้วยคะ
2: เพราะว่าเราคิดว่ามันใต้ดินจริงๆมันอาจจะมีพวกโบราณวัตถุอยู่ก็ได้นะคะถ้าเวลาเราเหยียบไปถ้าเราเป็นเท้าเราอาจจะสัมผัสได้ว่ามันมีอะไรอยู่ใต้เท้าเช่นหม้อหรืออะไรเงี้ยจะได้ไม่ทำให้มันเสียหาย
3: เหนื่อยไหมคะเนี่ย
1: เหนื่อยก็คุ้มค่ะอาจารย์เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าถ้ำแบบนี
3: ้ค่ะ
1: แล้วก็ตอนที่ได้เดินตามอาจารย์ไปนะคะเห็นหลักฐานเต็มไปหมดรอบตัวเลยแต่ตัวเองยังรู้สึกประติดประต่อ
4: ถ้ามันมีความหมายอย่างไรต่อเราเนี่ยก็คือมันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าพื้นที่แถบเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่เราเห็นอยู่หรือเราเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากการผสมผสานงั้นความเข้าใจในเรื่องของอดีตเนี่ยมันจะนำมาสู่ความเข้าใจปัจจุบันด้วยเพราะอะไรเราถึงได้ทำอะไรแบบนี้ไม่เรายังมีผีอยู่อะเราเป็นพุทธแล้วเรายังนับถือผีอยู่ก็เพราะมันเป็นความเชื่อที่มีมานานแล้วอะอย่างสมมติว่าโลงไม้ที่เขาฝังอยู่อย่างเงี้ยในที่ต่างๆตรงนั้นเนี่ยมันเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของบรรพบุรุษอะคือผีบรรพบุรุษแล้วถามว่าปัจจุบันเนี้ยเรายังเชื่อผีบรรพบุรุษไหมเชื่อใช่ป่ะเราทำพิธีพุทธเสร็จแล้วเนี่ยเรายังทำพิธีผีต่อแสดงว่าคอนเซปต์ในเรื่องของความตายของมนุษย์เนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ร่วมสมัยอะเราเลือกทำเลที่ดีฮวงจุ้ยทำไมถึงจะต้องมีการเลือกมันเป็นอะไรที่มันแบบว่าสืบทอดมา
5: ถ้ำโลงรัฐเป็นเพียงหนึ่งในหลายถ้ำที่รอการไขปริศนาอยู่
1: ถึงตรงนี้บ้านนะคะแล้วก็ได้เดินทางตามนักโบราณคดีค่ะข้อมูลทั้งหลายที่เราได้มาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้บทสรุปที่แน่ชัดแต่แน่นอนค่ะการสืบหายังต้องดำเนินต่อไปเพราะไม่แน่เราอาจจะได้จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ทำให้เรื่องราวของผีแมนนั้นสมบูรณ์ในเร็วๆนี้ก็ได้ค่ะ

ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือ

พรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้ฟังการอธิบายความเกี่ยวกับแผนการประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงวางไว้ตั้งแต่ 2,600 ปีที่ผ่านมาแผนการนี้ท่านพระพุทธองค์ได้ประกาศในวันจาตุรงคสันนิบาตวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูปซึ่งเป็นพระอรหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระที่พระพุทธองค์บวชให้หรือเรียกว่าเอหิภิกขุและในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ประกาศนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเอาไว้เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ใจความของโอวาทปาติโมกข์นั้นแบ่งเป็น3ตอนหรือที่เรียกว่าอุดมการณ์หลักการและวิธีการอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนานั้นทรงแสดงว่าพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่เป็นสูงสุดความอดทนคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยอดเยี่ยมคนที่เบียดเบียนคนอื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยคนที่ทำให้คนอื่นลำบากอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยส่วนในหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งเราทั้งหลายคุ้นกันอยู่และได้ยินได้ฟังบ่อยๆพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

ส่วนในตอนที่สามก็คือการวิธีการที่สาวกทั้งหลายของพระพุทธองค์จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักเอาไว้ว่าจะต้องไม่เข้าไปทำร้ายจะต้องไม่เข้าไปกล่าวร้ายบุคคลอื่นต้องมีความสำรวมในพระปาติโมกข์ต้องมีความสำรวมในโภชนะในภัตตาหารมีความยินดีในเสนาสนะอันสงัดและเป็นคนที่หมั่นประกอบการทำสมาธิการเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นประจำนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้แก่เหล่าพุทธสาวกที่ส่งไปประกาศพระศาสนาในครั้งนั้นกล่าวในเฉพาะในส่วนที่เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงก่อนอื่นก็ทำความเข้าใจก่อนว่าบาปคืออะไรบาปก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วรู้สึกเร่าร้อนมีความเดือดร้อนใจในภายหลังแม้ว่าในขณะที่กระทำนั้นผลของมันจะยังไม่แสดงออกมาเรายังมีความดีใจยังมีความเพลิดเพลินอยู่มีความสุขอยู่แต่ภายหลังเมื่อบาปนั้นให้ผลเราก็จะได้รับรู้ถึงความลำบากใจความเดือดเนื้อร้อนใจในที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงนั่นก็หมายความว่าแม้จะเป็นเล็กน้อยก็ทรงตรัสห้ามว่าไม่ให้กระทำบาปทั้งปวงที่ว่านี้คืออะไรบ้างถ้าโดยทางกายก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ากายกรรมหรือกายทุจริต3อย่าง 1. การฆ่าสัตว์ 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดในกามทั้ง3อย่างนี้เรียกว่าการกระทำบาปทางกายเมื่อกระทำแล้วก็จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดการกระทำบาปทางวาจาหรือว่าวจีทุจริตมีอยู่4อย่างก็คือการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อทั้ง4ประการนี้เป็นการกระทำบาปทางวาจาเมื่อกระทำลงไปแล้วเราก็จะได้รับผลคือความไม่ไว้วางใจความแตกความสามัคคีการถูกดุด่าว่า

ที่สามนี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้เพราะเป็นการกระทําทางใจแต่เมื่อเราคิดอย่างไรโดยส่วนมากเราก็จะทําอย่างนั้นการกระทําและการพูดทุกอย่างของเรามาจากความคิดถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะทําไม่ดีแต่ถ้าเราคิดดีเราก็จะทําดีในส่วนของการกระทําบาปทางใจก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ามโนทุจริต3นั่นก็คือข้อ1การเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเอามาเป็นสมบัติของตนเองพยายามจ้องหาทางที่จะยึดเอามาให้ได้เมื่อเจ้าของทรัพย์เขาพลั้งเผลอนั่นเป็นในระดับความคิดเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เกิดการลักขโมยการช่อราษฎร์บังหลวงการคอร์รัปชันตามมาประการที่สองก็คือความพยาบาทการคิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นนี่ก็เป็นบาปทางใจแม้ว่าเจ้าของคนที่เราคิดพยาบาทนั้นจะไม่รู้สึกตัวแต่คนที่เดือดร้อนใจเป็นอันดับแรกก็คือตัวของเราเองตัวของเราเองก็เหมือนกับก้านไม้ขีดเมื่อจุดแล้วสิ่งที่ไหม้ก่อนก็คือตัวเองก่อนแล้วจึงจะไหม้คนอื่นบาปที่เกิดขึ้นในใจก็เผารนจิตใจของเราก่อนความพยาบาทที่เกิดขึ้นก็จะเผาจิตใจของตนเองก่อนและเมื่อนำไปสู่การกระทำก็จะนำไปสู่การฆ่าการกระทำปาณาติบาตให้เขาได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นประการที่สองประการที่สามก็คือมีความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมซึ่งในข้อนี้เป็นข้อทั้ง10ประการนี้ท่านเรียกว่าอกุศลกรรมบท10ประการหรือบาปทั้ง10ประการพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรกระทําจึงตรัสว่าการไม่ทําบาปทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจประการที่สองก็คือการทํากุศลให้ถึงพร้อมกุศลที่ว่านี้ก็คือการงดเว้นจากการกระทําบาปทั้ง10ประการนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ทําบุญ3ประการเพิ่มขึ้นนั่นก็คือการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานด้วยการให้คำว่าทานในที่นี้ก็มีทั้งอามิสทานคือทานที่กระทำด้วยการให้วัตถุสิ่งของการให้วัตถุสิ่งของเสื้อผ้าอาหารแก่บุคคลอื่นให้เป็นทานหรือธรรมทานการให้ความรู้การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่นช่วยให้เขามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นก็ถือว่าเป็นการทำทานอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้อภัยทานการให้อภัยซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นทานอันยอดเยี่ยมเพราะทานอันยอดเยี่ยมหรือว่าอภัยทานนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้อภัยเป็นการให้ธรรมะเพราะไม่ได้ให้วัตถุสิ่งของแต่เป็นธรรมทานการให้ธรรมเป็นทานนี้ชนะการให้ทั้งปวงนี่เป็นข้อแรกที่เราสามารถที่จะเพิ่มบุญของเราได้ข้อที่สองก็คือการรักษาศีลศีลในระดับต้นก็คือเราต้องรักษาศีล5ประการการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามการไม่พูดคำหยาบพูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อและการไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือการรักษาศีล5หรือเราอยากจะเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นไปอีกเราก็สามารถทำได้ด้วยการรักษาศีล8ศีลอุโบสถเพื่อเป็นการ
ขจัด

ขัดเกลาจิตใจของตนให้มีธรรมะมากยิ่งขึ้นนั่นโดยระดับของศีลและสุดท้ายก็คือการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้จิตใจสงบท่านเรียกว่าสมถกรรมฐานเป็นอุบายที่จะสงบจิตใจไม่ให้ว้าวุ่นนะอีกประการหนึ่งก็คือการทำจิตใจของตนให้ประกอบด้วยปัญญาหรือว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการกำหนดรู้ชีวิตตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำกุศลทั้ง3ประการนี้แล้วท่านจึงบอกว่าเป็นการทำกุศลให้ถึงพร้อมตามหลักข้อที่2ส่วนข้อที่3การทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วการทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วนั้นเราก็จะต้องชำระจิตใจของตนให้ปราศจากกิเลสทั้งหลายที่เข้ามาก่อกวนที่เข้ามาทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองวิธีการก็คือการชำระล้างด้วยบุญญกิริยาทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำเพ็ญเพียรทางใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นสภาพที่ถึงก่อนมีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จด้วยใจเพราะว่าอะไรก็ตามที่เรากระทำออกไปเราพูดออกไปนั่นก็เพราะว่าใจเราคิดเมื่อคิดอย่างนี้จึงพูดออกไปอย่างนี้เมื่อคิดอย่างนี้จึงทำอย่างนี้จึงมีคำกล่าวว่าให้เราคิดทุกอย่างที่จะทำแต่อย่าทำทุกอย่างที่คิดให้เราคิดทุกคำที่จะพูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะว่าเมื่อเราทำทุกอย่างที่คิดพูดทุกอย่างที่คิดอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดอะไรแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพราะว่าถ้าเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรที่จะพูดออกไปหรือทำออกไปให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนการที่จะทำสิ่งที่ผิดพลาดพูดสิ่งที่ผิดพลาดนั่นถือเป็นเรื่องความผิดในระดับของศีลแต่ว่าความผิดในระดับของความคิดก็คือผิดธรรมเพราะฉะนั้นเราคิดผิดก็อย่าทำผิดนั่นก็หมายความว่าคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วมีสติระลึกได้ก็อย่าทำในสิ่งนั้นอะไรที่คิดแล้วพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เราก็ควรที่จะทำสิ่งนั้นให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปทำทั้ง3ประการนี้เป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาหลายคนหลายท่านคงจะได้ยินคำว่าหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสนั่นก็หมายความว่าไม่ให้ทำสิ่งที่เป็นบาปสร้างแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลและพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดในโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและถ้านับวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชาก็จะเป็นตำรวจตัวเองว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้หรือไม่อะไรที่เป็นส่วนที่บกพร่องอะไรที่เป็นส่วนที่เรายังไม่ได้ทำเราก็ต้องพยายามกระทำสิ่งนั้นให้เพิ่มมากขึ้นให้ดียิ่งขึ้นไปอะไรที่ตรัสว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษเราก็จะต้องพยายามละลดเลิกสิ่งนั้นให้ได้

เพื่อความสำเร็จของชีวิตเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตของตัวเราเองและครอบครัวในโอวาทปาติโมกข์นี้ในส่วนท้ายตอนที่3ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเกี่ยวกับการวางตัวของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักว่าห้ามเข้าไปกล่าวร้ายห้ามเข้าไปทำร้ายก็หมายความว่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปว่าร้ายคนอื่นไม่จำเป็นที่จะต้องไปกล่าวร้ายคนอื่นทำร้ายคนอื่นในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเห็นเราว่าเป็นคนดีเราก็อย่าไปกล่าวดูถูกคนอื่นว่าเขาด้อยกว่าเราให้เขาเห็นคุณค่าความดีของเราจากการประพฤติปฏิบัติของเราจากการกระทำของเราว่าเรานี่แหละเป็นคนดีไม่ใช่ดีขึ้นด้วยการเหยียบย่ำคนอื่นให้มีความสำรวมในพระปาติโมกข์ให้เกิดความสวยความงามขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงของการรับประทานอาหารแล้วเราก็จะมีความพออยู่พอกินรับประทานเฉพาะที่จำเป็นการได้สำรวมระวังยินดีในที่นั่งที่นอนอันสงัดและการมีความยินดีในการประกอบความเพียรทางจิตนี่ก็เป็นสิ่งที่สาวกทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพียรให้เมื่อเพิ่มมากขึ้นตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกข์นั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงหลักการไว้อย่างนี้นั่นก็คือหลักของอุดมการณ์หลักการและวิธีการโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างหลักการของพระพุทธศาสนานั้นให้ญาติโยมทั้งหลายได้ละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องของโอวาทปาติโมกข์แต่เท่านี้ขอเจริญพร

สะอะกะระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลัสสุปะสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตะเอตังพุทธานะสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปะระมังตะโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปะระมังวะทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปัพพะชิโตปะรูปะคาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็น

ปริโภคปันตัญจะสะยะนาสะนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอธิจิตเตจะอายโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานะสาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยยาให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏตินกันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ภาษาลาวกันอีกแล้วนะคะในช่วงแรกนี้จะเป็นการสอนเกี่ยวกับหมวดคำศัพท์ค่ะหมวดคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะวันนี้จะเป็นหมวดเกี่ยวกับสุขภาพค่ะคุณผู้ชมหลังจากสอนคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์แล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ภาษาลาวค่ะจากคำศัพท์ที่ให้มาในวันนี้แหละค่ะแต่เราจะมาเรียนเรื่องการผสมคำค่ะคุณผู้ชมคงจะอยากรู้ว่าภาษาลาวผสมคำเป็นยังไงใช่ไหมคะง่ายๆค่ะเพียงนั่งแล้วก็อ่านไปด้วยกันพร้อมๆกันวันนี้เราก็จะฝึกภาษาลาวอย่างง่ายจากหมวดคำศัพท์ที่ให้มาในวันนี้แหละค่ะหมวดคำศัพท์เกี่ยวกับสุขภาพนะคะคำแรกสำหรับวันนี้เป็นคำว่าลกแค้วลกแค้วแปลว่าถอนฟันค่ะคุณผู้ช

คุณผู้ชมคะคำว่าลกหมายถึงถอนค่ะจะใช้กับถอนหญ้าก็ได้นะคะเหมือนกันเลยค่ะลกแก้วแก้วแปลว่าฟันค่ะคุณผู้ชมลกแก้วหมายถึงถอนฟันค่ะไปต่อนะคะคำที่สองค่ะปิ้นปัวปิ้นปัวคำนี้ใช้คู่หรือใช้แยกก็ได้นะคะถ้าใช้แยกต้องใช้เฉพาะคำว่าปัวอย่างเดียวค่ะแต่รวมกันแล้วก็หมายถึงการรักษาค่ะเอาใหม่นะคะคุณผู้ชมปิ้นปัวหมายถึงรักษาค่ะไปต่อนะคะคำว่าพยาธิประจำโตพยาธิประจำโตหมายถึงโรคประจำตัวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะคำว่าโรคใช้ว่าพยาธิพยาธิค่ะนะคะแปลว่าโรคค่ะประจำโตก็หมายถึงประจำตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรวมกันหมายถึงโรคที่เป็นประจำหรือโรคประจำตัวในภาษาไทยก็ต้องใช้ภาษาลาวว่าพยาธิประจำโตพยาธิประจำโตไปต่อเลยค่ะคุณผู้ชมคงสงสัยแล้วใช่ไหมคะและถ้าจะใช้คำว่าพยาธิที่หมายถึงพยาธิในภาษาไทยนั้นจะใช้คำว่าอะไรคุณผู้ชมคะใช้คำนี้ค่ะแม่ท้องแม่ท้องเอ๊ะแปลว่าอะไรนั่นหรือคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวเป็นภาษาที่เห็นภาพค่ะพอพูดปั๊บคิดภาพออกทันทีเลยค่ะเป็นแม่ที่อยู่ในท้องของเราค่ะเป็นเจ้าแม่นั่นเองนะคะคุณผู้ชมเจ้าแม่ที่อยู่ในท้องจำง่ายๆค่ะแม่ท้องหมายถึงพยาธิค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำต่อไปคือคำว่าเบิ่งแย่งเบิ่งแย่งใครที่อยู่ภาคเหนือหรือภาคอีสานคงจะแปลความหมายคำว่าเบิ่งออกใช่ไหมคะเบิ่งหมายถึงดูนั่นเองค่ะเมื่อเอามาประกอบกันกับคำว่าแย่งกลายเป็นเบิ่งแย่งจึงหมายถึงดูแลค่ะคุณผู้ชมคำนี้สำคัญนะคะเพราะบอกถึงวัฒนธรรมลาวค่ะคนลาวนะคะลูกต้องเบิ่งแย่งพ่อแม่ค่ะหมายถึงต้องดูแลพ่อแม่นั่นเองนะคะไปต่อค่ะคำนี้เป็นชุดคำไม่สบายนะคะภาษาลาวค่ะเมื่อเจอกันพบหน้ากันครั้งแรกจะทักทายด้วยคำว่าสบายดีสบายดีแต่ถ้าไม่สบายเป็นอย่างไรคะก็ค่อยเป็นไข้เป็นไอเป็นไข้เป็นไอไข้ก็หมายถึงไข้ในภาษาไทยนั่นเองค่ะส่วนคำว่าไอก็หมายถึงไอเป็นอาการชนิดหนึ่งนะคะหมายถึงเป็นไข้และมีไอด้วยรวมกันภาษาลาวหมายถึงไม่สบายนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำว่ากล้ามซีนกล้ามซีนหมายถึงกล้ามเนื้อค่ะคุณผู้ชมกล้ามก็หมายถึงกล้ามค่ะเพราะอะไรคะภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะไม่มีควบกล้ามรอลิงและรอเรือค่ะภาษาลาวไม่มีคำควบกล้ามรอลิงและรอเรือนะคะเพราะฉะนั้นจากภาษาไทยที่มีรอลิงค่ะก็จะตัดออกกลายเป็นคำว่ากล้ามในภาษาลาวค่ะส่วนคำว่าซีนซีนหมายถึงเนื้อค่ะจะเนื้อคนนะคะหรือเนื้อหมูเนื้อไก่ก็ใช้คำว่าซีนเหมือนกันนะคะกลายเป็นกล้ามซีนหมายถึงกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะคุณผู้ชมคำศัพท์ทั้งหมดที่ได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะก็บอกถึงลักษณะของคนลาวบอกถึงวัฒนธรรมได้หลายอย่างทีเดียวค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมมาลองนะคะออกเสียงและทบทวนคำศัพท์ไปพร้อมกันนะคะคำแรกเลยนะคะคำว่าลกแก้วลกแก้วหมายถึงถอนฟันนะคะคำที่สองค่ะปิ้นปัวปิ้นปัวหมายถึงรักษาแต่ถ้าจะใช้คำเดียวให้ใช้คำว่าปัวปัวแปลว่ารักษาเหมือนกันค่ะไปต่อกันที่นะคะพยาธิประจำโตพยาธิประจำโตก็หมายถึงโรคประจำตัวค่ะส่วนคำว่าพยาธิในภาษาไทยภาษาลาวใช้ว่าแม่ท้องแม่ท้องค่ะคุณผู้ชม

ไปต่อค่ะคำว่าเบิงแยงเบิงแยงหมายถึงดูแลค่ะถ้าไม่สบายต้องพูดยังไงคะภาษาลาวพูดว่าค่อยเป็นไข้เป็นไอเป็นไข้เป็นไอหมายถึงไม่สบายค่ะแต่ถ้าสบายดีร่างกายแข็งแรงมีกล้ามเนื้อนะคะก็ต้องใช้คำนี้ค่ะกล้ามซีนกล้ามซีนแปลว่ากล้ามเนื้อนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะภาษาไทยและภาษาลาวเป็นภาษาที่มีความใกล้เคียงกันค่ะแต่ด้วยความใกล้เคียงกันนี่เองทำให้เราละเลยที่จะเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านค่ะคำเดียวกันคือคำว่าพยาธิพยาธิใช้ต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้คำนี้ไปแล้วเราก็จะรู้ความหมายไปด้วยพอเรารู้ความหมายไปด้วยเราเอาไปใช้หรือเราเอาไปใช้สื่อสารก็จะไม่ผิดวัฒนธรรมของคนลาวค่ะสำหรับช่วงต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้การเขียนสะกดการประสมคำคะเรามาเรียนรู้การประสมคำในภาษาลาวนะคะและเราก็จะเรียนรู้พยัญชนะสระและการใช้วรรณยุกต์ในภาษาลาวจากคำศัพท์เหล่านี้แหละค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะคำว่าลกแก้วลกแก้วคุณผู้ชมคะคำแรกค่ะคำว่าลกลกมีสระโอนะคะคุณผู้ชมเราจะเริ่มต้นกันที่พยัญชนะต้นกันก่อนเลยค่ะพยัญชนะต้นของคำนี้นะคะเป็นคำที่ใช้อักษรนำค่ะอักษรนำหมายถึงนะคะการใช้หอหีบนะคะขึ้นต้นแล้วก็บวกด้วยนะคะพยัญชนะตัวต่อไปอ่านแบบอักษรนำค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกค่ะหอฮานหอฮานในภาษาลาวเรียกหอฮานเขียนแบบนี้นะคะจะมีหัวเล็กๆอยู่ข้างหลังนิดนึงค่ะไปต่อนะคะพยัญชนะตัวที่สองค่ะเป็นการใช้คู่กับอักษรนำหอฮานคือล่อลิ่งล่อลิ่งภาษาลาวลิ่งหางยาวนะคะเขียนใกล้เคียงกันกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยค่ะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะสะกดด้วยกอไก่กอไก่คุณผู้ชมคะกอไก่ที่ภาษาลาวมี2หัวนะคะลากจากข้างล่างค่ะขึ้นไปข้างบนนะคะแต่คำนี้น่าสนใจตรงที่สระโอค่ะคุณผู้ชมในภาษาไทยจะไม่มีรูปนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาลาวสระโอคำว่าแก้วเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นด้วยสระแอนะคะสระแอเหมือนภาษาไทยค่ะแต่จะเริ่มจากข้างล่างค่ะม้วนขึ้นไปข้างบนนิดนึงโค้งๆนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะต้นตัวต่อไปของคำว่าแค่ใช้ขอไข่ค่ะขอไข่ภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมเป็นอย่างนี้นะคะหัวจะใหญ่นิดนึงค่ะนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะสะกดด้วยว่อวี่ว่อวี่แบบนี้นะคะอย่าสับสนว่าเป็นออ่างในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมนี่คือว่อวี่ในภาษาลาวค่ะใช้รูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมใช้รูปวรรณยุกต์โทข้างบนพยัญชนะตัวต้นค่ะหรือตัวแรกนั่นเองนะคะก็จะอ่านเป็นภาษาลาวได้ว่าลกแก้วลกแก้วค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะปิ้นปัวปิ้นปัวคำนี้ค่ะคำว่าปิ้นเขียนเหมือนภาษาไทยนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะตัวนี้ภาษาลาวค่ะป่อป๋าป่อป๋านะคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะน่อนกของภาษาลาวหัวอยู่ข้างบนนะคะหัวอยู่ข้างบนค่ะนี่คือน่อนกในภาษาลาวนะคะใส่สระอิค่ะคุณผู้ชมสระอิไม่จรดกันนะคะสระอิไม่จรดกันจะมีช่องว่างอยู่ค่ะสระอินะคะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะก็จะได้คำว่าปินส่วนคำว่าปัวคำนี้น่าสนใจค่ะเพราะสระอัวภาษาลาวและภาษาไทยไม่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมสระอัวแบบไม่มีตัวสะกดย้ำนะคะแบบไม่มีตัวสะกด

ค่ะใช้รูปนะคะสระนะคะกลายเป็นนะคะสระโอลดรูปนะคะหรือใช้ไม้กงนั่นเองค่ะสระโอลดรูปด้วยไม้กงหรือใช้เป็นสระอัวได้ทั้งคู่ค่ะไม้กงจะใช้ได้ทั้งสระโอลดรูปและสระอัวค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าใช้สระอัวคุณผู้ชมต้องบวกด้วยวอวีวอวีเหมือนเดิมค่ะวอวีเพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านได้ว่าปินปัวไปต่อนะคะพญาติประจำโตพญาติประจำโตคำนี้ค่ะอ่านออกเสียงอย่างไรต้องปรากฏสระทุกรูปเขียนค่ะพญาติก็เริ่มต้นด้วยพ่อผู้ตัวนี้นะคะพ่อผู้ใส่สระอะค่ะเหมือนภาษาไทยค่ะไปต่อกันที่เสียงสั้นนะคะญาติญาติสั้นค่ะย่อยุ่งย่อยุ่งหางสั้นนะคะบวกด้วยสระอาค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวนะคะสระอาภาษาลาวม้วนหัวข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะสะกดตรงตัวค่ะตรงตามมาตาเลยค่ะดอเด็กน้อยภาษาลาวเรียกว่าดอเด็กหรือดอเด็กน้อยเราก็จะได้คำว่าพญาติค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าประจำโตประจำโตคุณผู้ชมคะไม่มีคำควบกล้ำรอเรือค่ะเราจึงตัดรอเรือออกเหลือแค่ปะนะคะไปเลยค่ะปอป๋าคุณผู้ชมทราบแล้วบวกด้วยสระอะค่ะเขียนเหมือนไทยเลยค่ะไปต่อกันที่จำจอจอค่ะจอจอเขียนแบบนี้นะคะใกล้ๆไทยนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะสระอำเขียนเหมือนกับไทยค่ะสระอำเขียนเหมือนในภาษาไทยนะคะก็เริ่มต้นด้วยสระอานะคะสระอาและบวกด้วยนะคะสระออยู่ข้างบนค่ะหรือรวมกันเป็นสระอำนะคะส่วนคำว่าโตก็เขียนเหมือนไทยเลยค่ะสระโอค่ะสระโอนะคะบวกด้วยต่อตาค่ะสังเกตนะคะต่อตาภาษาลาวเริ่มต้นนะคะม้วนจากหัวด้านล่างค่ะระดับเดียวกับบรรทัดนะคะกลายเป็นต่อตาพญาติประจำโตไปต่อค่ะอันนี้เป็นสำนวนนะคะเป็นไข้เป็นไอเป็นไข้เป็นไอคุณผู้ชมคะสระเอะค่ะไม้ไต่คู้ในภาษาลาวนะคะไม้ไต่คู้ในภาษาลาวไม่มีค่ะไม่มีไม้ไต่คู้ในภาษาลาวภาษาลาวใช้ไม้กันแทนเสียงสั้นค่ะคุณผู้ชมไม้กันแทนเสียงสั้นนะคะเริ่มต้นเลยค่ะสระเอค่ะนะคะตัวต่อไปค่ะปอป๋าค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะปอป๋าค่ะปิดด้วยพยัญชนะสะกดค่ะน่อนกน่อนกนกหัวอยู่ที่ไหนคะหัวอยู่ข้างบนค่ะนะคะลากลงมาข้างล่างค่ะอันนี้เป็นนอนกในภาษาลาวนะคะปิดท้ายด้วยสระค่ะสระเอะค่ะไม้กันหันขึ้นค่ะไม้กันหันขึ้นใช้แทนไม้เตะคู้ในภาษาไทยเพราะฉะนั้นคำนี้ก็จะอ่านว่าเป็นค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำว่าไข้หมายถึงไข้ในภาษาไทยนี่เองค่ะเขียนเหมือนกันเลยค่ะสระไอไม้ไม้หรือที่ภาษาลาวเรียกสั้นๆว่าไม้ไม้ค่ะพยัญชนะนะคะขอไข่ค่ะเริ่มต้นนะคะหัวใหญ่ค่ะคุณผู้ชมม้วนหัวใหญ่มากเลยนะคะใช้รูปวรรณยุกต์โทค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าเป็นอันนี้รู้เรื่องแล้วนะคะเราไม่ทบทวนค่ะเราข้ามไปค่ะทบทวนสระไอไม้ไม้ค่ะสระไอไม้ไม้นะคะแล้วก็รูปพยัญชนะค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมหรืออ่างนั่นเองค่ะได้แล้วใช่ไหมคะออโอค่ะกลายเป็นไข้เป็นไอคำสุดท้ายนะคะก้ามซีนก้ามซีนเริ่มที่กอไก่กอไก่ภาษาลาวไก่มีสองหัวค่ะคุณผู้ชมหัวอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะหัวอยู่ข้างหน้าค่ะเริ่มต้นจากหัวข้างล่างม้วนขึ้นไปข้างบนนะคะบวกสระค่ะสระอาค่ะคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวมีหัวค่ะนะคะไปต่อค่ะหม้อแมวหม้อแมวคุณผู้ชมคะสังเกตดูนะคะคำนี้หม้อแมวกับน่อนกต่างกันตรงไหนคะหม้อแมวหัวอยู่ข้างล่างค่ะหัวอยู่ข้างล่างนะคะคำว่าซีนซีนใช้ซอสร้างคุณผู้ชมนะคะดูนะคะซอสร้างกับขอไข่

0: ่างกันค่ะซ้อสร้างภาษาลาวหางยาวนะคะหางยาวเลยบรรทัดลงมาค่ะปิดด้วยน่อนกหัวอยู่ไหนคะหัวอยู่ข้างบนค่ะคุณผู้ชมน่อนกหรือนอหนูนั่นเองนะคะบวกด้วยสระอีค่ะสระอีภาษาลาวขีดข้างนะคะขีดยาวด้านข้างค่ะและจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทเราก็จะอ่านได้ว่าก้ามซีนแค่นี้คุณผู้ชมก็เรียนรู้ภาษาลาวอย่างเข้าใจเบื้องต้นได้แล้วค่ะ
1: สบายดีบ่บ่ได้พบกันดนแล้วเนาะ
2: สบายดีระยะนี้บ่ค่อยสบายปานใดก็เลยบ่ค่อยได้มานี่
1: เจ้าเป็นหยังล่ะ
2: อาทิตย์แล้วนี้ค่อยไปโรคแค้วมาเจ็บหลายออกไปใส่ก็บ่ได้เลย
1: โอ้เป็นตาย่านคักแท
2: ้ท่านหมอบอกว่าค่อยมีพยาธิประจําตัวก็เลยเซายาก
1: แล้วตอนนี้เป็นจังได๋แดหรือยังต้องไปหาหมออีกบ
2: ่ขอบใจหลายตอนนี้ก็คลายแดหลายแล้วแต่มื้ออื่นต้องไปเอายาเติมอีกเจ้าเด๋ได้ยินว่าไปห้องหมอหลายเทื่อคือกัน
1: ตอนนี้ค่อยกําลังสิไปคือกัน
2: เจ้าเป็นหยังล่ะเบิ่งคือเป็นตาแข็งแฮงอยู่หรือเจ้าเจ็บก้ามซีน
1: ข่อยสบายดีแต่ข่อยต้องไปเบิ่งแม่ของข่อยตอนนี้ท่านหมอกําลังปิ่นปัวอยู
2: ่โอ้เพิ่นเป็นหยังล่ะ
1: หมอกวดอย่างละเอียดแล้วพบว่าเพิ่นมีแม่ท้องหลาย
2: โอ้เพิ่นกินของดิบติ
1: แม่นแล้วข่อยบอกก็บ่ฟัง
2: แม่ท้องตัวแปรบ่คนเป็นกันหลายอยู่ใด
1: ก็ว่าอยู่ว่าย้อนหยังเพิ่นคือเป็นเมื่อยล้าและเจ็บท้องเรื่อย
2: ๆโอ้ถ้าจังซั่นเจ้าก็เฝ้าไปเบิ่งแยงเพิ่นซะพวกเฮาล้มกันมาดนแล้ว
1: เจ้าแล้วพบกันใหม่เด้อมื้อนี้ข่อยเฝ้าหลาย
2: เจ้าแล้วพบกันใหม่โชคดี
1: โชคดีเช่นเดียวกัน
0: คุณผู้ชมคะฟังบทสนทนาข้างต้นทันหรือเปล่าคะและถ้าฟังไม่ทันนะคะช่วงนี้เราก็จะมาทบทวนบทสนทนาค่ะและในบทสนทนาหากจะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจและใช้ต่างกับภาษาไทยเราก็จะเอานี้ไม่ค่อยสบายนักค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์คือคำว่าระยะระยะหมายถึงระยะหรือช่วงก็ได้นะคะระยะหมายถึงช่วงหรือระยะก็ได้ค่ะไปต่อค่ะประโยคต่อไปนะคะโอ้เป็นตาย่านคักแท้โอ้เป็นตาย่านคักแท้แปลว่าโอ้ยน่ากลัวจังค่ะคุณผู้ชมโอ้คำอุทานค่ะนะคะเป็นตาย่านย่านแปลว่ากลัวค่ะย่านแปลว่ากลัวค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะในภาษาลาวคักแท้คักแท้หมายถึงจังนั่นเองค่ะจังเป็นคำลงท้ายในภาษาไทยที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนะคะโอ้เป็นตาย่านคักแท้โอ้ยน่ากลัวจังค่ะไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ไข้แดหลายแล้วตอนนี้ก็ไข้แดหลายแล้วแปลว่าดิบของดิบแปลเป็นไทยว่าสุกสุกดิบดิบค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะตีติต้องมีโทนเสียงด้วยนะคะคุณผู้ชมหมายถึงหรือค่ะออกเสียงพร้อมกันนะคะเพิ่นมักกินของดิบติหมายถึงเขาชอบกินของสุกสุกดิบดิบหรือค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมพอจะจับสำนวนภาษาลาวได้ไหมคะการที่เรารู้คำศัพท์ทำให้เรารู้ความหมายแต่การที่เรารู้สำนวนค่ะจะทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรมทางภาษาของลาวค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาเรียนเกี่ยวกับสำนวนค่ะเผื่อคุณผู้ชมเดินทางไปลาวนะคะอาจจะได้ยินและได้ฟังคนลาวพูดด้วยใช้สำนวนแบบนี้บ้างเราก็จะได้เข้าใจว่าหมายถึงอะไรค่ะเรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าประโยคในช่วงนี้มีอะไรบ้างเริ่มที่ประโยคแรกเลยค่ะระยะนี้บ่ค่อยสบายปานใดระยะนี้บ่ค่อยสบายปานใดช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนักค่ะไปต่อนะคะโอ้เป็นตาย่านคักแท้โอ้เป็นตาย่านคักแท้โอ้ยน่ากลัว

0: จังค่ะไปต่อเลยนะคะตอนนี้ก็ไข้แดไหลแล้วตอนนี้ก็ไข้แดไหลแล้วหมายถึงตอนนี้ก็ค่อยยังชั่วขึ้นมากแล้วค่ะไปต่อเลยนะคะเพิ่นมักกลิ่นของดิบตี้เพิ่นมักกลิ่นของดิบตี้หมายถึงเขาชอบกินของสุกๆดิบๆหรือค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงคะหมวดคำศัพท์เกี่ยวกับสุขภาพนะคะและยังทำให้เราเรียนรู้บทสนทนาภาษาลาวรวมถึงมาใช้ในประโยคด้วยค่ะคุณผู้ชม
1: การศึกษาในประเทศลาวนั้นให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศเพื่อให้ได้รับการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานตามเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนภายในปีพุทธศักราช2558โดยจัดระบบการศึกษาก็เลื่อนชั้นไปเรียนระดับชั้นประถมศึกษาต่อไประดับประถมศึกษาในประเทศลาวนั้นใช้เวลาเรียน5ปีเด็กจะเริ่มเข้าเรียนเมื่ออายุ6ปีนับตั้งแต่ลาวได้เปลี่ยนการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2528เป็นต้นมาการศึกษาในระดับประถมศึกษานี้เป็นการศึกษาภาคบังคับเด็กทุกคนต้องจบการศึกษาในระดับนี้แต่ในทางปฏิบัติการศึกษาภาคบังคับจะมีผลดีแต่เฉพาะเด็กในเมืองใหญ่เท่านั้นเนื่องจากลาวมีพื้นที่ประเทศกว้างขวางและประชากรกระจายกันอยู่ตามชนบทการเข้าถึงการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษานั้นยังคงไม่ทั่วถึงโดยโรงเรียนประถมบางแห่งอาจจะมีการเรียนการสอนระดับอนุบาลด้วยหรือที่ลาวเรียกว่าโรงเรียนประถมสมบูรณ์คือมีการเรียนการสอนแบบสมบูรณ์ครบตามระบบการศึกษาภาคบังคับของลาวส่วนบางอาจจะไม่มีระดับอนุบาลก็จะเรียกว่าโรงเรียนประถมเท่านั้นโรงเรียนในระดับประถมศึกษาโดยทั่วไปจัดการโดยรัฐบาลแต่ในตัวเมืองหลวงอย่างเวียงจันทน์ก็มีโรงเรียนประถมศึกษาที่เป็นของเอกชนบ้างและจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนอกจากนี้บางครอบครัวที่อาศัยใกล้กับด่านชายแดนไทยลาวก็มักจะส่งบุตรหลานข้ามมาเรียนในประเทศไทยด้วยเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 น

จากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับ
1: สวัสดีอาจารย์อานุทอยบี้นะครับศาสตราจารย์คนนี้นะครับก็เขียนศึกษางานประวัติศาสตร์แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่นักวิชาการของโลกตะวันตกมักจะคลั่งไคล้นะครับก็คืออารยธรรมของโลกโบราณ อย่างเช่นในกรณีของอียิปต์ว่าด้วยพีระมิดว่าด้วยหลุมโซฟาโรอะไรเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าโลกตะวันตกนี้คลั่งไคล้จนถึงทุกวันนี้เลยและเช่นกันนครวัดนครธมก็คือสิ่งก่อสร้างของยุคอดีตนะครับ 1,000 ปีที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันเนี่ยนักวิชาการจำนวนมากยังต้องการศึกษาว่าอะไรคือพลังของการผลักดันให้เกิดการสร้างเขาสร้างด้วยวิธีการอย่างไรหินแต่ละก้อนนั้นเขาใช้วิธีการอย่างไรในการลากจากที่จุดตัดเนี่ยเดินทางหลายสิบกิโลเนี่ยมายังที่จุดในการสร้างปราสาทหินหรือเอาหินขึ้นไปอยู่บนยอดเขากันยังไงวิธีการต่างๆของการก่อสร้างเนี่ยนักวิชาการที่ศึกษานะก็พยายามสร้างสมมติฐานว่าน่าจะมีไอ้นั่นช่วยไอ้นี่ช่วยแต่พูดง่ายๆไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแล้วทำยังไงจริง
0: ๆระบุชัดเจนเป็นหลักฐาน
1: ดังนั้นมันจึงกลายเป็นเรื่องลึกลับนะครับว่าด้วยการก่อสร้างไม่แพ้พีระมิดเลยและอีกสิ่งหนึ่งก็คือปราสาทในหมู่ของปราสาทอังกอร์นะครับก็มีบางปราสาทนี้มีต้นไม้ที่ยืนต้นนะครับสูงใหญ่มีรากไม้อะไรเงี้ยกลายเป็นฉากหนังของภาพยนตร์ฮอลลีวูดเยอะมากเลยเพราะว่านี่คืออะไรต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้นะไปปกคลุมปราสาทหินได้ไงดังนั้นภาพของความมหัศจรรย์ภาพของความลึกลับอารมณ์พวกนี้กลายเป็นอารมณ์ที่ทำให้คนเนี่ยเวลาเดินทางเข้าไปในอังกอร์นะครับสามารถรู้สึกว่าตนเองย้อนยุคและจินตนาการนะครับว่าตนอาจจะเข้าไปสู่การคิดการศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นกับดินแดนนี้
0: เหมือนเข้าไปอีกโลกหนึ่ง
1: ใช่เมื่อก่อนนี้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับฝรั่งเข้ามาสงสัยไม่ใช่คนสร้างแน่ๆเลยมันจะต้องเป็นเทวดาหรืออะไร
0: น
1: ะ
0: คุณ
1: ใช่มนุษย์ต่างดาวคือสามารถที่จะทำให้เกิดการคิดและการได้ดังนั้นสิ่งที่เราเรียกว่า See Angkor and Die เนี่ยก็กลายเป็นสิ่งด้านหนึ่งคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับนครวัดนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้วตอนที่องค์การสหประชาชาติส่งกองกำลังมาเพื่อยุติการฆ่าฟันกันการต่อสู้กันในกัมพูชานะครับสิ่งหนึ่งที่เขาได้แปลนไว้เลยก็คือทำให้อังกอร์เนี่ยกลายเป็นมรดกโลกในปี2535นะครับปีแรกของการที่สังคมเนี่ยยุติสังคมกัมพูชายุติสงครามกัน2535

0: อังกอร์ก็ได้กลายเป็นมรดกโลกพอกลายเป็นมรดกโลกนะครับสิ่งหนึ่งก็คือ1ห้ามยิงกันแถวปราสาท
1: ไปยิงที่อื่นก่อน
0: ไปยิงที่อื่นนะครับเพื่ออนุรักษ์เขตปราสาทไว้นะครับ2นะครับก็ทำให้เขตปราสาทนั้นเป็นเขตที่สงบนะครับแล้วนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้าไปเมื่อนักท่องเที่ยวเข้าไปในสิ่งที่ตามมาก็คือเงิน
1: เศรษฐกิจดีขึ้น
0: เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเมืองเสียมเรียบซึ่งเป็นเมืองแบบเมืองต่างจังหวัดไกลๆเลยนะครับกลายเป็นเมืองเสียมเรียบนะครับในรอบ20ปีนี้มีโรงแรมขึ้นนะครับประมาณ160แห่งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ในเมืองเสียมเรียบนะครับมีคนต่างชาติเดินทางเข้ามาเนี่ยปีละ 2-3 ล้านคนเพื่อไปนครวัดนะครับเราลองคิดดูนะครับว่าพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ที่ทรงสร้างนครวัดก็คงบอกว่าอู้มากันปีละ 2-3 ล้านคนเชียวเลยอย่างแต่มันหมายความว่าเงินทั้งนั้นนะครับเพราะว่าทางกัมพูชานี้เก็บค่าเข้าชมเนี่ยวันละ20 US ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือประมาณ700บาท
1: ตอ
0: นนี้ต่อคนเลยแต่ถ้าเที่ยว3วันเก็บ40เท่านั้นนะ
1: เหมาจ่าย
0: เขาเรียกว่าเพิ่มการดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยวถ้าปีหนึ่ง3ล้านคนนะมูลค่าของค่ารายได้ค่าเข้าชมเนี่ยก็ตกประมาณ 2,100 ล้านบาทนะครับก็ถือได้ว่ามูลค่ามหาศาล
1: ก็เลยเป็นเหตุผลที่ชาวเมืองเสียมเรียบเนี่ยรับเงิน US ดอลลาร์นอกจากเงินของเขาแล้วก็เงินของเราด้วย
0: ใช่ครับแล้วเขาก็โปรโมทคำนี้มาก See Angkor and Die นะ
1: เราอยากรู้แล้วว่าไอ้คำว่าอังกอร์มันมีที่มาอย่างไรครับนครวัดนครธมอังกอร์วัดอังกอร์ธมเนี่ยครับ
0: มันเป็นการออกเสียงในแบบของฝรั่งเศสนะครับ
1: ค
0: ือนครวัดเนี่ยถ้าเราไปศึกษาดูว่าเคยมีโลกตะวันตกเข้ามายังดินแดนนี้ไหมมีนะครับมีตั้งแต่คนโปรตุเกสคนสเปนคือตั้งแต่เมื่อ500ปีที่แล้ว
1: เร
0: ือล่องนะครับเรือเดินทางจากโลกตะวันตกมายังตะวันออกเนี่ยสเปนโปรตุเกสมายังดินแดนแถวนี้ก่อนนะครับคนก็จะมีบาทหลวงที่เผยแพร่ศาสนาก็บุกตะลุยเข้าไปในทุกทิศนะครับก็ไปเจอปราสาทหินเหล่านี้แต่เขาเรียกว่าเจอแล้วยังไม่ดังนะครับจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งเป็นคนฝรั่งเศสนะครับเมื่อ150ปีที่แล้วเนี่ยชื่ออองลีมูโอนะครับอองลีมูโอเดินทางมาศึกษาเรื่องอารยธรรมเรื่องเมืองเรื่องประเพณีเรื่องเขาเรียกว่าสิงสารสัตว์ต่างๆในเขตประเทศไทยกัมพูชาลาวนะครับอองลีมูโอเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยก่อนนะครับและได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ของประเทศไทยด้วยนะครับก่อนที่จะเดินทางไปยังกัมพูชา
1: คือเป็นนักสำรวจโดยเฉพาะ
0: ใช่ครับเดินทางจากไทยไปกัมพูชาแล้วกลับมาไทยเนี่ยใช้เวลา15เดือนองลีมูโอเนี่ยไปอยู่ในเขตของอังกอร์นะครับหรือว่าพระนครอังกอร์นี่ออกเสียงก็คือนครนครก็คือเมืองอังกอร์พอไปเจอนี้ชาวบ้านเรียกว่านครวัดองลีก็ฝ่ายฝรั่งเศสก็อังกอร์วัด
1: ออกเสียงไม่ได
0: ้อังกอร์เขาออกเสียงตามเขาไงนะอังกอร์ทั่วโลกจึงรู้จักนครวัดในนามของอังกอร
1: ์ชื่อฝรั่งเศสนั่นเอง
0: เวลาเราพูดถึงนครวัดหมายถึงปราสาทหนึ่งหลังนะครับที่เราเห็นมีกำแพงมีคูน้ำล้อมรอบพื้นที่ใหญ่มากเลยนะครับ เป็นพื้นที่เท่ากับ1ใน4ของอังกอร์ธมอังกอร์วัดหรือว่านครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนะครับแต่อังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมือง
1: อ
0: ังกอร์ธมก็คือนครใหญ่ๆธมเนี่ยแปลว่าใหญ่ๆนะครับอังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมืองมีกำแพงเมืองนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยด้านละ3กิโลเมตร3 4 12 12กิโลเมตร
1: เฉพาะกำแพงนะครับ
0: กำแพงเมืองซึ่งเกาะอยุธยานะครับที่เราเดินรอบเกาะอยุธยานี้ก็12กิโลเมตรครึ่งก็เท่ากับว่าเนี่ยนี่คือ
1: ด้าน
0: อังกอร์ธมอังกอร์ธมนะครับก็คือนครหลวงนะครับที่เราเรียกว่าพระนครหรือว่านครหลวงก็เป็นคำที่ตกทอดมาจากเนี่ยกัมพูชาภาษาเขมรก็คือพระนครอังกอร์ธมถ้าใครไปเยือนนะครับก็จะต้องข้ามสะพานนาคราชที่มียักษ์กับเทวดายุทธนาคกันนะเอานาคมาพันเมืองไว้นะครับแล้วก็เมืองก็ก่อให้เกิดสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นนางอัปสราสิงสาราสัตว์ต่างๆขึ้นมาดังนั้นเมืองอังกอร์ธมหรือว่านครธมชื่อจริงๆของเขาคือกรุงศรียะโสธรปุระ
1: อ๋อเหรอครับ
0: ครับ
1: นี่เพิ่งทราบ
0: ถ้าเราบอกผีฟ้าแห่งยะโสธรปุระได้มอบพระขันเชสีให้นี่แหละครับที่มาคือศูนย์กลางอำนาจของดินแดนแถวนี้นะครับ
1: ไม่ได้เกี่ยวกับยะโสธรบ้านเรานะฮะ
0: ยะโสธรก็เป็นชื่อตกค้างนะครับเขาเรียกว่ากรุงศรียะโสธรปุระก็คือชื่อดั้งเดิมของเมืองนครธมหรือว่าอังกอร์ธมสรุปก็คือนครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนครธมคือเมืองที่มีหลายปราสาทอยู่ในนั้นนะครับและรอบๆของเมืองนครธมนั้นก็มีปราสาทอีกนับร้อยนับพันเลยนะดังนั้นนะครับยูเนสโก

0: ก็หรือว่าฝ่ายรัฐบาลกัมพูชาก็ขีดนะครับประมาณสักหลาย10ตารางกิโลเมตรให้กลายเป็นมรดกโลกเพื่อบอกว่านี่คือเขตของการบูรณะของการรักษาไว้ให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังตอนนี้เวลาใครไปเที่ยว1วันนะครับแล้วจ่าย20เหรียญเนี่ยก็จะได้เที่ยวเพียงแค่ปราสาทนครวัดเมืองนครธมปราสาทบายอนปราสาทตาพร
1: ม
0: ที่ไปปราสาทตาพรมเนี่ยก็เพราะว่ามีรากไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นสปงเนี่ยโอ้โหสูงใหญ่ทุกคนไม่ถ่ายรูปกับปราสาทแล้วถ่ายรูปกับรากไม้กันอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ากลายเป็นมรดกล้ำค่าที่ทำให้กัมพูชาเนี่ยโลกของการท่องเที่ยวของกัมพูชานี้ทำให้กัมพูชาได้รับเงินสดในการบูรณะประเทศนะครับเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเพราะโลกการท่องเที่ยวอย่างมากปัจจุบันนะครับประเทศทั่วโลกเนี่ยได้สนใจเรื่องการท่องเที่ยวมากเลยเพราะการค้านี่มันลดลงนะครับแต่การท่องเที่ยวนี้เป็นเงินสดนะครับกัมพูชาเนี่ยเขาเรียกว่าบรรพบุรุษเมื่อ 900 ถึง 1,000 ปีนะครับได้ทิ้งมรดกให้และกลายเป็นเงินสดในปัจจุบันในการบูรณะประเทศครับ
1: อีกเรื่องนึงที่สงสัยครับเราเคยไปเที่ยววัดพระแก้วแล้วเราก็เห็นว่ามีนครวัดจำลองอยู่ในวัดพระแก้วจุดกำเนิดมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
0: โอ้นี่ก็เป็นยุคสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดประตูสู่โลกข้างนอกคราวนี้ฝรั่งที่เดินทางเข้ามาเนี่ยมาพร้อมกับเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับปราสาทหินหลังใหญ่ๆที่อยู่ในกรุงกัมพูชาในกัมพูชาเนี่ยนะครับแล้วแถมคนที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วคืออองลีมูโอเนี่ยได้เดินทางเข้าไปใน

0: สนใจมากต่อผู้นำของไทยในขณะนั้นก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไงถึงจะเอาปราสาทสักหลังหนึ่งมาไว้ที่กรุงเทพให้ได้แต่เมื่อทำไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอาจำลองนครวัดที่ใหญ่ที่สุดที่องค์ลิโมโอกเล่าให้ฟังเนี่ยเอามาจำลองไว้ที่วัดพระแก้วเลยนะครับคือโลกของฝรั่งเนี่ยกำลังตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ของอังกอร์ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ไทยซึ่งแม้ว่าจะมีพระปรางสามยอดอยู่ที่ลพบุรีอยู่นะแต่ความเล่าลือถึงความ
1: ยิ่งใหญ่อลังการเนี่ย
0: ใช่มันก็เลยทำทั้งนั้นก็เอาความยิ่งใหญ่มาไว้ที่นี่หน่อย
1: เป็นแบบจำลอง
0: เป็นแบบจำลองโมเดลขนาดโมเดลก็สร้างอยู่ตั้ง5-6 ปีมั้งนะคร
1: ับ นี่ขนาดแบบจำลองนะ
0: ครับเพราะว่าเขาจะต้องสร้างแบบละเอียดมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่คนที่ถือได้ว่ามีคุณูปการในการเปิดเรื่องราวของอังกอร์ให้กับโลกใบนี้ก็คืออองลีมูโออองลีมูโอนี่เดินทางสำรวจอยู่3ปีในเขตประเทศไทยในเขตกัมพูชาและเข้าไปในลาว
1: ก็คือในอาเซียนนี่หมดเลย
0: ครับแล้วก็เสียชีวิตที่หลวงพระบางนะครับเสียชีวิตไว้แต่บันทึกขององลีมูโอนี่ก็ถูกเก็บไว้โดยคนที่ไปด้วยนะครับเมื่อกลุ่มฝรั่งเศสตามไปถึงได้บันทึกนี้กลับมาก็นำไปสู่การตีพิมพ์โลกก็ถูกเปิดขึ้นมานะครับให้เกิดการรับรู้ว่านี่คือนครวัดนครธมสิ่งมหัศจรรย์ใครหน่อสร้างไว้คำถามจึงเกิดขึ้นมาในโลกทางวิชาการ
1: ถือว่าเป็นบันทึกที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกเลยก็ว่าได
0: ้ครับบันทึกขององลิมูโอจะชี้ให้เห็นถึงผู้คนสิ่งก่อสร้างวิถีชีวิตนะครับเขาเรียกว่าองลิมูโอได้เปิดสายตาของเราเข้าสู่โลกอดีตว่าโลกอดีตกับปัจจุบันน่ะมันคือความเชื่อมโยงกันเขาอยู่กันอย่างหลากหลายเขามีหลากชาตินะครับหลากเชื้อชาติไม่ได้เป็นชาติใดชาติเดียวเขาคือพี่น้องกันด้วยซ้ำไปนะครับ
1: และนี่คือจุดประสงค์ของอาเซียนเราเหมือนกันนะให้ความหลากหลายมารวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นพี่น้องกัน
0: Unity in Diversity นะครับเราต้องคิดเสมอว่าสิ่งที่เราถูกทำให้คิดว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีต้องเป็นไปได้เท่านั้นครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันกันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับวันนี้จะถามถึงเรื่องปราสาทหินที่ในแถบอาเซียนเนี่ยเรามีหลายที่มากเขาก็มีเราก็มีลาวก็มีมันมีจุดร่วมจุดเชื่อมโยงกันยังไงครับ
1: โอ้ครับเราคุยกันเรื่องนครวัดนครธมนะครับซึ่งตรงนั้นก็คือศูนย์กลางหรือว่าเมืองหลวงของอาณาจักรขอมเขมรของโลกโบราณนะครับอาณาจักรขอมเขมรเนี่ยแผ่กระจายออกไปนะครับครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็บางส่วนของภาคกลางด้วยนะครับปราสาทขอมปราสาทสไตล์อย่างนี้นะครับไปไกลสุดจนกระทั่งถึงจังหวัดกาญจนบุรีที่เราเรียกว่าปราสาทเมืองสิงห์นะครับซึ่งปราสาทเหล่านี้เป็นสกุลของการสร้างเพื่อถวายเทพทางด้านไสยวณิกายนะครับก็คือบูชาองค์พระศิวะเป็นเทพสูงสุดหรือว่าบางแห่งก็บูชาองค์วิษณุนะครับ
0: ฮินดูเนี่ยนะครับ
1: ครับผมเหมือนกับกรณีของปราสาทนครวัดนะครับบูชาองค์วิษณุเทพเป็นเทพสูงสุดแต่หลังจากผ่านไปช่วงหนึ่งนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงศาสนานะครับ

0: ก็หันมาทางด้านพุทธศาสนาทางด้านมหายานนะครับแล้วก็กลับไปเป็นฮินดูอีกแล้วกลับมาเป็นพุทธอีกนะครับแต่พูดง่ายว่าถ้าเรามองดูแผ่นดินทั้งในเขตของกัมพูชาและในเขตของภาคอีสานรวมทั้งในเขตประเทศลาวด้วยนะครับมันจะมีปราสาทอยู่3หลัง3แห่งด้วยกันนะครับที่ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการต่อเนื่องกันปราสาทหลังแรกสุดเลยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นจุดของเขาเรียกว่าพัฒนาการของการสร้างปราสาทในดินแดนแถวนี้ก็คือปราสาทหินวัดภูที่อยู่ในเขตประเทศลาว
1: ลาวเป็นจุดเริ่มต้นก่อนเลย
0: ใช่ครับแล้วต่อมานะครับเขาบอกว่าจากปราสาทหินวัดภูก็จะส่งมาเป็นการสร้างปราสาทที่เราเรียกว่าปราสาทพระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็จะกลายเป็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วพัฒนาการขั้นสูงสุดนะครับของการสร้างปราสาทหินก็จะเป็นปราสาทพนมลุง
1: แล้ว3แห่งนี้รู้สึกจะอยู่บนภูเขาหมดเลย
0: ใช่ครับ3แห่งนี้สร้างอยู่บนภูเขานะครับอย่างเช่นปราสาทวัดภูอาจจะไม่ได้อยู่บนยอดภูเขาอย่างชัดเจนนะครับแต่พยายามขึ้นอยู่ไปบนภูเขานะนะครับในขณะที่ปราสาทพระวิหารและพนมรุ้งเนี่ยตั้งอยู่ปลายภูเขาหรือว่ายอดภูเขาเลยนะครับอันนี้เป็นความพยายามสร้างนะครับปราสาทของเทพเจ้าเวลาเราเรียกว่าปราสาทไม่ใช่หมายความว่าบ้านพักของพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าปราสาทนี้เป็นการเรียกสิ่งก่อสร้างประเภทหนึ่งเพื่อถวายกับเทพหรือว่าเทวดา
1: เหมือนเป็นที่สถิตของเทพเทวดา
0: ใช่ครับในศาสนาฮินดูเนี่ยเขาจะมีการนับถือพระศิวะเป็นใหญ่กับพระวิษณุเป็นใหญ่นะครับถ้าใครนับถือพระศิวะเป็นใหญ่ก็พยายามที่จะสร้างนะครับบ้านหรือว่าวิมานของพระศิวะวิมานของพระศิวะเนี่ยตั้งอยู่บนยอดเขาไกรลาดดังนั้นปราสาทหินก็คือความพยายามจำลองยอดเขาไกรลาดให้มาวางอยู่บนพื้นดินแล้วบอกว่าองค์ประธานสูงสุดนะครับองค์ประธานที่เป็นใจกลางสุดนั่นคือที่ประทับของพระศิวะนะครับและเช่นกันนะครับพัฒนาการของคนยุคโบราณนะครับว่าเมื่อเขาไปเจอยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงเนี้ยคือยอดที่มีคนนับถือเป็นที่ที่คนนับถือกันมาอย่างยาวนานแล้วของมนุษย์ยุคก่อนๆหน้านั้นเขาก็เลยเอายอดตรงนี้มาตั้งเป็นปราสาทนะแล้วพอดีมันบังเอิญว่าไปตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งเขาก็อยากสร้างวิมานของพระศิวะให้อยู่บนยอดเขาด้วยเมื่อได้ยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยกลายเป็นเหมือนวิมานพระศิวะนะครับบนยอดเขาไกลลาดที่แท้จริงเทือกเขาพนมดงเล็กนี่เป็นคำที่แปลว่าเทือกเขาไม้คานนะครับมีความยาวประมาณเกือบ400กิโลเมตรนะครับกินพื้นที่ตั้งแต่ประเทศลาวนะครับด้านจำปาสักเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงแถบนครราชสีมาของเรานะครับทั้งความยาวตลอดแนวยอดเขาเนี่ยเทือกเขาพนมดงเล็กเป็นเหมือนเขาเรียกว่าปราการย่อยๆในการแบ่งระหว่างกัมพูชาด้านล่างนะครับกับกลุ่มเขมรที่อยู่ด้านบนนะเทือกเขาพนมดงเล็กจะมีช่องเขาที่สำคัญนะมีคนไปแจงนับนะครับว่ามีประมาณ77ช่องเขาด้วยกัน
1: นับด้วยเหรอคร
0: ับ มีคนพยายามเพราะว่าช่องเขานี้มีทั้งช่องเขาเล็กๆนะครับเอาไว้ให้คนเดินข้ามปีนขึ้นไปและช่องเขาใหญ่ๆที่สามารถเอากองเกวียนของโลกโบราณนี้ขึ้นไปได้จะมีช่องที่สำคัญเนี่ยของการติดต่อระหว่างกลุ่มเขมรที่อยู่ข้างล่างตอนล่างนะครับกับเขมรที่อยู่ตอนบนหรือว่าดินแดนอีสานเนี่ยอย่างเช่นช่องเมื่อก่อนเขาใช้กันเยอะเลยนะครับก็คือช่องจอมที่อยู่ตรงสุรินทร์นะครับช่องตะเมือนที่อยู่ตรงชายแดนสุรินทร์เหมือนกันตะเมือนเนี่ยช่องตะเมือนเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเส้นทางราชมักคาเลยที่พระเจ้าชัยวรมันที่7กรุงศรียโสธรปุระที่สร้างนครธมนะครับได้สร้างถนนสาย1ตัดจากนะครับนครธมตัดเข้าไปเพื่อไปยังพิมายที่ห่างกันอยู่เกือบ400กิโลเมตร
1: ผ่านช่องเขาไปเลย
0: ใช่ผ่านช่องเขานี้เป็นช่องของการเดินทางที่สำคัญนะครับมีทั้งสะพานข้ามแม่น้ำนะครับมีถนนที่ปูด้วยอิฐคือถนนนี้มันจะเป็นตัวเชื่อมโยงนะเป็นการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างเมืองที่สำคัญนั่นหมายความว่าในโลกอดีตเนี่ยช่องตามเมืองสำคัญมากกับช่องจอมส่วนช่องอื่นๆเนี่ยก็ปีนภูเขากันขึ้นไปแทนที่จะเดินอ้อมใช่ไหมครับก็ตัดช่องเขาไปเรื่อยๆเมืองส่วนใหญ่ของโลกโบราณเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมืองจะอยู่ในเขตโคราชนะครับปราสาทหินจำนวนมากมายอยู่ในเขตนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และบางลงไปในเขตอุบลราชธานีแต่ปรากฏว่าจุดกำเนิดของพัฒนาการในการสร้างปราสาทหินเนี่ยอยู่ที่วัดภูปลายสุดนะครับวัดภูเนี่ยจะอยู่ตรงหลังเมืองจำปาสักเก่านะครับจำปาสักนี้เป็นเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมถ้าเราเรียกว่าต้นแบบหรือว่าแม่ของการสร้างปราสาทเหล่านี้จึงอยู่ที่วัดภู
1: นั่นน่ะสิน
0: ะครับมันทำไมถึงไปอยู่ในเขตตอนในลึกขนาดนั้นปรากฏว่ามันอย่างนี้ พัฒนาการ

0: ของการสร้างปราสาทหินนะครับเพื่ออยู่ในศาสนาฮินดูและที่ไสยวนิกายมันเป็นการเดินทางจากอินเดียทางทะเลนะครับแล้วก็อ้อมแหลมมะละกานะครับอ้อมช่องแคบมะละกานะครับแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่อาณาจักรจามอาณาจักรจามนะครับในโลกโบราณก็คือครึ่งล่างของเวียดนามทั้งหมดคือสิ่งที่เราเรียกว่าอาณาจักรจามตรงนั้นน่ะเป็นจุดเมืองที่ตั้งเมืองหลวงเมืองสำคัญของอาณาจักรจามปราสาทหินก็ถูกสร้างขึ้นที่นั้นในศาสนาฮินดูนะครับเพื่อบูชาพระศิวะถัดจากตรงนั้นมันจึงส่งผลมายังดินแดนที่อยู่เหนือทะเลสาบของกัมพูชาเพราะว่าเหนือทะเลสาบกัมพูชาเนี่ยมันมีกลุ่มของรัฐบ้านเล็กเมืองน้อยจำนวนมากอิทธิพลของศาสนาฮินดูเนี่ยลัทธิไสยวนิกายก็เข้ามาแล้วมายังตรงจุดที่เป็นเขาเรียกว่าปลายสุดด้านตะวันออกของเทือกเขาพนมดงเล็กนะครับก็คือจำปาสักนะจำปาสักก็เป็นเมืองโบราณอยู่แล้วนะครับก็เลยสถาปนานะครับปราสาทหินวัตถุขึ้นมาเขาเรียกว่าปราสาทหินวัตถุถ้าใครไปดูนะครับบนยอดเขาของภูเขาเนี่ยมันจะเป็นแท่งเหมือนอกศิวลึงตามธรรมชาติ อยู่บนยอดเขาขนาดใหญ่คือมันศักดิ์สิทธิ์ในโลกโบราณอยู่แล้วดังนั้นศาสนาฮินดูเข้ามาจึงทับเข้าไปเลยนะครับ
1: สร้างไปได้พอดีเลย
0: ใช่ก็คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเหมือนศิวลึงตามธรรมชาติแล้วก็ยังมีศิวลึงที่ถูกสร้างขึ้นมาอีกนะครับ
1: แสดงว่าอันแรกนี่ไม่ได้สร้างโดยมนุษย์เหรอฮะ
0: ไม่ครับ
1: เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว
0: เป็นธรรมชาติเป็นมันเหมือนเป็นยอดเขาที่เป็นภูเขาหินที่มนุษย์มองไกลๆแล้วก็จะรู้สึกว่านั่นแหละคือหลักหมายที่ตั้งของสิ่งสำคัญ
1: ปราสาทพระศิวะ
0: ของผีของอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วตรงนั้นยังเป็นพอมองไปอ้อเมืองจำปาสักอยู่ตรงนั้นนะจำปาสักเนี่ยเมื่อตอนนี้มีการศึกษานะครับจากปราสาทหินวัตถุเนี่ยมีเส้นทางของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับที่สั่งให้สร้างจากนะครับอังกอร์เนี่ยวิ่งตรงตรัสมายังวัตถุด้วยนะ
1: ครับ
0: เขาเรียกว่ามันคือช่องทางของการเดินทางในโลกอดีตเมื่อก่อนโลกอดีตเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งเรือพายเรือกันไปค้านะครับแต่หมายความว่าการค้าขายเนี่ยมันเดินทางตัดภูเขาแล้วออกไปยังเวียดนามเลยจากปราสาทวัตถุเนี่ยเขาเรียกว่าพัฒนาการก็จะมาสร้างที่ปราสาทพระวิหารตรงปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นปราสาทที่สำคัญมากที่พระมหากษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยได้พยายามสร้างปราสาทพระวิหารเพื่อเป็นหลักหมายของการจารึกนามพระมหากษัตริย์ที่สืบทอดกันมาอะไรเงี้ยแสดงว่ามันเหมือนปราสาทที่บูชาบรรพบุรุษของกษัตริย์แห่งกรุงศรียโสธรบุระนะครับปราสาทจึงเป็นพัฒนาการที่เขาเรียกว่าสร้างอยู่บนปลายหน้าผาเลยนะถ้าใครเคยไปเห็นนะครับจะเห็นว่ายืนตรงจุดที่เป็นชายแดนไทยนะครับแล้วมองไปยังยอดเขาที่เป็นเขาปราสาทพระวิหารเนี่ยมันจะเป็นทางเอียงลาดใช่ไหมครับและปลายสุดเนี่ยที่เป็นแนวดิ่งเกือบครึ่งกิโลเมตรเนี่ยตรงนี้500เมตรเนี่ยตรงปลายสุดตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางที่องค์พระศิวะเนี่ยมีทิพยวิมานตั้งอยู่นะครับเขาเรียกว่าโอ้ความมนุษย์แค่เพียงเห็นก็รู้สึกทึ่ง
1: ยิ่งใหญ่แล้ว
0: ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้แต่ที่จริงตรงพระวิหารเนี่ยก็จะมีช่องเขาเดินทางเชื่อมโยงระหว่างกรุงศรียโสธรปุระกับเมืองที่อยู่ทางด้านอีสานด้วย
1: แล้วปราสาทหินพนมรุ้งของเราแหละครับ
0: พนมรุ้งนี่เป็นเหมือนภูเขาไฟที่ดับแล้วนะครับภูเขาโดดลูกหนึ่งก็เลยมีการสร้างปราสาทอยู่บนยอดเขานี้นะครับพนมรุ้งนะถือได้ว่าเป็นพัฒนาการของการสร้างแบบค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากหนึ่งนะครับหินที่พนมรุ้งเอามาสร้างเนี่ยเป็นหินทรายสีชมพูตอนนี้ยังค้นหากันเลยนะครับว่าแหล่งหินทรายนี้อยู่ตรงไหนนะครับแล้วสองนะครับมันเหมือนออกแบบมาเหมือนทิพยวิมานขององค์พระศิวะนะต้องปีนภูเขาขึ้นไปนะแล้วก็ลงเดินแล้วก็ค่อยปีนขึ้นไปใหม่
1: ความยากลำบาก
0: โอ้เขาเรียกว่ากว่าจะเข้าเฝ้าพระองค
1: ์ได้
0: ในองค์พระศิวะได้ลำบากมากปราสาทวัตถุเนี่ยก็ได้รับการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกและก็ได้รับการอนุมัติเป็นมรดกโลกแล้วตั้งแต่ปี2544และต่อมานะครับ2551พระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็เป็นมรดกโลกนะครับสองปราสาทเป็นมรดกโลกแล้วตอนนี้พนมรุ้งนะครับปราสาทพนมรุ้งในเขตประเทศไทยก็พยายามเสนอให้เป็นมรดกโลก
1: ในกระบวนการอยู่
0: ใช่เพียงแต่ว่าพนมรุ้งเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้เอาอีกหลายปราสาทรวมทั้งราชมัคคาด้วยมาผนวกว่านี่คือกลุ่มมรดกโลกซึ่งที่จริงแล้วนะครับแค่ยกให้พนมรุ้งนะครับเป็นมรดกโลกอันเดียวนี้ก็เทียบได้กับ
1: ที่อื่นๆแล้ว
0: ที่อื่นๆแล้วนะครับและข้างล่างพนมรุ้งเนี่ยยังมีปราสาทหินเมืองต่ำด้วยนะครับปราสาทเมืองต่ำคือชุมชนที่อยู่รอบภูเขาของพนมรุ้งนั่นเอง

0: นะครับเขาเรียกว่าแค่เอาพนมรุ้งและเมืองต่ำเป็นมรดกโลกเท่านี้นะครับก็เทียบเคียงได้กับปราสาทพระวิหารปราสาทวัตถุเขาคือพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเลย
1: แล้วถ้าเราเสนอแบบเหมารวมในเมืองใหญ่แบบนี้มันจะมีโอกาสยากในการอนุมัติมรดกโลกมากขึ้นไหมครับ
0: ไม่ยากครับแต่ทำไมเราไม่ทำให้มรดกโลกเป็นหลายๆมรดกโลกนะครับ
1: แทนที่จะแยกส่วนไปก็ได้
0: ใช่แยกส่วนครับเพราะว่าเมืองพิมายโดยตัวของเขาเองนะครับก็เป็นมรดกโลกโดยตัวของเขาเองเพราะว่าเมืองพิมายไม่ใช่เป็นแค่ปราสาทแต่เป็นทั้งเมืองเลยนะครับพูดง่ายว่าการสร้างปราสาทเนี่ยด้านหนึ่งอย่างเช่นพนมรุ้งเนี่ยเป็นปราสาทที่ประทับของเทพพระเจ้านะแต่พิมายเนี่ยเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองเลยแหละนะครับโดยใจกลางของเมืองเนี่ยคือที่ประทับของเทพเจ้าเท่านั้นเองนะคร
1: ับแต่ก็แบบนี้ทั้งหมดเนี่ยจะรวมกันเป็นมรดกอาเซียนเรียกแบบนั้นได้ไหมครับ
0: โอ้นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมิตรภาพของอาเซียนเลยนะครับเพราะว่าไม่เพียงแค่กัมพูชาไทยลาวเท่านั้นแต่ยังถึงเวียดนามเลยถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า 1. ชีวิตของปราสาทเป็นภาพสะท้อนของชีวิตของมนุษย
1: ์
0: ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในโลกอดีตนะครับว่าเขาสามารถอยู่ร่วมกันในทุกจุดได
1: ้
0: 2. พัฒนาการที่ต่อเนื่องนะครับได้ส่งผลให้เห็นภาพของการค้าโลกอดีตนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่สร้างปราสาทแต่มันหมายความว่ามันจะต้องมีการค้าความสัมพันธ์ของเพื่อนต่างถิ่นต่างแดนการติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาอาเซียนต้องการเปิดพรมแดนนะครับเส้นพรมแดนยังอยู่แต่เรา borderless ก็คือเราเดินข้ามพรมแดนอย่างมีมิตรภาพได
1: ้ครับผมและทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนเรื่องของกัมพูชาปิดท้ายในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆที่นำมาแบ่งปันกันนะครับและทั้งหมดรายการวิถีอาเซียนในวันนี้พบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: จุมเรียบซัวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมวันนี้รายการวิทยุสรานรมและรายการรอบบ้านเราของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยให้มาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็แขกรับเชิญคนสำคัญของเราในวันนี้คือคุณจันรัศมีไลที่ปรึกษาแห่งสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยค่ะจุมเรียบซัวค่ะค
1: ุ
0: ณจันรัศมีคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะพูดได้ค่ะ
0: อุ๊ยพูดเหมือนคนไทยเลย
2: ขอบคุณค่ะ
0: คุณจันรัศมีเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
2: ค่ะจริงๆแล้วก่อนที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าเรียนภาษาไทยจาก

0: แล้วก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคือต้องขอบพระคุณสมเด็จประเทศนะคะคือได้ทุนของท่านมาเรียนประเทศไทยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอะค่ะแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลไทยด้วยที่ให้ทุนการศึกษามาเรียนค่ะนับถอยหลังก็ปีค.ศ.1999ตอนนั้นเนี่ยได้รับทุนมาเรียนที่ประเทศไทยแล้วก็มาเรียนปริญญาตรีแล้วก็ต่อด้วยปริญญาโทอะค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้มาเรียนปีแรกเนี่ยที่เข้ามาก็เรียนเป็นภาษาไทย1ปีเต็มๆแบบฟูลเทอมเลยเพราะฉะนั้นก็ได้เรียนรู้ภาษาไทยตั้งแต่กอไก่อะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้ก็ได้พูดภาษาไทยได้บ้างค่ะถึงก็ไม่ชัดเหมือนคนไทยแต่ก็สามารถสื่อสารได้อะค่ะ
1: ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคงจะได้ยินชัดเจนนะคะว่าคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้เหมือนคนไทยค่ะนะคะขออนุญาตถามนิดนึงนะคะตำแหน่งนักการทูตที่เป็นที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตมีหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะตอนนี้นะคะมาประจำการที่สถานทูตกัมพูชาที่เมืองไทยเนี่ยเป็นโพสต์แรกที่เข้ามานะคะก็เป็นในตำแหน่งที่ปรึกษาที่ดูแลฝ่ายการเมืองแล้วก็งานต่างๆที่เกี่ยวกับทวิภาคีกับประเทศไทยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ดูแลในเรื่องของเอสกัปด้วยค่ะ
1: ไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาช้านานนะคะประชาชนของเราเนี่ยก็มีการไปมาหาสู่กันอย่างใกล้ชิดมาตลอดนะคะสถานเอกอัครราชทูตได้ดำเนินการอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเนี่ยไม่ใช่เป็นคือไม่ใช่แค่เป็นเพื่อนบ้านที่เรามีพรมแดนติดกันแต่เราก็มีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีอย่างเช่นภาษาเราก็มีบางคำเราก็มีความคล้ายคลึงถึงทำให้ภาษาสามารถเรียนภาษาไทยได้เร็วอะค่ะก็ในสถานทูตกัมพูชาเองที่นี่เนี่ยเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่สามารถทำแล้วก็กำลังจะทำเพื่อที่จะส่งเสริมการเข้ามาหาสู่กันแล้วก็การสร้างความสำคัญระหว่างไทยกัมพูชาด้วยซึ่งถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการเรียกว่าอะไรอ่ะแสดงวัฒนธรรมของไทยหรือว่าของกัมพูชาต่อประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็มีการติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมอะค่ะแล้วก็จะมีการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆของนักเรียนที่นี่หรือว่าคนงานที่นี่อะค่ะก็ปีละครั้งค่ะปีนี้ก็จะมีในเดือนมีนาคมที่เราจะมีการแสดงดนตรีกัมพูชาแล้วก็จะมีการเชิญชวนคนงานเช่นเดียวกับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนไทยเข้าไปชมอะค่ะก็นอกจากนี้เราก็พยายามที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยรับรู้หรือว่าเรียนรู้ถึงประเทศกัมพูชาให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นในเรื่องของการแสดงสินค้าเราก็เข้าร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์ของไทยในการที่จะเอาสินค้ากัมพูชามาแสดงแล้วก็จะให้รู้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบบจับต้องได้หรือว่าสินค้าแบบการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้พวกเขาหรือว่าคนไทยหรือว่าคนที่เข้าไปชมเนี่ยทราบว่าประเทศกัมพูชามีอะไรบ้างที่เขาสามารถไปได้แล้วก็สามารถแบบเหมือนเข้าใจมากขึ้นนะคะ
1: คนไทยชอบซื้อสินค้าอะไรจากกัมพูชาคะ
0: ก็ถ้าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็มีหลายอย่างที่ถึงแม้ว่าประเทศไทยกับกัมพูชาก็มีบางสินค้าที่เรารู้สึกเหมือนจะคล้ายใกล้เคียงกันนะคะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของกัมพูชาที่คนไทยก็อยากจะซื้อด้วยอย่างเช่นพวกพลอยพวกผ้าไหมพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็สามารถตัดเสื้อเป็นผ้าไหมคือมาตัดแบบของชุดของไทยได้อะไรเงี้ยค่ะก็อย่างเพชรพลอยอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อได้ค่ะแล้วก็จะมีของแบบที่ระลึกต่างๆที่บางคนเขาก็ไปเที่ยวกัมพูชาแล้วก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับมาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะแผนงานในปี2561ของสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยคือยังไงคะ
0: ก็แผนงานของเรานะคะจริงๆแล้วคือ1เราทำตามเราทำตามอะไรที่ผ่านมาคือยังไม่เสร็จเราก็ทำต่อไปแล้วก็แผนงานต่อไปคือเราจะทำอย่างไรอย่างเช่นในเรื่องของการเยือนระหว่างกันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือว่าของผู้นำอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยปีรู้สึกจะเดือนหน้าเดือนนี้ก็มีค่ะปลายเดือนนี้ก็จะมี ท่านรองนายกรัฐมนตรีแมนซัมออนท่านก็จะเข้ามาดูแรงงานกัมพูชาค่ะแล้วก็จะเข้ามาประมาณ2วันแล้วก็จะมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแล้วก็จะมีต้นเดือนหน้าเนี่ยวันที่1ถึงวันที่3เนี่ยก็จะสมเด็จเฮงสมรินซึ่งเป็นประธานรัฐสภารัฐสภากัมพูชาที่ท่านจะนำคณะมาเยี่ยมเยือนไทยเป็นอย่างเป็นทางการนะคะก็จะมีงานหลายอย่างแล้วก็งานที่สำคัญที่สุดคือเนื่องจากว่ากัมพูชาเนี่ยมีแรงงานกัมพูชาเข้ามาทำงานในประเทศไทยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็มีสิ่งที่เราต้องทำเร่งด่วนคือทำอย่างไรเพื่อที่จะพิสูจน์สัญชาติให้เขาเนี่ยสามารถที่จะออกหนังสือมีหนังสือเดินทางแล้วก็สามารถทำงานในประเทศไทยเนี่ยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายแรงงานใหม่ไทยอย่างเงี้ยค่ะจะได้เขาจะได้ไม่มีปัญหามากอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะพยายามทำอย่างไรเพื่อที่จะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวกัมพูชาในฐานะที่เราเป็นนักการทูตนะคะอะไรต่างๆเราก็พยายามทำแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยที่ตอนนี้รู้สึกจะไม่รู้สึกคือได้เลื่อนเวลาในการที่สามารถให้ทีมงานของเราเนี่ยพิสูจน์สัญชาติเช่นเดียวกับการแจกพาสปอร์ตหรือว่าทำพาสปอร์ตใหม่ให้คนงานกัมพูชาเนี่ยให้ได้ทันเวลาจนถึงเดือนปลายเดือนมีนาหรือถึงเดือนมิถุนายนค่ะ
1: ค่ะกัมพูชาและไทยเนี่ยต่างก็เป็นสมาชิกของอาเซียนนะคะแล้วก็ในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยสองประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมผลักดันให้อาเซียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยมีความตื่นตัวกระตือรือร้นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะในเรื่องของการเข้าประชาคมอาเซียนเนี่ยปีที่2015ที่ผ่านมาที่เราเข้า AAC เนี่ยค่ะก็ประชาชนกัมพูชาเนี่ย เขาก็เรียนรู้นะคะว่าตอนนี้โลกเนี่ยเปิดกว้างแล้วคือเราไม่พูดถึงพรมแดนละเราจะไม่พูดถึงชายแดนละเราจะพูดว่าเนี่ยในฐานะที่เป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยหลังจากที่เราเข้ามาเป็นอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรแล้วก็ในฐานะที่เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะให้อาเซียนเนี่ยมีภาพลักษณ์มีimageที่ดีต่อโลกข้างนอกเพราะว่าถ้าเราพูดถึงตอนนี้อาเซียนถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรsingle community ที่ค่อนข้างมาแรงคือคนภายนอกเนี่ยคือ international เนี่ยเขาจะอยากจะรู้ว่าความสำเร็จในการเข้ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยในประเทศ10ประเทศเนี่ยที่มีความแตกต่างกันเนี่ยแล้วเราประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยแล้วเราทำแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอาเซียนคือเราก็บอกหลายอย่างให้พวกเขาได้รับรู้อะค่ะค่ะ
1: คนกัมพูชาสนใจเรียนภาษาอาเซียนไหมคะ
0: คนกัมพูชาเองเนี่ยคิดว่าเราประชาชนนะคะเขาสนใจเรียนนอกจากภาษาอังกฤษที่เขาต้องรู้ก็มีภาษาฝรั่งเศสบางคนเขาก็เรียนภาษาฝรั่งเศสก็ภาษาพื้นบ้านเนี่ยค่ะเขาก็ตื่นตัวเพราะว่าในอาเซียนเนี่ยถ้าเราร่วมกันเนี่ยมีประชาชน600ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราหวังว่าเราจะไปทำงานที่อื่นไปทำหากินที่อื่นเนี่ยแล้วคำนึงนะแค่อาเซียนเนี่ยถ้าเรามันมีช่องทางหลายอย่างถ้าเราเรียนรู้เรารู้ภาษาอาเซียนเนี่ยไม่ว่าภาษาไทยภาษาเวียดนามภาษาลาวภาษาอะไรก็ตามเนี่ยคือทุกประเทศเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าเราแค่ทำงานเนี่ยถ้าเราอย่างรัศมีเนี่ยเข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเรารู้ภาษาไทยปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยเราก็คุ้นเคยแล้วก็เหมือนกับว่ามาอยู่ที่นี่เราไม่รู้สึกว่าเราแตกต่างไม่รู้สึกว่าเราแปลกประหลาดจากคนอื่นเราก็เข้าไปตลาดหรือว่าเข้าไปที่ไหนเราก็พูดภาษาไทยซึ่งคนไทยบางคนก็อาจจะไม่ทราบว่าเราเป็นคนกัมพูชาด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่ค่ะนอกเหนือจากกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาคแบบอาเซียนแล้วเนี่ยนะคะก็ยังกรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภา
0: ค
1: หลากหลายที่เราเป็นสมาชิกร่วมกันยกตัวอย่างอย่างเช่นกรอบความร่วมมือ ACMEX หร
0: ือ
1: ที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดีเจ้าพระยาแม่โขงนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม ACMEX ระดับผู้นำนะคะซึ่งก็เราก็จะผลักดันวิสัยทัศน์ร่วมกันในเรื่องของการสร้างความเชื่อมโยงให้ครบคลุมภายในปี2566นะคะ
0: ค
1: ุณรัศมีคิดว่าประชาชนชาวกัมพูชาจะได้รับประโยชน์จากกรอบ ACMEX ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ย ACMEX เนี่ยเราก็ทราบว่าเกิดมา นานแล้วใช่ไหมคะก็ปีนี้ก็จะมีการประชุมสุดยอดแอคเมดเนี่ยคิดว่าครั้
1: งที
0: ่
1: 8
0: ใช่ค่ะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยที่ผ่านมาเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่เราเข้ามาประชุมร่วมเพื่อที่จะศึกษามาสเตอร์แพลนศึกษาอะไรต่างๆที่ประเทศไทยก็เราร่างกันมานะคะก็หนูว่านะแอคเมดเนี่ยก็เหมือนที่พูดว่าเป็นเฟรมเวิร์คที่เราพุชeconomic เนี่ยค่ะคือถ้าคนกัมพูชากันเองไหมคือประเทศที่อยู่ในกรอบ ECMIC เนี่ยถ้าเขาเหมือนกับว่าก็ได้ประโยชน์จากเฟรมเวิร์คเนี่ยเพราะว่า ECONOMIC เนี่ยเวลาเราจะส่งเสริมให้มีการเติบโตเนี่ยเราไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะอย่างหนึ่งอย่างเดียวในนั้นเนี่ยเราก็รู้ร่วมกันในการศึกษาทุกๆหนูว่าทุกๆเหมือนทุกลูกด้านนะคะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นการติดต่อไปมาด้วยกันในการอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ECMEDสามารถที่จะดำเนินไปได้ดีเนี่ยคือทุกคนเนี่ยได้รับประโยชน์ไม่เฉพาะคนประเทศกัมพูชาคือ5ประเทศที่อยู่ในเนี่ยค่ะ
1: ใช่ค่ะก็เรียนท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทราบนิดนึงนะคะ ECMEDเนี่ยมีประเทศสมาชิก5ประเทศนะคะก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยวิสัยทัศน์ร่วมกันก็คือว่าการส่งเสริมความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อนะคะโดยอย่างที่1เนี่ยเราก็จะเน้นการสร้างเส้นทางที่ยังไม่เชื่อมต่อกันนะคะอันที่2เนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องการลดอุปสรรคทางด้านกฎระเบียบต่างๆซึ่งอาจจะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนในระหว่างกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนที่3เนี่ยก็คือเรื่องการพัฒนานะคะโดยการส่งเสริมนวัตกรรมซึ่งส่วนหลังเนี่ยก็จะช่วยให้ประเทศสมาชิก ECMEDสามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างที่คุณรัศมีบอกว่าทุกๆประเทศก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกันนะคะอยากจะขอสอบถามคุณรัศมีในส่วนของการค้าชายแดนว่า ECMEDเนี่ยจะช่วยเรื่องการค้าชายแดนมากน้อยแค่ไหนคะ
0: รัศมีคิดว่าสมมติในเมื่อเรามี connectivity เรามีการเชื่อมต่อเส้นทางต่างๆร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านรถไฟหรือว่าทางด้านบกอย่างเงี้ยทางด้านทางบกเนี่ยไอเนี้ยมันพร้อมเนี่ยคือคนที่อยู่แถวชายแดนอ่ะต้องได้รับผลประโยชน์แน่นอนเพราะว่าการที่เขาเข้ามาหาสู่กันได้สะดวกเนี่ยการโฟลว์ในสินค้าต่างๆมันก็มีความง่ายขึ้นแล้วก็คือใช้เวลาน้อยแล้วก็เขาก็ไม่มีปัญหาเขาก็เหมือนทำค้าขายด้วยกันอย่างมีความสะดวกแล้วก็มันรวดเร็วอะค่ะ
1: ค่ะ เราอยากจะลองสอบถามคุณรัศมีถึงการใช้ชีวิตในฐานะนักการทูตในประเทศไทยนะคะคือจากที่สอบถามมาจากเพื่อนนักการทูตชาวต่างประเทศเนี่ยก็ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีคนสนใจที่จะเข้ามาประจำการเป็นอย่างมากถือว่าเป็นที่ที่มีความได้รับความนิยมในหมู่นักการทูตเป็นอย่างมากนะคะคุณรัศมีเองเข้ามาทำงานในประเทศไทยในฐานะนักการทูตเนี่ยคิดว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้เข้ามาทำงานได้เข้ามาประจำที่เมืองไทยอะค่ะคืออย่างน้อยสุดเนี่ยใกล้บ้านเราคิดถึงบ้านเรากลับไปเมื่อไหร่ก็ได้พี่น้องเราเข้ามาเยี่ยมเราเข้ามาทางเครื่องบินก็ได้ถ้าสมมติว่าโอเคมาบ่อยมากเครื่องบินแพงมากก็มาทางบกก็ได้มันก็ถูกกว่าใช่ไหมคะแล้วก็หนึ่งคือคนไทยอะไม่ได้พูดอะไรคือคนไทยอ่ะเป็นคนที่ใจดีอะค่ะแล้วก็อย่างคือเราอาจจะมาคุ้นเคยกับเมืองไทยตั้งแต่เล็กอะค่ะคือเหมือนกับว่ามีอะไรก็คือไม่เคยมีปัญหากับอะไรที่แบบมาอยู่ที่นี่เรารู้สึกทำไมเราไม่มีความสุขเลยทำไมคนไทยไม่ดีกับเราเลยไม่เคยมีความสุขมารู้สึกนี้เลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาเรียนเพื่อนก็ดีครอบครัวของเพื่อนก็ดีจนมาทำงานก็เจอเพื่อนร่วมงานก็ดีแบบรู้จักคนที่อยู่ทำงานในกระทรวงการต่างประเทศก็เยอะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือเยอะอะค่ะแล้วก็ทำให้การที่รัศมีได้มีโอกาสเข้ามาทำงานทีเนี้ยเราจะไม่รู้สึกกังวลว่าเออเราต้องปรับตัวเราแบบไหนเราต้องทำตัวแบบไหนคือไม่คิดเลยครั้งแรกที่ได้ยินว่าจะต้องมาเมืองไทยแน่ๆก็สิ่งที่คิดคือเราจะใช้ความสามารถที่เรามีเราจะใช้ภาษาที่เรามีตอนนี้ที่เราพูดได้เนี่ยช่วยอย่างไรช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างไรในฐานะอย่างน้อยสุดเราก็เป็นนักเรียนทุนที่เคยเรียนมาที่นี่เรียนที่นี่หนึ่งเราก็เป็นคนกัมพูชาเราก็อยากใช้ความสามารถของเราเนี่ยทำอย่างไรในหน้าที่ของเราเป็นนักการทูตเนี่ยอย่างไรที่สุดเราก็ต้องทำให้ความสัมพันธ์สองประเทศเนี่ย ไปในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นระยะเวลา3ปีเนี่ยก็ไม่คำนึงว่าเราต้องอยู่แบบไหนเพราะเราคงไม่มีปัญหาและในเรื่องการใช้ชีวิตในเมืองไทยแต่เราจะทำแบบไหนให้ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: ค่ะคุณรัศมีเคยมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนานพอสมควรตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะคะ

0: จนกระทั่งตอนนี้ทำงานอยู่ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่คุณรัศมีชอบแล้วก็อยากที่จะแนะนำให้เพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่ไหมคะ
1: ก็ประเทศไทยอ่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากที่แบบคนไทยบางคนนะคะเพื่อนเนี่ยเขาเวลาหนูไปเที่ยวเนี่ยเขาอ่ะเอ้ามีด้วยหรออย่างเงี้ยค่ะเขาเหมือนแบบคือรัศมีเนี่ยชอบแบ็คแพ็คตอนสมัยเรียนนะคะชอบแบ็คแพ็คไปเที่ยวไปทางรถไฟอย่างเงี้ยค่ะคือเมืองไทยเนี่ยมีช่องทางมีแบบการเชื่อมต่อในเรื่องของถนนหนทางเนี่ยค่อนข้างดีนะคะคือชมได้เลยเพราะว่าสมมติว่าเราไปทางรถไฟเนี่ยเราลงปุ๊บเราคือเราไม่กังวลว่าแล้วเราจะไปรถไหนเราจะไปยังไงเราจะไปต่อยังไงเพื่อที่ให้ไปจุดถึงจุดหมายปลายทางอย่างเงี้ยคือเราเสิร์ชอย่างเดียวว่าที่ไหนเป็น top destination ที่เราจะไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปก็มีหลายที่ที่สนใจนะคะคือที่ผ่านมาช่วงปีใหม่เนี่ยค่ะก็ไปเที่ยวเชียงใหม
0: ่
1: ค่ะก็ไปเที่ยวนู่นถึงดอยอ่างขางไปเที่ยวแบบไปแม่กำปองอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแบบไปสัมผัสกับอากาศหนาวอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะไปพาลูกอะพาแม่ก็ไปดูว่าเนี่ยประเทศไทยเขามีหลายที่นะคะที่สามารถไปชมได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูดอกไม้ที่สวยๆเหมือนดอกซากุระค่ะก็พาเขาไปอะค่ะก็คิดว่ามีหลายที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยก็สวยค่ะแต่รัศมีจะชอบไปที่ที่คนไม่มีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็จะไปเวลาที่ไม่ใช่เวลาที่เขาไปเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราได้เวลาถ่ายรูปเราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายไปขอกันแบบไปยืนรออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะก็ไปหลายที่มาก
0: เราเปลี่ยนคำถามนะคะคนไทยเองเนี่ยก็ชอบไปท่องเที่ยวกัมพูชามากแล้วก็คนไทยจำนวนมากเนี่ยก็เคยได้ไปเที่ยวชมนครวัดนครธมอันยิ่งใหญ่แล้ว
1: ค
0: ุณรัศมีจะแนะนำพี่น้องชาวไทยที่อยากจะไปเที่ยวกัมพูชาสถานที่เที่ยวที่ไม่ค่อยมีคนไปถึงบ้างไหมคะ
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะเวลาพูดถึงประเทศกัมพูชาปุ๊บเขานึกถึงนครวัดนครธมต้องไปเที่ยวแต่จริงๆแล้วกัมพูชาไม่ได้มีแค่นี้ค่ะไม่ได้มีแค่ปราสาทที่อยู่ในจังหวัดเสียมเรียบจังหวัดเสียมเรียบเองเนี่ยไม่ใช่มีแค่ปราสาทนครวัดกับปราสาทนครธมก็มีมากกว่า 1,000 ปราสาทที่สามารถเข้าไปได้แล้วนอกจากนี้เนี่ยช่วงปีที่แล้วเนี่ยคือเราจะมีสถานที่หนึ่งที่เป็นปราสาทที่สร้างก่อนนครวัดอีกเพิ่งได้รับมรดกโลก ที่เราเรียกว่าปราสาทสมโบเปรกกสมโบเปรกกที่อยู่ในจังหวัดกำปงธมซึ่งอยู่ตรงกลางประเทศกัมพูชาเลยค่ะก็ตอนนี้คือคนกัมพูชาเองเนี่ยจริงๆเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะตอนนี้เราก็พยายามส่งเสริมเพื่อที่จะทำอย่างไรให้คนภายนอกเนี่ยเขารับรู้ว่าเรามีอะไรบ้างอะค่ะอย่างบางอย่างเราก็เรียนรู้จากประเทศไทยด้วยจากประเทศเพื่อนอื่นๆด้วยว่าเราควรจะส่งเสริมแบบไหนแล้วก็คือยังมีอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเยอะอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่กังปมทมที่เป็นปราสาทสมโบปริกก็ยังมีทะเลทะเลอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้จักแค่จังหวัดกำปงซาวสีฮานุวิลอย่างเงี้ยถ้าคนไทยเขาจะเรียกสีฮานุวิลตอนนี้เราไม่มีแค่นี
0: ้
1: แล้วก็มีจังหวัดอื่นๆที่ติดทะเลอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเขาไปสร้างเป็นบังกะโลเล็กๆแบบบังกะโลแบบแค่ประมาณ10กว่าหลังอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแบบเป็นส่วนตัวเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะในท่ามกลางธรรมชาติอย่างเงี้ย
0: ค่ะคุณรัศมีก็ได้แนะนำถือว่าเป็น best kept secret นะคะเราอาจจะลองใช้เวลาไปท่องเที่ยวที่กัมพูชาในที่คุณรัศมีแนะนำดูนะคะอยากจะถามเกี่ยวกับอาหารนะคะอาหารไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างคะ
1: ถ้าเราพูดถึงอาหารเนี่ยความเหมือนมันก็มีความเหมือนความต่างคืออาหารไทยจะเป็นรสจัดรสเผ็ดอย่างเงี้ยค่ะอาหารกัมพูชาเนี่ยจะไม่ค่อยเผ็ดค่ะแล้วก็ส่วนผสมบางอย่างเนี่ยบางประเภทก็ต้องมีปลานิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นส่วนผสมของกัมพูชาแต่ก็มันคืออย่างสมมุติว่าไข่พะโล้อย่างเงี้ยค่ะไข่พะโล้เราก็มีไข่พะโล้ของเราด้วยแต่ไข่พะโล้ของไทยจะออกหวานๆนิดนึงของกัมพูชาจะไม่ค่อยหวานอย่างเงี้ยค่ะก็จะอย่างยำอย่างเงี้ยค่ะยำของเราก็มีแต่จะไม่เผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คล้ายๆกันนะคะ
0: เป็นความเหมือนในความแตกต่างความแตกต่างในความเหมือนนะคะที่เราต้องไปลองศึกษาและทดลองเองนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: พี่น้องกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยก็มีจำนวนมากจริงๆนะคะ
1: ค
0: ือ พี่น้องชาวกัมพูชาเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีในประเทศไทยไหมคะแล้วก็มีสิ่งใดที่คิดว่าประเทศไทยรัฐบาลไทยสามารถทำได้เพื่อที่จะสนับสนุนให้พี่น้องกัมพูชาสามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมีความสุขค่ะ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยนะคะที่พี่น้องเราเข้ามาอยู่นี่มันก็คนเยอะมันก็มีปัญหากับไม่มีปัญหาบางคนเขาก็มีความสุขบางคนเขาอาจจะยังไม่มีความสุขพอเท่าที่เขาอยากจะได้อย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างไรก็ต้องขอบคุณเพราะว่าถ้าพวกเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาไม่มีความสุขมากเขาคงไม่อยากจะอยู่ใช่ไหมคะก็ถือว่าแรงงานกัมพูชาเนี่ยก็เป็นเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยด้วยเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วในฐานะหนูเองเป็นนักการทูตนะคะก็อยากจะฝากไปประชาชนไทยด้วยว่า อย่างไรเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันเราก็ควรที่จะรักพวกเขาด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเขาก็ต้องมาอยู่ที่นี่เขาก็คงไม่ได้อยากได้อะไรนอกจากช่วยงานที่นี่แล้วก็ได้เงินได้กำไรเพื่อที่จะกลับไปเลี้ยงพ่อแม่เขาที่นู่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่หนูอันนี้คือส่วนตัวนะคะคือบางคนนักวิชาการหรือว่าหลายคนเนี่ยเขาอาจจะคำนึงว่าคนที่จะช่วยคนงานกัมพูชาอย่างไรเพื่อที่ให้เขาเนี่ยมีรายได้หรือว่ามีค่าจ้างที่ใช้ได้ที่แบบพอดีอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูว่ากลับมองมากกว่านี้คือหนูคิดว่าโอเคค่าจ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของเขาแต่สิ่งที่เขาควรที่จะได้รับมากกว่านี้เนี่ยการที่เขามาใช้ชีวิตที่เนี่ยหนูว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์ความเป็นตัวของเขาเนี่ยเราควรจะให้ความสำคัญด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่เราเหมือนกับว่าเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้คนไทยช่วยรักเขามากๆแล้วก็คิดว่าเขาช่วยคนไทยในการที่จะให้เศรษฐกิจเติบโตแล้วกันเพราะว่าคือบางประเทศเขาอาจจะมีปัญหาคนงานเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็เขาก็อะไรที่แบบปัญหาที่เขาก่อให้เกิดก็ขอให้แบบไม่คิดมากอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยกันไปอย่างเงี้ยเขาก็กัมพูชาสถานทูตกัมพูชาเองก็พยายามช่วยที่จะส่งเสริมช่วยที่จะบอกเขาอย่างไรให้อยู่ที่นี่แล้วเขาเคารพกฎหมายของไทยนะเขาไม่ใช่มาอยู่แบบแล้วมีก่อปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะพี่น้องชาวกัมพูชาและพี่น้องชาวไทยก็ไม่ได้ห่างไกลกันเลยนะคะเรามาช่วยกันแบ่งปันความรักความเมตตาระหว่างกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในประชาคมอาเซียนของเรานะคะคำถามสุดท้ายที่อยากจะสอบถามนะคะคืออยากจะให้คุณรัศมีเนี่ยเล่าเรื่องราวสนุกๆจากประสบการณ์ทำงานในฐานะนักการทูตในประเทศไทยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนในประเทศไทยเนี่ยมักจะมองว่านักการทูตเนี่ยมีชีวิตเหมือนกับอยู่ในละครนะคะจริงๆแล้วในชีวิตจริงการเป็นนักการทูตเนี่ยทำอะไรคะมันแตกต่างกับในละครไหมคะ
1: จริงๆแล้วว่าคำว่านักการทูตเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยนักการทูตไม่มีอะไรหรอกตอนเย็นก็ไปงานเลี้ยงสังสรรค์กินไวน์กินเหล้าอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่มีอะไรหรอกเขาก็มาโพสต์ไปข้างนอกก็ได้เงินเดือนก็เยอะไม่เห็นจะทำอะไรเลยจริงๆแล้วงานที่เราทำทุกวันอ่ะเยอะมากค่ะเพราะว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินมาคือเหมือนเราถือธงชาติประเทศเราคือเราต้องทำอย่างไรในตัวของเราไม่ใช่เราละตอนนี้เราเหมือนเป็นชาติเราละเข้ามาแล้วก็เรามาอยู่ในอีกประเทศนึงอ่ะแล้วในฐานะการทูตเนี่ยเราต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะให้สองประเทศเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการค้าพาณิชย์การลงทุนการท่องเที่ยวอะไรที่ทุกอย่างค่ะทุกด้านเลยนะคะที่แบบคือพวกเราต้องมีการประชุมมีการคุยกันหารือกันเพื่อที่จะทำอย่างไรเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอยู่ด้วยกันมีความสุขแล้วคือเราต้องให้มีความเท่าเทียมแล้วก็อย่างสมมติว่าการค้าอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็เหมือนกับว่านำเข้าสินค้าของไทยเนี่ยมากในฐานะที่เราส่งออกสินค้าเราก็ไม่ยังไม่สมดุลอย่างเงี้ยผู้นำทั้งสองประเทศพยายามหารือกันพยายามคุยกันไทยจะช่วยกัมพูชาอย่างไรแล้วกัมพูชาเองก็เรียนรู้กับไทยอย่างไรเพื่อที่จะเราให้การค้าให้มันสมดุลอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องทำงานเยอะนะคะไม่ใช่แบบเรื่องง่ายๆอะค่ะแล้วก็แบบอย่างมาอยู่ที่นี่คนงานที่นี่ก็เยอะแล้วก็ปัญหาก็มีเยอะด้วยเราทำอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมีหลายอย่างมากที่แบบไม่ใช่เฉพาะงานเลี้ยงคือการที่เขา ไปหาสู่กันพบปะกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนตรงนี้แหละค่ะไม่ได้ไปกินวายกินอะไรอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: สุดท้ายนี้นะคะอยากจะขอเรียนถามคุณรัศมีจะฝากช่องทางการประชาสัมพันธ์ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตทางวิทยุสารานรมได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ได้โอกาสให้เราเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ก็คนคือก่อนตอนแรกเนี่ยประชาสัมพันธ์ไปที่คนงานกัมพูชาถ้าเขาคงฟังภาษาไทยได้นะคะเดี๋ยวจะมีภาษาขแมร์อยู่ข้างล่างด้วยค่ะว่าเขาสามารถติดต่อที่มาสารทูตนะคะ Facebook ของสารทูต Royal Embassy of Cambodia นะคะแล้วก็จะมีเบอร์โทรข้างล่างนะคะก็สามารถมีปัญหาอะไรก็อย่างเช่นนายจ้างอย่างเงี้ยค่ะพบปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นจากคนงานอย่างเงี้ยก็สามารถโทรมาสถานทูตโดยตรงได้หรือว่าเข้ามาติดต่อสารทูตที่อยู่ถนนประชาอุทิศอะค่ะก็ข้างล่างเนี่ยก็เป็นที่อยู่เต็มๆนะคะก็สามารถติดต่อโดยตรงได้ค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคะสำหรับช่องทางการติดต่อของสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาท่านก็จะเห็นอยู่บนจอแล้วนะคะสำหรับกระทรวงการต่างประเทศท่านสามารถติดตามได้จากวิทยุสารานรม AM 1575 MHz หรือช่องทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศหรือว่า Facebook ของวิทยุสารานรมได้ตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้วิทยุสารานรมและรายการรอบบ้านเราต้องขอบพระคุณคุณจันรัศมีนะคะเป็นอย่างมากที่ได้เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับปฐมฤกษ์รูปแบบใหม่ในสถานเอกอัครราชทูตในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของนักการทูตจากนักการทูตตัวจริงได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงซึ่งเป็นประโยชน์กับเราอย่างมากค่ะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางวิทยุสารานรมค่ะขอบพระคุณค่ะอกุญจรัญ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: บวกหนึ่งอาเซียน
1: เหลือเก็บข้อมูลอีกสักประเทศการบ้านปิดเทอมของเนซ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: ปิ๊บปิ๊บยินดีด้วยยินดีด้วย
1: งั้นคอมมี่เลือกประเทศต่อไปที่เนซ่าจะไปเก็บข้อมูลกันได้เลย
2: ปิ๊บปิ๊บรับทราบรับทราบปิ๊บปิ๊บกำหนด

0: ว้าวยานอวกาศละไอ้เฮ้ยถึงสักทีแม้ประเทศนี้อากาศร้อนจังยืดเส้นยืดสายสักหน่อย1 2 1 2สวัสดีเธอเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมอ่ะมาทำอะไรที่นี่เหรออ่ะนายเป็นคนของประเทศนี้อย่างงั้นเหรอคะใช่แล้วผมชื่อตะวันที่เนี่ยเป็นสวนหลังบ้านของผมเอง
1: ฮะจริงดิขอโทษจริงๆนะคะที่เนซ่าเอายานมาจอดโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อนเสียมารยาทจริงๆเลยนะเราชื่อเนซ่าค่ะกำลังอยู่ระหว่างเดินทางเก็บข้อมูลประเทศต่างๆเพื่อทำรายงานการบ้านตอนปิดเทอมเนี่ยเนซ่าเดินทางมาหลายประเทศแล้วนะที่เนี่ยเป็นประเทศสุดท้ายพอดีเลยล่ะ
0: จริงเหรออุ้ยน่าสนุกจังเลยอ่ะผมยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยนะครับเนซ่าเก่งจังเลยเดินทางไปไหนมาไหนตั้งหลายประเทศแน
1: ่ ใช่แล้วค่ะเนซ่าเดินทางเก็บข้อมูลมาหลายประเทศแล้วเจอเรื่องสนุกสนุกเจ๋งๆมาเยอะเลยล่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยนี่ๆๆเธอเดินทางไปประเทศไหนมาบ้างแล้วหรอ
1: ก็มีอินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนกัมพูชาลาวเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์พม่า
0: ฟิลิปปินส์พม่ามาเลเซียเวียดนามบรูไนกัมพูชาลาวสิงคโปร์อินโดนีเซียจริงเหรออุ้ยอย่างเงี้ยถ้ารวมประเทศไทยนี้ด้วยเธอก็ไปมาทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้วดิ
1: อาเซียนอาเซียนคืออะไรอย่างนั้นเหรอคะ
0: อ
1: ้
0: าวนี่เธอมารู้จักอาเซียนอย่างนั้นหรอได้ยินชื่อประเทศที่เธอเดินทางผ่านมาผมก็นึกว่าเธอรู้จักซะอีกอ่ะ
1: เนซ่าไม่รู้จักอาเซียนหรอกก็เนซ่าเพิ่งเคยมาที่ดาวนี้นี่นาตะวันนะช่วยบอกเนซ่าหน่อยสิคะว่าอาเซียนน่ะคืออะไร
0: ได้เลยตะวันจะอธิบายให้ฟังเองว่าอาเซียนน่ะคืออะไรก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะว่าอาเซียนเนี่ยเป็นคำย่อนะครับย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations แปลเป็นไทยว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
1: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนั้นเหรอคะ
0: คืองี้นะเนซ่าพื้นที่ต่างๆบนโลกที่เนซ่ากำลังอยู่เนี่ยเราแบ่งออกเป็นทวีปต่างๆครับเช่นทวีปอเมริกาทวีปยุโรปแล้วนี่ก็ทวีปเอเชียประเทศไทยของเราอยู่ในทวีปเอเชียนี่แหละครับแต่อยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียเราจึงเรียกประเทศที่อยู่แถบนี้ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็มีอยู่หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เนซ่าไปเก็บข้อมูลมาแล้วนั่นแหละครับสรุปว่าอาเซียนก็คือการรวมกลุ่มกันของประเทศที่ตั้งอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองครับโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกยังไงล่ะครับซึ่งการรวมกลุ่มกันของประเทศในซีกโลกอื่นๆก็มีเหมือนกันนะครับเช่นในกลุ่มยุโรปก็มี EU หรือสหภาพยุโรปยังไงล่ะครับ
1: จริงด้วยถ้าดูจากแผนที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีขนาดเล็กและเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าร่วมมือกันย่อมสามารถต่อรองเรื่องต่างๆกับประเทศอื่นๆได้มากขึ้นใช่ไหมล่ะคะ
0: ใช่แล้วครับเนซ่าเนี่ยเข้าใจเร็วจังเลยอ่ะ
1: แน่นอนค่ะเนซ่าน่ะเป็นนักเรียนดีเด่นเชียวนะ
0: งั้นเรากลับมาที่เรื่องอาเซียนกันต่อนะครับอาเซียนก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2510นู่นเนซ่ายังไม่เกิดเลยใช่มะตะวันก็เหมือนกันนะโดยมีสมาชิกร่วมก่อตั้งรวม5ประเทศด้วยกันก็คือประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยครับถ้าจะบอกให้ละเอียดก็คือในวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510ซึ่งก็มีการลงนามในปฏิญญาอาเซียนหรืออีกชื่อนึงก็คือปฏิญญากรุงเทพที่พระราชวังสรานรมในประเทศไทยนี่เองล่ะครับถือเป็นการก่อตั้งอาเซียนดังนั้นวันที่8สิงหาคมจึงถือเป็นวันอาเซียนด้วยนะครับ
1: ปฏิญญาอาเซียนปฏิญญากรุงเทพปฏิญญาเนี่ยคืออะไรอย่างนั้นเหรอคะ
0: โอ้โหถ้าจะให้อธิบายละเอียดขนาดเนี้ยตะวันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะใช่หรือเปล่าอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตะวันจะใช้ตัวช่วยนะนี่ไงตัวช่วยของตะวันเดี๋ยวผมจะลองหาความหมายของคำว่าปฏิญญาอธิบายง่ายๆนะครับอ๋อ
1: ปฏิญญาก็คือการให้สัญญาระหว่างกันนั่นแหละปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพก็คือการให้สัญญาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อตกลงในหลักการเบื้องต้นในการก่อตั้งอาเซียนขึ้นมายังไงล่ะครับ
2: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: ซึ่งในตอนที่ก่อตั้งนั้นมีประเทศเข้าร่วมในการก่อตั้ง5ประเทศได้แก่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ไทยซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั้งทั้ง5ประเทศ
2: เอ๊ะเมื่อกี้ที่นับดูอาเซียนมี10ประเทศไม่ใช่หรอกคะ
1: แหมความจำดีจังเลยนะเนซ่าผมนึกว่าลืมไปซะแล้วอ่ะถูกต้องแล้วล่ะครับในตอนแรกที่ก่อตั้งอาเซียนมีประเทศสมาชิกแค่5ประเทศแล้วหลังจากนั้นจึงมีประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเข้าร่วมเพิ่มได้แก่
3: ประเทศบรูไนดารุสสลามมาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่8มกราคมพุทธศักราช2527ประเทศเวียดนามมาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2538ประเทศลาวและพม่ามาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2540และสุดท้ายคือประเทศกัมพูชาเข้ามาเป็นสมาชิกในวันที่30เมษายนพุทธศักราช2542จนปัจจุบันอาเซียนจึงมีสมาชิก10ประเทศและมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย
1: ที่เนี่ยเนซ่าเคยไปมาด้วยล่ะที่แท้ก็เป็นสถานที่สำคัญนี่เองอ่ะนี่ตะวันถ้าเกิดมีประเทศสมาชิกเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเงี้ยข้อตกลงที่ทำไว้ตอนแรกๆจะไม่มีปัญหาหรอ
0: เพราะอย่างนั้นถึงมีการออกกฎบัตรอาเซียนยังไงล่ะครับ
1: กฎบัตรอาเซียนหรอ
0: ใช่แล้วครับกฎบัตรอาเซียนก็คือร่างสนธิสัญญาที่เป็นเหมือนกับกฎข้อบังคับในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ต้องยึดมั่นอย่างเคร่งครัดซึ่งการทำงานตามกฎที่กำหนดเอาไว้นี่เองทำให้อาเซียนมีโครงสร้าง
3: ในวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2551ในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนที่ขึ้นที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาซึ่งตามกฎบัตรอาเซียนนี้ทำให้อาเซียนมีฐานะกลายเป็นนิติบุคคลซึ่งภายในกฎบัตรอาเซียนยังครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ความต้องการร่วมมือเพื่อความมั่นคงในด้านต่างๆของประเทศสมาชิกตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจ
1: อาเซียนหรือเปล่าวะคะ
0: มีสิครับแถมยังถูกระบุเอาไว้ในกฎบัตรอาเซียนเลยด้วยนี่ไงครับนี่คือธงอาเซียนครับที่เห็นอยู่ตรงกลางก็คือรูปรวงข้าวที่มัดรวมกันซึ่งหมายถึงประเทศสมาชิกของอาเซียนที่รวมตัวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันส่วนสีที่ใช้ทั้งหมดนั้นเป็นสีสำคัญที่มาจากธงชาติของประเทศสมาชิกทั้งหมดเลยนะครับซึ่งแต่ละสีมีความหมายต่อไปนี้ครับสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองครับธงอาเซียนกับสัญลักษณ์อาเซียนจะต่างกันเล็กน้อยโดยธงอาเซียนจะเป็นสัญลักษณ์อาเซียนในวงกลมสีขาวบนผืนผ้าสีน้ำเงินส่วนสัญลักษณ์อาเซียนนั้นจะแทนพื้นสีน้ำเงินด้วยวงกลมสีน้ำเงินนอกวงกลมสีขาวและมีตัวอักษรอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใต้รูปรวงข้าวซึ่งภาษาอังกฤษก็ถือเป็นภาษาทางการของอาเซียนด้วยเพราะในประเทศสมาชิกของอาเซียนส่วนใหญ่ต่างก็มีภาษาเป็นของตัวเองจึงใช้ภาษาอังกฤษที่ถือว่าเป็นภาษาสากลเป็นภาษาทางการครับนอกจากนี้อาเซียนยังมีคำขวัญด้วยนะครับก็คือ One Vision One Identity One Community ซึ่งแปลว่า1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมซึ่งความหมายของมันก็แสดงถึงทั้งลักษณะและเป้าหมายจุดประสงค์ของอาเซียนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ
1: เอ๋ประชาคมหมายถึงอะไรเหรอคะตะวัน
0: อ๋อผมหมายถึงประชาคมอาเซียนนะครับเป็นเป้าหมายสำคัญอย่างนึงของอาเซียนนะครับคือผมจะอธิบายยังไงดีล่ะถ้าจะเปรียบประชาคมอาเซียนก็เหมือนหมู่บ้านที่แต่ละหมู่บ้านก็คือประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับประชาคมอาเซียนก็คือการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นสังคมเดียวกันเป็นชุมชนเดียวกันนั่นแหละครับ
1: แล้วมันมีประโยชน์ยังไงหรอ
0: ข้อดีของการเป็นประชาคมอาเซียนก็คือทำให้การไปมาหาสู่ระหว่างประเทศสมาชิกสะดวกขึ้นนะครับถ้าจะเปรียบเทียบก็คือแต่เดิมความร่วมมือระหว่างอาเซียนก็เหมือนกับการร่วมมือระหว่างบริษัทซึ่งการติดต่อต้องใช้เครื่องยนต์แต่ถ้าร่วมมือกันเป็น

ประชาคมอาเซียนความสัมพันธ์ของเราก็เหมือนบ้านข้างๆกันที่แค่เดินไปมาหาสู่กันได้แล้วยังไงล่ะครับนอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์อีกเยอะเลยนะครับทำให้ฐานการผลิตต่างๆมากขึ้นช่วยลดต้นทุนเพิ่มอำนาจต่อรองกับ

0: ันครับ
1: โอ้โหก็ใกล้แล้วนะสิคะอย่างเงี้ยต้องเตรียมตัวยังไงกันเหรอคะ
0: ในการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนน่ะสิ่งนึงเลยที่สำคัญก็คือภาษาที่ใช้ร่วมกันยังไงล่ะครับเพราะอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่คุยกันคนละภาษาก็คงไม่ดีใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเขาเลยกำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนะครับเพราะงั้นถ้าเป็นประชาคมเมื่อไหร่การที่เราจะเข้าพบปะกับคนชาติอื่นๆก็มีมากขึ้นดังนั้นการใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งนั่นก็หมายถึงการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพประชากรให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันด้วยยังไงล่ะครับ
1: โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเนี่ยแถมยังเป็นเรื่องใหญ่และใกล้ตัวกว่าที่คิดอีกด้วยอ่ะ
0: ใช่เลยครับทุกวันพอวันยังต้องทบทวนภาษาอังกฤษเป็นประจำเลยด้วยล่ะครับ
1: แหมเตรียมพร้อมดีจังเลยนะตะวันเนี่ย
0: นั่นแหละอาเซียนก็เป็นอย่างนี้แหละครับ
1: น่าสนใจมากเลยอ่ะไม่คิดเลยนะคะว่าประเทศที่เนซ่าเดินทางมาเก็บข้อมูลจะมีความเกี่ยวพันกันแบบนี้ด้วยอ่ะคิดไม่ถึงเลยอย่างเงี้ยเนซ่าจะต้องเอาไปเพิ่มเติมประกอบในรายงานซะแล้วนี่นี่ตะวันเดี๋ยวเนซ่าขอให้ตะวันเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยได้ไหมอ่ะ
0: โอ้ได้สิครับผมจะพาเที่ยวด้วยเลยนะแต่วันเนี้ยเริ่มมืดแล้วเอาเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับ
1: ได้สิคะคนมารบกวนตะวันก็ต้องมาตามสะดวกเธออยู่แล้ว
0: แล้วคืนนี้เธอจะพักที่ไหนอ่ะจะจอดยานในสวนอย่างเงี้ยเดี๋ยวพ่อกับแม่ของตะวันกลับมาก็ตกใจแย่เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ต้องห่วงค่ะยานของเนซ่าสามารถล่องหนได้ด้วยนะแค่เนี้ยก็ไม่มีใครเห็นแล้วล่ะ
0: โอ้โหจริงด้วยงั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้นะเนซ่า
1: ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะตะวัน

0: illustrates how two different parts make up a whole. The best way to present your data in a pie chart is to compare the categories to each other. Let's look at a few tips for describing a pie chart. Start by telling the readers what the pie chart is about. Explain what the different sections in the pie chart represent. Discuss the main ideas shown in the chart. Include a conclusion at the end where you emphasize your key findings.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching! Bye-bye!
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
5: 在1960年邓培同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，势力及王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทราอัจฉริยะวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
5: 泰式皇室礼服和玉雀衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品世代相传的实践与传承，它们经过设计和调成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料，这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年泰国内阁根据文化部的提议提出了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育科学及文化组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。
6: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
7: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของ

0: ของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于势力万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了势力吉王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿，殿下将泰国布料进行现代化应用，使其一直以来都受到国内外市场的欢迎，并树立了品牌 Siri Wanavari。殿下还提出了各种理念和方针，鼓励社会各界穿着泰式服装。最终，联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰，并授予了纪念勋章，以表彰殿下在保护文化遗产、推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩。
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมเมย์และน้องอัดในเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมล

พาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเวลาถือว่าเป็นของมีค่าเมื่อผ่านไปแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีกเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาทุกนาทีที่มีอยู่ให้มีค่าที่สุดนะคะอ้าวงงละสิคะคงกำลังสงสัยว่าวันนี้หงจะมาไม้ไหนอย่างงค่ะซินเจ๋าเวียดนามวันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องของเวลาค่ะแต่จะเป็นเวลาแบบไหนเวลาอะไรเวลาของใครต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ Hôm nay chúng ta sẽ học về các hồi giờ trong tiếng Việt. วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการถามเวลาในภาษาเวียดนามกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับการถามเวลาในภาษาเวียดนามเราสามารถถามได้2รูปแบบนะครับคือรูปแบบสั้นและรูปแบบยาวนะครับซึ่งมีรูปประโยคตามนี้เลยนะฮะรูปแบบยาวนะครับ Bây giờ là mấy giờ?เบย์เซอร์ลาเมย์เซอร์เ

เบยเซอแปลว่าตอนนี้หลาแปลว่าเป็นหรือคือนะฮะเหมยเซอแปลว่ากี่โมงเบยเซอหลาเหมยเซอตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับถ้าถามเบยเซอหรือถามรูปแบบยาวก็ตอบรูปแบบยาวสามารถตอบว่าเบยเซอหลาจินเซอตอนนี้เป็นเวลา9โมงนะครับอีกรูปแบบนึงคือรูปแบบสั้นนะครับคือเหมยเซอโซยเหมยเซอโซยเหมยแปลว่ากี่เซอแปลว่าโมงโซยแปลว่าแล้วแปลว่ากี่โมงแล้วนะครับเราสามารถตอบว่าจินเซอโซย9โมงแล้วนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างประโยคการถามตอบเวลากันนะฮะเริ่มต้นที่ประโยคแรกนะครับเบยเซอลาเหมยเซอเบยเซอลาเหมยเซอตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับเวลาตอบเหมือนที่ผมบอกนะฮะเอาเบยเซอร์นำเลยเบยเซอร์ลาเมยเซอร์ตอนนี้เป็นเวลา10โมงนะฮะต่อมาแบบสั้นนะฮะเมยเซอร์โอยเมยเซอร์โอยกี่โมงแล้วนะครับตามเซอร์โอยตามเซอร์โอย8โมงแล้วนะครับและถ้าเราอยากจะทำให้การถามนั้นสุภาพยิ่งขึ้นนะครับเราก็เติมคำว่าซินโหลยวางไว้ข้างหน้านะครับที่แปลว่าขอโทษนั่นเองนะฮะและถ้าอยากให้สุภาพยิ่งกว่านั้นอีกนะครับเราสามารถเติมคำว่าครับหรือค่ะในภาษาไทยซึ่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าอะนะครับในการลงท้ายประโยคนะฮะก็จะกลายเป็นซินโหลยแองซินโหลยจิซินโหลยแอมเบยเซอลาเหมยเซออะนะครับขอโทษพี่ขอโทษน้องนะครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับกี่โมงค่ะนะฮะถ้าเวลาตอบนะครับก็สามารถตอบว่าเบยเซอร์ลาเมยโหมดเซอร์อะนะครับตอนนี้เป็นเวลา11โมงครับ11โมงค่ะนะฮะดูอีกตัวอย่างนะฮะซินโหลยอังซินโหลยจิซินโหลยแอมนะครับขอโทษพี่ผู้ชายขอโทษพี่ผู้หญิงขอโทษน้องนะครับเหมยเซอร์โซยอะนะครับกี่โมงแล้วครับกี่โมงแล้วค่ะนะฮะก็ตอบสั้นได้นะครับเป็นเมื่อยหายเจอโจยอะเที่ยงแล้วครับเที่ยงแล้วค่ะนะฮะต่อมาเรามาดูการตอบเวลาในภาษาเวียดนามซึ่งมีด้วย4รูปแบบดังนี้นะครับรูปแบบแรกนะครับการตอบเวลาแบบตรงนะฮะคำว่าตรงภาษาไทยเนี่ยถ้าแปลเป็นเวียดนามใช้คำว่าดุงนะฮะดูตัวอย่างอันแรกคือ7นาฬิกาตรงนะฮะใช้คำว่าไบเซอร์ก็คือ7โมงหรือไบเซอร์ดุง7โมงตรงนั่นเองนะฮะต่อมา8โมงนะครับตามเซอร์ตามเซอร์ตามคือ8เซอร์คือโมงนะฮะก็คือ8โมงหรือตามเซอร์ดุง8โมงตรงนะครับต่อมา9โมงจินเซอร์หรือจินเซอร์ดุงนะครับ9โมงตรงต่อมาคือการถามการตอบเวลาแบบไม่เกิน30นาทีนะครับดูตัวอย่างแรก4นาฬิกา10นาทีนะฮะโบนเซอร์เหมื่อยฟุตนะฮะหรือโบนเซอร์เหมื่อยก็ได้นะครับแปลว่า4โมง10นะฮะต่อมา5โมง15นะครับภาษาเวียดนามนัมเซอร์เหมื่อยลำหรือเติมคำว่าฟุตด้วยก็จะกลายเป็นนัมเซอร์เหมื่อยลำฟุตนะครับต่อมา6โมง29นะฮะเสาเซอร์เหมื่อยจินฟุตหรือเสาเซอร์เหมื่อยจินนะครับต่อมาคือการถามตอบเวลานะครับการตอบเวลาแบบ30นาทีภาษาเวียดนามนะครับมีคำว่าครึ่งเหมือนภาษาไทยเลยนะครับลองมาดู 9:30 นะฮะจินเซอร์บาเมยฟุตนะครับก็คือ 9:30 นาทีหรือจินเซอร์เสื่อยก็คือ 9:30 คำว่าเสื่อยเสื่อยแปลว่าครึ่งนั่นเองนะครับต่อมา 10:30 มาดูกันเมยเซอร์บาเมยฟุตนะฮะเมื่อยเซอร์บาเมื่อยฟุตนะครับก็คือ 10:30 นาทีหรือเมื่อยเซอร์เสื่อยเมื่อยเซอร์เสื่อยก็คือ 10:30 นั่นเองนะครับต่อมาเที่ยงครึ่งภาษาเวียดนามพูดยังไงนะฮะเมื่อยหายเซอร์บาเมื่อยฟุตหรือเมื่อยหายเซอร์เสื่อยแค่นั้นเองนะฮะต่อมานะครับการตอบเวลาแบบเกิน30นาทีนะฮะเรามาดูตัวอย่างนะครับ6นาฬิกา45นะครับเราสามารถใช้ว่าเสาเซอร์โบนเมลัมฟุตนะครับหรือใบเซอร์แกมเมลัมฟุตนะครับก็คืออีก15นาที7โมงก็ได้นะฮะต่อมา7โมง50นาทีนะครับสามารถพูดได้ว่าใบเซอร์นำเมยฟุตนะฮะหรือตามเซอร์แกมเมยฟุตนะครับก็คืออีก10นาที8โมงนะครับต่อมา8โมง55เราสามารถพูดเรียงตามตัวไปได้เลยก็จะ

3เซ่อนำเมลัมฟุตนะครับหรือจินเซ่อแก๋มนำฟุตนะครับอีก5นาที9โมงนะครับดังนั้นท่านผู้ชมต้องเลือกใช้คำตอบให้เหมาะสมและไปฝึกกันเยอะๆนะครับผมขอเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับข้อสังเกตการใช้คำว่าเซ่อนะครับคำว่าเซ่อในภาษาเวียดนามแปลว่าโมงนะครับเราสามารถเขียนย่อโดยใช้ตัว G ได้นะครับหรือเขียนตามภาษาอังกฤษคือใช้ตัว H ก็ได้นะครับเมื่อกี้นี้นะฮะท่านผู้ชมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับซึ่งการบอกเวลานะครับจะบอกในระบบ24ชั่วโมงนะฮะอย่างไรก็ตามในภาษาพูดชาวเวียดนามไม่นิยมบอกเวลาระบบ24ชั่วโมงนะครับการแบ่งเวลาของชาวเวียดนามเราสามารถแบ่งออกได้เป็น5ช่วงเวลานะครับดูตารางพร้อมกันนะฮะตารางการแบ่งช่วงเวลาภาษาเวียดนามนะครับเริ่มต้นที่ตอนเช้านะครับตอนเช้าภาษาเวียดนามใช้คำว่าบุ่ยสางนะครับบุ่ยแปลว่าตอนสางแปลว่าเช้านะครับเริ่มตั้งแต่1นาฬิกาถึง10นาฬิกานะฮะต่อมาตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงใช้คำว่าบุ่ยเจือบุ่ยเจือนะครับก็คือตอนเที่ยงหรือตอนกลางวันนะครับนับตั้งแต่11โมงถึง12นาฬิกานะฮะต่อมาคือตอนบ่ายและตอนเย็นนะครับใช้คำว่าบุ่ยเจียวบุ่ยเจียวนะฮะตั้งแต่13นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับต่อมาตอนค่ำนะฮะตอนค่ำออกเสียงว่าบุ่ยโตยบุ่ยโตยนะครับเริ่มตั้งแต่19นาฬิกาถึง21นาฬิกาก็คือ1ทุ่มถึง3ทุ่มนั่นเองนะครับและช่วงสุดท้ายคือบุ่ยเดมนะครับบุ่ยเดมจะเริ่มตั้งแต่4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับการแบ่งช่วงเวลาของภาษาเวียดนามมีความสำคัญมากนะครับเพราะชาวเวียดนามนิยมนำการแบ่งช่วงเวลานะครับนิยมนำคำศัพท์ในการบอกช่วงเวลาไปใช้ในภาษาพูดนะครับเรามาดูกันเขาใช้ยังไงนะฮะเบยเซอหลาเสาเซอสางเบยเซอหลาเสาเซอสางตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้าเสาเซอ6โมงสางเช้านะครับด้วยตัวอย่างนะฮะเบยเซอร์ลานำเซอร์เจียวเบยเซอร์ลานำเซอร์เจียวตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นคำว่าเจียวแปลว่าบ่ายหรือแปลว่าเย็นนั่นเองนะครับดูอีกตัวอย่างนะฮะเบยเซอร์ลาตามเซอร์โตยดูดีๆตัวอย่างนี้เบยเซอร์ลาตามเซอร์โตยตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มนะฮะ2ทุ่มตามเซอร์นะครับเข็มชี้เลข8ตัวอย่างสุดท้ายนะครับเรามาดูกันเบยเซอร์ลาเมื่อยเซอร์เดมเบยเซอร์ลาเมื่อยเซอร์เดมนะครับตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่มนะครับหรือถ้าแปลเป็นเวียดนามคือ10โมงค่ำนั่นเองนะครับการบอกเวลาในภาษาพูดของชาวเวียดนามนั้นง่ายนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมอย่าหลงเอาการบอกเวลาแบบไทยๆเข้าไปใช้นะครับเช่นคนไทยชอบติดว่า1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มนะฮะแต่พอเปลี่ยนเป็นภาษาเวียดนามกลายเป็นโมดเซอร์ไฮเซอร์บาเซอร์ซึ่งมีความหมายว่าตี1ตี2ตี3นะครับไม่ใช่เลยเรียนรู้เรื่องการตอบถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับเวลาในภาษาเวียดนามเริ่มต้นด้วยคำแรกนะครับพร้อมกันเบยเซอร์แปลว่าตอนนี้นะครับต่อมาเซอร์คำเดียวแปลว่าเวลาโมงชั่วโมงนะครับต่อมาเตียงเตียงนะครับท่านผู้ชมคงคุ้นนะฮะคำว่าเตียงแปลว่าภาษาก็ได้หรือแปลว่าชั่วโมงก็ได้นะครับต่อมาฟุตฟุตแปลว่านาทีเซยวินาทีบานไงบานเดมบานไงคือกลางวันเดมคือกลางคืนนะฮะต่อมาเควียเควียแปลว่าดึกนะฮะดุงเรียนไปแล้วดุงแปลว่าตรงนะครับต่อมาแกมแกมคือขาดอีกนะฮะต่อมาเสื่อยเสื่อยแปลว่าครึ่งนะฮะต่อมาลุกลุกคำนี้ควรจำลุกแปลว่าตอนนะครับคราวนี้เรามาดูเที่ยงวันเที่ยงคืนภาษาเวียดนามเที่ยงวันคือเมื่อยไฮเซอร์เจือเที่ยงคืนคือเมื่อยไฮเซอร์เดมนะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่าเมื่อกี้นี้ภาษาเวียดนามพูดว่ายังไงใช้คำว่าลุกไหนลุกไหนนะฮะต่อมาไปอนาคตอีกสักพักนะครับอีกสักพักภาษาเวียดนามใช้คำว่าลาดเหนือลาดเหนือนะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่า1นาทีก่อน2นาทีก่อน3นาทีก่อนสามารถพูดได้ว่าโหมดฟุตเจือกไฮฟุตเจือกบาฟุตเจือกนะครับคำว่าเจือกแปลว่าก่อนและต่อมานะครับหากท่านผู้ชมอยากจะพูดว่า1 2 3ชั่วโมงก่อนนะครับ

ก็เพียงจะเปลี่ยนจากคําว่าฟุตเป็นคําว่าเตียงนะครับก็จะกลายเป็นโหมดเตียงเจือกไฮเตียงเจือกบาเตียงเจือกแค่นั้นเองนะฮะต่อมาเรามาดูนะฮะถ้าเราอยากจะบอกว่าอีก1นาทีนะครับภาษาเวียดนามพูดว่าอย่างไรก็จะพูดว่าโหมดฟุตเหนือนะครับอีก2นาทีไฮฟุตเหนือและอีก3นาทีคือบาฟุตเหนือนะครับต่อมาถ้าจะบอกว่าอีก1ชั่วโมงนะครับก็จะพูดว่าโหมดเตียงเหนือไฮเตียงเหนือนะครับและบาเตียงเหนือก็คืออีก3ชั่วโมงนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องการถามตอบเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนะฮะกิจวัตรประจำวันซึ่งท่านผู้ชมสามารถถามตอบด้วยรูปแบบประโยคตามนี้นะฮะเริ่มต้นที่องเซยลุกเหมยเซอร์นะครับเอาประธานวางข้างหน้าตามด้วยกิริยาและบวกคำว่าลุกเหมยเซอร์นะครับแปลว่ากี่โมงนั่นเองนะฮะองเซยลุกเหมยเซอร์แปลว่าองตื่นนอนตอนกี่โมงนะครับองคือปู่หรือตานะฮะต่อมาบาอันสางลุกเหมยเซอร์นะครับคุณย่าคุณยายกินข้าวเช้าตอนกี่โมงนะฮะเองดีหลามลุกเหมยเซอร์นะครับพี่ผู้ชายนะครับไปทำงานตอนกี่โมงนะฮะจิเวญาลุกเหมยเซอร์นะครับเวญาแปลว่ากลับบ้านนะครับพี่ผู้หญิงกลับบ้านตอนกี่โมงและแอมงูลุกเหมยเซอร์นะครับน้องนอนกี่โมงนะครับน้องนอนตอนกี่โมงนะครับคราวนี้เวลาตอบนะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันเอาประธานบวกกริยาและบวกลุกและบวกเวลาเช่นนะครับโตยเซยลุกแล้วก็บวกเวลาคราวนี้ท่านผู้ชมมาดูตัวอย่างแรกนะครับแองบัดเดลลามเวียกลุกเหมยเซอร์นะครับแองแปลว่าพี่นะฮะบัดเดลคือเริ่มลามเวียกทำงานลุกตอนนะฮะเหมยเซอร์กี่โมงพี่เริ่มทำงานตอนกี่โมงนะครับเวลาตอบทวนกลับง่ายๆนะครับโตยบัดเดลลามเวียกลุกตามเซอร์สางนะครับฉันเริ่มทำงานตอน8โมงเช้านะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิดีเติบเทสุกลุกเหมยเซอร์นะฮะพี่ไปเติบเทสุกคือออกกำลังกายตอนกี่โมงนะครับสามารถตอบได้ว่าโตยดีเติบเทสุกลุกนำเซอร์เจียวนะครับนำเซอร์เจียวคืออะไร5โมงเย็นฉันไปออกกำลังกายตอน5โมงเย็นนะครับต่อมาองเถื่องงูลุกเหมยเซอองเถื่องงูลุกเหมยเซอนะครับคุณตาคุณปู่เถื่องไปว่าปกตินะครับปกตินอนตอนกี่โมงนะครับโตยเถื่องงูเซอลุกเหมยไฮเซอเดมนะครับตาปู่นะครับปกติจะนอนตอนเหมยไฮเซอเดมคือเที่ยงคืนนะครับคราวนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์กิจวัตรประจำวันในภาษาเวียดนามที่น่าจะได้ใช้นะครับเริ่มต้นที่คำแรกนะฮะพร้อมกันงูเซยทึกเซยเซยนะครับ3คำนี้แปลว่าตื่นนะครับต่อมาเติบเถสุกออกกำลังกายเจยเถเทาเจยแปลว่าเล่นเถเทาแปลว่ากีฬาฉะนั้นเจยเถเทาแปลว่าเล่นกีฬาต่อมาแดงซังแดงซังแปลงฟันเสือหมัดเสือหมัดล้างหน้าต๋ําต๋ําอาบน้ําหมักกวนอาวหมักกวนอาวใส่เสื้อผ้าอันสางอันสางกินข้าวเช้าดีหลามไปทำงานนะครับดีหอกไปเรียนนะฮะอันเจือกินข้าวเที่ยงหอบประชุมเวญาเวญากลับบ้านนั่นเองนะครับต่อมาเหนียวอันเหนียวอันคือทำอาหารนะครับต่อมาอันโตยอันโตยกินข้าวค่ำนะฮะต่อมาดอกแซกดอกแซกอ่านหนังสือดอกบ่าวดอกบ่าวอ่านหนังสือพิมพ์แซมทีวีนะครับคือดูทีวีนะเวียดนามเรียกว่าทีวีนะฮะและคำสุดท้ายงูงูคือนอนนั่นเองนะครับต่อมาเรื่องต่อมาไวยากรณ์เรื่องตื่อจุดๆเดนนะครับหมายถึงอะไรนะฮะตื่อแปลว่าตั้งแต่เดนแปลว่าถึงนะครับใช้พูดถึงช่วงเวลาเริ่มต้นจนถึงช่วงเวลาสิ้นสุดของเหตุการณ์หรือการกระทํานั้นๆ นะครับตามตัวอย่างเช่นแอมเอ๋ยหอกเตียงถ่ายตื่อจินเซอเดนเมื่อยหมดเซอนะฮะน้องคนนั้นนะครับแอมเอ๋ยหอกเตียงท้ายเรียนภาษาไทย

0: ตั้งแต่9โมงถึง11โมงนะครับตัวอย่างต่อมานะครับกงตีแองเอ๋ยบัดเดิลลามเวียกตื่น8โมงเสื่อยเดน10โมงเสื่อยนะครับกงตีแปลว่าบริษัทนะฮะบริษัทพี่คนนั้นเริ่มทำงานตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับถึง4โมงครึ่งนะฮะต่อมาจิเอ๋ยแซมฟิล์มตื่น8โมงโตยเดน10โมงเดมนะครับแซมฟิล์มเรียนไปแล้วนะฮะพี่คนนั้นดูหนังตื่นตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งนั่นเองต่อมานะครับเป็นเรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าด่าจุดจุดจุดเจือนะครับแปลว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวมาอธิบายก่อนนะครับด่าจุดจุดจุดเจือนะครับใช้ถามเหตุการณ์หรือการกระทำว่าเกิดขึ้นหรือยังนะครับตัวอย่างเช่นแองด่ามัวตีวีเจือแองด่ามัวตีวีเจือพี่ซื้อทีวีหรือยังนะครับถ้าซื้อแล้วใช้คำว่าโจยยังไม่ซื้อใช้เจือนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างซื้อแล้วนะฮะพร้อมกันโจยโตยมัวทีวีโจยนะครับแล้วฉันซื้อทีวีแล้วนะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิด๋าดีกงเวียนเจือจิด๋าดีกงเวียนเจือนะครับพี่ไปสวนสาธารณะหรือยังนะครับอันนี้เรามาดูการปฏิเสธว่ายังนะครับเขาจะตอบว่าเจือโตยเจือดีกงเวียนเจือโตยเจือดีกงเวียนยังฉันยังไม่ได้ไปสวนสาธารณะนะครับอีกตัวอย่างนะฮะแอมด๋าดังกี่หกเตียงเบียดเจือแอมด๋าดังกี่หกเตียงเบียดเจือน้องดังกี่ดังกี่คือลงทะเบียนนะครับหกเตียงเบียดเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับน้องลงภาษาเวียดนามหรือยังนะครับเรามาดูตัวอย่างตอบรับนะฮะโจยแอมดังกี่หกเตียงเวียดโอยอะนะครับแล้วนะครับแอมลงทะเบียนนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามแล้วครับแล้วค่ะนะฮะต่อมาถ้าปฏิเสธนะครับเจือแอมเจือดังกี่หกเตียงเวียดอะนะครับยังน้องยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามเช่นเดียวกันนะครับหากเราต้องการถามว่ารับประทานอาหารหรือยังนะครับเราสามารถพูดภาษาเวียดนามได้ด้วยการใช้ด๋าจุดๆเจือที่เรียนมาเมื่อกี้นะครับคราวนี้เรามาดูรูปประโยคกันนะครับพร้อมกันเลยแองด๋าอันสางเจือจิด๋าอันเจือเจือแอมด๋าอันโตยเจือนะครับเราสามารถละคำว่าด๋าได้นะฮะอันสาคือกินข้าวเช้าอันเจือกินข้าวเที่ยงและอันโตยคือกินข้าวค่ำนั่นเองนะครับถ้ากินแล้วตอบโจยยังไม่กินตอบเจือนะครับแล้วทวนกลับนะฮะเช่นถ้ากินแล้วนะฮะโจยแองอันโจยนะครับก็คือแล้วพี่กินแล้วนะฮะเราสามารถเปลี่ยนประธานได้ถ้ายังไม่กินนะครับเจือแองเจืออันเจือจิเจืออันเจือแอมเจืออันนะครับยังพี่ยังไม่ได้กินนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างนะครับของการถามประโยคแบบนี้ตัวอย่างแรกนะครับแองเลิมอันสางเจืออะนะครับพี่เลิมกินข้าวเช้าหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะถ้ากินแล้วนะครับโจยโตยอันโจยโตยอันเฟอโฝหลีกวกซือนะครับแล้วฉันกินแล้วนะครับฉันกินเฟอคือเฟอนั่นเองนะครับฉันกินเฟอที่ถนนหลีกวกซือนะครับต่อมาจิเฮืองอันโตยเจืออะพี่เฮืองกินข้าวค่ำหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะอันนี้ตอบว่ายังไม่กินนะครับก็จะพูดว่าเจือโตยเจืออันจิดางอันเกียงนะครับอันเกียงแปลว่าควบคุมอาหารหรือไดเอทนั่นเองนะครับก็จะแปลทั้งประโยคว่ายังฉันยังไม่ได้กินนะครับฉันกำลังคุมอาหารนะครับ
1: xin lỗi em bây giờ là mấy giờ rồi
2: bây giờ là 10 giờ sáng chị có gì không ạ
1: chị đã hẹn bạn đi ăn cơm lúc 12 giờ chưa?
2: Còn 2 tiếng nữa mà.
1: Vâng.
2: Nếu thế, chị có thể đi mua xác với em. Ở hiểu xác một chút được

0: Không ạ. À.
1: Được chứ, đi luôn nhé.
0: Vâng ạ. À.
2: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเทศกาลที่ยิ่งใหญ่เทศกาลหนึ่งของเวียดนามนั่นก็คือเทศกาลตรุษเวียดนามจะเหมือนกับตรุษจีนตรุษไทยหรือว่าตรุษไหนๆหรือเปล่าต้องไปถามอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
3: สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะหงเรียกตรุษเวียดนามพูดถูกไหมคะ
3: ถูกครับอันนี้คือภาษาไทยนะฮะตรุษเวียดนาม
2: รู้สึกไม่ค่อยคุ้นปากเพราะว่าปกติจะพูดแต่ตรุษจีน
3: ครับ
2: ค่ะอย่างนี้เหมือนกับตรุษจีนไหมคะอาจารย์
3: ครับเดี๋ยวเอาชื่อก่อนแล้วกันนะฮะชื่อในภาษาเวียดนามเรียกว่าเต๊ดเงวียนดานนะฮะชื่อเต็มนะฮะ
2: เต๊ดเงวียนดาน
3: ใช่เทศกาลแห่งรุ่งอรุณนะฮะก็คือรับปีใหม
2: ่ค่ะ
3: วันตรุษเวียดนามก็คือวันปีใหม่ของชาวเวียดนามนั่นเองอาจจะเรียกสั้นๆว่าวันเต๊ดก็ได
2: ้วันเต๊ด
3: นะฮะกิจกรรมแล้วก็หลายๆอย่างนี่จะคล้ายกับตรุษจีนนะฮะคล้ายกับตรุษจีนในเมืองไทยเลยนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากเวียดนามเคยเป็นเมืองขึ้นของพันปีดังนั้นวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองปีใหม่เนี่ยก็ซึมอยู่ในลากลึกของวัฒนธรรมเวียดนามมากๆเลยนะฮะก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างคล้ายกันนะฮะและวันตรุษเวียดนามเนี่ยถ้านับกันจริงๆก็คือวันที่1เดือน1ตามปฏิทินจันทรคติ
2: ก็คือ1มกราคมหรือเปล่าคะ
3: ไม่ใช่1มกราคมมกราคือปฏิทินสากลนะฮะนะแต่อันนี้คือปฏิทินจันทรคตินะฮะก็คือวันที่1เดือน1นะครับกิจกรรมของวันเต๊ะจะมีตั้งแต่วันที่23เดือน12จนถึงวันที่7เดือน1ฟังดูยากนะฮะโอเคเอาเป็นว่าตรงกับวันตรุษจีนในเมืองไทยแล้วกันวันเดียวกันเลย
2: ตรงกันเลย
3: นะครับ
2: ค่ะแล้วอย่างนี้อาจารย์คะอยากรู้ว่ากิจกรรมของตรุษเวียดนามเนี่ยค่ะเหมือนกับตรุษจีนไหมคะเห็นบอกว่าวันเดียวกันด้วย
3: ใช่นะฮะกิจกรรมก็เริ่มต้นนะฮะก็จะมีการไหว้ก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยประมาณ1สัปดาห์นะฮะก็คือจะไปทำความสะอาดหลุมศพนะจะมีการไหว้เทพเจ้าภายในบ้าน
2: ค่ะ
3: นะฮะและนะครับช่วงก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทุกบ้านต้องไปซื้อของไปช้อปปิ้งเพื่อที่จะซื้อของกระเช้าไปมอบให้กับญาติผู้ใหญ
2: ่เรียกว่าวันจ่ายเหมือนตรุษจ
3: ีนใช่เหมือนวันจ่ายของตรุษจีนนะฮะและนอกจากนั้นพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บก็จะมีการแจกอั่งเปาเหมือนกันเหมือนคนจีนเลยนะคล้ายกันเลยก็คือผู้ใหญ่คนที่แก่ก็ต้องจัดแจกให้เด็กใช่ไหมฮะหรือบางครั้งลูกก็เอาอั่งเปาให้พ่อแม
2: ่
3: นะครับ
2: ก็คือเป็นการเงินเดือนอะไรอย่างนี้เอามาให้ผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ
3: นอกจากนี้นะครับจะมีการทำเขาเรียกว่าทำแบงจึงแบงจึงคือข้าวต้มมัดยวน
2: ะ
3: นะฮะถ้าเราเคยเห็นมันจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเป็นอาหารเวียดนามอย่างนึงนะครับซึ่งจะทำเฉพาะวันเต๊ะวันตรุษเวียดนาม
2: ค่ะ
3: นะฮะทุกบ้านก็จะมาทำซึ่งวิธีการทำนี่ต้องต้มจำได้ว่าต้มประมาณ10ชั่วโมงเลยนะฮะนานมาก
2: ค่ะ
3: นะครับก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งก็คือหลายบ้านก็จะมอบไอ้แบ่งจึงเนี้ยให้กับแต่ละบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลเหมือนกัน
2: อาจารย์คล้ายๆกับการทำมะจ่างหรือเปล่า
3: คล้ายๆกันนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูเองแล้วกันว่ารูปเป็นยังไงนะฮะแบ่งจึงส่วนพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บจะมีสิ่งหนึ่งก็คือคืนข้ามปีนะฮะคนเวียดนามจะมีการทำพิธีกรรมเขาเรียกว่าการทรงหย่านะฮะกิจกรรมนี้คืออะไรกิจกรรมนี้คือเขาจะเชิญคนที่ถือว่าเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ดวงดีเป็นคนที่เฮงเป็นคนที่ดวงถูกกับปีนั้นๆนะฮะเดินเข้าบ้านเป็นคนแรก
2: ค่ะคือเลือกในบรรดาญาติเราเหรอคะหรือว่า
3: เลือกคนข้างนอกก็ได้ครับแต่ต้องเป็นคนที่เหมือนก็คือ
2: ดวงดีคือต้องดีทุกอย่าง
3: ดีทุกอย่างนะแล้วก็เดินเข้าบ้านคนแรกเพื่อที่จะเป็นการแสดงว่าตลอดทั้งปีเนี่ยเขาจะโชคดีตลอด
2: นำสิ่งดีๆเข้าบ้าน
3: นำสิ่งดีๆเข้าบ้านนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมเหมือนกันเช่นวันที่1วันแรกนะฮะวันแรกก็คือจะไม่เราจะไม่ไปบ้านคนอื่นเด็ดขาด
2: ต้องอยู่บ้านตัวเองเท่านั้น
3: ต้องอยู่บ้านตัวเองเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะดวงไม่ดีเดี๋ยวจะทำให้คนอื่นเขาคิดยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีกิจกรรมคล้ายๆกับคนจีนเลย
2: ค่ะ
3: ครับนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือการบูชาบรรพบุรุษนะฮะเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คือพอวันตรุษเวียดนามช่วงเช้าเนี่ยจะมีการไหว้บรรพบุรุษนะฮะลูกหลานก็จะมาไหว้ตอนค่ำก็จะมีการกินเลี้ยงกัน
2: ค่ะ
3: นะฮะซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ขาดไม่ได้เลยนอกจากนั้นก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองเหมือนคนจีนเลย
2: ค่ะ
3: นะฮะซึ่งเวลาเผาก็ต้องห้ามให้กระดาษขาดเพราะว่าเดี๋ยวกลัวบรรพบุรุษจะรับได้ไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะคล้ายกัน
2: คือซีเรียสเลยใช่ไหม
3: ซีเรียสเลยนะครับและบรรยากาศอยู่ที่ประเทศเวียดนามนี่น่าสนใจก็คือว่าพอถึงมาตรุษเวียดนามปุ๊บนะฮะทั้งเมืองจะเป็นเมืองร้างเลยโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆคนเขาจะกลับต่างจังหวัดก็คือกลับไปบ้านเกิดคนเวียดนามเชื่อว่าถ้าถึงวันตรุษเวียดนามถ้าไม่กลับบ้านเกิดไม่กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ไม่กลับไปไหว้บรรพบุรุษเนี่ยจะถือว่าเป็นคนอกตัญญูเลยนะฮะ
2: โอ้โหคือเขาจริงจังขนาดนั้น
3: เขาจริงจังมากฉะนั้นทุกคนต้องกลับไปรวมกันหมดเลยดังนั้นพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บ เริ่มวันที่1ของปีเมืองไม่

0: ไม่คนอยู่เลยแท็กซี่ก็ไม่ทำงานนะหายไปหมดเลย
1: ต้องกลับไปไหว้บรรพบุรุษ
0: ใช่นะฮะนอกจากนั้นอยู่ในบ้านชาวเวียดนามที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเวียดนามเนี่ยเขาจะมีการประดับต้นเขาเรียกว่าดอกท้อนะฮ
1: ะ
0: เป็นดอกสีชมพูนะทางภาคเนี่ยเขาจะประดับกันหรือทางภาคใต้หรือภาคเหนือทั้งสองภาคเลยก็จะมีการประดับเขาเรียกว่าส้มจีนส้มสีส้มๆเล็กลูกเล็กๆนะฮะ
1: คล้ายๆส้มจี๊ดใช
0: ่ส้มจี๊ดเป็นเพื่อเป็นสิริมงคลภายในบ้าน
1: ครับค่ะอาจารย์อยากรู้หน่อยว่าอาจารย์เคยอยู่ในบรรยากาศนั้นไหมคะ
0: เ
1: ห็นอาจารย์ไปเรียนนานเหมือนกันใช่ไหมคะอยากรู้ว่าบรรยากาศอบอุ่นขนาดไหนคะอาจารย
0: ์พอญาติพี่น้องเขากลับมารวมกันเราก็สัมผัสได้ว่าถึงความสามัคคีความเป็นตามแนวคิดของจื้อคือมารวมตัวกันนะฮ
1: ะ
0: ก็เป็นบรรยากาศที่ดีแต่ถ้าพอเราไปในเมืองเราจะรู้สึกว่า
1: เหงาจัง
0: มันเหงามากนะฮะเรียกแท็กซี่ก็ไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อคือแท็กซี่เขาก็กลับไปบ้านเหมือนกัน
0: ใช่นะฮะก็คือความรู้สึกพอก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทั้งประเทศเวียดนามทุกคนจะรู้สึกว่ากำลังจะเข้าสู่ปีใหม
1: ่
0: ถ้าเทียบกับคนไทยความรู้สึกช่วงนั้นก็คือวันสงกรานต
1: ์
0: ที่ทุกคนจะรู้สึกว่าได้หยุดและจะได้กลับไปบ้านไปเจอหน้าญาติพี่น้องพ่อแม
1: ่
0: บรรยากาศจะคล้ายๆกันเลย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลากันไปแล้วหากเรามีธุระหรือว่าไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามก็พูดคุยเรื่องเวลาได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะยังมีเนื้อหาของภาษาเวียดนามที่เราต้องเรียนรู้อีกไม่น้อยเลยค่ะต้องติดตามซินจาวเวียดนามสวัสดีเวียดนามอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องด้วยนะคะและที่สำคัญคือต้องฝึกออกเสียงด้วยค่ะแล้วเรากลับมาพบกับรายการซินจาวเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่กับหงและอาจารย์พิสิทธิ์ครั้งหน้าวันนี้หงขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเวลาถือว่าเป็นของมีค่าเมื่อผ่านไปแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีกเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาทุกนาทีที่มีอยู่ให้มีค่าที่สุดนะคะอ้าวงงละสิคะคงกำลังสงสัยว่าวันนี้หงจะมาไม้ไหนอย่างงค่ะซินเจ๋าเวียดนามวันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องของเวลาค่ะแต่จะเป็นเวลาแบบไหนเวลาอะไรเวลาของใครต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ

Kính chào quý vị và các bạn. Sau và đi thân phụ chôm thúc thân khắp. Hôm nay chúng ta sẽ học về các hồi giờ trong tiếng Việt. วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการถามเวลาในภาษาเวียดนามกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับการถามเวลาในภาษาเวียดนามเราสามารถถามได้2รูปแบบนะครับคือรูปแบบสั้นและรูปแบบยาวนะครับซึ่งมีรูปประโยคตามนี้เลยนะฮะรูปแบบยาวนะครับเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์เบยเซอร์ลาเหมยเซอร์เบยเซอร์แปลว่า

ตอนนี้หลาแปลว่าเป็นหรือคือนะฮะเหมยเซ่อแปลว่ากี่โมงเบยเซ่อหลาเหมยเซ่อตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับถ้าถามเบยเซ่อหรือถามรูปแบบยาวก็ตอบรูปแบบยาวสามารถตอบว่าเบยเซ่อหลาจินเซ่อตอนนี้เป็นเวลา9โมงนะครับอีกรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบสั้นนะครับคือเหมยเซ่อโจยเหมยเซ่อโจยเหมยแปลว่ากี่เซ่อแปลว่าโมงโจยแปลว่าแล้วแปลว่ากี่โมงแล้วนะครับเราสามารถตอบว่าจินเซ่อโจย9โมงแล้วนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างประโยคการถามตอบเวลากันนะฮะเริ่มต้นที่ประโยคแรกนะครับเบยเซ่อลาเหมยเซ่อเบยเซ่อลาเหมยเซ่อตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับเวลาตอบเหมือนที่ผมบอกนะฮะเอาเบยเซ่อนำเลยเบยเซ่อลาเหมยเซ่อตอนนี้เป็นเวลา10โมงนะฮะต่อมาแบบสั้นนะฮะเหมยเซ่อโจยเหมยเซ่อโจยกี่โมงแล้วนะครับตามเซ่อโจยตามเซ่อโจย8โมงแล้วนะครับและถ้าเราอยากจะทำให้การถามนั้นสุภาพยิ่งขึ้นนะครับเราก็เติมคำว่าซินโหลยวางไปข้างหน้านะครับที่แปลว่าขอโทษนั่นเองนะฮะและถ้าอยากให้สุภาพยิ่งกว่านั้นอีกนะครับเราสามารถเติมคำว่าครับหรือค่ะในภาษาไทยซึ่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าอะนะครับในการลงท้ายประโยคนะฮะก็จะกลายเป็นซินโหลยอังซินโหลยจิซินโหลยแอมเบยเซ่อลาเหมยเซ่ออะนะครับขอโทษพี่ขอโทษน้องนะครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับกี่โมงค่ะนะฮะถ้าเวลาตอบนะครับก็สามารถตอบว่าเบยเซ่อลาเมยโหมดเซ่ออะนะครับตอนนี้เป็นเวลา11โมงครับ11โมงค่ะนะฮะดูอีกตัวอย่างนะฮะซินโหลยอังซินโหลยจิซินโหลยแอมนะครับขอโทษพี่ผู้ชายขอโทษพี่ผู้หญิงขอโทษน้องนะครับเหมยเซ่อโจยอะนะครับกี่โมงแล้วครับกี่โมงแล้วค่ะนะฮะก็ตอบสั้นได้นะครับเป็นเมื่อยหายเจอโจยอะเที่ยงแล้วครับเที่ยงแล้วค่ะนะฮะต่อมาเรามาดูการตอบเวลาในภาษาเวียดนามซึ่งมีด้วย4รูปแบบดังนี้นะครับรูปแบบแรกนะครับการตอบเวลาแบบตรงนะฮะคำว่าตรงภาษาไทยเนี่ยถ้าแปลเป็นเวียดนามใช้คำว่าดุงนะฮะดูตัวอย่างอันแรกคือ7นาฬิกาตรงนะฮะใช้คำว่าไบเซอร์ก็คือ7โมงหรือไบเซอร์ดุง7โมงตรงนั่นเองนะฮะต่อมา8โมงนะครับตามเซอร์ตามเซอร์ตามคือ8เซอร์คือโมงนะฮะก็คือ8โมงหรือตามเซอร์ดุง8โมงตรงนะครับต่อมา9โมงจินเซอร์หรือจินเซอร์ดุงนะครับ9โมงตรงต่อมาคือการถามการตอบเวลาแบบไม่เกิน30นาทีนะครับดูตัวอย่างแรก4นาฬิกา10นาทีนะฮะโบนเซอร์เหมื่อยฟุตนะฮะหรือโบนเซอร์เหมื่อยก็ได้นะครับแปลว่า4โมง10นะฮะต่อมา5โมง5นะครับภาษาเวียดนามนำเซอร์เหมื่อยลำหรือเติมคำว่าฟุตด้วยก็จะกลายเป็นนำเซอร์เหมื่อยลำฟุตนะครับต่อมา6โมง29นะฮะเสาเซอร์เหมื่อยจินฟุตหรือเสาเซอร์เหมื่อยจินนะครับต่อมาคือการถามตอบเวลานะครับการตอบเวลาแบบ30นาทีภาษาเวียดนามนะครับมีคำว่าครึ่งเหมือนภาษาไทยเลยนะครับลองมาดู9โมง30นะฮะจินเซอร์บาเมยฟุตนะครับก็คือ9โมง30นาทีหรือจินเซอร์เสือยก็คือ9โมงครึ่งคำว่าเสือยเสือยแปลว่าครึ่งนั่นเองนะครับต่อมา10โมงครึ่งมาดูกันเมยเซอร์บาเมยฟุตนะฮะเมื่อยเซ่อบาเมื่อยฟุตนะครับก็คือ10โมง30นาทีหรือเมื่อยเซ่อเสือยเมื่อยเซ่อเสือยก็คือ10โมงครึ่งนั่นเองนะครับต่อมาเที่ยงครึ่งภาษาเวียดนามพูดยังไงนะฮะเมื่อยหายเซ่อบาเมื่อยฟุตหรือเมื่อยหายเซ่อเสือยแค่นั้นเองนะฮะต่อมานะครับการตอบเวลาแบบเกิน30นาทีนะฮะเรามาดูตัวอย่างนะครับ6นาฬิกา45นะครับเราสามารถใช้ว่าเสาเซอร์โบนเมลัมฟุตนะครับหรือใบเซอร์แกมเมลัมฟุตนะครับก็คืออีก15นาที7โมงก็ได้นะฮะต่อมา7โมง50นาทีนะครับสามารถพูดได้ว่าใบเซอร์นำเมยฟุตนะฮะหรือตามเซอร์แกมเมยฟุตนะครับก็คืออีก10นาที8โมงนะครับต่อมา8โมง55เราสามารถพูดเรียงตามตัวไปได้เลยก็จะเป็น
ตามเจอนำเมลำฟุตนะครับหรือจินเจอแกมนำฟุตนะครับอีก5นาที9โมงนะครับดังนั้นท่านผู้ชมต้องเลือกใช้คำตอบให้เหมาะสมและไปฝึกกันเยอะๆนะครับผมขอเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับข้อสังเกตการใช้คำว่าเจอนะครับคำว่าเจอในภาษาเวียดนามแปลว่าโมงนะครับเราสามารถเขียนย่อโดยใช้ตัว G ได้นะครับหรือเขียนตามภาษาอังกฤษคือใช้ตัว H ก็ได้นะครับเมื่อกี้นี้นะฮะท่านผู้ชมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับซึ่งการบอกเวลานะครับจะบอกในระบบ24ชั่วโมงนะฮะอย่างไรก็ตามในภาษาพูดชาวเวียดนามไม่นิยมบอกเวลาระบบ24ชั่วโมงนะครับการแบ่งเวลาของชาวเวียดนามเราสามารถแบ่งออกได้เป็น5ช่วงเวลานะครับดูตารางพร้อมกันนะฮะตารางการแบ่งช่วงเวลาภาษาเวียดนามนะครับเริ่มต้นที่ตอนเช้านะครับตอนเช้าภาษาเวียดนามใช้คำว่าบุ่ยสางนะครับบุ่ยแปลว่าตอนสางแปลว่าเช้านะครับเริ่มตั้งแต่1นาฬิกาถึง10นาฬิกานะฮะต่อมาตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงใช้คำว่าบุ่ยเจือบุ่ยเจือนะครับก็คือตอนเที่ยงหรือตอนกลางวันนะครับนับตั้งแต่11โมงถึง12นาฬิกานะฮะต่อมาคือตอนบ่ายและตอนเย็นนะครับใช้คำว่าบุ่ยเจียวบุ่ยเจียวนะฮะตั้งแต่13นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับต่อมาตอนค่ำนะฮะตอนค่ำออกเสียงว่าบุ่ยโตยบุ่ยโตยนะครับเริ่มตั้งแต่19นาฬิกาถึง21นาฬิกาก็คือ1ทุ่มถึง3ทุ่มนั่นเองนะครับและช่วงสุดท้ายคือบุ่ยเดมนะครับบุ่ยเดมจะเริ่มตั้งแต่4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับการแบ่งช่วงเวลาของภาษาเวียดนามมีความสำคัญมากนะครับเพราะชาวเวียดนามนิยมนำการแบ่งช่วงเวลานะครับนิยมนำคำศัพท์ในการบอกช่วงเวลาไปใช้ในภาษาพูดนะครับเรามาดูกันเขาใช้ยังไงนะฮะเบยเจอลาเสาเจอสางเบยเจอลาเสาเจอสางตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้าเสาเจอ6โมงสางเช้านะครับด้วยตัวอย่างนะฮะเบยเจอลานำเจอเจียวเบยเจอลานำเจอเจียวตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นคำว่าเจียวแปลว่าบ่ายหรือแปลว่าเย็นนั่นเองนะครับดูอีกตัวอย่างนะฮะเบยเจอลาตามเจอโตยดูดีๆตัวอย่างนี้เบยเจอลาตามเจอโตยตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มนะฮะ2ทุ่มตามเจอนะครับเข็มชี้เลข8ตัวอย่างสุดท้ายนะครับเรามาดูกันเบยเจอลาเมื่อยเจอเดมเบยเจอลาเมื่อยเจอเดมนะครับตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่มนะครับหรือถ้าแปลเป็นเวียดนามคือ10โมงค่ำนั่นเองนะครับการบอกเวลาในภาษาพูดของชาวเวียดนามนั้นง่ายนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมอย่าหลงเอาการบอกเวลาแบบไทยๆเข้าไปใช้นะครับเช่นคนไทยชอบติดว่า1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มนะฮะแต่พอเปลี่ยนเป็นภาษาเวียดนามกลายเป็นโมดเจอไฮเจอบาเจอซึ่งมีความหมายว่าตี1ตี2ตี3นะครับไม่ใช่เลยเรียนรู้เรื่องการตอบถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับเวลาในภาษาเวียดนามเริ่มต้นด้วยคำแรกนะครับพร้อมกันเบยเจอแปลว่าตอนนี้นะครับต่อมาเจอคำเดียวแปลว่าเวลาโมงชั่วโมงนะครับต่อมาเตียงเตียงนะครับท่านผู้ชมคงคุ้นนะฮะคำว่าเตียงแปลว่าภาษาก็ได้หรือแปลว่าชั่วโมงก็ได้นะครับต่อมาฟุตฟุตแปลว่านาทีเซยวินาทีบานไงบานเดมบานไงคือกลางวันบานเดมคือกลางคืนนะฮะต่อมาเควียเควียแปลว่าดึกนะฮะดุงเรียนไปแล้วดุงแปลว่าตรงนะครับต่อมาแกมแกมคือขาดอีกนะฮะต่อมาเสือยเสือยแปลว่าครึ่งนะฮะต่อมาลุกลุกคำนี้ควรจำลุกแปลว่าตอนนะครับคราวนี้เรามาดูเที่ยงวันเที่ยงคืนภาษาเวียดนามเที่ยงวันคือเมื่อยไฮเจอเจือเที่ยงคืนคือเมื่อยไฮเจอเดมนะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่าเมื่อกี้นี้ภาษาเวียดนามพูดว่ายังไงใช้คำว่าลุกไหนลุกไหนนะฮะต่อมาไปอนาคตอีกสักพักนะครับอีกสักพักภาษาเวียดนามใช้คำว่าลาดเหนือลาดเหนือนะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่า1นาทีก่อน2นาทีก่อน3นาทีก่อนสามารถพูดได้ว่าโหมดฟุตเจือกไฮฟุตเจือกบาฟุตเจือกนะครับคำว่าเจือกแปลว่าก่อน
และต่อมานะครับหากท่านผู้ชมอยากจะพูดว่า1 2 3ชั่วโมงก่อนนะครับก็เพียง

ก็เพียงจะเปลี่ยนจากคำว่าฟุตเป็นคำว่าเตียงนะครับก็จะกลายเป็นโหมดเตียงเจือกไฮเตียงเจือกบาร์เตียงเจือกแค่นั้นเองนะฮะต่อมาเรามาดูนะฮะถ้าเราอยากจะบอกว่าอีก1นาทีนะครับภาษาเวียดนามพูดว่าอย่างไรก็จะพูดว่าโหมดฟุตเหนือนะครับอีก2นาทีไฮฟุตเหนือและ

ตามด้วยกิริยาและบวกคำว่าลุกเหมยเซอนะครับแปลว่ากี่โมงนั่นเองนะฮะองเซยลุกเหมยเซอแปลว่าองตื่นนอนตอนกี่โมงนะครับองคือปู่หรือตานะฮะต่อมาบาอันสางลุกเหมยเซอนะครับคุณย่าคุณยายกินข้าวเช้าตอนกี่โมงนะฮะแองดีหลามลุกเหมยเซอนะครับพี่ผู้ชายนะครับไปทำงานตอนกี่โมงนะฮะจิเวญาลุกเหมยเซอนะครับเวญาแปลว่ากลับบ้านนะครับพี่ผู้หญิงกลับบ้านตอนกี่โมงและแอมงูลุกเหมยเซอนะครับน้องนอนกี่โมงนะครับน้องนอนตอนกี่โมงนะครับคราวนี้เวลาตอบนะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันเอาประธานบวกกริยาและบวกลุกและบวกเวลาเช่นนะครับโตยเจยลุกแล้วก็บวกเวลาคราวนี้ท่านผู้ชมมาดูตัวอย่างแรกนะครับแองบัดเดลลามเวียกลุกเหมยเซอนะครับแองแปลว่าพี่นะฮะบัดเดลคือเริ่มลามเวียกทำงานลุกตอนนะฮะเหมยเซอกี่โมงพี่เริ่มทำงานตอนกี่โมงนะครับเวลาตอบทวนกลับง่ายๆนะครับโตยบัดเดลลามเวียกลุกตามเจอสางนะครับฉันเริ่มทำงานตอน8โมงเช้านะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิดีเติบเทสุกลุกเหมยเซอนะฮะพี่ไปเติบเทสุกคือออกกำลังกายตอนกี่โมงนะครับสามารถตอบได้ว่าโตยดีเติบเทสุกลุกนำเจอเจียวนะครับนำเจอเจียวคืออะไร5โมงเย็นฉันไปออกกำลังกายตอน5โมงเย็นนะครับต่อมาองเถืองงูลุกเหมยเซอองเถืองงูลุกเหมยเซอนะครับคุณตาคุณปู่เถืองแปลว่าปกตินะครับปกตินอนตอนกี่โมงนะครับโตยเถืองงูเซยลุกเมื่อยหายเซอเดมนะครับตาปู่นะครับปกติจะนอนตอนเมื่อยหายเซอเดมคือเที่ยงคืนนะครับคราวนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์กิจวัตรประจำวันในภาษาเวียดนามที่น่าจะได้ใช้นะครับเริ่มต้นที่คำแรกนะฮะพร้อมกันงูเซยทึกเซยเซยนะครับ3คำนี้แปลว่าตื่นนะครับต่อมาเติบเถสุกออกกำลังกายเจยเถเทาเจยแปลว่าเล่นเถเทาแปลว่ากีฬาฉะนั้นเจยเถเทาแปลว่าเล่นกีฬาต่อมาแดงซังแดงซังแปลงฟันเสือหมัดเสือหมัดล้างหน้าตำตำอาบน้ำหมักกวนอาวหมักกวนอาวใส่เสื้อผ้าอันสางอันสางกินข้าวเช้าดีหลามไปทำงานนะครับดีหอกไปเรียนนะฮะอันเจือกินข้าวเที่ยงหอบประชุมเวญาเวญากลับบ้านนั่นเองนะครับต่อมาเหนียวอันเหนียวอันคือทำอาหารนะครับต่อมาอันโตยอันโตยกินข้าวค่ำนะฮะต่อมาดอกแซกดอกแซกอ่านหนังสือดอกบ่าวดอกบ่าวอ่านหนังสือพิมพ์แซมทีวีนะครับคือดูทีวีนะเวียดนามเรียกว่าทีวีนะฮะและคำสุดท้ายงูงูคือนอนนั่นเองนะครับต่อมาเรื่องต่อมาไวยากรณ์เรื่องตื่อจุดๆเด่นนะครับหมายถึงอะไรนะฮะตื่อแปลว่าตั้งแต่เด่นแปลว่าถึงนะครับใช้พูดถึงช่วงเวลาเริ่มต้นจนถึงช่วงเวลาสิ้นสุดของเหตุการณ์หรือการกระทำนั้นๆ นะครับตามตัวอย่างเช่นแอมเอ๋ยหอกเตียงถ่ายตื่อจินเจอเด่นเมื่อยหมดเจอนะฮะน้องคนนั้นนะครับแอมเอ๋ยหอกเตียงถ่ายเรียนภาษาไทยตั้งแต่9โมงถึง11โมงนะครับตัวอย่างต่อมานะครับกงตีแองเอ๋ยบัดเดลลามเวียกตื่อตามเจอเสือยเดนเหมยเสาเจอเสือยนะครับกงตีแปลว่าบริษัทนะฮะบริษัทพี่คนนั้นเริ่มทำงานตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับถึง4โมงครึ่งนะฮะต่อมาจิเอ๋ยแซมฟิล์มตื่อตามเจอโตยเดนเหมยเจอเดมนะครับแซมฟิล์มเรียนไปแล้วนะฮะพี่คนนั้นดูหนังตื่อตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งนั่นเองต่อมานะครับเป็นเรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าด่าจุดๆๆเจือนะครับแปลว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวมาอธิบายกันก่อนนะครับด่าจุดๆๆเจือ

0: นะครับใช้ถามเหตุการณ์หรือการกระทําว่าเกิดขึ้นหรือยังนะครับตัวอย่างเช่นแองด๋ามัวตีวีเจือแองด๋ามัวตีวีเจือพี่ซื้อทีวีหรือยังนะครับถ้าซื้อแล้วใช้คำว่าโอยยังไม่ซื้อใช้เจือนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างซื้อแล้วนะฮะพร้อมกันโอยตอยมัวทีวีโอยนะครับแล้วฉันซื้อทีวีแล้วนะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิด๋าดีกงเวียนเจือจิด๋าดีกงเวียนเจือนะครับพี่ไปสวนสาธารณะหรือยังนะครับอันนี้เรามาดูการปฏิเสธว่ายังนะครับเขาจะตอบว่าเจือตอยเจือดีกงเวียนเจือตอยเจือดีกงเวียนยังฉันยังไม่ได้ไปสวนสาธารณะนะครับอีกตัวอย่างนะฮะแอมด๋าดังกี่หกเตียงเวียดเจือแอมด๋าดังกี่หกเตียงเวียดเจือน้องดังกี่ดังกี่คือลงทะเบียนนะครับหกเตียงเวียดเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับเรามาดูตัวอย่างตอบรับนะฮะโอยแอมดังกี่หกเตียงเวียดโอยอะนะครับแล้วนะครับแอมลงทะเบียนนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามแล้วครับแล้วค่ะนะฮะต่อมาถ้าปฏิเสธนะครับเจือแอมเจือดังกี่หกเตียงเวียดอะนะครับยังน้องยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามเช่นเดียวกันนะครับหากเราต้องการถามว่ารับประทานอาหารหรือยังนะครับเราสามารถพูดภาษาเวียดนามได้ด้วยการใช้ด๋าจุดจุดเจือที่เรียนมาเมื่อกี้นะครับคราวนี้เรามาดูรูปประโยคกันนะครับพร้อมกันเลยแองด๋าอันสางเจือจิด๋าอันเจือเจือแอมด๋าอันโตยเจือนะครับเราสามารถละคำว่าด๋าได้นะฮะอันสางคือกินข้าวเช้าอันเจือกินข้าวเที่ยงและอันโตยคือกินข้าวค่ำนั่นเองนะครับถ้ากินแล้วตอบโจยยังไม่กินตอบเจือนะครับแล้วทวนกลับนะฮะเช่นถ้ากินแล้วนะฮะโจยแองอันโจยนะครับก็คือแล้วพี่กินแล้วนะฮะเราสามารถเปลี่ยนประธานได้ถ้ายังไม่กินนะครับเจือแองเจืออันเจือจิเจืออันเจือแอมเจืออันนะครับยังพี่ยังไม่ได้กินนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างนะครับของการถามประโยคแบบนี้ตัวอย่างแรกนะครับแองเลิมอันสางเจืออะนะครับพี่เลิมกินข้าวเช้าหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะถ้ากินแล้วนะครับโจยโตยอันโจยโตยอันเฟอโฝหลีกวกซือนะครับแล้วฉันกินแล้วนะครับฉันกินเฟอคือเฟอนั่นเองนะครับฉันกินเฟอที่ถนนหลีกวกซือนะครับต่อมาจิเฮืองอันโตยเจืออะพี่เฮืองกินข้าวค่ำหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะอันนี้ตอบว่ายังไม่กินนะครับก็จะพูดว่าเจือโตยเจืออันจิดางอันเกียงนะครับอันเกียงแปลว่าควบคุมอาหารหรือไดเอทนั่นเองนะครับก็จะแปลทั้งประโยคว่ายังฉันยังไม่ได้กินนะครับฉันกำลังคุมอาหารนะครับ
1: ซินโหลยแอมเบยเซอร์ลับเมยเซอร์โซย
2: เบยเซอร์ลับเมยเซอร์สางจิก่อสี่คงอ่ะ
1: จิดาแห่นบานดีอันเกิมลุกเหมยไฮเสอเจือ
2: ก่อนไฮเตียงเหนือมา
1: เวิง
2: เหนียวเถจีก่อเถดีมัวแซกเวแอมเหี่ยวแซกหมดจุดเดือกคงอ่ะ
1: เดือกจื้อดีล้วนแ
2: หเวิงอ่ะ
3: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเทศกาลที่ยิ่งใหญ่เทศกาลหนึ่งของเวียดนามนั่นก็คือเทศกาลตรุษเวียดนามจะเหมือนกับตรุษจีนตรุษไทยหรือว่าตรุษไหนๆหรือเปล่าต้องไปถามอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะหงเรียกตรุษเวียดนามพูดถูกไหมคะ
4: ถูกครับอันนี้คือภาษาไทยนะฮะตรุษเวียดนาม
3: รู้สึกไม่ค่อยคุ้นปากเพราะว่าปกติจะพูดแต่ตรุษจีน
4: ครับ
3: ค่ะอย่างนี้เหมือนกับตรุษจีนไหมคะอาจารย์
4: ครับเดี๋ยวเอาชื่อก่อนละกันนะฮะชื่อในภาษาเวียดนามเรียกว่าเต๊ดเงวียนด๋าน นะฮะชื่อเต็มนะฮะ
3: เต็ดเงวียนดาน
4: ใช่เทศกาลแห่งรุ่งอรุณนะฮะก็คือรับปีใหม
3: ่ค่ะ
4: วันตุดเวียดนามก็คือวันปีใหม่ของชาวเวียดนามนั่นเอง
3: อ
4: าจจะเรียกสั้นๆว่าวันเต็ดก็ได
3: ้วันเต็ด
4: นะฮะกิจกรรมแล้วก็หลายๆอย่างนี่จะคล้ายกับตุดจีนนะฮะคล้ายกับตุดจีนในเมืองไทยเลยนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากเวียดนามเคยเป็นเมืองขึ้นของจีนกว่าพันปีดังนั้นวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองปีใหม่เนี่ยก็ซึมอยู่ในรากลึกของวัฒนธรรมเวียดนามมากๆเลยนะฮะก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างคล้ายกันนะฮะและวันตุดเวียดนามเนี่ยถ้านับกันจริงๆก็คือวันที่1เดือน1ตามปฏิทินจันทรคติ
3: ก็คือ1มกราหรือเปล่าคะ
4: ไม่ใช่1มกรามกราคือปฏิทินสากลนะฮะนะแต่อันนี้คือปฏิทินจันทรคตินะฮะก็คือวันที่1เดือน1นะครับกิจกรรมของวันเต๊ะจะมีตั้งแต่วันที่23เดือน12จนถึงวันที่7เดือนเดือน1ฟังดูยากนะฮะโอเคเอาเป็นว่าตรงกับวันตรุษจีนในเมืองไทยแล้วกันวันเดียวกันเลย
3: ตรงก
4: ัน
3: เลย
4: นะครับ
3: ค่ะแล้วอย่างนี้อาจารย์คะอยากรู้ว่ากิจกรรมของตรุษเวียดนามเนี่ยค่ะเหมือนกับตรุษจีนไหมคะเห็นบอกว่าวันเดียวกันด้วย
4: ใช่นะฮะกิจกรรมก็เริ่มต้นนะฮะก็จะมีการไหว้ก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยประมาณ1สัปดาห์นะฮะก็คือจะไปทำความสะอาดหลุมศพนะจะมีการไหว้เทพเจ้าภายในบ้าน
3: ค่ะ
4: นะฮะและนะครับช่วงก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทุกบ้านต้องไปซื้อของไปช้อปปิ้งเพื่อที่จะซื้อของกระเช้าไปมอบให้กับญาติผู้ใหญ
3: ่เรียกว่าวันจ่ายเหมือนตรุษ
4: จีนใช่ๆเหมือนวันจ่ายของตรุษจีนนะฮะและนอกจากนั้นพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บก็จะมีการแจกอั่งเปาเหมือนกันเหมือนคนจีนเลยนะคล้ายกันเลยก็คือผู้ใหญ่คนที่แก่ก็ต้องแจกให้เด็กใช่มั้ยฮะหรือบางครั้งลูกก็เอาอั่งเปาให้พ่อแม
3: ่
4: นะครับ
3: ก็คือเป็นการเงินเดือนอะไรอย่างงี้เอามาให้ผู้ใหญ่ใช่มั้ยคะ
4: นอกจากนี้นะครับจะมีการทําเค้าเรียกว่าทําแบงจึงแบงจึงคือข้าวต้มมัดยวน
3: ค่ะ
4: นะฮะถ้าเราเคยเห็นมันจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเป็นอาหารเวียดนามอย่างนึงนะครับซึ่งจะทําเฉพาะวันเต๊ดวันตรุษเวียดนาม
3: ค่ะ
4: นะฮะทุกบ้านก็จะมาทำซึ่งวิธีการทำนี่ต้องต้มจำได้ว่าต้มประมาณ10ชั่วโมงเลยนะฮะนานมาก
3: ค่ะ
4: นะครับก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งก็คือหลายบ้านก็จะมอบไอ้แบ่งจึงเนี้ยให้กับแต่ละบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลเหมือนกัน
3: อาจารย์คล้ายๆกับการทำมะจ่างหรือเปล่า
4: คล้ายๆกันนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูเองแล้วกันว่ารูปเป็นยังไงนะฮะแบ่งจึงส่วนพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บจะมีสิ่งหนึ่งก็คือคืนข้ามปีนะฮะคนเวียดนามจะมีการทำพิธีกรรมเขาเรียกว่าการทรงหย่านะฮะกิจกรรมนี้คืออะไรกิจกรรมนี้คือเขาจะเชิญคนที่ถือว่าเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ดวงดีเป็นคนที่เฮงเป็นคนที่ดวงถูกกับปีนั้นๆนะฮะเดินเข้าบ้านเป็นคนแรก
3: ค่ะคือเลือกในบรรดาญาติเราเหรอคะหรือว่า
4: เลือกคนข้างนอกก็ได้ครับแต่ต้องเป็นคนที่เหมือนก็คือมีคุณสมบัติ
3: คือต้องดีทุกอย่าง
4: ดีทุกอย่างฮะแล้วก็เดินเข้าบ้านคนแรกเพื่อที่จะเป็นการแสดงว่าตลอดทั้งปีเนี่ยเขาจะโชคดีตลอด
3: นำสิ่งดีๆเข้าบ้าน
4: นำสิ่งดีๆเข้าบ้านนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมเหมือนกันเช่นวันที่1วันแรกนะฮะวันแรกก็คือจะไม่เราจะไม่ไปบ้านคนอื่นเด็ดขาด
3: ต้องอยู่บ้านตัวเองเท่านั้น
4: ต้องอยู่บ้านตัวเองเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะดวงไม่ดีเดี๋ยวจะทำให้คนอื่นเขาคิดยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีกิจกรรมคล้ายๆกับคนจีนเลย
3: ค่ะ
4: ครับนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือการบูชาบรรพบุรุษนะฮะเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คือพอวันตรุษเวียดนามช่วงเช้าเนี่ยจะมีการไหว้บรรพบุรุษนะฮะลูกหลานก็จะมาไหว้ตอนค่ำก็จะมีการกินเลี้ยงกัน
3: ค่ะ
4: นะฮะซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ขาดไม่ได้เลยนอกจากนั้นก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองเหมือนคนจีนเลย
3: ค่ะ
4: นะฮะซึ่งเวลาเผาก็ต้องห้ามให้กระดาษขาดเพราะว่าเดี๋ยวกลัวบรรพบุรุษจะรับได้ไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะคล้ายๆกัน
3: คือซีเรียสเลยใช่ไหม
4: ซีเรียสเลยนะครับและบรรยากาศอยู่ที่ประเทศเวียดนามนี่น่าสนใจก็คือว่าพอถึงมาตุดเวียดนามปุ๊บนะฮะทั้งเมืองจะเป็นเมืองร้างเลยโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆคนเขาจะกลับต่างจังหวัดก็คือกลับไปบ้านเกิดคนเวียดนามเชื่อว่าถ้าถึงวันตรุษเวียดนามถ้าไม่กลับบ้านเกิดไม่กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ไม่กลับไปไหว้บรรพบุรุษเนี่ยจะถือว่าเป็นคนอกตัญญูเลยนะฮะ
3: โอ้โหคือเขาจริงจังขนาดนั้น
4: เขาจริงจังมากฉะนั้นทุกคนต้องกลับไปรวมกันหมดเลยดังนั้นพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บเริ่มวันที่1ของปีเมืองไม่มีคนอยู่เลยแท็กซี่ก็ไม่ทำงานนะฮะหายไปหมดเลย
3: ต้องกลับไปไหว้บรรพบุรุษ
4: ใช่นะฮะนอกจากนั้นอยู่ในบ้านชาวเวียดนามที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเวียดนามเนี่ยเขาจะมีการประดับต้นเขาเรียกว่าดอกท้อนะฮ
3: ะ
4: เป็นดอกสีชมพูนะทางภาคเนี่ยเขาจะประดับกันหรือทางภาคใต้หรือภาคเหนือทั้งสองภาคเลยก็จะมีการประดับเขาเรียกว่าส้มจีนส้มสีส้มๆเล็กลูกเล็กๆนะฮะ
3: คล้ายๆส้มจี๊ด
4: ใช่ส้มจี๊ดเป็นเพื่อเป็นสิริมงคลภายในบ้าน
3: ครับค่ะอาจารย์อยากรู้หน่อยว่าอาจารย์เคยอยู่ในบรรยากาศนั้นไหมคะ
4: เ
3: ห็นอาจารย์ไปเรียนนานเหมือนกันใช่ไหมคะอยากรู้ว่าบรรยากาศอบอุ่นขนาดไหนคะอาจารย
4: ์พอญาติพี่น้องเขากลับมารวมกันเราก็สัมผัสได้ว่าถึงความสามัคคีความเป็น ตามแนวคิดของจื้อคือมารวมตัวกันนะฮ
3: ะ
4: ก็เป็นบรรยากาศที่ดีแต่ถ้าพอเราไปในเมืองเราจะรู้สึกว่า
3: เหงาจัง

0: เหงามากนะฮะเรียกแท็กซี่ก็ไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อคือแท็กซี่เขาก็กลับไปบ้านเหมือนกัน
0: ใช่นะฮะก็คือความรู้สึกพอก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทั้งประเทศเวียดนามทุกคนจะรู้สึกว่ากำลังจะเข้าสู่ปีใหม
1: ่
0: ถ้าเทียบกับคนไทยความรู้สึกช่วงนั้นก็คือวันสงกรานต
1: ์
0: ที่ทุกคนจะรู้สึกว่าได้หยุดและจะได้กลับไปบ้านไปเจอหน้าญาติพี่น้องพ่อแม
1: ่
0: บรรยากาศจะคล้ายๆกันเลย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลากันไปแล้วหากเรามีธุระหรือว่าไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามก็พูดคุยเรื่องเวลาได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะยังมีเนื้อหาของภาษาเวียดนามที่เราต้องเรียนรู้อีกไม่น้อยเลยค่ะต้องติดตามซินจาวเวียดนามสวัสดีเวียดนามอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องด้วยนะคะและที่สำคัญคือต้องฝึกออกเสียงด้วยค่ะแล้วเรากลับมาพบกับรายการซินจาวเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่กับหงและอาจารย์พิสิทธิ์ครั้งหน้าวันนี้หงขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: อัญยองอาเซโยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮันกุโกอัญยองกับผมตูนวรัตนะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่ส่งตรงถึงหน้าจอที่บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับและแน่นอนครับอาจารย์ที่จะมาสอนคำแนะนำดีๆจากเกาหลีเลยวันนี้นะครับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อัญยองอาเซโยอาจารย์ครับชางชินะโซโย
1: 네잘지냈어요뚠씨도잘지냈어요
0: 네ฉันชินะโซโย
1: อ
0: ันนี้เป็นคำถามตอบพื้นฐานเบื้องต้นนะครับว่าสบายดีไหมเราสบายดีแต่ผมสงสัยจังเลยครับว่าถ้าเกิดเราปวดหัวเมื่อยตัวไม่สบายขึ้นมาเราจะตอบว่ายังไงครับ
1: วันนี้จะสอนเรื่องอาการพอดีค่ะ
0: โอ้อาการเจ็บป่วยไม่สบายท
1: ั้
0: งหลาย
1: ใช่ค่ะลองดูนะคะประโยคที่เราจะเรียนว่า어디가아파요증상이어때요배가아파요머리도아파요감기에걸렸어요감기약주세요6ประโยคค่ะ
0: วันนี้6ประโยคด้วยกันนะครับแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่แรกคือ어디가아파요어디คือว่าที่ไหน
0: เราเคยเรียนไปแล้วคำนี
1: ้아파요คือว่าปวดเจ็บปวดค่ะแ
0: ต่เป็น
1: ใช่ค่ะ아파요คือว่าเจ็
0: บ
1: ปวดแต่ว่าเป็น아파요คือคำถามใช่ไหมคะ어디가아파요ปวดที่ไหนไม่สบายที่ไหนไม่สบายที่ไหนก็ได
0: ้
1: แต่ดูเหมือนว่าไม่สบาย
0: เรา
1: ก็ถามว่าโอติกาอัพไพโอไม่สบายไหมคะหรือว่าไม่สบายที่ไหนคะแล้วต
0: บ
1: ถ้าไม่สบายก็ไม่สบายอย่างไรก็ถึงซางี้อัตเตโอถึงซังคือว่าอาการค่ะถึงซางี้อัตเตโอคือถึงซังอาการเป็นอย่างไรบ้าง
0: อ๋อเหมือนเรารู้แล้วว่า

0: คนนี้ไม่สบาย
1: ใช่
0: อยากถามว่าการเป็นไงก็ซึ่งซังนี้เอาได้โย
1: ค่ะมีซึ่งซังแล้วแต่ทงเสียหรือว่าปวดหัวมีหลายอย่างใช่ไหมคะก็เราไม่รู้ว่าเขาไม่สบายที่ไหนไม่สบายอย่างไรก็จึงสางี้อดเตียวเราตอบได้ว่าปวดท้องเพก็อัพพายอ่ะเพคือว่าท้องปวดท้องแล้วปวดคืออัพพายอ่ะเพก็อัพพายถ้าปวดหัวบอดีก็อัพพายอ่
0: ะบอดีก็อัพพาย
1: อ่ะถ้าเจ็บคอก็โบกี้อัพพายอ่ะคอคือว่าบกนะคะก็โบกี้อัพพายอ่ะแล้วถ้าปวดขาทาริกะอัพพายโ
0: อทาริกะอัพพายโออัพพายโอหมดเลย
1: ใช่
0: เปลี่ยนคำข้างหน้าเท่านั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าหากว่ามีไม่สบายส่งที่หรือทำที่ท้องด้วยปวดหัวด้วย
0: เป็นหลายอย่าง
1: ค่ะแล้วจะบอกได้ว่าเพก้าอัพพายโอปวดท้องแล้วก็ปวดหัวด้วยก็มอรีโตอัพพายโตคือว่าด้วยหรือว่าโก้เหมือนกันปวดหัวด้วยคือบอดีโตอัพพายคุณนี้ได้ค่ะ
0: คือเป็นหลายอย่างก็บอกไปตามอาการที่เป็นนะครับแล้วถ้าเป็นไข้ล่ะครับ
1: ก็เป็นไข้ก็เป็นคำศัพท์เฉพาะนะคะคำกีเอคุณยอดสอยถ้าเป็นไข้ก็มีอาการมีหลายอย่างใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วก
0: ็ไอด้วย
1: ด้วยกิชิมุลเฮยอกิชิมุลเฮยอคำศัพท์เฉพาะนี้นะคะแล้วก็มีไข้ด้วยยอรีนายอ
0: ยอรีนายโ
1: ยอรีนายโ
0: ย
1: แล้วก็น้ำมูกไหลคมมูรีนายโย
0: คมมูรีนายโยนี่คือน้ำมูกไหล
1: ใช่ค่ะคมมูรีนายโ
0: ยถ้าเป็นหลายอย่างเราต้องบอก
1: ใช่ค่ะแล้วก็คำศัพท์เฉพาะด้วยแล้วก็ถ้าไอก็กิจิมุนเฮโย
0: กิจิมุนเฮโย
1: มีไข้ยอรีนายโยแล้วตอนที่เรากินอาหารผิดแล้วก็ท้องเสียนะคะก็ใช้คำนี้เพทารีนัสโยเป็ดทารีนัสอย
0: คร
1: ับ แล้วถ้าท้องเสียหรือว่าไม่สบายต้องกินยาด้วยใช่ไหมคะยาภาษาเกาหลีคือว่าย
0: ัก
1: ใช่ค่ะก็เป็นไข้หวัดก็กินยาไข้หวัดคือคำยี่ยัก
0: คำยี่ยัก
1: ใช่ค่ะ
0: คำ
1: ยักยักนะคะคำยี่ยักแล้วก็ถ้าไปร้านขายยาก็บอกว่าขอยาสำหรับไข้หวัดก็คำยี่ยักจูเซโย
0: โอ้คำยี่ยักจูเซโยขอยาแก้หวัดหน่อย
1: ใช่ค่ะจูเซโยคือว่าขอให้หน่อยนะคะจูเซโยคำยี่ยักจูเซโย
0: ครับ
1: แล้วก็มียาลดไข้เฮยอลเจจูเซโย
0: เฮยอลเจจูเซโย
1: เฮยอลเจจูเซโย
0: พาราเซตามอลอะไรพวกนี้นะครับลดไข้ทีนี้คุณผู้ชมก็ซื้อยาแก้หวัดเป็นแล้วแล้วถ้าเป็นยาแก้ปวดล่ะครับอาจารย
1: ์ก็ภาษาเกาหลีจินทงเจค่ะ
0: จินทงเจ
1: ค่ะปวดที่ไหนปวดหัวหรือว่าปวดท้องใช้ได้ทั้งนั้นค่ะจินทงเจ
0: อ๋อเป็นยาที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับแล้วบางคนสมมุติเดินทางไปเที่ยวเกาหลีไปกินอะไรผิดสำแดงแล้วท้องเสียขึ้นมา
1: โอ้ต้องกินยาจีซาเจค่ะ
0: จีซาเจ
1: จีซาเจก็ทำให้สบายขึ้น
0: ว่าแต่ว่าเรารู้จักยาแต่ละชนิดแล้วแล้วถ้าเราจะไปถามหาร้านขายยาที่จะซื้อยาเหล่านี้แหละครับ
1: ซื้อยาที่ยากกูค่ะ
0: ยากกู
1: ใช่ค่ะก็ร้านขายยาชื่อเกาหลีคือยากกุกยากกุกก็ยากกู
0: สังเกตป้ายเขียนว่ายากุกถึงจะเป็นร้านขายยาแล้ววิธีการกินยาล่ะครับ
1: ปกติที่เกาหลีถ้าเราซื้อยาที่ยากกุกร้านขายยาเขาเขียนไว้ให้ว่าฮารุเอะเซบอนวันละ3ครั้งฮารุเอะคือฮารุคือว่า1วันฮารุเอะวันละเซบอน3ครั้งนะคะแล้วก็ต้องเช็คด้วยว่าต้องกินอาหารก่อนหรือว่า
0: หลังอาหาร
1: หรือว่าก่อนอาหาร
0: บางทีมันกัดกระเพาะนะตัวยา
1: ใช่ค่ะหลังอาหารคือว่าชิกซาฮู
0: ชิกซาฮู
1: ชิกซาคือว่าอาหารค่ะเบอร์อาหารแล้วก็ฮูคือว่าหลังกินหลังอาหารกินยาหลังอาหารชิกซาฮูเอ่มอกอยแล้วก็ก่อนอาหารคือชิกซาชอนเอ่มอกอยจนคือว่าก่อนอาหารก็ชิกซาจอนแน่หมอกอย
0: ครับทีนี้สมมุติเรารู้ว่าเพื่อนเราป่วยแล้วเราอยากจะอวยพรให้เขาว่าหายไวๆนะเราจะพูดยังไงดีครับ
1: ปาลีนักกิริลพารัมนิดาบางทีเพื่อนไม่สบายแล้วก็อยู่นอนที่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่ที่บ้านนอนที่บ้านใช่ไหมคะเราไปเยี่ยมแล้วบอกเขาว่าปาลีนักกิริลพารัมนิดาปาลีคือว่าเร็ว นักกีฬาพารามิดาหวังว่าหายก็หวังว่าหายเร็วๆนะคะ
0: ขอให้คุณหายเร็วๆนะยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักน่ารักคนป่วยจะได้มีกำลังใจนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งนั้นเลยวันนี้ขอบคุณสาระความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เอาละครับได้เวลาไปฝึกฝนวิชากันแล้วไปกันต่อเลยในช่วง Try Out ครับ

0: 안녕하세요. 샤오시네서요. สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับกูรูภาษาเกาหลีอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies นะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการของเราเป็นประจำและนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ต้องพูดภาษาเกาหลีได้เก่งขึ้นอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะครับและถ้าพูดถึงการพูดคุยกับเพื่อนๆเนี่ยประเด็นหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นการถามว่าคุณมีงานอดิเรกอะไรเวลาว่างชอบทำอะไรใช่ไหมล่ะครับวันนี้แหละครับเราจะไปหาคำตอบกันจากอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะชิชังจ้าโยรบุนอันยองฮาเซโย
0: แล้ววันนี้เราจะเริ่มที่ประโยคไหนดีครับ
1: ประโยคแรกนะคะชิมิกาโมเยโยชิมิกาโมเยโยแล้วก็ชิมิคืองานอดิเรกนะคะเสียงย่างนิดนึงชีมี
0: ชีมี
1: ค่ะชีมีก็โมเยโยโมเยโยคือโมคือว่าอะไรคืออะไรคะก็งานอดิเรกคืออะไรคะชีมีก็โมเยโยแล้วตอบได้ว่าดึงซานิลชัวเฮโยดึงซานิลชัวเฮโยดึงซานคือว่าการปีนภูเขานะคะคนเกาหลีชอบปีนภูเขาแล้วให้เป็นคำนามก่อนนะคะการปีนภูเขา
0: คือ
1: ชัวเฮโยคือว่าชอบค่ะชอบต้องใช้กับคำช่วยชี้หรือด้วยค่ะแล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่ก็ถ้ามีตัวสะกดใช้ถ้าไม่มีตัวสะกดใช้นะคะแล้วชอบอะไรบอกได้นะคะแล้วชอบการปีนภูเขาถึงซานึ่งชัวเฮโยหรือไม่ก็ชอบการตกปลานักชีรือชัวเฮโยหรือชอบการเดินทางโยเฮงึชัวเฮโยข้างหน้าคำศัพท์เปลี่ยนได้ด้วยชอบอะไร
0: ก็เปลี่ยนคำหน้าได้หมดเลย
1: ได้ค่ะ
0: ค
1: แล้วต่อไปชิกานีอิสเมียนโมเฮโยชิกานีอิสเมียนโมเฮโยชิกานีอิสโซโยเราเคยเรียนมาแล้วนะคะมีเวลา
0: ครับ
1: แล้วก็โมเฮโยจะทำอะไรแต่ว่าชิกานีอิสโซโยมีเวลากับโมเฮโยทำอะไรนี่สองประโยคจะเชื่อม
0: ครับ
1: อิสเมียนเมียนคือว่าถ้าแล้วชิกานีอิสเมียนแปลว่าถ้ามีเวลาทำอะไรคะแล้วเป็นคำถามแล้วถ้าว่างๆจะทำอะไรเหมือนว่ามีงานอดิเรกอะไรก็ตอบได้ว่าช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อโจวาเฮโยก็โจวาเฮโยเหมือนกันค่ะแต่ข้างหน้าช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อจะยาวขึ้นนะคะช้อปปิ้งโจวาเฮโยก็ได
0: ้
1: ก็ชอบการช้อปปิ้งแต่ว่าอันนี้เป็นกริยานะคะช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อโจวาเฮโยนึงก็ซื้อโจวาเฮโยใส่ข้างหน้าใส่กริยานะคะ
0: ครับ
1: ช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อโจวาเฮโยถ้าเปลี่ยนได้ก็ยองว่าโบนึงก็ซื้อโจวาเฮโยชอบดูหนังก็เป็นดูหนังก็ดูเหมือนกริยานะคะชอบดูหนังก็ยองว่าโบนึงก็ซื้อโจวาเฮโย

0: 그리고 다 chop 롱플랭 노래 부르는 것을 좋아해요. 다 팡플랭 chop 팡플랭 노래 듣는 것을 좋아해요.
1: ครับ
0: 여하튼 chop 아라이가 다
1: ผม
0: มีเวลาม
1: ีเวลาผมชอบนะครับฟังเพลงก็ชอบชอบอ่านหนังสือ
0: ถ้าอ่านหนังสือคือว่าเช็คอิลโกยอกก็เข้าไปข้างในแล้วก็เช็คอิลนึงก็ซื้อจัวเฮียว
1: อ๋อ
0: เช็คอิลนึงก็ซื้อจัวเฮียว
1: ครับอาจารย์ครับอย่างช่วงนี้หลายคนนิยมการขี่จักรยานถ้าชอบขี่จักรยานนี่พูดว่าไงครับ
0: ขี่จักรยานก็เป็นกิริยาใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: นั้นจาจงก็ท่าตาจาจงก็ท่ายอแล้วก็ใส่ข้างหน้านึงก็ซื้อจัวเฮียวน
1: ค
0: ะ
1: รั
0: ค
1: บ
0: ะจาจงก็ท่านึงก็ซื้อจัวเฮียวจาจงก็ท่านึงก็ซื้อ좋아해요. 그러니까 좀 야우 있는 나가. 그리고 다 건첩 들렌 들렌 꼭 산책하다 나가. 그 산책하는 것을 좋아해요. 첩 들렌 산책하는 것을 좋아해요. 레오 방콘 첩 옷감랑가이 나가. 그첩 옷감랑가이 그와 운동하는 것을 좋아해요. 옷감랑가이 그 운동하다 운동하는 것을 좋아해요. 답입니다.
1: สมมุติบางคนเขาจะตอบว่าเขาชอบวิ่ง
0: ค่ะวิ่งคือว่าดัลลีดานะคะ
1: ดัล
0: เป
1: ล
0: ็
1: ี
0: น
1: ดาก
0: ิริยาก็อยู่ข้างหน้าได้
1: ครับ
0: ดัลลีนึงก็ซึ่งชัวเฮียวดัลลีนึงก็ซึ่งชัวเฮียวได้ค่ะ
1: ก็ตอบได้ว่า
0: ค่ะ
1: ชอบวิ่งนะครับ
0: ค่ะแล้วฉันอธิบายสองแบบนะคะก็ชอบอะไรอะไรแต่ว่าใส่คำนามหรือว่าใส่กริยาก็รูปแบบต่างกันนิดนึงนะคะใส่คำนามคือว่าสั้นๆหรือดื้อชัวเฮียวแต่ว่าถ้าใส่กริยาก็ยาวขึ้นนิดนึงนึงก็ซึ่งชัวเฮียวใช้ได้ทั้งสองอย่างเหมือนกันค่ะ
1: สื่อความหมายได้เหมือนกัน
0: ค่
1: น
0: ะ
1: ะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาชอบเนี่ยงานอิเล็กเวลาว่างที่เขาทำเนี่ยเขาทำบ่อยแค่ไหนถี่แค่ไหนทำยังไงครับ
0: ทำบ่อยแค่ไหน
1: ครับ
0: 얼마나자주하세요하세요คือว่าทำนะคะ
1: ครับ
0: แล้ว얼마나เท่าไหร
1: ่
0: แล้ว자주บ่อยนะคะก็รวมกัน얼마나자주하세요ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요แล้วตอบได้ว่าทำอาทิตย์ละครั้งอิลจูอิเลฮัมบอนเฮียวอิลจูอิลคือว่าหนึ่งสัปดาห์นะคะเออาทิตย์ละนะคะละคือว่าเออิลจูอิเลฮัมบอนหนึ่งครั้งเฮียวทำทำอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอิลจูอิเลฮัมบอนเฮียวนั่นเปลี่ยนได้หนึ่งสัปดาห์หรือว่าหนึ่งเดือนหนึ่งปีอย่างนี้ได้นะคะฮันดาเลฮัมบอนอีเลียนเน่ฮัมบอนได้เลยค่ะไม่ต้องหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะสองครั้งสามครั้งก็ได้ฮันดาเร่ทูบอนเดือนละสองครั้งปีละสามครั้งอีเลียนเน่เซบอนได้ค่ะแล้วอันนี้เป็นงานอดิเรกก็จะทำได้ทุกวันก็เมอิลเฮียวเมอิลคือว่าทุกวันทุกวันแล้วทุกสัปดาห
1: ์
0: ทำทุกสัปดาห์คือว่าเมจูเฮียว
1: เมจูเฮียว
0: เมจูแล้วทุกเดือนทำทุกเดือนก็เมดัลเฮียวแล้วทำทุกปีเมเนียนเฮียว
1: เม
0: อิลเมจูเมดัลเมเนียนคือว่าเหมือนทุกวัน
1: ทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนและทุกปี
0: ใช่ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแล้วก็ได้ความรู้มากมายเช่นเคยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ시청자여러분한국어를열심히공부하세요그리고다음에기회가있으면또만나요고맙습니다안녕히계세요군푸첩ตั้งใจเรียนภาษาเกาหลีนะคะแล้วถ้ามีโอกาสคราวหน้าจะกลับมาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอาเลยครับคุณผู้ชมวันนี้ได้รับความรู้กันเต็มเปี่ยมเลยนะครับเรียนในห้องเรียนแล้วก็ต้องออกไปใช้ข้างนอกกันด้วยครับกับช่วงนี้เลย try out
2: 뭐해요여행하는것을좋아해요쇼핑하는것도좋아해요민씨는취미가뭐예요
3: 저는영화보는것을좋아해요
2: 얼마나자주보세요
3: 일주일에한번봐요
2: 내일시간이있어요
3: 내일네있어요
2: 그럼백화점에갈까요
3: 백화점에 왜 가요?
2: 영화 보러 가요.
3: 아, 그럼 쇼핑도

0: 하러 갑시다.
1: 네, 좋아요.
2: 시간이 있으면 뭐 해요?
1: 여행하는 것을 좋아해요. 쇼핑하는 것도 좋아해요. 민 씨는 취미가 뭐예요?
2: 저는 영화 보는 것을 좋아해요.
1: 얼마나 자주 보세요?
2: 일주일에 한 번 봐요.
1: 내일 시간이 있어요?
2: 내일, 네, 있어요.
1: 그럼 백화점에 갈까요?
2: 백화점에 왜 가요?
1: 영화 보러 가요.
0: 아, 그럼 쇼핑도 하러 갑시다.
1: 네, 좋아요.
3: 취미가 뭐예요? 취미가 뭐예요? 취미가 뭐예요? 취미가 뭐예요? 시간이 있으면 뭐 해요? 시간이 있으면 뭐 해요? 시간이 있으면 뭐 해요? 시간이 있으면 뭐 해요? 등산을 좋아해요. 등산을 좋아해요. 등산을 좋아해요. 등산을 좋아해요. 쇼핑하는 것을 좋아해요. 쇼핑하는 것을 좋아해요. 쇼핑하는 것을 좋아해요. 쇼핑하는 것을 좋아해요. 얼마나 자주 하세요? 얼마나 자주 하세요? 얼마나 자주 하세요? 얼마나 자주 하세요? 일주일에 한 번 해요. 일주일에 한 번 해요. 일주일에 한 번 해요. 일주일에 한 번 해요. 한 달에 한 번 해요. 한 달에 한 번 해요. 1년에 한 번 해요. 1년에 한 번 해요. 매주 해요. 매주 해요. 매달 해요. 매달 해요. 매년 해요. 매년 해요. 낚시를 좋아해요. 낚시를 좋아해요. 등산을 좋아해요. 등산을 좋아해요. 여행을 좋아해요. 여행을 좋아해요. 자전거 타는 것을 좋아해요. 자전거 타는 것을 좋아해요. 운동하는 것을 좋아해요. 운동하는 것을 좋아해요. 산책하는 것을 좋아해요. 산책하는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요. 책 읽는 것을 좋아해요. 책 읽는 것을 좋아해요. 노래 부르는 것을 좋아해요. 노래 부르는 것을 좋아해요. 노래 듣는 것을 좋아해요. 노래 듣는 것을 좋아해요.
4: คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วนะครับแล้วก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วด้วยของรายการฮันกูกออันยองนะครับเราได้นำเสนอไปทั้งหมดเลยทั้งคำศัพท์แล้วก็ประโยคสนทนามากมายที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเรียกว่าแทบจะครบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นวันเวลาดินฟ้าอากาศสุขภาพอาหารการกินการเดินทางรวมถึงเรื่องของงานอดิเรกในวันนี้ด้วยนะครับเรื่องของการเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยไม่ยากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีความตั้งใจขยันหมั่นฝึกฝนพูดแล้วก็ใช้บ่อยนะครับและถ้าคุณผู้ชมคนไหนต้องการทบทวนการเรียนรู้คำศัพท์การฝึกพูดการออกเสียงสามารถเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้เลยครับที่ www.etvthai.tv ส่วนวันนี้ผมตูนวรัตต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วอันยองฮีเคเซโยสวัสดีครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เซียนโฟกัส
1: ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตยามเช้าของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะไปดูกันนะคะว่าชีวิตในตอนเช้าของพวกเขานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเขาทานอะไรเขาทำอะไรกันบ้างนะคะและประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือประเทศเวียดนามและก็ฟิลิปปินส์ค่ะ

0: คุณผู้ชมนะคะสำหรับวันนี้เราตามคุณพี่รกมาสำรวจชีวิตยามเช้ากันที่โฮจิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะคนที่นี่นะคะเขาตื่นนอนเช้าใช้ได้เลยนะคะนี่ยังไม่7โมงนะคะประมาณ6โมงครึ่งกว่าๆเองแต่รู้สึกว่าเราจะเห็นผู้คนเยอะแยะมากมายแล้วนะคะเนี่ยเช้าๆแบบนี้เขาทำอะไรกันบ้างคะเนี่ย
1: สวัสดีตอนเช้าครับจากโฮจิมินห์นะครับตอนเช้าครับออกโรงแรมนะครับออกป้องขึ้นนะฮะโรงแรมซอยเล็กๆใช่ไหมฮะก็เห็นคนกินก็อ่านนั่นจือปิงแล้วก็ไฟใช้ไฟปุ๊บแล้วก็หมูย่างกินข้าวกันเต็มๆแล้วคงเห็นแล้วว่าชาวเวียดนามนะฮะตื่นเช้าแล้วมากแล้วก็ออกมาท่าลมแบบนี้ใหญ่นะฮะเส้นใหญ่นะฮะปุ๊บวุ่นวายมากมอเตอร์ไซค์เยอะมากแล้วก็มีบัสพอมีรถก็ย่อขึ้นนะฮะเป็นดามนะฮะแล้วปั๊มน้ำมันนะฮะคนติดคนที่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะฮะตกใจมากเห็นไหมฮะนาฬิกาตอนนั้นนะฮะตอนนี้พอดีเห็นนาฬิกา7:15 ติดตั้งแต่เช้าเลยฮะตกใจมากสุดยอดเลยเป็นดามไม่เหมือนอาเซียนที่อื่นเลยนะฮะ

ินตามคุณฮิโร่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะก็พอจะสังเกตได้นะคะว่าบรรยากาศที่นี่นั้นค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวค่ะโน่นนะคะคุณพี่คนนั้นเขากอดเตาย่างอะไรกันนะรู้สึกว่าจะเป็นเนื้อย่างค่ะนั่นก็รับประทานอาหารตามสไตล์เวียดนามนะคะนั่งกินกันบนโต๊ะเล็กๆริมฟุตบาทแบบนี้อ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ก็มีให้เห็นได้ทั่วไปนะคะแล้วก็นี่ค่ะเห็นเช้าๆแบบนี้นะคะผู้ใหญ่ก็ต้องไปทำงานใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องไปโรงเรียนเหมือนกันค่ะเราจึงเห็นภาพน่ารักน่ารักที่คุณลูกนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์คุณพ่ออย่างนี้ทุกคนทุกแห่งเลยทีเดียวพอถึงโรงเรียนนะคะก็จัดแจงสัมภาระให้ลูกแบบนี้ละค่ะทั้งกระเป๋าของกินน้ำดื่มสารพัดเลยค่ะ

นี่ก็แวะมารับประทานอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียนแล้วก็ไปทำงานค่ะอาหารเช้าที่นี่ก็มีมากมายนะคะนั่นก็ก๋วยเตี๋ยวนี่ก็แบกเก็ตค่ะขนมปังฝรั่งเศสสไตล์เวียดนามหรือที่เรียกกันในภาษาเวียดนามว่าบันมี่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นเวียดนามีสตรีทฟู้ดที่หาทานได้ง่ายๆอารมณ์เดียวกับการหาทานข้าวแกงในบ้านเราไงอย่างนั้นเลยค่ะสำหรับวิธีการทานน่ะนะคะก็ได้ความจากคุณฮิโร่ว่าก่อนเสิร์ฟนะคะเขามักจะนำไปปิ้งหรือว่าอบให้ร้อนก่อนจากนั้นนะคะก็นำมาทาด้วยเนยหรือว่าตับบดแล้วก็ใส่ผักต่างๆนะคะตามด้วยหมูสับกุนเชียงหมูยอหมูแผ่นหรืออื่นๆนะคะเพิ่มรสชาติด้วยพริกหรือว่าน้ำซอสต่างๆแล้วก็จิ้มกับไข่ดาวนะคะทอดพอสุกกำลังดีโอ้โหโรยพริกไทยซะหน่อยนะคะใส่ซอสถั่วเหลืองหรือว่าเนยนะคะก็ได้นะคะตามแล้วแต่ชอบนะคะเท่านี้ก็อร่อยแล้วล่ะค่ะเห็นอย่างนี้อยากกินแล้วใช่ไหมล่ะคะ

ิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะสำหรับบั๋นหมี่นะคะในประเทศไทยเราจะเรียกว่าขนมปังกี่นั่นเองนะคะเป็นคำพื้นเมืองของภาคอีสานแล้วก็เป็นอาหารเช้าประจำวันยอดฮิตด้วยค่ะสำหรับที่อีสานนะคะเขาจะทานคู่กับไข่กระทะแหมดูไปดูมาบรรยากาศยามเช้าของที่นี่ก็ให้ความรู้สึกคล้ายๆกับเมืองไทยไม่ใช่น้อยเลยนะคะนอกจากอาหารเช้าแล้วเรายังเห็นผลไม้สีสันสวยงามวางขายอยู่มากมายด้วยค่ะเรียกสีสันให้กับเช้าวันใหม่ให้สดใสได้เหมือนกันเลยนะคะ

เช้าของถนนใหญ่นะคะเราก็ได้เวลาตามคุณฮิโร่ไปกันต่อค่ะแต่นี่จะไปไหนกันคะคุณฮีโร่เข้ามาในซอยแคบๆเล็กๆแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมคะเดินตามคุณฮีโร่ไปค่ะเดี๋ยวเจอคำตอบตามไปกันดีกว่าค่ะ

0: าในตรอกหรือว่าซอยเล็กๆแบบนี้แล้วนะคะทำให้เรานึกถึงวิถีชีวิตที่แท้จริงของคนที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมคะบ้านสไตล์โบราณคลาสสิกยังมีให้เห็นกันอยู่ที่นี่ผู้คนต่างใช้ชีวิตประจำวันก่อไฟหุงต้มทำอาหารขายของขายอาหารในซอยเล็กๆซึ่งทำให้เราเห็นถึงการใช้ชีวิตในอีกด้านหนึ่งของประเทศเวียดนามได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะและแล้วคุณผู้ชมคะคำตอบก็มีให้เห็นกันตรงหน้าแล้วล่ะค่ะคุณฮิโร่พาพวกเรามาที่นี่นี่เองค่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะยามเช้าอากาศสดใสแบบนี้เราก็จะเห็นผู้คนออกมารับ O2 หรือว่าออกซิเจนนั่นเองนะคะสูดอากาศบริสุทธิ์ในบริเวณสวนสาธารณะนี่ล่ะค่ะและนั่นคุณป้านั่งคุยกันในสวนทั้งที่ยังสวมชุดนอนแบบนี้เลยหรือคะอ๋อไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะคุณฮิโร่ฝากบอกว่านะคะเราจะเห็นคุณป้านะคะในชุดนอนสบายๆแบบนี้ทั้งวันเลยค่ะไม่ใช่แค่ตอนเช้าเหตุผลนะคะก็เพราะว่ามันใจสบายค่ะไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นบรรยากาศสวนสาธารณะที่นี่นะคะก็คิดว่าน่าจะเหมือนกับทุกๆประเทศล่ะค่ะทั้งเดินจ็อกกิ้งออกกำลังกายตีแบดอ่านหนังสือพิมพ์อันโนนก็มีนักเรียนมานะคะเรียนพละกันที่นี่เลยทีเดียว
1: ชีวิตตอนเช้าที่นี่นะครับผมสังเกตก็สวนสาธารณะเมืองไทยนะฮะก็คนที่ออกกำลังเยอะนะฮะแต่ที่แปลกตาของผมก็คือคนที่มีออกกำลังแบบนี้ฮะเดินโดยหลานนะฮะใช่อันนี้ดีกับสุขภาพมากกว่าเดินข้างหน้านะฮะก็ประมาณชีวิตไม่ต้องเดินข้างหน้าก็ได้บางทีโดยหลังก็ได้ผมรู้สึกแบบนั้นคนที่ออกกำลังแบบนี้ต้องแข็งอ่ะที่นี่เงินแต่ไม่คือแข็งแปลกมากแล้วเขาก็คือโทรศัพท์ด้วยโดยหลานเนี่ยอันนี้คือไม่ได้แล้วเทปกลับไปนะเนี่ยเทปเดิมแบบนี้แหละเขาก็เดิมแบบนี้เขาไปไหนละอออยู่ยังอยู่หลายคนนะเห็นนะครับ
2: ดาวคุยเยอะกับบ้าน
1: นี่กลับมาคุยโทรศัพท์
0: และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสีสันที่สร้างบรรยากาศยามเช้าให้กับคนเวียดนามทั้งอาหารการกินกิจกรรมยามเช้าในสวนสาธารณะหรือว่าการจราจรแน่นขนาดในยามเช้าก็ล้วนแล้วแต่กระตุ้นเราให้ก้าวสู่วันใหม่อย่างสดใสและพร้อมที่จะทำงานต่อไปค่ะ

ช้าที่เวียดนามนะคะเราก็มาต่อกันที่ยามเช้าของเมืองมะนิลาฟิลิปปินส์แห่งนี้ค่ะเช้าสดใสที่มะนิลาแบบนี้นะคะคุณฮิโร่ไม่รู้จะพาเราไปเปิดหูเปิดตาให้หายง่วงกันที่ไหนกันนะ

บรรยากาศของที่นี่นะคะเราก็จะเห็นร้านอาหารเช้านะคะที่เปิดต้อนรับลูกค้าตามข้างทางอยู่เยอะแยะมากมายค่ะก๋วยเตี๋ยวก็มีอาหารตามสั่งก็มีแล้วคนที่นี่นะคะเขาจะยืนรับประทานกันอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะที่ขายจะเป็นที่ดึงดูดให้คุณฮีโร่สนใจแล้วนะคะการจราจรของที่นี่ก็คึกคักจนต้องจับตามองเช่นเดียวกันค่ะก็เพราะว่านะคะเป็นช่วงเช้าที่ทุกคนก็ต่างมุ่งหน้าไปทำงานกันแบบนี้ล่ะค่ะรถถึงได้มีอยู่เยอะแยะมากมายเต็มท้องถนนอย่างที่เห็นกันค่ะที่นี่นะคะเขาจะใช้รถที่มีชื่อว่าจิปนี่เป็นพาหนะหลักถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฟิลิปปินส์เลยก็ว่าได้ค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมคนใช้เจ้าจิปนี่กันเต็มไปหมดเลยค่ะแถวนี้ก็ค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวนะคะคุณฮิโร่

ก็บริเวณนี้ล่ะค่ะที่เขาเรียกกันว่ามากาติเป็นแหล่งหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของการทำธุรกิจที่สำคัญเลยก็ว่าได้นะคะเพราะเหตุนี้นี่ล่ะค่ะเราจึงเห็นผู้คนมากมายมาทำงานแล้วก็เห็นธนาคารตั้งอยู่มากมายด้วยล่ะค่ะธนาคารที่ตั้งอยู่ที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบนาน

0: มงครึ่งก็คนที่มาทำงานนะฮะแบบนี้ฮะเยอะนะฮะแต่ว่าคนสังเกตแล้วคนที่นี่ชุดธรรมดานะไม่ค่อยนะฮะไม่ค่อยเต้นตัวแบบสบายๆนะฮะบางทีนึกไม่ออกว่ามาทำงานหรือยังไงนะฮะแต่ผมก็เห็นตึกแถวนี้ฮะตึกธนาคารตึกประกันชีวิตอันนี้เยอะมากครับทุกคนมาทำงานกันเหมือนบ้านเรานะครับ
1: ก็อย่างที่คุณฮิโร่บอกนั่นแหละค่ะคนที่นี่นะคะเขาใส่ชุดทำงานกันแบบสบายๆอย่างที่เห็นกันนี่แหละค่ะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเมื่อกายสบายแล้วก็พร้อมตั้งใจทำงานได้อย่างเต็มที่นี่แหละค่ะจากเช้าวันทำงานมาสู่เช้าวันหยุดกันบ้างนะคะมาถึงทั้งทีนะคะคุณฮิโร่เลยขอพามาชมชีวิตตอนเช้าของที่นี่ทั้งวันทำงานแล้วก็วันหยุดเลยค่ะแม่ต้องขอบคุณคุณฮิโร่จริงๆเลยนะคะเนี่ยว่าแต่มันจะต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอคะ

ทำไมมันช่างเงียบเหงาเหลือเกินคะเนี่ยบนถนนโล่งเชียวผิดกับวันธรรมดาเอาซะเลยนะคะก็วันนี้วันหยุดนี่นาแล้วนี่ก็เงียบแบบนี้จะไปไหนดีล่ะคะคุณฮิโร

0: ยังจักรยานเยอะมากครับตอนนี้ผมอยู่ในเมืองฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็วันนี้วันอาทิตย์ตอนเช้านะครับ8 โมงกว่าแล้วตอนนี้ผมมาที่สวนสาธารณะในเมืองนะฮะก็เห็นรอบๆนะฮะวันนี้วันอาทิตย์ก็เลยรถไม่ติดเลยครับไม่เหมือนกับวันธรรมดาเลยก็เลยเมื่อกี้เห็นไหมฮะจักรยานนะฮะขี่จักรยานเยอะมากนะครับตอนนี้นิยมในฟิลิปปินส์แล้วก็ไปเข้าไปในสวนสาธารณะนะครับมาบุกไฮเข้าไปสวนสาธารณะ
1: บรรยากาศต่างกันอีกแล้วนะคะข้างในสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะเต็มไปด้วยเด็กผู้ใหญ่มากมายเลยค่ะเขาจะแบ่งกันเป็นกลุ่มๆนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมกันในเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ละค่ะว่าแต่จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นอาหารต้องให้คุณฮิโร่พาไปแล้วล่ะค่ะเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมล่ะคะ
0: เด็กๆเยอะมากเข้าไปดีกว่าวันอาทิตย์เช้านะพงเหมเมืองไทยก็แอโรบิกหรือว่าลองแปลงคาราโอเกะแล้วไปยืดแสงยืดสายใช่ไหมเดี๋ยวเลี้ยงอยู่ excuse me can I ask what are you doing here now
2: Church. Yeah.
0: Oh.
2: Born again Christian to get the glory.
0: Christian church. You mean this is school? We come from Thailand.
2: Yeah.
0: This is camera. Okay. We just. แบบนี้ใจดีมากมาบูไฮ So we are very wandering in this morning on Sunday. So what they doing?
2: They are playing because this is the.Ministry of Children.
0: Uh-huh.
2: And they are going to each grouping.
0: Yes.
2: They are teaching words of God, playing.
0: So this is about the Christian religion.
2: Yes.
0: ครับตอนนี้ผมประมาณว่าคุยกันแล้วคุยกับอาจารย์นะฮะแล้วก็เข้าใจแล้วว่าที่นี่กำลังจะสอนเกี่ยวกับศาสนาคริสต์นะครับแล้วก็เขาให้ใบนะครับผมก็อ่านแล้วเกี่ยวกับอันนี้เขาเด็กๆนะครับให้เลี้ยงเกี่ยวกับอธิษฐานนะครับในโบสถ์ยังไงแล้วก็เวลาลงแปลงในโบสถ์นะฮะเขาก็มีแบบนี้ใช่ไหมฮะเขาก็เต้นด้วยลงแปลงด้วยกำลังฝึกอยู่นะครับแล้วก็เขียนว่าคาวเซลลิ่งก็ได้คาวเซลลิ่งคือปรึกษานะครับอันนี้ผมถ้าเปรียบเทียบเมืองไทยก็ถ้าประมาณว่าศาสนาพุทธใช่ไหมฮะเข้าไปวัดคนไทยก็จะไปหาปรึกษาพระหรือว่าอธิษฐานในบอร์ดอะไรนี้ก็สไตล์เดียวกันนะฮะแต่เขาเรียนกันที่สวนสาธารณะแบบนี้ท่านเด็ก

0: นะฮะวันอาทิตย์เพราะว่าวันอาทิตย์สำหรับเขาสำคัญทุกคนนะครับตัวนี้ไม่มีคนที่ถนนนะฮะเพราะว่าไปบ่อคันนะครับประมาณนี้นะครับโอ้น่ารักดีครับเด็ก
1: นอกจากกลุ่มนี้แล้วนะคะในสวนสาธารณะวันอาทิตย์แบบนี้เราจะเห็นคนมาเดินเล่นกันอยู่เยอะแยะมากมายค่ะไม่เพียงแค่คนเท่านั้นนะคะที่มาเดินเล่นกันดูดีๆเขายังพาเจ้าสัตว์เลี้ยงแสนรักมาเดินเล่นด้วยค่ะ
0: มาเมื่อไหร How can I say hello? Mabuhay? No? Mabuhay? Oh! Mabuhay!
2: Mabuhay!
0: Mabuhay! Mabuhay! Thank you! Thank you! Thank you! Bye-bye!
2: Thank you!
1: ดูสิคะน้องหมาตัวนั้นหู้ตัวเล็กน่ารักมากเลยนะคะดูสิคะใส่รองเท้าซะด้วยว่าแต่น้องหมาน่ารักขนาดนี้เจ้าของคงจะดูใจดีมากเลยใช่ไหมแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะจุดนี้นอกจากกลุ่มศาสนาคริสต์แล้วเดินเล่นกับน้องหมาแล้วเราก็จะเห็นการเล่นกีฬาต่างๆมากมายเลยค่ะทั้งบาสเกตบอลนะคะดูจากชุดหนุ่มๆที่นี่แล้วก็เดาได้เลยนะคะว่าที่นี่เขาชอบบาสเกตบอลมากจริงๆค่ะและนั่นนะคะก็แบดมินตันค่ะแล้วนั่นก็หน้าตาคุ้นๆใช่ไหมล่ะคะไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะคุณฮีโร่ของเราแอบมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกำลังกายตรงนี้นะคะทางนู้นเขาก็เล่นเซปักตะกร้อนะคะแล้วก็มีมวยไทยด้วยค่ะดูสิคะเล่นกันจริงจังมากเลยนะคะใส่กางเกงเทควันโดเล่นกันเลยทีเดียวเชียวหรือว่าจะเล่นพร้อมกับกางเกงที่เขียนว่ามวยไทยเป็นภาษาไทยแบบนี้ก็มีนะคะให้เราดูกันเพลินตากันไปเลยทีเดียวค่ะ
0: อะไรนะเนี่ยเช้าเลยนะวันอาทิตย์เช้านะครับเขากำลังฝึกซ้อม rescue นะครับชีวิตช่วยคนอื่นนะฮะ
3: วันนี้มันงานมัน
4: วันนี้มันอะไรงานอะไรสุด
0: เราฝึกซ้อมอยู่ฮะชีวิตคนที่อุบัติเหตุWhat are you doing here?
5: We're doing the patient assessment and how to immobilize the patient in case of there is a trauma accident.
0: Okay.
5: So we are avoiding the any movement, especially the head. If the patient's having a, you know, spinal injury.
0: Okay. Yeah, I see.
5: So you have to immobilize, put some equipment.
0: Okay. So you are the rescue team.
5: Yes.
0: Okay. Okay.
1: อ๋อเขาเตรียมฝึกซ้อมช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุค่ะอุปกรณ์พร้อมรถช่วยเหลือพร้อมอย่างนี้นะคะแหมดีจังเลยนะคะเนี่ยว่าไหมคะคุณฮิโร่แล้วนั่นเจออะไรอีกแล้วล่ะคะคุณฮิโร
0: ่วัยรุ่นคุณนะฮะอะไรรู้ไหมครับพงว่านะเห็นแล้วเหมือนแบบนางแบบนายแบบนะฮะศูนย์ศูนย์ฝึกปุ๊บเลยอ่ะแล้วก็เรียนฝึกซ้อมเดิมแบบอยู่เจ๊งวันอาทิตย์ตั้งแต่เช้านะครับเมื่อกี้เรสคิวใช่ไหมครับเนี่ยฝึกซ้อมเดิมแบบเข้าไปดีกว่าได้หรือเปล่านะเดี๋ยวโดนหรือเปล่าโอเคเข้าไป

0: แล้วก็แน่นอนแน่นอนนะครับมีอาจารย์อยู่ข้างหน้านะครับผู้ใจที่น่ารักน่ารักหน่อยนะครับอันนี้คือเรื่องปกติในแฟชั่นนะครับ
1: เมื่อกี้ซ้อมช่วยเหลือผู้ป่วยก็ว่าแปลกแล้วใช่ไหมคะแต่นี่เดินแบบกันที่นี่เลยนะคะดูสิคะนั่นทั้งนายแบบนางแบบนะคะเดินกันจริงจังมากค่ะ

0: นั่นอะไรคะนั่นคุณฮิโร่เขากำลังจะทำอะไรคะมีทั้งหนังสือทั้งกระป๋องน้ำอัดลมอ๋อเก็ตละกำลังจะฝึกการเดินทรงตัวอยู่นั่นเองค่ะหืมโปรเฟสชันนอลมืออาชีพมากมากค่ะคุณผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมคะว่าเขาซ้อมทำไมคือว่านะคะเขากำลังฝึกซ้อมกันเพื่อเข้าประกวดการแข่งขันเดินแบบที่กำลังจะมาถึงค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองนะคะยังไงก็สู้ๆนะคะว่าที่นางแบบนายแบบทั้งหลาย
1: โอ้ผมโชคดีนะฮะตั้งแต่เช้านะฮะได้เจอนางแบบนายแบบของฟิลิปปินส์ที่นี่นะฮะกำลังฝึกซ้อมอยู่นะฮะผมคิดว่าได้เห็นภาพตั้งแต่เช้าแบบนี้ประเทศในอาเซียนทุกที่ก็ที่นี่ที่เดียวนะครับผมคิดว่านะครับชินจังมากเลยครับ
0: และแล้วคุณฮิโร่ก็เจอกับกลุ่มคนเยอะแยะมากมายอีกแล้วนะคะทางนั้นนะคะเขากำลังทำอะไรอยู่คะนั่น
1: ครับชีวิตตอนเช้าของประเทศฟิลิปปินส์นะฮะวันนี้โดยเฉพาะวันอาทิตย์นะฮะก็คือเขามาร่วมตัวกันแบบนี้สำหรับอธิษฐานแล้วก็ฝังร้องเพลงกอสเปลสำหรับรีแลกซ์ทุกอย่างแบบใช้เวลาที่สวนสาธารณะแบบนี้นะครับผมคิดว่าคนที่นี่กับศาสนาคริสต์นะฮะก็เข้มข้นมากแล้วก็ความรู้สึกผมเหมือนกับคนไทยนะฮะตอนเช้าไปหาวัดสำหรับหายเครียดแล้วก็ปรึกษาพระใช่ไหมฮะทีนี้ก็เหมือนกันเวลาเครียดก็จะมาที่นี่แล้วก็ฟังกอสเปลร้องแปลงของที่นี่คริสต์แล้วก็มาอธิษฐานเหมือนกับศูนย์เริ่มจิตใจของประเทศนี้ก็คือศาสนาเน้นมากเลยแบบนี้นะครับคนเยอะมากจากฟิลิปปินส์วันอาทิตย์ตอนเช้าครับ
0: ถือได้ว่าประเทศฟิลิปปินส์นั้นเป็นประเทศที่แสดงออกอย่างชัดเจนถึงวัฒนธรรมทั้งด้านตะวันออกและก็ด้านตะวันตกผสานกันได้อย่างลงตัวทำให้เราได้เห็นอาเซียนในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นค่ะ

0: เมื่ออยากเห็นทิวทัศน์ที่ตามไปจากเดิมจึงรีบเดินเท้าเพื่อไปเดินเล่นในเมืองที่นั่งจะได้เห็นรูปแบบชีวิตที่หลากหลายเท่ากับจำนวนคนที่จะเริ่มต้นชาวใหม่ฮิโรขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังดังด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกา
1: ครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกาครับพร้อมความเฮฮาและนานาสาระนะครับโดยในสัปดาห์นี้นะครับ
0: ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
1: ครับและผมณราวิทย์องคมงคลนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการครับ
0: ค่ะและในวันนี้เราก็จะมาแนะนำประเทศที่น่าสนใจอีกประเทศหนึ่งของแอฟริกาซึ่งเราได้เกริ่นกันไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือประเทศ
1: เซาท์ซูดานครับ
0: ประเทศเซาท์ซูดานค่ะ
1: ห
0: รือชื่อเต็มๆของเขาคือ
1: สาธารณรัฐเซาท์ซูดานครับ
0: ค่ะ
1: แต่ก่อนอื่นครับพี่นัทวันนี้เราไม่ได้พาสิงโตมาด้วยแต่วันนี้เรามีไม้ต้นไม้มาแนะนำครับชื่อว่าไม้ลาหรือ
0: ม้าล
1: าครับท่านผู้ชมวันนี้มีพี่ม้าลามาอยู่กับรายการเรานะครับ
0: ค่ะวันนี้เราก็ไม่ได้มา2คนก็มีพี่ม้าลามาด้วย
1: พี่ม้าลามาด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: โอเค
0: และมาเข้าเรื่องกันดีกว่าประเทศเซาท์ซูดานประเทศนี้มีความสำคัญยังไงครับพี่ชอน
1: ก็เป็นประเทศใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้รับการรับรองโดยสหประชาชาตินะครับเป็นลำดับที่193นะครับ
0: สาเหตุที่เขาเป็นประเทศใหม่ล่าสุดเนี่ยก็เพราะว่าเขาเพิ่งแยกตัวออกมาเป็นเอกราชจากประเทศ
1: ซูดาน
0: นะคะและทราบมาว่าเพิ่งแยกตัวออกมาเมื่อวันที
1: ่9กรกฎาคมปี2554นะครับหรือเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วนะครับ
0: เป็นประเทศน้องใหม่มากๆเลยเพราะว่าเพิ่งอายุ7ปีเท่านั้นเองนะคะแล้วสาเหตุที่เขาต้องแยกออกมาจากซูดานเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะพี่ชอน
1: คือหลักๆแล้วเนี่ยความต่างด้านเชื้อชาตินะครับแล้วก็ศาสนาครับเพราะว่าประเทศซูดานเนี่ยคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนะครับและมีวัฒนธรรมไปทางอาหรับนะครับในขณะที่ประเทศเซาท์ซูดานเนี่ยส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ครับและเป็นคนแอฟริกันเชื้อสายแอฟริกันโดยตรงครับ
0: ซึ่งถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศเซาท์ซูดานนะคะซึ่งเรากำลังขึ้นภาพเป็นแผนที่ให้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าซูดานเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือแล้วก็เซาท์ซูดานเนี่ยอยู่ทางตอนใต้
1: ซึ่งไม่มีทางออกสู่ทะเลนะคร
0: ับ ใช่ใช่ซึ่งจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ก็จะเห็นว่าซูดานเนี่ยมีความใกล้ชิดกับประเทศทางอาหรับมากกว่าในขณะที่เซาท์ซูดานก็จะใกล้ชิดกับประเทศทางแอฟริกันมากกว่า
1: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วทราบมาว่าประเทศไทยเองก็รับรองสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเนี่ยว่าเป็นประเทศเนี่ยเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะ
1: เมื่อวันที่6กันยายนครับปี2554คร
0: ับอันนี้เป็นไปตามมติครม.เลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: รับรองความเป็นเอกราชและเราก็ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่
1: 5ธันวาคมครับปี2556ครับ
0: ค่ะก็คือหลังจากที่รับรองประเทศเซาท์ซูดานเป็นประเทศ2ปีแล้วเราก็สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
1: ครับซึ่งในปีนี้ก็จะครบรอบ5ปีนะครับของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเซาท์ซูดานครับ
0: ค่ะเอ๊ะแล้วสถานทูตไทยเรามีสถานทูตอยู่ที่เซาท์ซูดานหรือเปล่าคะพี่ชอน
1: ไม่มีสถานทูตที่เซาท์ซูดานครับแต่ว่ามีสถานทูตณกรุงไนโรบีประเทศเคนยาครับซึ่งจะมีเขตอาณาครอบคลุมเซาท์ซูดาน

0: เรียกว่าคนไทยที่อยู่ที่นั่นนะฮะที่เซาท์ซูดานเนี่ยก็สามารถอุ่นใจได้เพราะมีสถานทูตไทยที่กรุงไนโรบีดูแลอยู่ครับ
1: อืมค่ะแล้วพื้นที่ขนาดพื้นที่ของเซาท์ซูดานเนี่ยเขา
0: จริงๆต้องบอกเลยว่าเซาท์ซูดานเนี่ยมีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยเล็กน้อยครับมีพื้นที่ประมาณ 640,000 ตารางกิโลเมตรครับ
1: แล้วเมืองหลวงของเซาท์ซูดานชื่อเมืองอะไรคะ
0: เมืองหลวงชื่อกรุงจูบ้าครับ
1: อันนี้หลายๆท่านคงไม่เคยได้ยิน
0: อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะ
1: คะค่ะภาษาราชการที่ใช้ในเซาท์ซูดานคือภาษาอะไรเอ่ย
0: ประชากรส่วนใหญ่ของเซาท์ซูดานนะครับจะพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอาหรับครับ
1: อ๋อก็คือมีภาษาราชการ2ภาษา
0: ใช่ที่พูดภาษาอาหรับเพราะว่าสมัยก่อนเขาเป็นประเทศเดียวกับซ
1: ูดานนะครับประชากรนวลประมาณเท่าไหร่คะ
0: ประมาณ12ล้านคนครับก็ประชากรไม่มากครับ
1: แล้วศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือก็คืออ
0: ย่างที่เกิดไปแล้วก็เป็นศาสนาคริสต์ครับส่วนใหญ่นะ
1: ศาสนาคริสต์ก็
0: 60% ครับ
1: 60%แล้วในส่วนของการปกครองประเทศตอนนี้ก็คือเป็นระบอบสาธารณรัฐนะคะแล้วก็มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศนะคะ
0: ซึ่งประธานาธิบดีคนปัจจุบันนะครับชื่อนายซาวาคีมายาดิดครับซึ่งรับตำแหน่งเมื่อวันที่9กรกฎาคมปี2554ครับ
1: ในส่วนของเศรษฐกิจบ้างดีกว่าเศรษฐกิจแล้วก็รายได้ส่วนใหญ่ของเซาท์ซูดานเนี่ยเขามาจากไหนคะ
0: รายได้หลักของเซาท์ซูดานก็มาจากการส่งออกน้ำมันดิบนะครับ
1: โอ้เป็นแหล่งน้ำมันใหญ่
0: ใช่เป็นแหล่งน้ำมันดิบ
1: ค่ะทราบมาว่าแหล่งน้ำมันดิบของเซาท์ซูดานเนี่ยมีปริมาณคิดเป็นอันดับที่28ของโลกเลย
0: ครับใช่ครับ
1: ค่ะแล้วก็เป็นผู้ผลิตน้ำมันที่มีความสำคัญเป็นอันดับที่3ของแอฟริกานะคะ
0: ครับ
1: ค่ะน้ำมันกำลังการผลิตน้ำมันดิบต่อวันเนี่ยสูงถึง 260,000 แบเรลนะคะ
0: ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นรายได้หลักที่เลี้ยงดูชาวเซาท์ซูดานเป็นส่วนใหญ่ของประเทศนะ
1: แล้วจริงๆแล้วแม้ว่าเซาท์ซูดานเนี่ยจะแยกตัวออกมาจากซูดานแต่ว่าเขาก็ยังต้องพึ่งพาซูดานอยู่เพราะว่าเนื่องจากเป็นประเทศแลนด์ล็อกที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล
0: ใช่ครับก็คือว่าการส่งออกน้ำมันเนี่ยก็จะต้องผ่านทางเมืองท่าพอร์ตซูดานของประเทศซูดานนะครับซึ่งติดกับบริเวณทะเลแดงนะครับ
1: ค่ะแล้วในส่วนของประชากรส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพอะไรเอ่ย
0: คล้ายๆกับประเทศไทยครับคือประชากรส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นเกษตรกรอยู่นะครับ
1: แต่ทราบมาว่าพื้นดินผืนดินในเซาท์ซูดานก็มีความอุดมสมบูรณ์มากพอสมควรเพราะว่ามีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน
0: ใช่ครับชื่อว่าแม่น้ำไวท์ไนล์ครับซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศเซาท์ซูดานนะครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นอกจากเรื่องของเกร็ดความรู้ของเซาท์ซูดานแล้
0: ว
1: ในเบรกที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันถึงเรื่องของ
0: การปฏิบัติการรักษาสันติภาพนะครับของเจ้าหน้าที่ไทยในเซาท์ซูดานครับ
1: ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยในเซาท์ซูดานนะคะวันนี้เราจะพิเศษสุดๆเลยมีการโฟนอินเข้ามาเราก็จะสัมภาษณ์สดเลยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: น่าตื่นเต้นมาก
0: แอบทราบว่านี่จะเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีของรายการวิทยุสารานลมนะครับที่จะมีการโทรศัพท์หรือโฟนอินเข้ามาสัมภาษณ์นะครับ
1: ค่ะก็เดี๋ยวติดตามในเบรกที่2อ่ะนะคะแต่ว่าก่อนอื่นขอเกริ่นนิดนึงว่าภารกิจนี้พี่ชอลองเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะเขาใช้ชื่อภารกิจรักษาสันติภาพนี้ว่าอะไรนะคะเป็นภารกิจของ
0: ชื่อเต็มๆนะก็คือเป็นภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในเซาท์ซูดานนะครับหรือที่เรียกว่า United Nations Mission in South Sudan ครับตัวย่อคือ UNMISS หรือ UNMISS นะครับ
1: ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้มีประเทศไทยประเทศเดียวก็จะมีกองกำลังจากหลายๆประเทศที่เป็นสมาชิก UN ที่เข้ามาไปที่ส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติการรักษาสันติภาพนี้ด้วยนะคะ
0: ครับซึ่งการปฏิบัติการรักษาสันติภาพในครั้งนี้นะครับก็เป็นไปตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับหรือ UNSC นะครับที่1996/2011นะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปฟังจากผู้ที่เขาปฏิบัติงานจริงอยู่ในพื้นที่กันดีกว่าเดี๋ยวรอในเบรกที่2นะคะและตอนนี้ก็พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกับการสัมภาษณ์โฟนอินพิเศษสุดจากเซาท์ซูดานค่ะ
0: ติดตามชมนะครับ
1: ค่ะ สวัสดีค่ะชมค่ะกลับเข้ามาสู่เบรกที่2ของรายการสีสันแอฟริกานะคะวันนี้เราตื่นเต้นมากเลยมีแขกรับเชิญพิเศษจากเซาท์ซูดานเลยนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกของรายการเราเลยก็ว่าได้ที่มีการโฟนอิน
0: ครั้งแรกในรอบหลายๆปีเลยครับ
1: ใช่ใช่ค่ะแล้ววันนี้มาไกลด้วยมาจากเซาท์ซูดานในแอฟริกาเลยนะคะ
0: ซึ่งเวลาต่างกับประเทศไทย4ชั่วโมงเลยนะครับแต่วันนี้พี่ก็ได้ให้เกียรติกับรายการนะครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะเรารายการของเรามีความยินดีที่ได้ต้อนรับนะคะท่านพันตำรวจเอกดร.ก้องกฤษดาคมกิตติธีรพงศ์นะคะตำแหน่งผู้กำกับการหัวหน้าตำรวจไทยปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพสหประชาชาติณประเทศเซาท์ซูดานขออนุญาตเรียนขออนุญาตว่าจะเรียกว่าเป็นท่านผู้กำกับนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับท่านผู้กำกับครับ
2: สวัสดีครับคุณศิรดาคุณนราวิทย์ครับผมผู้กำกับก้องครับ
1: ค่ะวันนี้เราต้องขออนุญาตสัมภาษณ์พิเศษนะคะตื่นเต้นมากเลยเกี่ยวกับปฏิบัติการรักษาสันติภาพของตำรวจไทยในเซาท์ซูดานนะคะอยากจะให้ท่านผู้กำกับก้องช่วยเล่านิดนึงถึงรายละเอียดของภารกิจนี้แล้วก็กระบวนการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่ไปร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพเนี่ยมีกระบวนการอย่างไรแล้วก็มีค่ะ
0: ครับเชิญเลยครับท่านผู้กำกับครับ
2: ครับประเทศไทยเรานะครับโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้ contribute police officer เนี่ยครับส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยมาร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพให้กับกองกำลังของสหประชาชาตินะครับมาโดยตลอดนะครับกว่า20ปีแล้วนะครับสำหรับภารกิจของประเทศสาธารณรัฐซูดานใต้นะครับเราก็ได้ส่งกำลังตำรวจมาแล้วเนี่ยเป็นรุ่นที่3นะครับรุ่นแรกประมาณปี2012รุ่นต่อมาประมาณ2014แล้วรุ่นนี้ครับ2017นะครับรุ่นหนึ่งก็ตกประมาณไม่เกิน10คนสำหรับรุ่นนี้นะครับมีทั้งหมด10คนนะฮะทางเจ้าหน้าที่สหประชาชาติจะส่งทีมมาทดสอบนะครับทำการทดสอบบุคลากรที่สมัครใจไปร่วมปฏิบัติภารกิจนะฮะโดยการทดสอบเนี่ยจะทดสอบกันประมาณ3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็คือทดสอบด้านภาษาคือภาษาอังกฤษนะครับฟังพูดอ่านเขียนว่าผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานของสหประชาชาติหรือไม่นะครับเมื่อผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีการทดสอบการขับรถนะครับเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ต้องขับรถได้นะครับทางการเข้าเหมือนเราสอบใบขับขี่ทั่วไปเนี่ยนะครับนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีกระบวนการที่มากกว่านิดนึงนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจอดเบรกอะไรเงี้ยนะครับมากกว่านิดนึงเสร็จแล้วเมื่อผ่านการสอบขับรถก็จะมาสอบยิงปืนนะครับว่ามีการใช้อาวุธปืนได้เต็มตามมาตรฐานหรือไม่ซึ่งโดยมาตรฐานของตำรวจไทยเนี่ยก็จะสอบได้ส่วนที่สอบไม่ผ่านกันเยอะก็คงจะตกภาษาอังกฤษนะครับนี่เป็นจุดอ่อนของตำรวจไทยนะครับก็เขาสอบเสร็จปุ๊บก็จะเหลือคนประมาณสัก 20-30 คนผ่านมานะครับโดยประมาณนี้เสร็จแล้วสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยเมื่อได้ผู้ผ่านการคัดเลือกประมาณ 20-30 คนเนี่ยนะครับก็จะส่งรายชื่อไปให้สหประชาชาติสหประชาชาติเนี่ยเขาก็จะส่งเจ้าที่มาสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าคนที่ผ่านการทดสอบทั้ง30คนเนี่ยนะครับมีเขาเรียกว่าภูมิหลัง experience นะครับหรือว่ามี skill set ตรงตามภารกิจในแต่ละประเทศหรือไม่อย่างสกิลเซตของสาธารณรัฐซูดานใต้เนี่ยก็จะมีแมนเดตหรือว่ามิชชั่นแมนเดตคือภารกิจหลักของ UN ที่นี่นะครับในเรื่องของรักษาความปลอดภัยให้กับพลเรือนนะครับ protection of civilian นะครับเขาก็จะรีควายคนที่มีexperience ในเรื่องของงานพื้นที่สถานีตำรวจงาน protection งาน security เป็นหลักนะครับเมื่อพบว่าบุคคลที่สัมภาษณ์เนี่ยสมมติ 20-30 คนเนี่ยมีตรงกับความต้องการของภารกิจนี้เท่าไหร่เขาก็จะออกมาเป็นเขาเรียกว่าแมทริกซ์นะครับว่า recommend ให้ deploy หรือว่าส่งคนมาร่วมภารกิจเนี่ยทั้งหมดกี่คนซึ่งก็ภาพก็จะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะไม่เกิน10คน mm-hmm. ปีนี้ก็เหมือนกันครับมีผ่านเกณฑ์มาตรฐานประมาณ20กว่าคน mm-hmm. พอสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ปุ๊บก็จะเหลือประมาณ10คนเอง mm-hmm. นะครับ 10 คนนี้เมื่อได้รับการคัดเลือกเสร็จ ขาก็จะส่งรายละเอียดว่าเดินทางไปที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงแล้วเราก็เตรียมตัว

0: นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะเอาบุคลากรทั้งคนนี้ส่งให้กับสหประชาชาติระยะเวลาตามที่ตกลงกันไว้เนี่ยนะครับมินิมัมเรทก็คือขั้นต่ำ1ปีของรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่3แล้วเนี่ยเริ่มเมื่อวันที่15เมษายนปี2560เนี่ยนะครับหรือว่าปี2017เนี่ยนะมันก็จะครบกำหนดวันที่15เมษายนของปีนี้นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเราทำงานไปได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยปรากฏว่าสหประชาชาติพอใจนะครับปีที่ผ่านมาก็เลยทำเรื่องขอต่ออายุมาให้ตำรวจไทยทั้ง10คนเนี่ยนะครับให้ต่ออายุอีก6เดือนนะครับตอนนี้end of missionของเราจากเดิมเป็น15เมษายนก็เป็น15ตุลาคมแล้วก็ปรากฏว่าการอยู่ในมิชชั่นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมีไม่ใช่เรื่องง่ายมากัน10คนตอนนี้เหลืออยู่แค่8คนเพราะว่าอีก2ท่านเนี่ยนะครับขอกลับมาทำงานที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วหน้าที่ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจทีนี้ตำรวจปกตินะก็จะมีการเป็นสายตรวจการเป็นเจ้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์การจะเป็นเจ้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนเหมือนบ้านเราเนี่ยนะครับเพียงแต่เนื้อที่หรือว่าพื้นที่การปฏิบัติงานส่วนใหญ่เลยนะครับจะอยู่ในพื้นที่ของ POC site หรือค่ายผู้อพยพตรงนี้นะครับซึ่งในประเทศสุดานใต้เนี่ยมีค่ายอพยพใหญ่ๆอยู่ทั้งหมด5ค่ายค่ายใหญ่สุดเนี่ยอยู่ที่เมืองเบนทิวที่ผมไปอยู่เนี่ยนะครับมีผู้อพยพประมาณแสนกว่าคนนะครับแสนกว่านะครับเป็นคนในคือใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับใหญ่ที่สุดในโลกเลยเท่าที่เช็คมาเนี่ยนะครับก็เป็นพวกคนซูดานใต้เนี่ยแหละครับก็ลองลงมาก็จะมี 50,000 บ้างมี 30,000 บ้างมี 40,000 บ้างนะครับโดนจนถึงหลักพันในตำรวจที่มาแล้วถูกดีพลอยลง POC site เนี่ยครับเราเรียกว่าเป็นเรสสเตทหรือเป็นสเตทที่มีความรุนแรงจำเป็นต้องมีPOC site เขาก็จะดูแลผู้อพยพเหล่านี้ไม่ให้มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับส่วนบางส่วนนะครับที่ในพื้นที่ของซูดานใต้ที่ไม่มีPOC site เราเรียกว่ากรีนสเตทกรีนสเตทเนี่ยตำรวจที่ถูกดีพลอยลงกรีนสเตทจะทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าenhanced capability นะครับเป็นการเสริมสร้างศักยภาพตำรวจท้องถิ่นให้มีความสามารถมากขึ้นถ้าไปสอนเขาว่าคุณต้องตั้งด่านยังไงคุณต้องสืบสวนสอบสวนยังไงคุณต้องเก็บรวบรวมพยานหลักฐานยังไง มีการออกตรวจออกลาดตระเวนทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศนะครับประเทศสาธารณรัฐซูดานใต้เนี่ยนะครับมีประวัติศาสตร์ครับเดิมคือเขาเป็นประเทศเดียวกับประเทศซูดานซูดานและเสร็จแล้วเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ของซูดานใต้เนี่ยนะครับเขานับถือศาสนาคริสต์ส่วนพื้นที่ด้านบนซูดานธรรมดาเนี่ยเขาจะนับถือศาสนาอิสลามแต่แล้ว เมื่อก่อนเนี้ยศาสนาอิสลามทางประเทศซูดานเนี่ยเขาเอากฎหมายอิสลามเนี่ยมาใช้บังคับกับคนทั้งประเทศแต่แล้วคนที่อยู่ในด้านใต้เนี่ยซึ่งนับถือศาสนาคริสต์เขาไม่เห็นด้วยเขาก็เลยไม่ยอมทำไม่ยอมทำแล้วก็รบรากันฆ่ากันเองต่อต้านจนกระทั่งท้ายที่สุดเขาก็เรฟเฟอเรนดัมทำประชามติเขาก็ขอแยกตัวเองมาปกครองมาเป็นประเทศซูดานใต
1: ้
0: เพราะเป็นซูดานใต้ปุ๊บวัฒนธรรมของเขาเนี่ยจะเป็นวัฒนธรรมแบบคริสต
2: ์
0: ท่านจะเห็นโบสถ์ตามที่ต่างๆไม่ว่าจะโบสถ์ของเขาเนี่ยอาจจะเป็นโบสถ์ไม้โบสถ์ไม้ไผ่โบสถ์อะไรแบบตามบ้านๆแต่เขาเป็นโบสถ์คริสต์เพราะวันอาทิตย์เขาก็จะไปเข้าโบสถ์เขาก็จะมีการสวดมนต์นะครับซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมของคนแอฟริกาคนแอฟริกาเนี่ยมีอยู่สองศาสนาเองนะครับเท่าที่รู้ก็คือคริสต์กับอิสลามนะครับทางเหนือก็จะเป็นทางที่ติดทางอาหรับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอิสลาม
2: เป็นมุสลิม
0: พอทางใต้ก็จะเป็นคริสต
2: ์
0: นะครับเพราะว่าวัฒนธรรมของเขาจะผูกพันกับศาสนาคริสต์นะครับทีนี้อากาศภูมิประเทศบ้านเขาเนี่ยจะคล้ายๆบ้านเราคือเขาร้อนแต่เขาไม่ชื้นนะครับเขาร้อนฤดูบ้านเขามีสองฤดูคือ dry season กับ rain season
1: ค
0: ือฤดูแล้งกับฤดูฝนไม่มีฤดูหนาวนะครับมันคล้ายๆบ้านเรานะครับว่าเราก็คือมีร้อนมากกับร้อนที่สุดเท่านั้นเองนะครับไม่มีฤดูหนาวนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าดินของเขาเนี่ยอาจจะดีเท่าบ้านเราไม่ได้ก็จะดินแดงๆหน่อยเนื่องจากปัญหารบราฆ่าฟันกันมีมากกว่า50ปีเนี่ยนะครับประเทศซูดานใต้จึงไม่ค่อยได้รับการพัฒนาถนนบ้านเขาเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยมีถนนดำนะเป็นถนนแดงหมดเลยพอฝนตกพอเรนซีซั่นมาเนี่ยนะครับเดินทางไม่ได้นะครับ จากเมืองนึงไปเมืองนึงโดยรถไม่ได้มันจะเป็นโคลนไปหมดนะครับ
1: ครับท่านนี้ท่านผู้กำกับครับสิ่งที่ได้รับหรือได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพครั้งนี้ครับคืออะไรบ้างครับอยากให้ผู้กำกับได้บอกกับแฟนๆรายการนะครับ
0: ผมอยากให้แนะนำน้องๆที่อยากมาทำงานต่างประเทศนะครับคุณต้องเตรียมตัวเตรียมร่างกายให้แข็งแรงและเตรียมจิตใจให้เข้มแข็งเพราะการทำงานไกลบ้านเนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยคุณไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะครับคุณต้องทำการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองนะครับการทำงานต่างประเทศก็เหมือนกันนะครับแม้ว่าเราจะทำงานร่วมกับชาวต่างชาตินะครับเราก็จะพบปัญหาพอสมควรนั้นคุณต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อ
2: ม
0: นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับคุณต้องทำอาหารเป็นนะครับที่นี่มันไม่มีอาหารบางที่มันไม่มีขายนะครับคุณต้องทำเป็นนะครับผมไม่เคยทำผมก็ทำเป็นทำเป็นหมดแล้วต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาทำได้หมดแล้วเพราะว่าถ้าไม่ทำก็ไม่มีแล้วก็ทาน
1: ที่นู่นมีข้าวไหมครับ
0: ไม่มีข้าวไม่มีอะไรก็ไม่ใช่ครับมีแต่เขาไม่ได้ปลูกข้าวนะครับเขาเอาข้าวมาจากอินเดียปากีสถานนะครับเป็นข้าวเรียกว่าข้าวไม่ยาวๆข้าวบาสมาติ
1: บาสมาติ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วพวกเนื้อสัตว์นะครับ
0: ผมก็หอบครับเขาไม่มีไม่ค่อยมีหมูขายนะครับเพราะว่าคริสก็ไม่กินหมูมุสลิมก็ไม่กินหมูเขารังเกียจหมูเพราะฉะนั้นเขาทานเนื้อวัวกันเขาทานเนื้อวัวกันนะครับแล้วที่นี่เลี้ยงวัวเป็นอาชีพนะครับเขาวัดความจนความรวยที่จำนวนวัวครับอ๋อ
1: เหรอครับเพิ่งทราบนะครับเนี่ย
0: คนที่เนี่ยจะไปขอผู้หญิงเนี่ยนะครับผู้ชายจะไปขอผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกสินสอดเป็นวัวนะครับเขาจะเอาวัวมาให้เขาเนี่ยกี่ตัวเขาจะยอมยกลูกสาวให้เพราะฉะนั้นเนี่ยวัวแล้วคนไม่ทานวัวพอคนไทยไม่ค่อยทานเนื้อวัวเนี่ยมาปุ๊บต้องทานอะไรทานไก่ทานปลาก็หายมันก็มีแม่น้ำนายนะครับแต่ว่าพออยู่ในนี้เนื่องจากออกจากค่ายไม่ค่อยได้ปลามันก็เลยไม่สดเครื่องปลาก็ไม่ค่อยมีปลามันก็เลยมันเสียง่ายอะครับเพราะอาหารเนื้อสัตว์เนี่ยที่นี่จะเสียง่าย
1: ครับคุณต้องรู้จักวิธีถนอมอาหาร
0: ครับ
1: ผักผลไม้ทานที่นู่นเขาทานอะไร
2: กันได้ไหมคะ
0: มีครับมีผักมีผลไม้แต่ผลไม้จะคล้ายๆบ้านเรานะครับก็จะมีมะม่วงนะครับแล้วที่ลูกใหญ่พิเศษเลยคืออะโวคาโดที่นี่มีอะโวคาโดเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเป็นผลไม้แบบวางขายตามตลาดทั่วไปลูกใหญ่กว่ามะม่วงน้ำดอกไม้บ้านเราอีกนะครับลูกใหญ่มาก
2: อ
0: ะโวคาโดที่เนี่ยนะครับ
1: อ๋อนะครับมีอะโวคาโด
0: ครับผมยังคิดว่าจะเอาไปปลูกบ้านเราดีกว่ามันลูกใหญ่ดีนะครับ
1: ถ้ายังไงถ้าท่านผู้กำกับ
0: ส่วนผลไม้อื่นๆก็มีครับ
1: อย่าลืมนำมาฝากแฟนๆรายการด้วยนะคร
0: ับ อ๋อได้ครับยินดีเลยครับผม
1: ครับก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราก็ได้สัมภาษณ์ท่านผู้กำกับนะครับก้องกิตติคมก็ครบถ้วนนะครับพี่นัท
2: ค่ะก็คงต้องขอบพระคุณท่านผู้กำกับมากเลยนะคะพวกเราในฐานะที่เป็นนักการทูตที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ในฐานะคนไทยด้วย ก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่ไทยเราได้เป็นกำลังสำคัญอยู่ในปฏิบัติการของสหประชาชาติในครั้งนี้นะคะ
1: แล้วก็อยากจะฝากกำลังใจไปถึงพี่ๆเจ้าหน้าที่ไทยที่เซาท์ซูดานทุกท่านด้วยเลยนะครับ
2: ค่ะค่ะวันนี้คงจะต้องขอบพระคุณท่านผู้กำกับพันตำรวจเอกดร.ก้องกฤดาคมกิตติธีรพงศ์ผู้กำกับการหัวหน้าตำรวจไทยปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพสหประชาชาติในประเทศเซาท์ซูดานอย่างยิ่งเลยนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ขอขอบพระคุณท่านมากเลยนะครับ
2: ขอขอบพระคุณนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการสัมภาษณ์สดโฟนอินจากประเทศเซาท์ซูดานนะคะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่แล้วจะกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการสีสันแอฟริกาค่ะ
1: ซึ่งน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะวันนี้เราจะได้มารู้จักกับนักการทูตแรกเข้าของกระทรวงการต่างประเทศนะครับจะเป็นท่านไหนนั้นต้องติดตามในช่วงต่อไปครับ
2: ค่ะก็กลับมาพบกับรายการในช่วงที่3ของเราในวันนี้นะคะวันนี้ก็มีแขกรับเชิญพิเศษมาในช่วงท้ายของรายการ
1: ใช่ครับอย่างที่เกริ่นไปนะครับเป็นนักการทูตแรกเข้ารุ่นล่าสุดของกระทรวงการต่างประเทศเลยนะครับก็ยังไงก็อยากให้ช่วยแนะนำตัวกับแฟนๆรายการนิดนึงครับ
3: ได้ครับโอเคสวัสดีครับผมชื่อจักริดทองเฟืองนะครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อกริดนะครับก็เป็นนักการทูตแรกเข้าที่เพิ่งเข้าในปีล่าสุดเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้า เนี่ยก็ได้ไปฝึกงานที่กองแบบพิธีกรมพิธีการทูตมาก่อนนะครับจนกระทั่งเนี่ยย้ายมาฝึกงานที่กองแอฟริกาเนี่ยครับซึ่ง

0: เป็นถือว่ามินแปลกใหม่มากครับ
1: ค
0: ไม
1: ่ะ
0: เคยพ
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: เจอ
1: จริงๆแล้วเขามาอยู่ที่กองแอฟริกานี่ได้นานหรือยังนะคะ
0: ประมาณ1เดือนเองครับผม
2: ประมาณ1เดือน
1: ค่ะเป็นน้องใหม่
2: ใช่เป็นน้องใหม่ล่าสุดของกองเรา
0: เป็นน้อง
2: ซึ่งในเทปต่อๆไปก็อาจจะมีกริดเป็นพิธีกร
1: เดี๋ยวต้องถามความรู้สึกก่อนที่จะมาอยู่กองแอฟริกามีภาพพจน์หรือภาพลักษณ์หรือความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกายังไงแล้วก็พอมาอยู่เนี่ยพอมาได้สัมผัสจริงๆแล้วรู้สึกยังไงกับภูมิภาคนี้ค่ะ
0: อ๋อครับก็ก่อนที่จะมาอยู่แอฟริกากองแอฟริกาเนี่ยครับรู้สึกความรู้เป็นศูนย์เลยนะครับเกี่ยวกับแอฟริกาคือไม่เคยได้ใช
1: ่ครับ
0: เหมือนรู้สึกแปลกใหม่คือได้เรียนรู้ใหม่ๆเพราะว่าไม่เคยได้สนใจมาก่อนเนี่ยแล้วก็เห็นภาพว่าเป็นภูมิภาคที่มีความวุ่นวายนะครับอย่างที่เรารู้กันแล้วก็
1: น่ากลัว
0: น่ากลัวเต็มไปด้วยความ
2: ข
0: ั
2: ดแย
0: ้
2: ง
0: ขัดแย้งใช่ครับมีปัญหามากมายแต่พอได้มาเริ่มมาสัมผัสเนี่ยก็เริ่มเห็นอีกภาพอีกในหลายๆด้านที่แอฟริกาม ี
2: ครับอยากให้ฝึกช่วยเล่า
0: ก็จะเป็นภาพเชิงบวกที่มากขึ้นนะครับทั้งในด้านของศักยภาพของภูมิภาคแอฟริกานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินะครับเรื่องวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องของแนวความคิดอะไรทั้งหลายของแอฟริกานะครับ
2: รวมถึงโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ
0: ใช่ครับ
2: การค้าการลงทุน
1: ซึ่งปัจจุบันไทยเราก็เริ่มมีการค้าแล้วก็การลงทุนในหลายประเทศในแอฟริกาด้วย
2: ใช่ครับใช
1: ่ค่ะ
2: นะครับ
0: เพิ่งทราบว่ามีมิติหลากหลายมากมายขนาดนี้นะครับ
1: ค่ะก็วันนี้พาน้องกฤตมาแนะนำตัวให้ท่านผู้ชมได้รู้จักนะคะเดี๋ยวในสัปดาห์ต่อๆไปก็คงจะต้องให้น้องกฤตมาช่วยดำเนินรายการซีซั่นแอฟริกาของเรา
2: แฟนๆติดตามกฤตด้วยนะครับที่ตอนหน้าใหม่ของรายการนะครับ
1: และก่อนจะจ
2: บ
1: ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขอเกริ่นสัปดาห์หน้าเราจะนำเสนอเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์อันนี้ขอเกาะกระแสออสการ์นิดนึงค่ะเรารู้จักฮอลลีวูดกันใช่ไหมคะจริงๆแล้วแอฟริกาก็มีอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของแอฟริกาเหมือนกันซึ่งที่โด่งดังที่สุดก็คือนอลลีวูดแต่ว่าเราจะยังไม่บอกว่าประเทศไหนให้ท่านผู้ชมไปหาข้อมูลกันมาเองก่อนละกันแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาพบกับรายการที่เจาะลึกในเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในแอฟริกานะคะซึ่งในปีนี้ก็ทราบมาว่ามีภาพยนตร์จากแอฟริกาที่ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ด้วย
2: ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะจะเป็นเรื่องอะไรรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยว
2: ติดตามในสัปดาห์หน้า
1: ในสัปดาห์หน้านะคะ
2: สำหรับในสัปดาห์นี้นะครับเราทั้ง3คนต้องขอลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับ
1: ค่ะดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
2: ผมณราวิทย์องค์คำมงคล
0: และผมจักริดทองเฟืองครับ
1: ค่ะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการสีสันแอฟริกาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันพฤหัสบดีนะคะเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุสรานรมหรือติดตามได้ทาง Facebook ของสรานรมเรดิโอได้ทุกวันเลยค่ะ
2: สำหรับวันนี้เรา3คนต้องขอลาแฟนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วม

ันทร์ในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมชาติกันนะครับถ้าเกิดอยากรู้คำว่าฝนตกฟ้าร้องแดดร้อนน้ำท่วมในภาษาพม่าเขาพูดว่าอย่างไรวันนี้ได้รู้กันแน่นอนนะครับเตรียมกระดาษกับปากกาไว้ให้พร้อมเลยนะครับแล้วตามอาจารย์มิมิไปเข้าห้องเรียนกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิเหตุการณ์ธรรมชาติเป็นผู้เราเจอกันทุกวันนะคะก็เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนการเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมชาตินะคะพูดถึงเหตุการณ์ธรรมชาติเนี่ยภาษาพม่าว่ายังไงบ้างนะคะตะปาวะเปดาตะปาวะเปดาตะปาวะก็คือธรรมชาติค่ะเปดาก็คือประสบภัยหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะก็ตะปาวะเปดานะเอ้าประเทศเรามีฤดูกี่ฤดูล่ะคะมี3ฤดูเหมือนทันไทยนะคะก็มีอะไรบ้างอ้าวฤดูร้อนก็คือนุยยาตีนุยยาตีค่ะฤดูหนาวซาวยาตีซาวยาตีฤดูฝนโมยาตีโมยาตีถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมได้ยินแล้วว่ายาตีเนี่ยแปลว่าอะไรคะนะคะยาตีก็คือเป็นฤดูนั้นเองค่ะนะคะยาตีอุตุยาตีอุตุหมายถึงฤดูนั้นเองนะคะถ้าสมมติว่าอากาศหนาวล่ะจะพูดยังไงคะอาจารย์นะคะอากาศหนาวเนี่ยยาติอุดุเอเดนะคะเอเดยาติอุดุเอเดเอแปลว่าเย็นนะคะอากาศเย็นเนี่ยอากาศหนาวนะคะเอเดอากาศเย็นนะคะเอเดยาติอุดุเอเดนะคะถ้าหาว่าเรารู้สึกหนาวล่ะคะไม่เหมือนที่แบบอากาศเย็นนะคะเรารู้สึกหนาวเราว่าชันเดค่ะชันเดเราไม่บอกว่าอีเดอะไรพวกนี้เราไม่บอกเราบอกว่ารู้สึกหนาวก็คือชันเดนะคะเราจำคู่กันแล้วกันนะคะถ้าเป็นอากาศเย็นเราบอกว่ายาติอุดุอีเดนะคะถ้าตัวเองหนาวรู้สึกหนาวเราก็บอกว่าจมะชันเดนะคะชันเดตัวนี้เรามาดูว่าวันนี้อากาศร้อนนะเวอากาศร้อนเนี่ยจะพูดยังไงยาติอุดุปูเดปูเดนะคะยาติอุดุปูเด

0: ฝนตกล่ะคะฝนตกจะพูดยังไงนะคะมูยวาเดเอามูยวาเดมูก็คือฝนยวาก็คือตกนะคะมูยวาเดฝนตกนะคะมูยวาเดถ้าเป็นพายุเราเรียกว่าอะไรนะคะมงได้มงได้นะคะมีพายุก็คือมงได้สี่เดย์มงได้สี่เดย์อ้าวพายุไปแล้วตัวนี้น้ำท่วมบ้านนะคะอ้าวน้ำท่วมเนี่ยจะพูดยังไงเยจีเดย์เยจีเดย์แล้วก็บางทีไม่ใช่แค่น้ำท่วมน้ำป่าไหลนะคะน้ำป่าไหลก็เลยแบบตัวนี้เราก็ใช้คำที่ว่าคนไทยใช้ป่านะน้ำป่าไหลแต่คนพม่าใช้คำที่ว่าน้ำจากภูเขาไหลนะฮะเป็นแบบเนี้ยนะที่สูงแล้วก็มาที่ที่ต่ำนะฮะก็ตองจ้าหยีสีเดตองจ้าหยีสีเดนะฮะตองจ้าหยีก็คือน้ำป่านั่นเองนะคะสีเดแปลว่าไหลมานะตองจ้าหยีสีเดนะแต่ชาวบ้านก็พูดว่าตองยีจ้าเดตองยีจ้าเดนะฮะเขาก็พูดแบบสั้นๆนะฮะอ้าวตัวนี้เราก็เลยมาดูแบบคำแบบใช้แบบเป็นประโยชน์เลยนิดนึงดีไหมคะวันนี้อากาศดีนะจะพูดยังไงนะคะวันนี้อากาศดีนะก็คือดีนี่ยาติอุดุกาวเดดีนี่ยาติอุดุกาวเดนะคะดีนี่ก็คือวันนี้ยาติอุดุก็คือแบบอากาศนะคะกาวเดแปลว่าดีดีนี่ยาติอุดุกาวเดนะคะแล้วก็อ้าวฝนตกน้ำท่วมนะฝนตกก็เลยน้ำท่วมอ้าวจะพูดยังไงโมจิโลเยจิเดโมจิโลเยจีเดนะโมจีแปลว่าฝนตกไม่ใช่ธรรมดาฝนตกหนักนิดนึงอ่ะนะคะโมจีโลเยจีเดถ้าหากว่าเป็นพยากรณ์อากาศเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนะคะเราก็เรียกว่าโมเลวัตตะโมเลวัตตะค่ะก็คำใช้ดันดานี้เนี่ยเราจะใช้ยังไงคำศัพท์ดันดานี้เราจะใช้ยังไงนี่ก็คือไปชมที่บทสนทนากันนะคะ
1: เสียอเปียมาโมยอนี่บี
2: โอ้ล่ะตัวได้ล่ะพ่อทีนี้ที่อยู่ล่ะล
1: ูกโอเคดาบิแม่โมที่เราจีนี่ดอเยจีไหนโลติติทาบาเนาะเสีย
2: อะคู่โลใส่ปูดาเจซูติมาเดเสียซ้อๆเปลี่ยนไลอเมนเนา
1: ะโอเคจ้ามาเยคิวใส่บาเนาะเสีย
2: เจซูเวตั๋วบีเนาะ
3: ใครที่เคยไปพม่าคงจะทราบกันดีว่าระบบสาธารณูปโภคส่วนใหญ่ของพม่ายังไม่พร้อมและมีไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งโทรศัพท์ถนนไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟฟ้าซึ่งเหตุการณ์ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตกบ่อยครั้งในพม่าตลอดช่วงวันถือเป็นเรื่องปกติพม่าต้องจัดระเบียบการใช้ไฟฟ้าเป็นช่วงเวลาเพื่อให้แต่ละเมืองมีไฟฟ้าใช้เท่าเทียมกันนับถึงปี2556มีเพียงเมืองหลวงนอปิดอเพียงเมืองเดียวเท่านั้นที่มีไฟฟ้าใช้ตลอด24ชั่วโมงแม้แต่ย่างกุ้งเมืองหลวงเก่าของพม่าก็ยังไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้24ชั่วโมงดังนั้นในโรงแรมใหญ่ๆของย่างกุ้งจะต้องมีเครื่องปั่นไฟไว้สำหรับใช้งานภายในโรงแรมของตนเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าผู้มาใช้บริการเรื่องไฟฟ้าที่ไม่พอใช้จึงนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องแปลกของพม่าที่ได้รับการกล่าวขานไปทั่วโลกค่ะ
4: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของเหตุการณ์ธรรมชาติกันหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ

าศของประเทศพม่าก็เหมือนกันกับประเทศไทยเราดังนั้นนะครับเหตุการณ์ทางธรรมชาติของพม่าก็เกิดขึ้นเหมือนกับเราเลยนะครับคราวหน้าอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนแต่ถ้าเจ็บป่วยแล้วบอกอาการไม่ได้ไม่รู้จะบอกอย่างไรก็จะทำให้เกิดความลำบากในการรักษาโดยเฉพาะเมื่อไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและวิธีบอกอาการในภาษาพม่านะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิอาการเจ็บป่วยเป็นแบบเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนแล้วก็ทุกเวลาเหมือนกันนะคะก็ถ้าหาว่าเราจะบอกอาการเหล่านั้นเนี่ยเป็นภาษาพม่าเนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเนี่ยเรามาเรียนกันนะคะวันนี้อาการเจ็บป่วยเนี่ยเราต้องพูดกับคุณหมอให้ได้ใช่ไหมคะถ้าหาว่าเราไปพม่าเนี่ยเราพูดภาษาพม่าไม่ได้ก็เราก็อึดอัดนิดนึงนะคะเอาตอนนี้เรามาเริ่มจะปวดหัวดีไหมนะคะปวดหัวละกันเกาไก่เดเกาไก่เดเกาก็คือหัวไก่ก็คือปวดค่ะนะคะเกาไก่เดอ้าวเวียนหัวล่ะคะนะไม่ปวดเวียนศีรษะเวียนหัวก็คือเกามูเดเกามูเดมูที่แบบเวียนอยู่นะคะก็เกามูเดอ้าวถ้าเป็นไข้ล่ะคะนะคะเป็นไข้มีไข้เป็นไข้ก็คืออพยาชีเดอพยาชีเดนะคะอพยาก็คือไข้นะชีเดก็คือมีไข้อพยาชีเดนะคะอ้าวเป็นไข้แล้วเป็นหวัดล่ะคะจะพูดยังไงเอมีเดเอมีเดนะคะเอก็คือความเย็นมีแปลว่าเราได้โดนนะคะก็เป็นหวัดนั้นเองก็เอมีเดนะคะอ้าวพอเอมีเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างน้ำมูกไหลแล้วใช่ไหมคะน้ำมูกไหลเนี่ยเราพูดว่านาซีเดนาซีเดนะคะอันนี้น้ำมูกไหลมีเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะคะนาซีเดอ้าวพอน้ำมูกไหลแล้วก็เจ็บคอแล้วนะคะเลบีนาเดเลบีนาเดนะคะเลบีนาเดอ้าวเจ็บคอแล้วก็ไอขึ้นมาอีกแล้วอ้าวนะเช้าโซเดเช้าโซเดนะแปลว่าไอนะคะต่อไปก็คืออาการจะอุบัติเหตุนะคะอาการจะอุบัติเหตุก็คือมาตอตัสะดันยายาเดมาตอตัสะดันยายาเดนะคะมาตอตัสะก็คือด้วยที่แบบไม่คิดข้าววันว่าจะเกิดขึ้นนะคะก็ดันยาก็คือแผลบาดเจ็บนะยาเดก็คือได้บาดเจ็บนะคะมาตอตัสะดายายาเดอ้าวมาตอตัสซ่าเนี่ยนะคะถ้าอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเรา

เป็นอะไรบ้างแขนหักขาหักใช่ไหมคะก็แขนหักเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงและโจเดและโจเดเนาะและก็คือมือนะฮะก็

0: ကောင်းဘူးเนาะကျမသိနေလို့မကောင်းဘူးก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะกรุณาพาไปหาหมอหน่อยได้ไหมนะจะพูดว่ายังไงใช่มั้ยถ้าไม่ค่อยสบายเนี่ยเสียวินสีขอตวปะไปพาเสียวินสีขอตวปะไปพาก็คือกรุณาพาไปหาหมอหน่อยนะก็เสียวินสีขอตวปะไปพาเสียวงก็คือคุณหมอนะฮะขอตัวก็คือพาไปนะฮะยาปีบาก็คือช่วยให้คุณหมอดูหน่อยนะมีอะไรบ้างอีกเกี่ยวกับการสุขภาพเราก็ต้องคำที่เป็นสุขภาพเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้แล้วใช่ไหมคะก็สุขภาพเนี่ยการสุขภาพเนี่ยจะพูดว่ายังไงจำมาเย่ค่ะจำมาเย่นะคะจำมาเย่เอาขอให้สุขภาพแข็งแรงเราจะพูดว่ายังไงนะคะจะมาเยี่ยก้าวบาซีจะมาเยี่ยก้าวบาซีนะคะอันนี้เราอวยพรให้เขาแบบขอให้สุขภาพแข็งแรงจะมาเยี่ยก้าวบาซีเอาถ้าหาว่าเราจะพูดกับเขาว่าระวังสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงจะมาเย่กยูไซปาจะมาเย่กยูไซปานะกยูไซก็คือดูแลเองนะคะจะมาเย่กยูไซปาก็สำหรับวันนี้นี่ที่เราเรียนมาทั้งหมดเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนะคะเราก็มาชมที่กรรมบทสนทนาว่าเราจะใช้ยังไงบ้างนะคะ
1: เสียบาผิดป่ะตะเลหิง
2: อ๋อก้าวไกลหลูป่ะ
1: อ๋อเฮาล่ะใกล้ไกลกะล่ะเสียอ
2: ืออย่างไกลเด้อพยาตองตะฉินนี่บี
1: ดาสุยเสียซี้ยงตวบีเสียวนปะยิงปูก้าวเม
2: เอ๋เนาะซ้อยินไปดาเจซุติมาเด้อ

0: ประเทศพม่าเป็นหนึ่งในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธและมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าจะเห็นได้ว่ามีวัดวาอารามมากมายเรียงรายอยู่ทั่วทุกคนแห่งดังนั้นนักท่องเที่ยวควรจะรู้ธรรมเนียมเรื่องการปฏิบัติตนอย่างเช่นเรื่องของการแต่งกายศาสนสถานในพม่าทุกแห่งห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้นเข้าไปสุภาพสตรีสวมกางเกงขายาวได้บางแห่งจะมีการบริการเช่าผ้าถุงหรือสโลงรวมทั้งยังต้องถอดหมวกถอดแว่นดำก่อนที่จะเข้าไปด้วยสำหรับรองเท้าทุกคนต้องถอดรองเท้าทุกชนิดก่อนเข้าเขตศาสนสถานตั้งแต่รั้วด้านนอกถุงเท้าถุงน่องก็ห้ามใส่เข้าไปต้องเดินเท้าเปล่าและเป็นธรรมเนียมที่เคร่งครัดมากศาสนสถานบางแห่งห้ามสุภาพสตรีเข้าไปในเขตห่วงห้ามดังนั้นก่อนที่จะเข้าไปจะต้องศึกษาหรืออ่านระเบียบปฏิบัติก่อนเข้าไปจะทำให้ไม่เสียความรู้สึกเมื่อโดนตักเตือนค่ะ
1: เป็นอย่างไรบ้างครับภาษาพม่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับจะสามารถสังเกตได้นะครับว่าการออกเสียงในภาษาพม่านั้นมีบางคำนะครับที่คล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษดังนั้นนะครับจึงต้องฝึกฝนบ่อยๆถึงจะสามารถพูดได้คล่องนะครับและก็วันนี้นะครับเราก็ยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการที่ต้องทำตัวให้ถูกต้องตามธรรมเนียมเมื่อไปเยี่ยมวัดในพม่านะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการเราก็ได้หมดลงแล้วคราวหน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: เคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: โอเคครับถึงกิจกรรมที่4นะครับเป็นรถยนต์บังคับส่งของระยะไกลถ้าคิดดูดีๆจากกิจกรรมที่แล้วเราก็มีรถยนต์ต้นแบบของเราแล้วเนาะนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ากิจกรรมนี้เราจะมาประยุกต์ใช้ยังไงได้ต่อนะครับทีนี้จากกิจกรรมที่1กับ3เนี่ย1เนี่ยมีใช้เรดิโอแน่นอนเรดิโอนี่ใช้ทำอะไรส่งข้อมูลจากบอร์ดหนึ่งไปยังอีกบอร์ดหนึ่งใช่ไหมต่อไปถ้าเป็น DC มอเตอร์หรือว่ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที่เราใช้ทำอะไรกับรถยนต์ให้ล้อมันหมุนได้นะครับโอเคทีนี้คิดว่าจากชื่อกิจกรรมถ้าเกิดเราจะทำตัวเรดิโอให้สั่งงานกับมอเตอร์ทำได้ไหมต้องมีไมโครบิดกี่อัน
1: 2
2: แน่นอนถูกไหมครับถ้าจะมีเรดิโอต้องมี2อันอันหนึ่งก็ต้องเป็นอะไรอันหนึ่งติดกับรถยนต์อยู่แล้วแน่นอนถูกไหมอีกตัวหนึ่งส่งสัญญาณสั่งอะไรดีสั่งให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวให้ลองดูตัวนี้นะครับเป็นคลิปนะครับนะครับ
3: พี่บอทพร้อมจะไปทำงานแล้วดีใจจังบ๊ายบาย

0: ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ Happy Bot เป็นหุ่นยนต์บริการมีหน้า
1: ทีนี้พอเราดูคลิปจบแล้วใช่ไหมครับก็จะได้รับภารกิจไปบอกว่าให้ลองคิดดูว่าถ้าเกิดนักเรียนเป็นพนักงานเดินเอกสารเนาะต้องส่งของระหว่างโต๊ะหนึ่งไปยังอีกโต๊ะหนึ่งของหนักมากเนาะเราจะพัฒนางานยังไงก็คือทำจากรถคันเก่าเนี่ยสมมุติว่ามันรับน้ำหนักไหวจะต้องส่งเอกสารเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างเนาะเราจะมาเริ่มใบกิจกรรมที่ 4.1 แต่เราจะต้องรู้จักคำคำหนึ่งก่อน accelerometer เคยได้ยินมาก่อนไหมไม่แต่ถ้าพูดคำว่าเช็ครู้จักไหมเคยเช็คไหมใช่ไหมใช่ตัวโอเคตัวนั้นแหละก็คือมันเป็นชื่อเซ็นเซอร์ที่เราเอามาใช้เช็คก็คือการเขย่าตัวนั้นน่ะก็คือตัวนี้สามารถจับการเคลื่อนไหวของบอร์ดได้เนาะว่ามันเคลื่อนไปซ้ายขวายังไงนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการทำงานของแอคเซลโลมิเตอร์นิดนึงนะครับตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ว่าทำงานกันยังไงนะครับ
2: How does a phone know which way you're holding it? Seriously, how does it know to rotate the image so it's always right side up? There'sGotta be something in here that does that. This tiny chip on the back of the micro bit is an accelerometer. It packs microscopic versions of the lever arms and a way to measure capacitance, just like in our larger demo. That includes acceleration left to right, front to back, and up and down.
1: เมื่อกี้เราทดลองกลุ่มเช็คกันดูแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ถ้าเกิดเรามีการพลิกซ้ายพลิกขวาก็เป็นคำสั่ง tilt left tilt right ใช่ไหมครับเพื่อแล้วก็เปลี่ยนรูปไอคอนได้นะครับเดี๋ยวเราเอาตรงจุดนั้นแหละไปใช้สั่งงานตัวหุ่นยนต์แต่ก่อนอื่นเนี่ยในการทำงานกับ accelerometer เนี่ยมันยังมีค่าที่ซ่อนอยู่นะครับก็คือค่า x กับค่า y เราต้องรู้จักก่อนนะครับเวลาเราอ่านค่าได้เดี๋ยวลองทำใบงานที่ 4.1 ดูนะครับ

0: 4.1 ทุกกลุ่มรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีข้อ 2.1 กับ 2.2 2.1 เป็นการอ่านค่า 2.2 กับ 2.3 นะครับทีนี้มีใครจะพอจะตอบได้บ้างไหมครับมีไหมครับช่วยตอบเป็น 2.2 ใช่ไหมค่า x y สัมพันธ์ยังไงใช่เนาะโอเค
1: ถ้ายามไปด้านซ้ายค่า x จะเป็นลบค่ะแล้วค่า y จะเป็นบวกแต่ที่ยามไปทางด้านขวาค่า x จะเป็นบวกค่า y จะเป็นลบยามไปทางด้านหน้าค่า x จะเป็นบวกค่า y จะเป็นลบและยามไปทางด้านหลังค่า x จะเป็นลบค่า y จะเป็นบวก
0: y นะตัวหน้าหลังเป็น y โอเคก็คือเราดูค่าที่อ่านได้จาก 2.1 มาสรุปใน 2.2 ใช่ไหมครับโอเคเอียงซ้ายติดลบเอียงขวา x เป็นบวกเนาะหน้า y เป็น
1: ลบ
0: ยกขึ้นมาด้านหลัง y เป็นบวกโอเค 2.3 เมื่อเรารู้ค่า x y แล้วอะเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงได้บ้างมีไหมโอเคกลุ่มเดิมตอบเลยครับ
2: ควบคุมการเคลื่อนที่ของสิ่งต่างๆค่ะ
0: โอเคในเมื่อเรารู้ค่าแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาไปควบคุมการเคลื่อนไหวเนาะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทีนี้นิดนึงนะครับเราต้องมาทบทวนการใช้งานเรดิโอถูกไหมครับเพราะว่านอกจากเราเอียงซ้ายเอียงขวาได้แล้วก็จริงแต่ว่าเราจะต้องสั่งให้การเราเอียงบอร์ดซ้ายขวาเนี่ยส่งข้อมูลหรือส่งการสั่งการไปยังอีกบอร์ดหนึ่งให้มันทำงานได้ดังนั้นเราต้องมาทบทวนตัวเรดิโอใช่ไหมครับถ้าจะทำให้สองบอร์ดคุยกันรู้เรื่องเนี่ยอย่างแรกสุดเลยเราต้องทำอะไรมีอะไรเอ่ยตัวแรกสุดเลยครับเซตกรุ๊ปถูกไหมครับเพื่อจะสื่อสารต้องเป็นเลขเดียวกันดังนั้นเดี๋ยวถ้าวันนี้เราทำการควบคุมตัวรถยนต์หรือหุ่นยนต์เราเนี่ยแต่ละกลุ่มก็ต้องจับคู่แล้วให้กลุ่มอื่นเนี่ยเลขไม่ซ้ำกับเราถูกไหมครับเราก็อาจจะตกลงเลยกลุ่มเราเนี่ยจะใช้กรุ๊ปที่1ในการสื่อสารเนาะกลุ่มอื่นก็ใช้เลขอื่นไปนะครับทีนี้เวลาส่งข้อมูลปกติเราส่งเป็นตัวเลขตัวหนังสือก็คือเซนต์นัมเบอร์เซนต์วาลูแต่ที่เราวันนี้เราจะต้องทำงานให้ได้เยอะขึ้นก็คือจะต้องมีการสร้างเป็นตัวแปรนะครับตัวแปรก็คือจะเป็นเซนต์กับรีซีฟตัวเนมแล้วก็ใส่วาลูลงมาด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรามีการสั่งงานหลายๆอย่างไปยังบอร์ดนะครับก็ต้องมีการส่งตัวแปรเพิ่มไปด้วยนะครับทีนี้เราจะมาเริ่มตัวใบกิจกรรมที่ 4.2 นะครับตอนนี้เราจะเริ่มทำงานจริงๆแล้วก็คือจะมาประยุกต์ทำเป็นรถยนต์บังคับส่งของระยะไกลกันดูนะครับทีนี้ทุกคนดูใบงานที่ 4.2 ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราเริ่มทำกิจกรรมเลย

0: เมื่อกี้เราทดสอบรถของเราแล้วเนาะมีกลุ่มที่ทำสำเร็จเต็มร้อย 80-90% บ้างเนาะแล้วแต่กรณีทีนี้ถ้าเราเกิดจะทำตัวเนี้ยพัฒนาต่อยอดเราจะทำอะไรต่อได้บ้างหรือว่าจะมีการแก้ไขปัญหาใดๆบ้างมีใครจะนำเสนอไหมครับได้เลยครับ
1: ในการส่งของรถบรรทุกนะคะก็คือตัวรถของเราตอนนี้ยังมีความแข็งแรงไม่พอต้องเพิ่มความแข็งแรงให้ตัวรถและตัวล้อหน้าค่ะล้อหน้าในตอนนี้เป็นแค่ลูกแก้วธรรมดาคิดว่าน่าจะเป็นล้อที่แข็งแรงกว่านี
0: ้
1: และโครงสร้างที่เปลี่ยนเป็นเหล็กค่ะและปรับปรุงข้อเสียของการควบคุมค่ะที่มีความดีเลย์ช้าแบบดีเลย์มากๆเลยค่ะและเมื่อถึงจุดหมายปลายทางให้กำหนดเส้นทางที่จะเลี้ยวเข้าเป็นเส้นทางอัตโนมัติค่ะ
0: แล้วเรื่องการขนของจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือว่ายังไง
1: เรื่องการขนของหนูคิดว่าถ้าสมมุติให้ตัวรถเป็นรถที่มีกระบะอยู่ข้างหลังเลยมันอาจจะทำให้ตัวรถหนักเกินไปหนูคิดว่าอาจจะเป็นเหมือนเอาโซ่คล้องหรือว่าเป็นเชือกคล้องแล้วก็เป็นตะกร้าที่มีล้อข้างหลังให้ตามไปแทนค่ะ
0: ก็เป็นสภาพว่าตัวหน้าเป็นตัวขับเคลื่อนไปแล้วก็มีข้างหลังเป็นตัวที่ใช้ขนของ
1: ค่ะ
0: ถ้าเรามาพูดถึงข้อควรระวังข้อระมัดระวังเนาะเมื่อกี้มีบางกลุ่มใช้คลื่นเรดิโอที่มีช่องตรงกันบ้างก็คือบางครั้งลากออกมาแล้วช่องหนึ่งเหมือนกันเลยเป๊ะทำให้เวลาทดสอบคนหนึ่งจะสั่งเลี้ยวซ้ายแต่ว่าจะมีคลื่นสัญญาณของกลุ่มอื่นเข้ามารบกวนใช่ไหมรถก็เลยจะเคลื่อนไปได้ในทิศทางที่ไม่ถูกต้องเนาะและทีนี้อีกเรื่องนึงเนื่องจากมันเป็นการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบางครั้งตอนทดสอบเนี่ยบางคนหันหน้าหารถบางคนตอนทดสอบอยู่หลังรถดังนั้นทิศทางมันเลยจะไม่ตรงเนาะสลับเป็นซ้ายเป็นขวาดังนั้นต้องเทสให้ดีก่อนทดสอบให้ดีก่อนนะครับกิจกรรมสุดท้ายนะครับรถยนต์ส่งของทางไกลเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเนาะทีนี้เราพอมองย้อนไปตั้งแต่กิจกรรมที่1 2 3และ4เนาะก็ลองไปดูว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยเรามีการใช้งานไมโครบิดทำประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ให้ลองไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันว่าเราอาจจะแก้ปัญหาอย่างอื่นที่ยังไม่ต้องยึดติดกับปัญหาเก่านะครับมองสภาพปัญหาอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันก็ได้แล้วพัฒนาชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาที่เราพบในชีวิตประจำวันนะครับ
2: นักเรียนเคารพ
3: มาถึงกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นการนำความรู้จากกิจกรรมก่อนหน้านี้ทั้งหมดมาประยุกต์ใช้งานนะครับซึ่งความรู้ที่เรานำมาอย่างเช่นกิจกรรมที่1เนี่ยเป็นการนำความรู้เรื่องการใช้เรดิโอในการสื่อสารระหว่างบอร์ดไมโครบิดนะครับซึ่งเราจะนำมาดัดแปลงให้เป็นรีโมทส่งสัญญาณจากตัวไมโครบิดอีกเครื่องนึงไปยังไมโครบิดอีกเครื่องนึงที่ติดอยู่กับตัวรถนะครับจากนั้นเนี่ยในกิจกรรมที่3เรานำความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนของรถนั่นก็คือการใช้มอเตอร์นะครับในการสั่งงานให้รถเคลื่อนที่ผ่านแผงวงจร IKB1 นะครับแต่ในกิจกรรมนี้นะครับจะมีเนื้อหาเพิ่มเติมเข้ามาอีกนิดนึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเอียงหรือว่าการบังคับทิศทางของแผงวงจรไมโครบิดนะครับซึ่งใช้เซ็นเซอร์ที่ชื่อว่า Accelerometerในการตรวจจับการหมุนการเอียงของบอร์ดนะครับในการพัฒนาโปรแกรมเราจะต้องเขียนโปรแกรมตรวจจับค่าจากเซ็นเซอร์นี้ส่งไปให้ไมโครบิดที่อยู่บนรถยนต์ในการบังคับการเคลื่อนที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าหรือถอยหลังก็ตามนะครับในการพัฒนากิจกรรมนี้นะครับถ้าในห้องเรียนเนี่ยมีนักเรียนหลายๆกลุ่มเนี่ยคุณครูจะต้องระมัดระวังนิดนึงก็คือเรื่องของการตั้งค่าสัญญาณไม่ให้ตรงกันของแต่ละกลุ่มไม่งั้นตัวรถนะครับที่มีแผงวงจรไมโครบิดอยู่เนี่ยจะรับค่าสัญญาณจากช่องเดียวกันแล้วเกิดความผิดพลาดจากการสั่งงานจากกลุ่มอื่นได้นอกจากนี้ในการทำกิจกรรมนะครับจะต้องให้นักเรียนเนี่ยตรวจสอบโปรแกรมของนักเรียนให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบังคับรถ

0: particularly by addressing blockages in blood and wound lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there,The massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because a master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics into Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

เชื่อเรื่องผีไหมคะแล้วอยากเจอไหมคะวันนี้เราจะพาเข้ามาสู่ดินแดนที่รอบล้อมไปด้วยความตายเพื่อตามหาเรื่องราวของผีแมนที่อำเภอปางมาภาจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีสุสานถ้ำที่เก่าแก่และมากที่สุดในประเทศไทย

0: ผีแมนคืออะไรกันแน่แล้วเราจะได้เจออะไรต้องติดตามกันค่ะ
1: ผีแมนคือคนสมัยก่อนคนเฒ่าคนแก่บอกว่าเป็นคนขี้อายแล้วก็ผุดอยู่ในถ้ำแล้วก็ทำลงมาอยู่ในถ้ำอย่างเงี้ยค่ะ
2: ป่วยวิวอมแน่พี่แม่แม่โยช่วยทุกคนเชยผมแม่ชักแม่อยู่อมแน่ผมแม
3: ่ที่เรียกกันว่าเป็นผีแมนนี่เขาบอกว่าจะอยู่ในถ้ำไม่อยู่กับคนเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าเป็นผีแมน
4: ไม่รู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่รู้เหมือนกันน้ำโบราณว่าอย่างไร
5: พี่เคยได้ยินเรื่องผีแมนป่ะ
6: ได้
5: ที่ถ้ำเนี่ยถ้ำจาโบอ่ะมีอะไร
6: ม
5: ี
6: ที่นอน
5: มีที่นอนเป็นโรง
7: ถ้ากลุ่มคนผีแมนนะฮะเขาเป็นคนจริงๆต้องมีคำถามตามมาว่าแล้วลูกหลานของเขาปัจจุบันอยู่ไหนเขาหายไป

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอปางมะพร้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งเป็นถิ่นที่ตั้งของถ้ำผีแมนจำนวนมากและเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่การประชุมเวทีชาวบ้านกันเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการมาทำงานของนักโบราณคดีที่ถ้ำผีแมนค่ะ
1: โรงผีแมนของเราเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากเพราะว่าในบรรดาทั้งหมดในอาเซียนเนี่ยบ้านเราเนี่ยศึกษาเยอะสุดเลยตอนนั้นคุยกับพี่น้องตรงนี้ก็คือว่าความฝันอย่างหนึ่งที่เราอยากทำก็คือเราอยากเห็นหน้าของคนที่เราขุดได้เนาะว่าเป็นยังไงบ้าง
0: วันนี้เราเลยจะบุกไปถึงที่ทำงานของอาจารย์ค่ะที่ไม่ใช่ที่โต๊ะทำงานนะแต่เป็นในถ้ำค่ะอาจารย์คะลิปินได้ยินจากชาวบ้านมาเขาบอกว่าผีแมนเนี่ยยังไงก็ผีแต่สำหรับอาจารย์ในเชิงนักโบราณคดีเนี่ยผีแมนคืออะไรคะ
2: ผีแมนเนี่ยจริงๆแล้วก็คือหลักฐานทางโบราณคดีประเภทหนึ่งอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไทยใหญ่เนี่ยเขาจะบอกว่าผีแมนคือผีที่โผล่ขึ้นมาแล้วผีตัวนี้มันก็คล้ายๆกับเปรตอะคือยาวตัวยาวเพราะฉะนั้นโรงที่เราเห็นโรงยาวๆเนี่ยก็คือว่าตัวผีเนี่ยจะยาวเท่านั้นนะที่เวลาเขาเชื่อกันนะคะเขาก็เลยโรงผีแมน
0: อาจารย์มาที่นี่เนี่ย
2: ค่ะ
0: ทำเพื่ออะไรคะ
2: จริงๆแล้วเราต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอะค่ะว่ามีคนเนี่ยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแล้วก็ลักษณะวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงแล้วเวลาที่เราเข้าใจเรื่องแบบนี้มันจะเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะคือเราต้องหาของที่เก่าที่สุดก่อน
0: ค่ะ
2: เก่าที่สุดเป็นยังไงใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าใหม่ตามมาเนี่ยใหม่มีลักษณะเป็นแบบไหนและผสมแบบไหนมันจึงกลายเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจที่มาที่ไปของเราก่อนก็เลยมาศึกษาที่นี่ค่ะ
0: แล้วตอนแรกที่อาจารย์เข้ามาชาวบ้านเขาโอเคไหมคะ
2: เขาไม่โอเคค่ะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นที่ที่มีผีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปทำเนี่ยก็คือเรารบกวน

0: ผีแล้วรบกวนวิญญาณน่ะเขาก็ไม่ให้เราขุดนะเราทำกระบวนการเวทีชาวบ้านเนี่ยประมาณ3หนแล้วคุยกับเขาจนกระทั่งเขาเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญอะมันไม่ใช่สำคัญเฉพาะของเขานะคะก็คือสำคัญต่อประเทศไทยในแง่ของความรู้เรื่องประวัติศาสตร์นะคะเขาก็เลยคิดว่าเอองั้นก็ให้อาจารย์ทำ
1: พอถึงตอนนี้แล้วชาวบ้านกับอาจารย์ก็เข้าใจแล้วก็ทำงานควบคู่ไปด้วยกันได้
0: คือเขามีความเชื่อว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเข้าไปทำงานเนี่ยมันอาจจะมีคนเจ็บคนตายในชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องความเชื่อเรื่องผีด้วยที่เขาเชื่อกันนะคะ
2: จากนี้เราจะเดินทางไปยังถ้ำหรือถ้ำโลงซึ่งเป็นที่อยู่ของโลงผีแมนเพื่อค้นหาเรื่องราวจากหลักฐานที่ยังคงเหลืออยู่พร้อมจะไปด้วยกันไหมคะ

0: ตอนนี้นะคะเราก็เดินทางจะมาถึงปากถ้ำแล้วค่ะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราลงไปเราจะต้องทำพิธีกรรมไหว้เจ้าที่กันก่อนค่ะ
1: ถ้าเราไม่มีพิธีกรรมถ้าเวลาเราทำไปมันจะมีอันเป็นไปไม่สบายหรือคนนี้ติดขัดเจ้าของไม่อนุญาตเราทำไม่สำเร็จบ้างแล้วทำไปแล้วก็ไปเจอสิ่งไม่ดีบ้างถ
0: ้
1: าเราทำแบบนี้มันไม่มีอะไรขัดขวางเราเราทำได้สบายเลย
0: ถ้ำแห่งนี้อยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินและมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวค่ะนักโบราณคดีได้แบ่งถ้ำออกเป็นส่วนต่างๆตามลักษณะทางกายภาพเพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาและการค้นหาหลักฐานสำคัญ

ความพิเศษของถ้ำแห่งนี้คือมีโลงที่มีการลงรักอยู่ในถ้ำนี้ด้วยซึ่งพบได้เพียงแห่งเดียวในพื้นที่แถบนี้ค่ะ

0: ส่วนใหญ่เนี่ยแหล่งโบราณคดีถ้ำผีแมนจะเป็นถ้ำตายก็คือเป็นถ้ำที่แห้งและการเลือกถ้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือว่าเวลาเข้ามาเนี่ยไม่มีคนรู้เลยค่ะว่าจะไว้ตรงไหนมันจะเป็นที่มิดชิดอะค่ะที่เขาเลือกว่าสมมติเราลงมาเราไม่รู้เลยว่าเขาฝังอะไรไว้ตรงไหนเพราะว่าไม่เห็นอะไรเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วเขาจะเลือกในที่ที่เป็นที่ราบอะค่ะเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการของถ้ำตรงนี้ก็คือจริงๆถ้ำเกิดก่อนใช่ไหมคะพอถ้ำเกิดก่อนแล้วเสร็จแล้วก็คนเนี่ยเข้ามาอยู่ที่หลังถามว่าถ้ำตรงนี้ดุ้ยดีป่ะไม่ดีเลยค่ะถ้าเทียบจาก80ถ้ำกว่าถ้ำที่เราสำรวจเนี่ยเป็นถ้ำขนาดเล็กแล้วก็เป็นเหมือนกับเพิงแบบรูลงมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไอ้สิงห์โหนะคะเป็นช่องที่น้ำมันไหลแล้วก็เกิดเป็นเพดานถ้ำหลุดลงมาเนี่ยแบบเนี้ยก็คือมันไม่ได้สวยเลยนะคะแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือว่าการเจอของที่จำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นในการทำงานเนี่ยก็คือว่าเราจะหนึ่งคำถามก็คือว่าที่นี่เนี่ยมีการใช้พื้นที่ยังไงมีการใช้กี่สมัยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเราขุดค้นเราก็จะดูว่าโรงที่เราเจอเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วการวางตำแหน่งของมันเนี่ยวางแบบไหนและของที่อยู่ในโรงมีอะไรบ้างแล้วเราก็เอาเศษไม้นะคะไปกำหนดอายุว่าหัวโรงแต่ละหัวเนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าอายุที่เราได้เนี่ยก็คือ1,900 1,700 1,800 1,600 น้อยสุดก็คือ1,600ปีมาแล้วการคัดเลือกไม้เนี่ยจากวงปีเนี่ยพบว่าถ้าไม้สักแถวเนี่ยวงปีต้องเอียงอะค่ะเป็นรูปเอียงแต่ไม้สักของเราเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยเป็นไม้สักที่วงมันจะเป็นวงกลมแบบนี้หมายความว่าอะไรคะมันยืนต้นเป็นไม้ที่โตในที่ราบแสดงว่าการทำโรงเนี่ยเขาต้องเอาไม้ที่เขาเลือกมาแล้วจากที่ราบสังคมไม้ป่าสักที่อยู่ในป่าเบญจพรรณเนี่ยในที่ราบแล้วเสร็จแล้วก็ขนขึ้นมา
1: โรงที่พบในถ้ำโรงลับเนี่ยนะคะก็คือจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันโดยส่วนใหญ่อย่างที่เราพบทั่วๆไปในบริเวณพื้นที่อำเภอปางมะผ่านะคะใช้ซุงต้นสักทั้งต้นเอามาผ่าตรงกลางแล้วก็ขุดเอาเนื้อของต้นไม้ออกค่ะนะคะเพื่อที่จะเอาไว้วางร่างของผู้เสียชีวิตลักษณะของโรงนะคะก็จะมีความยาวความกว้างที่อาจจะแตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับตัวต้นไม้เลยทั้งต้นนะคะเราเก็บตัวอย่างโรงเนี่ยตามผังที่ทางโบราณคดีได้จัดทำไว้นะคะเพราะนั้นเขาก็จะมีลักษณะตั้งแต่รูปแบบของหัวโรงที่แตกต่างกันแล้วก็ลักษณะของการวางของโรงในแต่ละตำแหน่งแห่งที่ซึ่งถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่านักวิชาการเนี่ยไม่ใช่กลุ่มแรกที่เข้าไปในพื้นที่ถ้ำนะคะแต่ก็เราก็จะตั้งสมมติฐานว่าอาจจะมีการขยับขยื่นตัวโรงเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยที่สุดเนื่องจากว่ามันมีขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักค่อนข้างมากโรงไม้ทั้งหมดที่เราพบในถ้ำอะค่ะทำมาจากไม้สักนะคะทีนี้ข้อดีของโรงไม้ที่ทำมาจากไม้สักเนี่ยก็คือว่าอันที่หนึ่งวงปีของไม้สักเนี่ย1ปีนะคะเขาจะสร้างขึ้นมา1วงแล้วเราก็มีข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนแล้วว่าวงปีไม้สักเนี่ยสามารถที่จะบ่งบอกสภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงที่ต้นไม้เขาเจริญเติบโตได้ตัวอย่างไม้จากโรงไม้สักเนี่ยค่ะก็คือเพื่อที่จะบ่งบอกสภาพสิ่งแวดล้อมในอดีตในช่วงที่ต้นไม้นั้นเจริญเติบโตอยู่หรือว่าอีกในอย่างหนึ่งก็คือในช่วงที่ชุมชนโรงผีแมนยังมีการดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยค่ะก็คือในความหมายก็คือว่าไม้สักในบริเวณพื้นที่นั้นก็คงจะเจริญเติบโตในพื้นที่นั้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์เรื่องของวัฒนธรรมกับเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอดีตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างคนที่อยู่กับป่าแล้วก็ใช้ทรัพยากรบริเวณรอบๆพื้นที่ที่เรามีอยู่นะคะอันนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของคนวัฒนธรรมของคนที่พึ่งพิงอยู่กับตัวทรัพยากรธรรมชาตินะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ไม้สักบอกเราค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะบ่งบอกได้อะค่ะว่าในช่วง300-400ปีที่ผ่านมาที่เราสามารถที่จะทราบอายุได้คร่าวๆของโรงไม้เนี่ยสภาพภูมิอากาศในช่วงนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าเผื่อเราจะประเมินได้อย่างง่ายๆเนี่ยค่ะก็คือว่ามันก็จะมีทั้งความแปรปรวนของอากาศที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตก็คืออาจจะมีช่วงที่ ฝนตกติดต่อกันค่อนข้างที่จะยาวนานหรือว่าบางช่วงก็อาจจะเกิดความแห้งแล้งในบางช่วงบางปีได้อะค่ะที่เราต้องเอาตัวอย่างไม้เนี่ยมาวัดจำนวนกับมาวัดขนาดเนี่ยค่ะนะคะคือเนื่องจากว่าเราก็ต้องการทราบความผันแปรในแต่ละช่วงปีอะค่ะว่าตั้งแต่ต้นไม้มันโตจนถึงต้นไม้มันถูกตัดเอาไปทำโรงเนี่ยสภาพภูมิอากาศในช่วงนั้นๆเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะสะท้อนบอกนะคะว่าแล้วคนเจ้าของโรงผีแมนที่เขาอยู่ในช่วงระยะเวลานั้นๆเนี่ยเขามีวิถีชีวิตแบบไหน
0: แล้วตรงนี้มันมีความสำคัญยังไงคะความสำคัญของมันก็คือว่าคนที่เราเจอเนี่ยนะคะเราเจอประมาณ125โครงข้างในนั้นนะคะตรงนี้ไม่รู้เจออีกกี่โครงคือมันหนาแน่นมากเลยแสดงว่าถ้าทุกโรงเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับเราอะนะคะว่าถ้าทุกแหล่งที่เราสำรวจเนี่ยแล้วเราดูขนาดของโรงแล้วเราลองคาดการดูเนี่ยรูปร่างของโรงหรือว่ารูปแบบของโบโรงมันอาจจะทำให้เราเห็นว่าประชากรที่มันอยู่รอบตรงเนี้ยมันมากน้อยแค่ไหนจากเคสตัวนี้ค่ะเพราะเป็นครั้งแรกที่เราเจอคนแบบเยอะขนาดนี้แต่ส่วนใหญ่เป็นการฝังแบบครั้งที่สองนะคะคือเขาเอาชิ้นส่วนกระดูกมาแล้วเสร็จแล้วก็เลือกมาแล้วก็เอามาใส่ในโลงคือความเชื่อแบบนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับกลุ่มชาติพันธุ์หลายๆที่เนี่ยเขาเหมือนกับว่าถ้าคนตายแล้วเนี่ยฝังไว้ใช่ไหมคะถ้าฝังแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งเขาก็จะเอาเก็บกระดูกขึ้นมาล้างเอาเนื้อออกแล้วทำพิธีอีกครั้งโดยบรรจุแบบอีกชุดหนึ่งโดยที่การตรงนี้คือการเปลี่ยนผ่านที่จากโลกมนุษย์เนี่ยขึ้นไปสู่โลกของวิญญาณอะที่ข้ามไปอีกโลกหนึ่งละเพราะการทำตรงนี้ก็คือพี่น้องเนี่ยจะต้องมาทำให้กับบรรพบุรุษหรือว่าคนที่ตายที่เป็นเครือญาติตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่ามันมีการเอาชิ้นส่วนของกระดูกที่เป็นแขนขาหัวกะโหลกบางส่วนก็จะมีอย่างเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะคะแบนๆก็คือชิ้นส่วนหัวกะโหลกนะคะที่มีหลายวัยที่ตายตรงเนี้ย
2: ที่อำเภอปางมะพร้าวนี่ก็เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในที่สูงอยู่บนที่สูงแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างติดการเดินทางก็อาจจะลำบากจากคนนอกเข้ามาคนในออกไปอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็วัฒนธรรมหรือว่าสังคมของเขาเนี่ยอาจจะยังมีความเฉพาะกลุ่มมากๆเป็นเอกลักษณ์มากๆซึ่งการศึกษาโบราณคดีในพื้นที่นี้โดยเฉพาะในเรื่องสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก็เลยมีความสำคัญแล้วก็มีความน่า

0: ะคะกระดูกจะมีกระโหลกศีรษะจะมีลักษณะหนาผิดปกติบางคนก็มีลักษณะที่เป็นโรคเยื่อหุ้มกระดูกอักเสบนะคะปรากฏบนผิวของกระดูกที่เป็นรอยขูดขาดนะคะซึ่งจะทำให้เราพอจะเห็นได้ว่าเขามีภาวะของพยาธิสภาพบางอย่างตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ที่ถ้ำหลวงหลวงรักนะคะเราเจอกระดูกที่สำคัญก็คือเจอโครงกระดูกที่เป็นโครงสมบูรณ์ที่เรียงตัวเข้าต่อเนี่ยยังติดกันอยู่แล้วก็เรียงตัวกันตามหลักวิภาคนะคะหนึ่งโครงที่ยังไม่ถูกรบกวนมาก่อนซึ่งทำให้เราได้ทราบว่าที่แหล่งนี้เนี่ยมีการฝังศพครั้งที่หนึ่งเป็นครั้งแรกฝังศพสดเป็นครั้งแรกเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้เลยนะคะจากที่เราศึกษามาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราเจอกระดูกชิ้นเล็กๆซึ่งเป็นกระดูกอย่างเช่นพวกกระดูกข้อมือกระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าอย่างเงี้ยค่ะจำนวนมากในโลงตรงจุดนี้เนี่ยมันจะช่วยบอกเราได้อยู่ว่ามีการนำศพเข้าไปฝังวางไว้ในโลงเป็นจำนวนมากกว่า1คนต่อ1โลงนะคะแล้วก็ใช้โลงไม้เนี่ยเวียงกันไปเรื่อย
1: อาจารย์คะตอนนี้เราอยู่กันที่โซน
2: A1 ค่ะ
1: วันที่เขาพบตรงนี้ค่ะเขาจะต้องขุดอะไรมีเกิดมาเป็นภาพแบบนี้เลยเหรอคะลุงม
2: าอ๋อตอนที่เราสำรวจนะคะแบบว่าหลักฐานมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเละกว่านี้นะคะที่เละกว่าก็คือว่ากระดูกโบราณวัตถุเต็มไปหมดเลยกระจายแบบเศษไม้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการวางตำแหน่งเดิมที่ก่อนที่เราขุดค้นนะคะ
1: เท่ากับโซนนี้เนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะแต่ที่อาจารย์แบ่งไว้3โซนใช่ไหม
2: ตามแบบแผนการวางอะ
1: จะมีความแตกต่างยังไงไหมคะ
2: มันแบบแผนการวางตัวของโรงนะคะแล้วก็ขนาดเราจะเห็นได้ว่าขนาดของโรงเนี่ยไม่เท่ากันเลยเห็นไหมคะอันนี้ใหญ่หัวโรงก็จะมีคล้ายกันอันนี้ก็จะส่งคล้ายก
1: ัน
2: อันนี้ก็จะเป็นลูกเดือยใช่ไหมก็จะคล้ายกันอันนั้นเราก็สันนิษฐานนะคะว่ามันเป็นของที่บอกเราถึงกลุ่มตระกูลนะคะเครือญาติที่แบบว่าคือทั้งหมดตรงนี้มันอาจจะเป็นเครือญาติเดียวกันอะ
1: ค่ะแต่คือแรกที่เจอคือกระดูกอะไรก็อยู่ในโลง
2: กระจายหมดเลยค่ะฉะนั้นในเชิงที่เป็นทั้งนิติวิทยาศาสตร์นิติโบราณคดีเนี่ยนะคะในเรื่องการเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการฝังศพหรือว่าใครตายก่อนหลังนี่แบบยากมาก
3: ในตอนนี้คงไม่มีใครจะบอกได้ชัดเจนว่าผีแมนคือใครการศึกษาจากหลักฐานจึงเป็นเพียงความหวังเดียวที่จะไขปริศนาเรื่องนี้ได้

ปกติแล้วเนี่ยฟันของคนเราเนี่ยมันจะมี variation คือแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคนเอเชียแม้กระทั่งคนที่มาจากจีนก็จะไม่เหมือนกับคนที่มาจากทางใต้ทางแถวอินโดนีเซียเพราะว่ารูปร่างฟันจะไม่เหมือนกันถ้าเราสามารถจะซอยย่อยได้ในรายละเอียดของฟันแต่ละที่เราเอาไปดูในแต่ละจุดนั้นเราจะรู้การดำเนินชีวิตของคนคนนั้นน่ะตั้งแต่ในช่วง6เดือนไปจนถึง7ขวบเท่าที่ทำมาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรารู้เขาเนี่ยไม่ได้กินพืชอย่างเดียวเขามีกินสัตว์ด้วยคือเขาอยู่ในฟู้ดเชนที่เป็นระดับกลางๆคือมีกินพืชกินผสมสัตว์เขาก็จะมีฟันผุเหมือนคนปัจจุบันแต่ว่าตำแหน่งของฟันที่ผุเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปปกติเนี่ยถ้าคนในปัจจุบันเนี่ยเวลามันผุมันจะผุด้านบนด้านที่เป็นหลุมเป็นร่องเป็นลึกแต่เขาเนี่ยอาจจะกินอาหารที่หยาบกว่าเราค่ะอาจจะไม่ได้กินน้ำตาลที่เยอะมากเท่าเราเขาจะไม่ได้มีฟันผุตามหลุมอย่างนี้แต่เขาจะมีฟันผุที่บริเวณคอฟันตั้งสมมติฐานว่าเขาอ่ะจะเป็นพวกที่เป็นเหงือกร่นพอเหงือกมันร่นลงไปแล้วเนี่ยรากฟันมันก็โผล่แต่ถ้าสมมติว่าที่เราดูจากฟันแล้วเนี่ยเราพบอะไรจากเขามากเราจะพบว่าอันแรกมีวิวัฒนาการที่ค่อนข้างทันสมัยพอสมควรคือถ้าเราพบว่าเขาสามารถที่จะเจาะฟันฝังทองฝังเงินได้อย่างเงี้ยเขาต้องมีวิวัฒนาการคือมีการใช้เงินใช้ทองที่พอสมควรแล้วสามารถที่จะเจาะรูเล็กๆได้ขนาดประมาณแค่1มิลลิเมตรเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะสำหรับคนที่ผ่านไปเมื่อ 2,000 กว่าปีแล้วเราคิดว่ามันเป็นการทำเพื่องามมันไม่ได้เป็นเหมือนเราอุดฟันเพราะว่าฟันที่เราเจอทุกอันเนี่ยมันเป็นฟันหน้าคือฟันหน้าบนด้วยคือแปลว่ายิ้มแล้วเห็นไม่ได้เหมือนกับฟันธรรมดาที่แบบว่ายิ้มก็ไม่เห็น

0: ือถ้าเป็นฟันผุหรืออะไรเนี่ยมันมักจะเป็นที่ฟันหลังมากกว่าฟันหน้า
1: ใช้เจ้า DNA ของคนบางกะพ้าเนี่ยกับ DNA ที่อยู่ในหลุมศพเนี่ยก็คือหลุมที่อาจารย์รัศมีพบโครงกระดูกแล้วก็พบโบราณวัตถุต่างๆนะครับว่ามันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรก็วิธีการง่ายๆเลยเราก็จะขอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับบ้วนน้ำลายใส่หลอดจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำไอ้เจ้าน้ำลายเนี่ยนะครับซึ่งถูกเก็บเนี่ยจะไม่มีการเลเบลชื่อจะไม่มีการระบุว่าน้ำลายนี้เป็นของใครเราจะนำน้ำลายนี้นะครับมาสกัด DNA ซึ่งก็จะมีวิธีการที่ซับซ้อนนะครับหลังจากที่เราสกัดแล้วเนี่ยเราก็จะได้ DNA ออกมาพอเราได้ DNA เราก็จะได้เป็นฐานข้อมูลของคนบางกะพ้าเนี่ยในอนาคตถ้าเกิดท่านจารสมีสามารถสกัด DNA จากกระดูกหรือว่าฟันที่ท่านขุดค้นพบได้ก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่าDNA ของฟันนั้นน่ะตรงกับกลุ่มชาติพันธุ์ไหน
2: ตัวพี่ตูนนี่ต้องทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วคะ
3: ทำมา3ปีกว่าค่ะ
2: ทำ3ปีคือต้องเข้าถ้ำแบบนี้ทุกวันนะคะ
3: ค่ะ
2: แต่ในทุกๆวันใน3ปีคือเราต้องทำอะไรบ้างคะพี่
3: ก็ต้องเดินมาที่ถ้ำนี้แล้วก็เข้าไปที่ในคูหา A1 นะคะแล้วก็เข้าไปขุดค้นไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะแบบขุดได้เท่าไหร่เราไม่สามารถรู้ว่าอนาคตได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ใต้ดิน
2: ทำไมต้องถอดรองเท้าด้วยคะ
3: เพราะว่าเราคิดว่ามันใต้ดินจริงๆมันอาจจะมีพวกโบราณวัตถุอยู่ก็ได้นะคะถ้าเวลาเราเหยียบไปถ้าเราเป็นเท้าเราอาจจะสัมผัสได้ว่ามันมีอะไรอยู่ใต้เท้าเช่นหม้อหรืออะไรเงี้ยจะได้ไม่ทำให้มันเสียหาย
4: เหนื่อยไหมคะเนี่ย
2: เหนื่อยก็คุ้มค่ะอาจารย์เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าถ้ำแบบนี
4: ้ค่ะ
2: แล้วก็ตอนที่ได้เดินตามอาจารย์ไปนะคะเห็นหลักฐานเต็มไปหมดรอบตัวเลยแต่ตัวเองยังรู้สึกประติดประต่อเรื่องราวไม่ได้ในมุมมองของอาจารย์นะคะหลักฐานเหล่านี้มันพอจะเล่าเรื่องอะไรได้บ้างคะ
5: ถ้าจะเล่าเรื่องเทียบกับมาสู่ว่าแล้วมันมีความหมายอย่างไรต่อเราเนี่ยก็คือมันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าพื้นที่แถบเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่เราเห็นอยู่หรือเราเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากการผสมผสานงั้นความเข้าใจในเรื่องของอดีตเนี่ยมันจะนำมาสู่ความเข้าใจปัจจุบันด้วยเพราะอะไรเราถึงได้ทำอะไรแบบนี้ไม่เรายังมีผีอยู่อะเราเป็นพุทธแล้วเรายังนับถือผีอยู่ก็เพราะผีเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่มีมานานแล้วอะอย่างสมมติว่าโลงไม้ที่เขาฝังอยู่อย่างเงี้ยในที่ต่างๆตรงนั้นเนี่ยมันเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของบรรพบุรุษอะคือผีบรรพบุรุษแล้วถามว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังเชื่อผีบรรพบุรุษมากเชื่อใช่ปะเราทำพิธีพุทธเสร็จแล้วเนี่ยเรายังทำพิธีผีต่อแสดงว่าคอนเซปต์ในเรื่องของความตายของมนุษย์เนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ร่วมสมัยอะเราเลือกทำเลที่ดีฮวงจุ้ยทำไมถึงจะต้องมีการเลือกมันเป็นอะไรที่มันแบบว่าสืบทอดมา
6: ถ้ำโลงลงรักเป็นเพียงหนึ่งในหลายถ้ำที่รอการไขปริศนาอยู่ถึงตรงนี้ผีแมนอาจทำให้เราได้เรียนรู้ว่าคำถามที่กำลังหาคำตอบอยู่นี้สำคัญกับเรายังไงและจะหาคำตอบต่อไปยังไงเพื่ออะไร
2: จากที่เราได้เดินทางไปหลายที่นะคะทั้งขึ้นเขาลงถ้ำไปในหมู่นะคะแล้วก็ได้เดินทางตามนักโบราณคดีค่ะข้อมูลทั้งหลายที่เราได้มาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้บทสรุปที่แน่ชัดแต่แน่นอนค่ะการสืบหายังต้องดำเนินต่อไปเพราะไม่แน่เราอาจจะได้จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ทำให้เรื่องราวของผีแมนนั้นสมบูรณ์ในเร็วๆนี้ก็ได้ค่ะ

0: Can you cook? Do you like to cook? I enjoy cooking a lot. My favorite dish is pancakes. I make pancakes all the time. I probably make pancakes for breakfast at least once or twice a week. So here is a simple pancake recipe. First, add some milk, a cup of flour, and one egg into a bowl. Then add a pinch of salt and give it a good whisk. After that, rub a little butter on a pan and pour the pancake mix onto the pan in the size that you wish and cook at medium heat. Once bubbles form and burst at the top, it's time to flip it. Let it cook for another 2 minutes and that's it. You have a nice fluffy pancake ready to be eaten with syrup or honey and maybe some strawberries. A recipe should include some of the following information: the name of the dish, a list of ingredients with the exact quantity of each ingredient, and the description of the preparation process. For example, a list of ingredients for my pancake recipe includes a cup of milk, a cup of flour, one egg, a pinch of salt, and some butter. When writing a recipe or instructions, use the imperative or base form of a verb. To help make the order of the cooking instructions more clear, you can use words such as first, next, then, after that, and so on. Now is a good time to look at some common cooking verbs. Cut, stir, fry, boil, add, bake, peel, mix, whisk, and pour. Thank you guys so much for joining my class. Happy cooking!
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
4: Enjoy watching. Bye-bye.
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปะระมังตะโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง

พรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้ฟังการอธิบายความเกี่ยวกับแผนการประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงวางไว้ตั้งแต่2600ปีที่ผ่านมาแผนการนี้ท่านพระพุทธองค์ได้ประกาศในวันจาตุรงคสันนิบาตวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูปซึ่งเป็นพระอรหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระที่พระพุทธองค์บวชให้หรือเรียกว่าเอหิภิกขุและในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ประกาศนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเอาไว้เรียกว่าโอวาทปาติโมกใจความของโอวาทปาติโมกนั้นแบ่งเป็น3ตอนหรือที่เรียกว่าอุดมการณ์หลักการและวิธีการอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนานั้นทรงแสดงว่าพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่เป็นสูงสุดความอดทนคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยอดเยี่ยมคนที่เบียดเบียนคนอื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยคนที่ทำให้คนอื่นลำบากอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยส่วนในหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งเราทั้งหลายคุ้นกันอยู่และได้ยินได้ฟังบ่อยๆพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายส่วนในตอนที่3ก็คือการวิธีการที่สาวกทั้งหลายของพระพุทธองค์จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักเอาไว้ว่าจะต้องไม่เข้าไปทำร้ายจะต้องไม่เข้าไปกล่าวร้ายบุคคลอื่นต้องมีความสำรวมในพระปาติโมกต้องมีความสำรวมในโภชนะในภัตตาหารมีความยินดีในเสนาสนะอันสงัดและเป็นคนที่หมั่นประกอบการทำสมาธิการเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นประจำนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้แก่เหล่าพุทธสาวกที่ส่งไปประกาศพระศาสนาในครั้งนั้นกล่าวในเฉพาะในส่วนที่เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงก่อนอื่นก็ทำความเข้าใจก่อนว่าบาปคืออะไรบาปก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วรู้สึกเร่าร้อนมีความเดือดร้อนใจในภายหลังแม้ว่าในขณะที่กระทำนั้นผลของมันจะยังไม่แสดงออกมาเรายังมีความดีใจยังมีความเพลิดเพลินอยู่มีความสุขอยู่แต่ภายหลังเมื่อบาปนั้นให้ผลเราก็จะได้รับรู้ถึงความลำบากใจความเดือดเนื้อร้อนใจในที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงนั่นก็หมายความว่าแม้จะเป็นเล็กน้อยก็ทรงตรัสห้ามว่าไม่ให้กระทำบาปทั้งปวงที่ว่านี้คืออะไรบ้างถ้าโดยทางกายก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ากายกรรมหรือกายทุจริต3อย่าง 1. การฆ่าสัตว์ 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดในกามทั้ง3อย่างนี้เรียกว่าการกระทำบาปทางกายเมื่อกระทำแล้วก็จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดการกระทำบาปทางวาจาหรือว่าวจีทุจริตมีอยู่4อย่างก็คือการพูดเท็จพูดคำหยาบ
พูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อทั้งสี่ประการนี้เป็นการกระทำบาปทางวาจาเมื่อกระทำลงไปแล้วเราก็จะได้รับผลคือความไม่ไว้วางใจความแตกความสามัคคีการถูกดุด่าว่ากล่าวเพราะฉะนั้นจึงทรงห้ามว่าเราไม่ควรที่จะกระทำบาปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและสุดท้ายที่สำคัญก็คือการกระทำบาปทางใจหรือเรียกว่ามโนทุจริตซึ่งในส่วนที่สามนี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้เพราะเป็นการกระทำทางใจแต่เมื่อเราคิดอย่างไรโดยส่วนมากเราก็จะทำอย่างนั้นการกระทำและการพูดทุกอย่างของเรามาจากความคิดถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะทำไม่ดีแต่ถ้าเราคิดดีเราก็จะทำดีในส่วนของการกระทำบาปทางใจก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ามโนทุจริต3นั่นก็คือข้อ1การเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเอามาเป็นสมบัติของตนเองพยายามจ้องหาทางที่จะยึดเอามาให้ได้เมื่อเจ้าของทรัพย์เขาพลั้งเผลอนั่นเป็นในระดับความคิดเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เกิดการลักขโมยการช่อราษฎร์บังการคอร์รัปชันตามมาประการที่สองก็คือความพยาบาทการคิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นนี่ก็เป็นบาปทางใจแม้ว่าเจ้าของคนที่เราคิดพยาบาทนั้นจะไม่รู้สึกตัวแต่คนที่เดือดร้อนใจเป็นอันดับแรกก็คือตัวของเราเองตัวของเราเองก็เหมือนกับก้านไม้ขีดเมื่อจุดแล้วสิ่งที่ไหม้ก่อนก็คือตัวเองก่อนแล้วจึงจะไหม้คนอื่นบาปที่เกิดขึ้นในใจก็เผารนจิตใจของเราก่อนความพยาบาทที่เกิดขึ้นก็จะเผาจิตใจของตนเองก่อนและเมื่อนำไปสู่การกระทำก็จะนำไปสู่การฆ่าการกระทำปานาติบาตให้เขาได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นประการที่สองประการที่สามก็คือมีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมซึ่งในข้อนี้เป็นข้อที่อันตรายมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าเมื่อเราเห็นผิดแล้วไม่มีความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่มีความเชื่อในเรื่องบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความเชื่อในเรื่องผลแห่งการกระทําไม่เชื่อว่าทําดีแล้วจะได้ดีไม่เชื่อว่าทําชั่วจะได้ชั่วมีความเห็นผิดไปจากทํานองคลองธรรมอย่างนี้เราก็จะไม่สนใจในการกระทําในผลของการกระทําเราคิดอยากจะทำอะไรเราก็จะทำอย่างนั้นตามที่ใจตนเองปรารถนาทั้ง10ประการนี้ท่านเรียกว่าอกุศลกรรมบท10ประการหรือบาปทั้ง10ประการพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรกระทำจึงตรัสว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจประการที่สองก็คือการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลที่ว่านี้ก็คือการงดเว้นจากการกระทำบาปทั้ง10ประการนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ทำบุญ3ประการเพิ่มขึ้นนั่นก็คือการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานด้วยการให้คำว่าทานในที่นี้ก็มีทั้งอามิสทานคือทานที่กระทําด้วยการให้วัตถุสิ่งของการให้วัตถุสิ่งของเสื้อผ้าอาหารแก่บุคคลอื่นให้เป็นทานหรือธรรมทานการให้ความรู้การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่นช่วยให้เขามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
นั่นก็ถือว่าเป็นการทำทานอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้อภัยทานการให้อภัยซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นทานอันยอดเยี่ยมเพราะการอันยอดเพราะทานอันยอดเยี่ยมหรือว่าอภัยทานนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้อภัยเป็นการให้ธรรมะเพราะไม่ได้ให้วัตถุสิ่งของแต่เป็นธรรมทานการให้ธรรมเป็นทานนี้ชนะการให้ทั้งปวงนี่เป็นข้อแรกที่เราสามารถที่จะเพิ่มบุญของเราได้ข้อที่สองก็คือการรักษาศีลศีลในระดับต้นเราต้องรักษาศีล5ประการการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามการไม่พูดคำหยาบพูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อและการไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือการรักษาศีล5หรือเราอยากจะเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นไปอีกเราก็สามารถทำได้ด้วยการรักษาศีล8ศีลอุโบสถเพื่อเป็นการขจัดขัดเกลาจิตใจของตนให้มีธรรมะมากยิ่งขึ้นนั่นโดยระดับของศีลและสุดท้ายก็คือการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้จิตใจสงบท่านเรียกว่าสมถกรรมฐานเป็นอุบายที่จะสงบจิตใจไม่ให้ว้าวุ่นนะอีกประการหนึ่งก็คือการทำจิตใจของตนให้ประกอบด้วยปัญญาหรือว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการกำหนดรู้ชีวิตตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำกุศลทั้ง3ประการนี้แล้วท่านจึงบอกว่าเป็นการทำกุศลให้ถึงพร้อมตามหลักข้อที่2ส่วนข้อที่3การทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วการทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วนั้นเราก็จะต้องชำระจิตใจของตนให้ปราศจากกิเลสทั้งหลายที่เข้ามาก่อกวนที่เข้ามาทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองวิธีการก็คือการชำระล้างด้วยบุญญกิริยาทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำเพ็ญเพียรทางใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นสภาพที่ถึงก่อนมีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จด้วยใจเพราะว่าอะไรก็ตามที่เรากระทำออกไปเราพูดออกไปนั่นก็เพราะว่าใจเราคิดเมื่อคิดอย่างนี้จึงพูดออกไปอย่างนี้เมื่อคิดอย่างนี้จึงทำอย่างนี้จึงมีคำกล่าวว่าให้เราคิดทุกอย่างที่จะทำแต่อย่าทำทุกอย่างที่คิดให้เราคิดทุกคำที่จะพูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะว่าเมื่อเราทำทุกอย่างที่คิดพูดทุกอย่างที่คิดอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขึ้นก็ได้เพราะความคิดของเรานั้นเป็นสิ่งที่รวดเร็วห้ามยากนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดอะไรแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพราะว่าถ้าเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรที่จะพูดออกไปหรือทำออกไปให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนการที่จะทำสิ่งที่ผิดพลาดพูดสิ่งที่ผิดพลาดนั่นถือเป็นเรื่องของการความผิดในระดับของศีลแต่ว่าความผิดในระดับของความคิดก็คือผิดธรรมเพราะฉะนั้นเราคิดผิดก็อย่าทำผิดนั่นก็หมายความว่าคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วมีสติระลึกได้ก็อย่าทำในสิ่งนั้นอะไรที่คิดแล้วพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เราก็ควรที่จะทำสิ่งนั้นให้เจริญงอกยิ่งขึ้นไป
ธรรมทั้งสามประการนี้เป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาหลายคนหลายท่านคงจะได้ยินคำว่าหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสนั่นก็หมายความว่าไม่ให้ทำสิ่งที่เป็นบาปสร้างแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลและพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดในโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและถ้านับวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชาก็จะเป็นครบ 2,600 ปีแห่งวันมาฆบูชาด้วยเช่นกันถือโอกาสนี้ให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ลองสำรวจตัวเองว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้หรือไม่อะไรที่เป็นส่วนที่บกพร่องอะไรที่เป็นส่วนที่เรายังไม่ได้ทำเราก็ต้องพยายามกระทำสิ่งนั้นให้เพิ่มมากขึ้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรที่ตรัสว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษเราก็จะต้องพยายามละลดเลิกสิ่งนั้นให้ได้เพื่อความสำเร็จของชีวิตเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตของตัวเราเองและครอบครัวในโอวาทปาติโมกข์นี้ในส่วนท้ายตอนที่3ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเกี่ยวกับการวางตัวของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักว่าห้ามเข้าไปกล่าวร้ายห้ามเข้าไปทำร้ายก็หมายความว่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปว่าร้ายคนอื่นไม่จำเป็นที่จะต้องไปกล่าวร้ายคนอื่นทำร้ายคนอื่นในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเห็นเราว่าเป็นคนดีเราก็อย่าไปกล่าวดูถูกคนอื่นว่าเขาด้อยกว่าเราให้เขาเห็นคุณค่าความดีของเราจากการประพฤติปฏิบัติของเราจากการกระทำของเราว่าเรานี่แหละเป็นคนดีไม่ใช่ดีขึ้นด้วยการเหยียบย่ำคนอื่นให้มีความสำรวมในพระปาติโมกข์ถ้าเป็นญาติโยมก็ให้มีความสำรวมในการประพฤติปฏิบัติให้มีความระวังในการกระทำการงานให้ได้ดีให้มีประสิทธิภาพในเรื่องการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันทรงแสดงว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภคคำว่ารู้จักประมาณในการบริโภคก็คือว่าให้กินเฉพาะแต่พอดีไม่แสวงหาอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเกินไปซึ่งการรับประทานอาหารนั้นก็เพื่อต้องการทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยบรรเทาความหิวไปได้ไม่ใช่ว่าเพื่อบำรุงบำเรอให้เกิดความสวยความงามขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงของการรับประทานอาหารแล้วเราก็จะมีความพออยู่พอกินรับประทานอาหารเฉพาะที่จำเป็นการได้สำรวมระวังยินดีในที่นั่งที่นอนอันสงัดและการมีความยินดีในการประกอบความเพียรทางจิตนี่ก็เป็นสิ่งที่สาวกทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพียรให้เพิ่มมากขึ้นตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกข์นั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงหลักการไว้อย่างนี้นั่นก็คือหลักของอุดมการณ์หลักการและวิธีการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการของพระพุทธศาสนานั้นให้ญาติโยมทั้งหลายได้ละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องของโอวาทปาติโมกข์แต่เท่านี้ขอเจริญพร

ตะอะกะระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปะสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทะปะนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานะสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปัพพชิโตปรูปคาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสมโนโหติปรังวิเหทะยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมใน

ริโภคปันตันจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอธิจิตเตจะอายโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานะสาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ภาษาลาวกันอีกแล้วนะคะในช่วงแรกนี้จะเป็นการสอนเกี่ยวกับหมวดคำศัพท์ค่ะหมวดคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะวันนี้จะเป็นหมวดเกี่ยวกับสุขภาพค่ะคุณผู้ชมหลังจากสอนคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์แล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ภาษาลาวค่ะจากคำศัพท์ที่ให้มาในวันนี้แหละค่ะแต่เราจะมาเรียนเรื่องการผสมคำค่ะคุณผู้ชมคงจะอยากรู้ว่าภาษาลาวผสมคำเป็นยังไงใช่ไหมคะง่ายๆค่ะเพียงนั่งแล้วก็อ่านไปด้วยกันพร้อมๆกันวันนี้เราก็จะฝึกภาษาลาวอย่างง่ายจากหมวดคำศัพท์ที่ให้มาในวันนี้แหละค่ะหมวดคำศัพท์เกี่ยวกับสุขภาพนะคะคำแรกสำหรับวันนี้เป็นคำว่าลกแก้วลกแก้วแปลว่าถอนฟันค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าลกหมายถึงถอนค่ะจะใช้กับถอนหญ้าก็ได้นะคะเหมือนกันเลยค่ะลกแก้วแก้วแปลว่าฟันค่ะคุณผู้ชมลกแก้วหมายถึงถอนฟันค่ะไปต่อนะคะคำที่สองค่ะปิ้นปัวปิ้นปัวคำนี้ใช้คู่หรือใช้แยกก็ได้นะคะถ้าใช้แยกต้องใช้เฉพาะคำว่าปัวอย่างเดียวค่ะแต่รวมกันแล้วก็หมายถึงการรักษาค่ะเอาใหม่นะคะคุณผู้ชมปิ้นปัวหมายถึงรักษาค่ะไปต่อนะคะคำว่าพยาธิประจำโตพยาธิประจำโตหมายถึงโรคประจำตัวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะคำว่าโรคใช้ว่าพยาธิพยาธิค่ะนะคะแปลว่าโรคค่ะประจำโตก็หมายถึงประจำตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรวมกันหมายถึงโรคที่เป็นประจำหรือโรคประจำตัวในภาษาไทยก็ต้องใช้ภาษาลาวว่าพยาธิประจำโตพยาธิประจำโตไปต่อเลยค่ะคุณผู้ชมคงสงสัยแล้วใช่ไหมคะและถ้าจะใช้คำว่าพยาธิที่หมายถึงพยาธิในภาษาไทยนั้นจะใช้คำว่าอะไรคุณผู้ชมคะใช้คำนี้ค่ะแม่ท้องแม่ท้องเอ๊ะแปลว่าอะไรนั่นหรือคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวเป็นภาษาที่เห็นภาพค่ะพอพูดปั๊บคิดภาพออกทันทีเลยค่ะเป็นแม่ที่อยู่ในท้องของเราค่ะเป็นเจ้าแม่นั่นเองนะคะคุณผู้ชมเจ้าแม่ที่อยู่ในท้องจำง่ายๆค่ะแม่ท้องหมายถึงพยาธิค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำต่อไปคือคำว่าเบิ่งแย่งเบิ่งแย่งใครที่อยู่ภาคเหนือหรือภาคอีสานคงจะแปลความหมายคำว่าเบิ่งออกใช่ไหมคะเบิ่งหมายถึงดูนั่นเองค่ะเมื่อเอามาประกอบกันกับคำว่าแย่งกลายเป็นเบิ่งแย่งจึงหมายถึงดูแลค่ะคุณผู้ชมคำนี้สำคัญนะคะเพราะบอกถึงวัฒนธรรมลาวค่ะคนลาวนะคะลูกต้องเบิ่งแย่งพ่อแม่ค่ะหมายถึงต้องดูแลพ่อแม่นั่นเองนะคะไปต่อค่ะคำนี้เป็นชุดคำนะคะใช้ว่าเป็นไข้เป็นไอเป็นไข้เป็นไอคุณผู้ชมคะแปลว่าไม่สบายค่ะไม่สบายนะคะภาษาลาวค่ะเมื่อเจอกันพบหน้ากันครั้งแรกจะทักทายกันด้วยคำว่าสบายดีสบายดีแต่ถ้าไม่สบายเป็นอย่างไรคะก็ค่อยเป็นไข้เป็นไอเป็นไข้เป็นไอไข้ก็หมายถึงไข้ในภาษาไทยนั่นเองค่ะ ส่วนคำว่าไอก็หมายถึงไอเป็นอาการชนิดหนึ่งนะคะหมายถึงเป็นไข้และมีไอด้วยรวมกันภาษาลาวหมายถึงไม่สบายนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำว่าก้ามซีนก้ามซีนหมายถึงกล้ามเนื้อค่ะคุณผู้ชมก้ามก็หมายถึงกล้ามค่ะเพราะอะไรคะภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะไม่มีควบกล้ามลอลิงและรอเรือค่ะภาษาลาวไม่มีคำควบกล้ามลอลิงและรอเรือนะคะเพราะฉะนั้นจากภาษาไทยที่มีลอลิงค่ะก็จะตัดออกกลายเป็นคำว่าก้ามในภาษาลาวค่ะส่วนคำว่าซีนซีนหมายถึงเนื้อค่ะจะเนื้อคนนะคะหรือเนื้อหมูเนื้อไก่ก็ใช้คำว่าซีนเหมือนกันนะคะกลายเป็นกล้ามซีนหมายถึงกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะคุณผู้ชมคำศัพท์ทั้งหมดที่ได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะก็บอกถึงลักษณะของคนลาวบอกถึงวัฒนธรรมได้หลายอย่างทีเดียวค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมมาลองนะคะออกเสียงและทบทวนคำศัพท์ไปพร้อมกันนะคะคำแรกเลยนะคะคำว่าลกแก้วลกแก้วหมายถึงถอนฟันนะคะคำที่สองค่ะปิ้นปัวปิ้นปัวหมายถึงรักษาแต่ถ้าจะใช้คำเดียวให้ใช้คำว่าปัวปัวแปลว่ารักษาเหมือนกันค่ะไปต่อกันที่นะคะพยาธิประจำโตพยาธิประจำโตก็หมายถึงโรคประจำตัวค่ะส่วนคำว่าพยาธิในภาษาไทยภาษาลาวใช้ว่าแม่ท้องแม่ท้องค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำว่าเบิงแยงเบิงแยงหมายถึงดูแลค่ะถ้าไม่สบายต้องพูดยังไงคะภาษาลาวพูดว่าค่อยเป็นไข้เป็นไอเป็นไข้เป็นไอหมายถึงไม่สบายค่ะแต่ถ้าสบายดีร่างกายแข็งแรงมีกล้ามเนื้อนะคะก็ต้องใช้คำนี้ค่ะกล้ามซีนกล้ามซีนแปลว่ากล้ามเนื้อนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะภาษาไทยและภาษาลาวเป็นภาษาที่มีความใกล้เคียงกันค่ะแต่ด้วยความใกล้เคียงกันนี่เองทำให้เราละเลยที่จะเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านค่ะคำเดียวกันคือคำว่าพยาธิพยาธิใช้ต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้คำนี้ไปแล้วเราก็จะรู้ความหมายไปด้วยพอเรารู้ความหมายไปด้วยเราเอาไปใช้หรือเราเอาไปใช้สื่อสารก็จะไม่ผิดวัฒนธรรมของคนลาวค่ะสำหรับช่วงต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้การเขียนสะกดการประคำนะคะจากคำศัพท์ที่เราให้มานี่เองนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเรามาเรียนรู้การผสมคำในภาษาลาวนะคะและเราก็จะเรียนรู้พยัญชนะสระและการใช้วรรณยุกต์ในภาษาลาวจากคำศัพท์เหล่านี้แหละค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะคำว่าลกแก้วลกแก้วคุณผู้ชมคะคำแรกค่ะคำว่าลกลกมีสระโอนะคะคุณผู้ชมเราจะเริ่มต้นกันที่พยัญชนะต้นกันก่อนเลยค่ะพยัญชนะต้นของคำนี้นะคะเป็นคำที่ใช้อักษรนำค่ะอักษรนำหมายถึงนะคะการใช้หอหีบนะคะขึ้นต้นแล้วก็บวกด้วยนะคะพยัญชนะตัวต่อไปอ่านแบบอักษรนำค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกค่ะหอฮานหอฮานในภาษาลาวเรียกหอฮานเขียนแบบนี้นะคะจะมีหัวเล็กๆอยู่ข้างหลังนิดนึงค่ะไปต่อนะคะพยัญชนะตัวที่สองค่ะเป็นการใช้คู่กับอักษรนำหอฮานคือล่อลิ่งล่อลิ่งภาษาลาวลิ่งหางยาวนะคะเขียนใกล้เคียงกันกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยค่ะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะสะกดด้วยกอไก่กอไก่คุณผู้ชมคะกอไก่ที่ภาษาลาวมี2หัวนะคะลากจากข้างล่างค่ะขึ้นไปข้างบนนะคะแต่คำนี้น่าสนใจตรงที่สระโอค่ะคุณผู้ชมในภาษาไทยจะไม่มีรูปนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาลาวสระโอจะลดรูปใช้ไม้โก๋งค่ะไม้โก๋งเขียนแบบนี้นะคะ วงกลมหัวลงค่ะแม่กงหัวลงนะคะส่วนคำว่าแค้วเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นด้วยสระแอนะคะสระแอเหมือนภาษาไทยค่ะแต่จะเริ่มจากข้างล่างค่ะม้วนขึ้นไปข้างบนนิดนึงโค้งๆนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะต้นตัวต่อไปของคำว่าแค้วใช้ขอไข่ค่ะขอไข่ภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมเป็นอย่างนี้นะคะหัวจะใหญ่นิดนึงค่ะนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะสะกดด้วยว่อวี่ว่อวี่แบบนี้นะคะอย่าสับสนว่าเป็นออ่างในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมนี่คือว่อวี่ในภาษาลาวค่ะใช้รูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมใช้รูปวรรณยุกต์โทข้างบนพยัญชนะตัวต้นค่ะหรือตัวแรกนั่นเองนะคะก็จะอ่านเป็นภาษาลาวได้ว่าลกแก้วลกแก้วค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะปินปัวปินปัวคำนี้ค่ะคำว่าปินเขียนเหมือนภาษาไทยนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะตัวนี้ภาษาลาวค่ะป่อป๋าป่อป๋านะคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะน่อนกของภาษาลาวหัวอยู่ข้างบนนะคะหัวอยู่ข้างบนค่ะนี่คือน่อนกในภาษาลาวนะคะใส่สระอิค่ะคุณผู้ชมสระอิไม่จรดกันนะคะสระอิไม่จรดกันจะมีช่องว่างอยู่ค่ะสระอินะคะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะก็จะได้คำว่าปินส่วนคำว่าปัวคำนี้น่าสนใจค่ะเพราะสระอัวภาษาลาวและภาษาไทยไม่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมสระอัวแบบไม่มีตัวสะกดย้ำนะคะแบบไม่มีตัวสะกดค่ะใช้รูปนะคะสระนะคะกลายเป็นนะคะสระโอลดรูปนะคะหรือใช้ไม้กงนั่นเองค่ะลดรูปด้วยไม้กงหรือใช้เป็นสระอัวได้ทั้งคู่ค่ะไม้กงจะใช้ได้ทั้งสระโอลดรูปและสระอัวค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าใช้สระอัวคุณผู้ชมต้องบวกด้วยว่อวี่ว่อวี่เหมือนเดิมค่ะว่อวี่เพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านได้ว่าปินปัวไปต่อนะคะพญาติประจำโตพญาติประจำโตคำนี้ค่ะอ่านออกเสียงอย่างไรต้องปรากฏสระทุกรูปเขียนค่ะพญาติก็เริ่มต้นด้วยพ่อผู้ตัวนี้นะคะพ่อผู้ใส่สระอะค่ะเหมือนภาษาไทยค่ะไปต่อกันที่เสียงสั้นนะคะญาติญาติเสียงสั้นค่ะย่อยุ่งย่อยุ่งหางสั้นนะคะบวกด้วยสระอาค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวนะคะสระอาภาษาลาวม้วนหัวข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะสะกดตรงตัวค่ะตรงตามมาตาเลยค่ะดอเด็กน้อยภาษาลาวเรียกว่าดอเด็กหรือดอเด็กน้อยเราก็จะได้คำว่าพญาติค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าประจำโตประจำโตคุณผู้ชมคะไม่มีคำควบกล้ำรอเรือค่ะเราจึงตัดรอเรือออกเหลือแค่ปะนะคะไปเลยค่ะปอป๋าคุณผู้ชมทราบแล้วบวกด้วยสระอะค่ะเขียนเหมือนไทยเลยค่ะไปต่อกันที่จำจอจอค่ะจอจอเขียนแบบนี้นะคะใกล้ๆไทยนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะสระอำเขียนเหมือนกับไทยค่ะสระอำเขียนเหมือนในภาษาไทยนะคะก็เริ่มต้นด้วยสระอานะคะสระอาและบวกด้วยนะคะสระออยู่ข้างบนค่ะหรือรวมกันเป็นสระอำนะคะส่วนคำว่าโตก็เขียนเหมือนไทยเลยค่ะสระโอค่ะสระโอนะคะบวกด้วยต่อตาค่ะสังเกตนะคะต่อตาภาษาลาวเริ่มต้นนะคะม้วนจากหัวด้านล่างค่ะระดับเดียวกับบรรทัดนะคะกลายเป็นต่อตาพญาติประจำโตไปต่อค่ะอันนี้เป็นสำนวนนะคะเป็นไข้เป็นไอเป็นไข้เป็นไอคุณผู้ชมคะสระเอค่ะไม้ไต่คู้ในภาษาลาวนะคะไม้ไต่คู้ในภาษาลาวไม่มีค่ะไม่มีไม้ไต่คู้ในภาษาลาวภาษาลาวใช้ไม้กันแทนเสียงสั้นค่ะคุณผู้ชมไม้กันแทนเสียงสั้นนะคะเริ่มต้นเลยค่ะสระเอค่ะนะคะตัวต่อไปค่ะป่อป๋าค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะป่อป๋าค่ะปิดด้วยพยัญชนะสะกดค่ะน่อนกน่อนก นกหัวอยู่ที่ไหนคะหัวอยู่ข้างบนค่ะนะคะลากลงมาข้างล่างค่ะอันนี้เป็นนอน

0: ขอไข่ค่ะเริ่มต้นนะคะหัวใหญ่ค่ะคุณผู้ชมม้วนหัวใหญ่มากเลยนะคะใช้รูปวรรณยุกต์โทค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าเป็นอันนี้รู้เรื่องแล้วนะคะเราไม่ทบทวนค่ะเราข้ามไปค่ะทบทวนสระไอไม้ไม้ค่ะสระไอไม้ไม้นะคะแล้วก็รูปพยัญชนะค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมหรืออ่างนั่นเองค่ะได้แล้วใช่ไหมคะออโอค่ะกลายเป็นไข้เป็นไอคำสุดท้ายนะคะก้ามซีก้ามซีนเริ่มที่กอไก่กอไก่ภาษาลาวไก่มีสองหัวค่ะคุณผู้ชมหัวอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะหัวอยู่ข้างหน้าค่ะเริ่มต้นจากหัวข้างล่างม้วนขึ้นไปข้างบนนะคะบวกสระค่ะสระอาค่ะคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวมีหัวค่ะนะคะไปต่อค่ะม่อแมวม่อแมวคุณผู้ชมคะสังเกตดูนะคะคำนี้ม่อแมวกับน่อนกต่างกันตรงไหนคะม่อแมวหัวอยู่ข้างล่างค่ะหัวอยู่ข้างล่างนะคะคำว่าซีนซีนใช้ซอสร้างคุณผู้ชมนะคะดูนะคะซอสร้างกับขอไข่ต่างกันค่ะซอสร้างภาษาลาวหางยาวนะคะหางยาวเลยบรรทัดลงมาค่ะปิดด้วยน่อนกหัวอยู่ไหนคะหัวอยู่ข้างบนค่ะคุณผู้ชมน่อนกหรือนอหนูนั่นเองนะคะบวกด้วยสระอีค่ะสระอีภาษาลาวขีดข้างนะคะขีดยาวด้านข้างค่ะและจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทเราก็จะอ่านได้ว่าก้ามซีนแค่นี้คุณผู้ชมก็เรียนรู้ภาษาลาวอย่างเข้าใจเบื้องต้นได้แล้วค่ะ
1: สบายดีบ่บ่ได้พบกันดนแล้วเนาะ
2: สบายดีระยะนี้บ่ค่อยสบายปานใดก็เลยบ่ค่อยได้มานี่
1: เจ้าเป็นหยังล่ะ
2: อาทิตย์แล้วนี้ค่อยไปโรงแคลมาเจ็บหลายออกไปใส่ก็บ่ได้เลย
1: โอ้เป็นตาย่านคักแท
2: ้ท่านหมอบอกว่าค่อยมีพยาธิประจําตัวก็เลยเซายาก
1: แล้วตอนนี้เป็นจังได๋แดหรือยังต้องไปหาหมออีกบ
2: ่ขอบใจหลายตอนนี้ก็คลายแดหลายแล้วแต่มื้ออื่นต้องไปเอายาตื่มอีกเจ้าเด๋ได้ยินว่าไปห้องหมอหลายเทื่อคือกัน
1: ตอนนี้ค่อยกําลังสิไปคือกัน
2: เจ้าเป็นหยังล่ะเบิ่งคือเป็นตาแข็งแฮงอยู่หรือเจ้าเจ็บก้ามซีน
1: ค่อยสบายดีแต่ค่อยต้องไปเบิ่งแม่ของค่อยตอนนี้ท่านหมอกําลังปิ่นปัวอยู
2: ่โอ้เพิ่นเป็นหยังล่ะ
1: ทําอิดก็เป็นไข้เป็นไอธรรมดาจึงบ่ได้ไปห้องหมอให้ท่านหมอกวด
2: ตอนนี้ล่ะเป็นจังได๋แดแล้ว
1: หมอกวดอย่างละเอียดแล้วพบว่าเพิ่นมีแม่ท้องหลาย
2: โอ้เพิ่นกินของดิบติ
1: แม่นแล้วคอยบอกก็บ่ฟัง
2: แม่ท้องตัวแปรบ่คนเป็นกันหลายอยู่ใด
1: ก็ว่าอยู่ว่าย้อนหยังเพิ่นคือเป็นเมื่อยล้าและเจ็บท้องเรื่อย
2: ๆโอ้ถ้าจังซั่นเจ้าก็เฝ้าไปเบิ่งแยงเพิ่นซะพวกเฮาล้มกันมาดนแล้ว
1: เจ้าแล้วพบกันใหม่เด้อมื้อนี้ข่อยเฝ้าหลาย
2: เจ้าแล้วพบกันใหม่โชคดี
1: โชคดีเช่นเดียวกัน
0: คุณผู้ชมคะฟังบทสนทนาข้างต้นทันหรือเปล่าคะและถ้าฟังไม่ทันนะคะช่วงนี้เราก็จะมาทบทวนบทสนทนาค่ะและในบทสนทนาหากจะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจและใช้ต่างกับภาษาไทยเราก็จะเอามาสอนกันในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมไปเลยนะคะประโยคแรกค่ะระยะนี้บ่ค่อยสบายปานใดระยะนี้บ่ค่อยสบายปานใดแปลว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนักค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์คือคำว่าระยะระยะหมายถึงระยะหรือช่วงก็ได้นะคะระยะหมายถึงช่วงหรือระยะก็ได้ค่ะไปต่อค่ะประโยคต่อไปนะคะโอ้เป็นตาย่านแท้โอ้เป็นตาย่านคักแท้แปลว่าโอ้ยน่ากลัวจังค่ะคุณผู้ชมโอ้คำอุทานค่ะนะคะเป็นตาย่านย่านแปลว่ากลัวค่ะย่านแปลว่ากลัวค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะในภาษาลาวคักแท้คักแท้หมายถึงจังนั่นเองค่ะ

0: ตั้งเป็นคำลงท้ายในภาษาไทยที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนะคะโอ้เป็นตาย่านคักแท้โอ้ยน่ากลัวจังค่ะไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ไข้แดหลายแล้วตอนนี้ก็ไข้แดหลายแล้วแปลว่าตอนนี้ก็ค่อยยังชั่วขึ้นมามากแล้วค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าไข้แดแปลว่าค่อยยังชั่วค่ะไข้แดแปลว่าค่อยยังชั่วค่ะคุณผู้ชมไปต่อกันเลยนะคะประโยคนี้ค่ะฟังทันหรือเปล่าคะเพิ่นมากลิ่นของดิบตี้เพิ่นมากลิ่นของดิบตี้ต้องฟังนะคะคุณผู้ชมฟังเสร็จแล้วก็จะเห็นความแตกต่างค่ะว่าภาษาลาวและภาษาไทยต่างกันหรือเหมือนกันตรงไหนนะคะคำแรกค่ะเพิ่นหมายถึงคนที่เรากล่าวถึงค่ะคนที่เรากล่าวถึงนะคะหมายถึงเขานั่นเองค่ะมากแปลว่าชอบค่ะคุณผู้ชมส่วนของดิบแปลเป็นไทยว่าสุกดิบๆค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะตี้ต้องมีโทนเสียงด้วยนะคะคุณผู้ชมหมายถึงหรือค่ะออกเสียงพร้อมกันนะคะเพิ่นมากกินของดิบตี้หมายถึงเขาชอบกินของสุกดิบๆหรือค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมพอจะจับสำนวนภาษาลาวได้ไหมคะการที่เรารู้คำศัพท์ทำให้เรารู้ความหมายแต่การที่เรารู้สำนวนค่ะจะทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรมทางภาษาของลาวค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาเรียนเกี่ยวกับสำนวนค่ะเผื่อคุณผู้ชมเดินทางไปลาวนะคะอาจจะได้ยินและได้ฟังคนลาวพูดด้วยใช้สำนวนแบบนี้บ้างเราก็จะได้เข้าใจว่าหมายถึงอะไรค่ะเรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าประโยคในช่วงนี้มีอะไรบ้างเริ่มที่ประโยคแรกเลยค่ะระยะนี้บ่ค่อยสบายปานใดระยะนี้บ่ค่อยสบายปานใดช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนักค่ะไปต่อนะคะโอ้เป็นตาย่านคักแท้โอ้เป็นตาย่านคักแท้โอ้ยน่ากลัวจังค่ะไปต่อเลยนะคะตอนนี้ก็ไข้แดหลายแล้วตอนนี้ก็ไข้แดหลายแล้วหมายถึงตอนนี้ก็ค่อยยังชั่วขึ้นมากแล้วค่ะไปต่อเลยนะคะเพิ่นมากลิ่นของดิบตี้เพิ่นมากลิ่นของดิบตี้หมายถึงเขาชอบกินของสุกดิบๆหรือค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงคะหมวดคำศัพท์เกี่ยวกับสุขภาพนะคะและยังทำให้เราเรียนรู้บทสนทนาภาษาลาวรวมถึงมาใช้ในประโยคด้วยค่ะคุณผู้ชม
1: การศึกษาในประเทศลาวนั้นให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศเพื่อให้ได้รับการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานตามเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนภายในปีพุทธศักราช2558โดยจัดระบบการศึกษาเริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาลและก่อนวัยเรียนมีระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3เมื่อจบจากระดับชั้นอนุบาลก็เลื่อนชั้นไปเรียนระดับชั้นประถมศึกษาต่อไประดับประถมศึกษาในประเทศลาวนั้นใช้เวลาเรียน5ปีเด็กจะเริ่มเข้าเรียนเมื่ออายุ6ปีนับตั้งแต่ลาวได้เปลี่ยนการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2528เป็นต้นมาการศึกษาในระดับประถมศึกษานี้เป็นการศึกษาภาคบังคับเด็กทุกคนต้องจบการศึกษาในระดับนี้แต่ในทางปฏิบัติการศึกษาภาคบังคับจะมีผลดีแต่เฉพาะเด็กในเมืองใหญ่เท่านั้นเนื่องจากลาวมีพื้นที่ประเทศกว้างขวางและประชากรกระจายกันอยู่ตามชนบทการเข้าถึงการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษานั้นยังคงไม่ทั่วถึงโดยโรงเรียนประถมบางแห่งอาจจะมีการเรียนการสอนระดับอนุบาลด้วยหรือที่ลาวเรียกว่าโรงเรียนประถมสมบูรณ์คือมีการเรียนการสอนแบบสมบูรณ์ครบตามระบบการศึกษาภาคบังคับของลาวส่วนบางแห่งอาจจะไม่มีระดับอนุบาลก็จะเรียกว่าโรงเรียนประถมเท่านั้นโรงเรียนในระดับประถมศึกษาโดยทั่วไปจัดการโดยรัฐบาลแต่ในตัวเมืองหลวงอย่างเวียงจันทน์ก็มีโรงเรียนประถมศึกษาที่เป็นของเอกชนบ้างและจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนอกจากนี้บางครอบครัวที่อาศัยใกล้กับด่านชายแดนไทยลาวก็มักจะส่งบุตรหลานข้ามมาเรียนในประเทศไทยด้วย
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชม

ได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้อนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: เรื่องของกัมพูชาวันนี้ครับเอกลักษณ์โดดเด่นเมื่อเราพูดถึงกัมพูชาอย่างหนึ่งก็คือนครวัดนครธม
1: คร
0: ับเราอยากรู้ว่าไอ้ประโยคที่ว่าต้องได้เห็นนครวัดก่อนถึงจะตายได้เนี่ยมันขนาดนั้นเลยไหมหรือมันมีที่มายังไงครับ
2: ตอนนี้ประชาชนนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับ

0: ครับก็คลั่งไคล้นครวัดนครธมเนี่ยไม่แพ้พีระมิดอียิปต์นะครับประเด็นที่คุณตูนพูดถึงนะครับก็คือซีอังกอร์แอนด์ไดก็คือไปเยี่ยมชมนครวัดก่อนแล้วค่อยตาย
1: แต่ไม่ได้หมายถึงชมเสร็จแล้วตายเลยนะฮะ
0: ไปเยี่ยมชมหลายๆครั้งก็ได้นะครับประโยคนี้เป็นประโยคของนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอังกฤษนะครับในรอบเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วที่ชื่อว่าศาสตราจารย์อาร์โนทอยบี้นะครับศาสตราจารย์คนนี้นะครับก็เขียนศึกษางานประวัติศาสตร์แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่นักวิชาการของโลกตะวันตกมักจะคลั่งไคล้นะครับก็คืออารยธรรมของโลกโบราณ อย่างเช่นในกรณีของอียิปต์ว่าด้วยพีระมิดว่าด้วยหลุมโซฟาโรอะไรเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าโลกตะวันตกนี้คลั่งไคล้จนถึงทุกวันนี้เลย
1: ครับ
0: และเช่นกันนครวัดนครธมก็คือสิ่งก่อสร้างของยุคอดีตนะครับ 1,000 ปีที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันเนี่ยนักวิชาการจำนวนมากยังต้องการศึกษาว่าอะไรคือพลังของการผลักดันให้เกิดการสร้างเขาสร้างด้วยวิธีการอย่างไรหินแต่ละก้อนนั้นเขาใช้วิธีการอย่างไรในการลากจากที่จุดตัดเนี่ยเดินทางหลายสิบกิโลเนี่ยมายังที่จุดในการสร้างปราสาทหินหรือเอาหินขึ้นไปอยู่บนยอดเขากันยังไงวิธีการต่างๆของการก่อสร้างเนี่ยนักวิชาการที่ศึกษานะก็พยายามสร้างสมมติฐานว่าน่าจะมีไอ้นั่นช่วยไอ้นี่ช่วยแต่พูดง่ายๆไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแล้วทำยังไงจริง
1: ๆระบุชัดเจนเป็นหลักฐาน
0: ดังนั้นมันจึงกลายเป็นเรื่องลึกลับนะครับว่าด้วยการก่อสร้างไม่แพ้พีระมิดเลยและอีกสิ่งหนึ่งก็คือปราสาทในหมู่ของปราสาทอังกอร์นะครับก็มีบางปราสาทนี้มีต้นไม้ที่ยืนต้นหลุมใหญ่มีรากไม้อะไรเงี้ยกลายเป็นฉากหนังของภาพยนตร์ฮอลลีวูดเยอะมากเลยเพราะว่านี่คืออะไรต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้นะไปปกคลุมปราสาทหินได้ไงดังนั้นภาพของความมหัศจรรย์ภาพของความลึกลับอารมณ์พวกนี้กลายเป็นอารมณ์ที่ทำให้คนเนี่ยเวลาเดินทางเข้าไปในอังกอร์นะครับสามารถรู้สึกว่าตนเองย้อนยุคและจินตนาการนะครับว่าตนอาจจะเข้าไปสู่การคิดการศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นกับดินแดนนี้
1: เหมือนเข้าไปอีกโลกหนึ่ง
0: ใช่เมื่อก่อนนี้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับฝรั่งเข้ามาสงสัยไม่ใช่คนสร้างแน่ๆเลยมันจะต้องเป็นเทวดาหรืออะไร
1: น
0: ะ
1: มนุษย์ต่างดาว
0: ใช่มนุษย์ต่างดาวคือสามารถที่จะทำให้เกิดการคิดและจินตนาการได้ดังนั้นสิ่งที่เราเรียกว่าซีอังกอร์แอนด์ไดเนี่ยก็กลายเป็นสิ่งด้านหนึ่งคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับนครวัดนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้วตอนที่องค์การสหประชาชาติส่งกองกำลังมาเพื่อยุติการฆ่าฟันกันการต่อสู้กันในกัมพูชานะครับสิ่งหนึ่งที่เขาได้แปลนไว้เลยก็คือทำให้อังกอร์เนี่ยกลายเป็นมรดกโลกในปี2535นะครับปีแรกของการที่สังคมเนี่ยยุติสังคมกัมพูชายุติสงครามกัน2535อังกอร์ก็ได้กลายเป็นมรดกโลกพอกลายเป็นมรดกโลกนะครับสิ่งหนึ่งก็คือ1ห้ามยิงกันแถวปราสาท
1: ไปยิงที่อื่นก่อน
0: ไปยิงที่อื่นนะครับเพื่ออนุรักษ์เขตปราสาทไว้นะครับ2นะครับก็ทำให้เขตปราสาทนั้นเป็นเขตที่สงบนะครับและนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้าไปเมื่อนักท่องเที่ยวเข้าไปในสิ่งที่ตามมาก็คือเงิน
1: เศรษฐกิจดีขึ้น
0: เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเมืองเสียมเรียบซึ่งเป็นเมืองแบบเมืองต่างจังหวัดไกลๆเลยนะครับกลายเป็นเมืองเสียมเรียบนะครับในรอบ20ปีนี้มีโรงแรมขึ้นนะครับประมาณ160แห่งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ในเมืองเสียมเรียบนะครับมีคนต่างชาติเดินทางเข้ามาเนี่ยปีละ 2-3 ล้านคนเพื่อไปนครวัดนะครับเราลองคิดดูนะครับว่าพระเจ้าสุริยวรมันที่2ที่ทรงสร้างนครวัดก็คงบอกว่าอู้มากันปีละ 2-3 ล้านคนเชียวเลยอย่างแต่มันหมายความว่าเงินทั้งนั้นนะครับเพราะว่าทางกัมพูชานี้เก็บค่าเข้าชมเนี่ยวันละ20 US ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือประมาณ700บาท
1: ตอ
0: นน
1: ี
0: ้ต่อคนเลยแต่ถ้าเที่ยว3วันเก็บ40เท่านั้นนะ
1: เหมาจ่าย
0: เขาเรียกว่าเพิ่มการดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยวถ้าปี1 3ล้านคนนะมูลค่าของค่ารายได้ค่าเข้าชมเนี่ยก็ตกประมาณ 2,100 ล้านบาทนะครับก็ถือได้ว่ามูลค่ามหาศาล
1: ก็เลยเป็นเหตุผลที่ชาวเมืองเสียมเรียบเนี่ยรับเงิน US ดอลลาร์นอกจากเงินของเขาแล้วก็เงินของเราด้วย
0: ใช่ครับแล้วเขาก็โปรโมทคำนี้มาก See Angkor and Die นะ
1: เราอยากรู้แล้วว่าไอ้คำว่าอังกอร์มันมีที่มาอย่างไรครับนครวัดนครธมอังกอร์วัดอังกอร์ธมเนี่ยครับ
0: มันเป็นการออกเสียงในแบบของฝรั่งเศสนะครับ คือนครวัดเนี่ยถ้าเราไปศึกษาดูว่าเคยมีโลกตะวันตกเข้ามาอย่างดินแดนนี้ไหมมีนะครับมีตั้งแต่คนโปรตุเกสคนสเปนคือตั้งแต่เมื่อ เมื่อ500ปีที่แล้ว
2: เ
0: รือล่องนะครับเรือเดินทางจากโลกตะวันตกมายังตะวันออกเนี่ยสเปนโปรตุเกสมายังดินแดนแถวนี้ก่อนนะครับคนก็จะมีบาทหลวงที่เผยแพร่ศาสนาก็บุกตะลุยเข้าไปในทุกทิศนะครับก็ไปเจอปราสาทหินเหล่านี้แต่เขาเรียกว่าเจอแล้วยังไม่ดังนะครับจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งเป็นคนฝรั่งเศสนะครับเมื่อ150ปีที่แล้วเนี่ยชื่ออองลีมูโอนะครับอองลีมูโอเดินทางมาศึกษาเรื่องอารยธรรมเรื่องเมืองเรื่องประเพณีเรื่องเขาเรียกว่าสิงสาราสัตว์ต่างๆในเขตประเทศไทยกัมพูชาลาวนะครับอองลีมูโอเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยก่อนนะครับและได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ของประเทศไทยด้วยนะครับก่อนที่จะเดินทางไปยังกัมพูชา
1: คือเป็นนักสำรวจโดยเฉพาะ
0: ใช่ครับเดินทางจากไทยไปกัมพูชาแล้วกลับมาไทยเนี่ยใช้เวลา15เดือนองลิมูโอเนี่ยไปอยู่ในเขตของอังกอร์นะครับหรือว่าพระนครอังกอร์นี่ออกเสียงก็คือบ่อนนครก็คือเมืองอังกอร์พอไปเจอนี้ชาวบ้านเรียกว่านครวัดองลิก็ฝ่ายฝรั่งเศสก็อังกอร์วัด
1: ออกเสียงไม่ได
0: ้อังกอร์เขาออกเสียงตามเขาไงนะอังกอร์ทั่วโลกถึงรู้จักนครวัดในนามของอังกอร
1: ์ชื่อฝรั่งเศสนั่นเอง
0: เวลาเราพูดถึงนครวัดหมายถึงปราสาทหนึ่งหลังนะครับที่เราเห็นมีกำแพงมีคูน้ำล้อมรอบพื้นที่ใหญ่มากเลยนะครับ
1: ครับ
0: เป็นพื้นที่เท่ากับ1ใน4ของอังกอร์ธมอังกอร์วัดหรือว่านครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนะครับแต่อังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมืองนะอังกอร์ธมก็คือนครใหญ่ๆธมเนี่ยแปลว่าใหญ่ๆนะครับอังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมืองมีกำแพงเมืองนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยด้านละ3กิโลเมตร3 4 12 12กิโลเมตร
1: เฉพาะกำแพงนะครับ
0: กำแพงเมืองซึ่งเกาะอยุธยานะครับที่เราเดินรอบเกาะอยุธยานี้ก็12กิโลเมตรครึ่งก็เท่ากับว่าเนี่ยนี่คือ
1: ด้าน
0: อังกอร์ธมอังกอร์ธมนะครับก็คือนครหลวงนะครับที่เราเรียกว่าพระนครหรือว่านครหลวงก็เป็นคำที่ตกทอดมาจากเนี่ยกัมพูชาภาษาเขมรก็คือพระนคร
1: ครับ
0: อังกอร์ธมถ้าใครไปเยือนนะครับก็จะต้องข้ามสะพานนาคราชที่มียักษ์กับเทวดายึดนาคกันนะเอานาคมาพันเมืองไว้นะครับแล้วก็เมืองก็ก่อให้เกิดสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นนางอัปสราสิงสาราสัตว์ต่างๆขึ้นมาดังนั้นเมืองอังกอร์ธมหรือว่านครธมชื่อจริงๆของเขาคือกรุงศรียะโสธรปุระ
1: อ๋อเหรอครับ
0: ครับ
1: น
0: ี่
1: เพิ่งทรา
0: บถ้าเราบอกผีฟ้าแห่งยะโสธรปุระได้มอบพระขันเชสีให้นี่แหละครับที่มาคือศูนย์กลางอำนาจของดินแดนแถวนี้นะครับ
1: ไม่ได้เกี่ยวกับยะโสธรบ้านเรานะฮะ
0: ยะโสธรก็เป็นชื่อตกค้างนะครับเขาเรียกว่ากรุงศรียะโสธรปุระก็คือชื่อดั้งเดิมของเมืองนครธมหรือว่าอังกอร์ธมสรุปก็คือนครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนครธมคือเมืองที่มีหลายปราสาทอยู่ในนั้นนะครับและรอบๆของเมืองนครธมนั้นก็มีปราสาทอีกนับร้อยนับพันเลยนะดังนั้นนะครับยูเนสโกหรือว่าฝ่ายรัฐบาลกัมพูชาก็ขีดนะครับประมาณสักหลายสิบตารางกิโลเมตรให้กลายเป็นมรดกโลกเพื่อบอกว่านี่คือเขตของการบูรณะของการรักษาไว้ให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังตอนนี้เวลาใครไปเที่ยว1วันนะครับแล้วจ่าย20เหรียญเนี่ยก็จะได้เที่ยวเพียงแค่ปราสาทนครวัดเมืองนครธมปราสาทบายอนปราสาทตาพร
1: ม
0: ที่ไปปราสาทตาพรมเนี่ยก็เพราะว่ามีรากไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นสปงเนี่ยโอ้โหสูงใหญ่ทุกคนไม่ถ่ายรูปกับปราสาทแล้วถ่ายรูปกับรากไม้กันอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ากลายเป็นมรดกล้ำค่าที่ทำให้กัมพูชาเนี่ยโลกของการท่องเที่ยวของกัมพูชานี้ทำให้กัมพูชาได้รับเงินสดในการบูรณะประเทศนะครับเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเพราะโลกการท่องเที่ยวอย่างมากปัจจุบันนะครับประเทศทั่วโลกเนี่ยได้สนใจเรื่องการท่องเที่ยวมากเลยเพราะการค้านี่มันลดลงนะครับแต่การท่องเที่ยวนี้เป็นเงินสดนะครับกัมพูชาเนี่ยเขาเรียกว่าบรรพบุรุษเมื่อ900ถึง 1,000 ปีนะครับได้ทิ้งมรดกให้และกลายเป็นเงินสดในปัจจุบันในการบูรณะประเทศครับ
1: อีกเรื่องนึงที่สงสัยครับเราเคยไปเที่ยววัดพระแก้วแล้วเราก็เห็นว่ามีนครวัดจำลองอยู่ในวัดพระแก้วจุดกำเนิดมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
0: โอ้นี่ก็เป็นยุคสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดประตูสู่โลกข้างนอกคราวนี้ฝรั่งที่เดินทางเข้ามาเนี่ยมาพร้อมกับเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับปราสาทหินหลังใหญ่ๆที่อยู่ในกรุงกัมพูชาในกัมพูชาเนี่ย นะครับแล้วแถมคนที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วคืออองลิมูโอเนี่ยได้เดินทางเข้าไปในกัมพูชาและเดินทางเข้าไปในนครวัดแล้วก็สเก็ตภาพและเขียนบันทึกออกมานะแล้วก็เดินทางกลับมากรุงเทพมาบอกเล่าเรื่องราวว่าโอ้มีปราสาทอย่างนั้นมีอย่างนี้อย่างนั้นนะครับทำให้เรื่องราวที่บันทึกโดยอองลิมูโอเนี่ยในต่อมานะครับจะพิมพ์ในโลกตะวันตกนะครับซึ่งตรงนี้เองกระตุ้นความรู้สึกสนใจมากต่อ

0: ผู้นำของไทยในขณะนั้นก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไงถึงจะเอาปราสาทสักหลังหนึ่งมาไว้ที่กรุงเทพให้ได้แต่เมื่อทำไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอาจำลองนครวัดที่ใหญ่ที่สุดที่องค์ลิมโอกเล่าให้ฟังเนี่ยเอามาจำลองไว้ที่วัดพระแก้วเลยนะครับคือโลกของฝรั่งเนี่ยกำลังตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ของอังกอร์ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ไทยซึ่งแม้ว่าจะมีพระปรางสามยอดอยู่ที่ลพบุรีอยู่นะครับแต่ความเล่าลือถึงความ
1: แบบยิ่งใหญ่อลังการเนี่ย
0: ใช่มันก็เลยทำให้ถ้างั้นก็เอาความยิ่งใหญ่มาไว้ที่นี่หน่อย
1: เป็นแบบจำลอง
0: เป็นแบบจำลองโมเดลขนาดโมเดลก็สร้างอยู่ตั้ง5-6 ปีมั้งนะครับ
1: นี่ขนาดแบบจำลองนะ
0: ครับเพราะว่าเขาจะต้องสร้างแบบละเอียดมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่คนที่ถือได้ว่ามีคุณูปการในการเปิดเรื่องราวของอังกอร์ให้กับโลกใบนี้ก็คืออองลีมูโอองลีมูโอนี้เดินทางสำรวจอยู่3ปีในเขตประเทศไทยในเขตกัมพูชาและเข้าไปในลาว
1: ก็คือในอาเซียนนี่หมดเลย
0: ครับแล้วก็เสียชีวิตที่หลวงพ่อบางนะครับเสียชีวิตไว้แต่บันทึกขององลีมูโอนี้ก็ถูกเก็บไว้โดยคนที่ไปด้วยนะครับเมื่อกลุ่มฝรั่งเศสตามไปถึงได้บันทึกนี้กลับมาก็นำไปสู่การตีพิมพ์โลกก็ถูกเปิดขึ้นมานะครับให้เกิดการรับรู้ว่านี่คือนครวัดนครธมสิ่งมหัศจรรย์ใครหนอสร้างไว้คำถามจึงเกิดขึ้นมาในโลกทางวิชาการ
1: ถือว่าเป็นบันทึกที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกเลยก็ว่าได
0: ้ครับบันทึกขององลิมูโอจะชี้ให้เห็นถึงผู้คนสิ่งก่อสร้างวิถีชีวิตนะครับเขาเรียกว่าองลิมูโอได้เปิดสายตาของเราเข้าสู่โลกอดีตว่าโลกอดีตกับปัจจุบันน่ะมันคือความเชื่อมโยงกันเขาอยู่กันอย่างหลากหลายเขามีหลากชาตินะครับหลากเชื้อชาติไม่ได้เป็นชาติใดชาติเดียวเขาคือพี่น้องกันด้วยซ้ำไปนะครับ
1: และนี่คือจุดประสงค์ของอาเซียนเราเหมือนกันนะให้ความหลากหลายมารวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นพี่น้องกัน
0: Unity in Diversity นะครับเราต้องคิดเสมอว่าสิ่งที่เราถูกทำให้คิดว่าเป็นไปไม่ได
1: ้ครับ
0: ไม่มีต้องเป็นไปได้เท่านั้นครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันกันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลนะครับรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับวันนี้ถึงเรื่องปราสาทหินที่ในแถบอาเซียนเนี่ยเรามีหลายที่มากเขาก็มีเราก็มีลาวก็มีมันมีจุดร่วมจุดเชื่อมโยงกันยังไงครับ
1: โอ้ครับเราคุยกันเรื่องนครวัดนครธมนะครับซึ่งตรงนั้นก็คือศูนย์กลางหรือว่าเมืองหลวงของอาณาจักรขอมเขมรของโลกโบราณนะครับอาณาจักรขอมเขมรเนี่ยแผ่กระจายออกไปนะครับครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็บางส่วนของภาคกลางด้วยนะครับปราสาทขอมปราสาทสไตล์อย่างนี้นะครับไปไกลสุดจนกระทั่งถึงจังหวัดกาญจนบุรีที่เราเรียกว่าปราสาทเมืองสิงห์นะครับซึ่งปราสาทเหล่านี้เป็นสกุลของการสร้างเพื่อถวายให้กับเทพทางด้านไสวนิกายนะครับก็คือบูชาองค์พระศิวะเป็นเทพสูงสุดหรือว่าบางแห่งก็บูชาองค์วิษณุนะครับ
0: ฮินดูเนี่ยนะครับ
1: ครับผมเหมือนกับกรณีของปราสาทนครวัดนะครับบูชาองค์วิษณุเทพเป็นเทพสูงสุดแต่หลังจากผ่านไปช่วงหนึ่งนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงศาสนานะครับก็หันมาทางด้านพุทธศาสนาทางด้านมหายานนะครับแล้วก็กลับไปเป็นฮินดูอีกแล้วกลับมาเป็นพุทธอีกนะครับแต่พูดง่ายว่าถ้าเรามองดูแผ่นดินทั้งในเขตของกัมพูชาและในเขตของภาคอีสานรวมทั้งในเขตประเทศลาวด้วยนะครับมันจะมีปราสาทอยู่3หลัง3แห่งด้วยกันนะครับที่ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการต่อเนื่องกันปราสาทหลังแรกสุดเลยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นจุดของเขาเรียกว่าพัฒนาการของการสร้างปราสาทในดินแดนแถวนี้ก็คือปราสาทหินวัดภูที่อยู่ในเขตประเทศลาว
0: ลาวเป็นจุดเริ่มต้นก่อนเลย
1: ใช่ครับแล้วต่อมานะครับเขาบอกว่าจากปราสาทหินวัดภูก็จะส่งมาเป็นการสร้างปราสาทที่เราเรียกว่าปราสาทพระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็จะกลายเป็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วพัฒนาการขั้นสูงสุดนะครับของการสร้างปราสาทหินก็จะเป็นปราสาทพนมลุง
0: แล้ว3แห่งนี้รู้สึกจะอยู่บนภูเขาหมดเลย
1: ใช่ครับ3แห่งนี้สร้างอยู่บนภูเขานะครับอย่างเช่นปราสาทวัดภูอาจจะไม่ได้อยู่บนยอดภูเขาอย่างชัดเจนนะครับแต่พยายามขึ้นอยู่ไปบนภูเขานะนะครับในขณะที่ปราสาทพระวิหารและพนมรุ้งเนี่ยตั้งอยู่ปลายภูเขาหรือว่ายอดภูเขาเลยนะครับอันนี้เป็นความพยายามสร้างนะครับปราสาทของเทพเจ้าเวลาเราเรียกว่าปราสาทไม่ใช่หมายความว่าบ้านพักของพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าปราสาทนี้เป็นการเรียกสิ่งก่อสร้างประเภทหนึ่งเพื่อถวายกับเทพหรือว่าเทวดาม
0: ันเป็นที่สถิตของเทพเทวดา
1: ใช่ครับในศาสนาฮินดูเนี่ยเขาจะมีการนับถือพระศิวะเป็นใหญ่กับพระวิษณุเป็นใหญ่นะครับถ้าใครนับถือพระศิวะเป็นใหญ่ก็พยายามที่จะสร้างนะครับบ้านหรือว่าวิมานของพระศิวะวิมานของพระศิวะเนี่ยตั้งอยู่บนยอดเขาไกรลาดดังนั้นปราสาทหินก็คือความพยายามจำลองยอดเขาไกรลาดให้มาวางอยู่บนพื้นดินแล้วบอกว่าองค์ประธานสูงสุดนะครับองค์ประธานที่เป็นใจกลางสุดนั่นคือที่ประทับของพระศิวะนะครับและเช่นกันนะครับพัฒนาการของคนยุคโบราณนะครับว่าเมื่อเขาไปเจอยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงเนี้ยคือยอดที่มีคนนับถือเป็นที่ที่คนนับถือกันมาอย่างยาวนานแล้วของมนุษย์ยุคก่อนๆหน้านั้นเขาก็เลยเอายอดตรงนี้มาตั้งเป็นปราสาทนะแล้วพอดีมันบังเอิญว่าไปตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งเขาก็อยากสร้างวิมานของพระศิวะให้อยู่บนยอดเขาด้วยเมื่อได้ยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยกลายเป็นเหมือนวิมานพระศิวะนะครับบนยอดเขาไกรลาดที่แท้จริงเทือกเขาพนมดงเล็กนี่เป็นคำที่แปลว่าเทือกเขาไม้คานนะครับมีความยาวประมาณเกือบ400กิโลเมตรนะครับกินพื้นที่ตั้งแต่ประเทศลาวนะครับด้านจำปาสักเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงแถบนครราชสีมาของเรานะครับทั้งความยาวตลอดแนวยอดเขาเนี่ยเทือกเขาพนมดงเล็กเป็นเหมือนเขาเรียกว่าปราการย่อยๆในการแบ่งระหว่างกัมพูชาด้านล่างนะครับกับกลุ่มเขมรที่อยู่ด้านบนนะเทือกเขาพนมดงเล็กจะมีช่องเขาที่สำคัญนะมีคนไปแจงนับนะครับว่ามีประมาณ77ช่องเขาด้วยกัน
0: คนนับด้วยเหรอคร
1: ับ มีคนไปยังเพราะว่าช่องเขานี้มีทั้งช่องเขาเล็กๆนะครับเอาไว้ให้คนเดินข้ามปีนขึ้นไปและช่องเขาใหญ่ๆที่สามารถเอากองเกวียนของโลกโบราณนี้ขึ้นไปได้จะมีช่องที่สำคัญเนี่ยของการติดต่อระหว่างกลุ่มเขมรที่อยู่ข้างล่างตอนล่างนะครับกับเขมรที่อยู่ตอนบนหรือว่าดินแดนอีสานเนี่ยอย่างเช่นช่องเมื่อก่อนเขาใช้กันเยอะเลยนะครับก็คือช่องจอมที่อยู่ตรงสุรินทร์นะครับช่องตำเมือนที่อยู่ตรง ชายแดนสุรินทร์เหมือนกันตะเมือนเนี่ยช่องตะเมือนเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเส้นทางราชมัคคาเลยที่พระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งกรุงศรียโสธรปุระที่สร้างนครธมนะครับได้สร้างถนนสายหนึ่งตัดจากนะครับนครธมตัดเข้าไปเพื่อไปยังพิมายที่ห่างกันอยู่เกือบ400กิโลเมตร
2: ผ่านช่องเขาไปเลย
1: ใช่ผ่านช่องเขานี้เป็นช่องของการเดินทางที่สำคัญนะครับมีทั้งสะพานข้ามแม่น้ำนะครับมีถนนที่ปูด้วยอิฐคือถนนนี้มันจะเป็นตัวเชื่อมโยงนะเป็นการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างเมืองที่สำคัญนั่นหมายความว่าในโลกอดีตเนี่ยช่องตาเมืองสำคัญมากกับช่องจอมส่วนช่องอื่นๆเนี่ยก็ปีนภูเขากันขึ้นไปแทนที่จะเดินอ้อมใช่ไหมครับก็ตัดช่องเขาไปเรื่อยๆเมืองส่วนใหญ่ของโลกโบราณเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมืองจะอยู่ในเขตโคราชนะครับปราสาทหินจำนวนมากมายอยู่ในเขตนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และบางลงไปในเขตอุบลราชธานีแต่ปรากฏว่าจุดกำเนิดของพัฒนาการในการสร้างปราสาทหินเนี่ยอยู่ที่วัดภูปลายสุดนะครับวัดภูเนี่ยจะอยู่ตรงหลังเมืองจำปาสักเก่านะครับจำปาสักนี้เป็นเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมถ้าเราเรียกว่าต้นแบบหรือว่าแม่ของการสร้างปราสาทเหล่านี้จึงอยู่ที่วัดภู
2: นั่นน่ะสิน
1: ะครับมันทำไมถึงไปอยู่ในเขตตอนในลึกขนาดนั้นปรากฏว่ามันอย่างนี้พัฒนาการของการสร้างปราสาทหินนะครับเพื่ออยู่ในศาสนาฮินดูและที่ไสยวนิกายมันเป็นการเดินทางจากอินเดียทางทะเลนะครับแล้วก็อ้อมแหลมมะละกานะครับอ้อมช่องแคบมะละกานะครับแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่อาณาจักรจามอาณาจักรจามนะครับในโลกโบราณก็คือครึ่งล่างของเวียดนามทั้งหมด
2: ลองดูภาพตาม
1: คือสิ่งที่เราเรียกว่าอาณาจักรจามตรงนั้นน่ะเป็นจุดเมืองที่ตั้งเมืองหลวงเมืองสำคัญของอาณาจักรจามปราสาทหินก็ถูกสร้างขึ้นที่นั้นในศาสนาฮินดูนะครับเพื่อบูชาพระศิวะถัดจากตรงนั้นมันจึงส่งผลมายังดินแดนที่อยู่เหนือทะเลสาบของกัมพูชาเพราะว่าเหนือทะเลสาบกัมพูชาเนี่ยมันมีกลุ่มของรัฐบ้านเล็กเมืองน้อยจำนวนมากอิทธิพลของศาสนาฮินดูเนี่ยลัทธิไสยวนิกายก็เข้ามาแล้วมายังตรงจุดที่เป็นเขาเรียกว่าปลายสุดด้านตะวันออกของเทือกเขาพนมดงเล็กนะครับก็คือจำปาสักนะจำปาสักก็เป็นเมืองโบราณอยู่แล้วนะครับก็เลยสถาปนานะครับปราสาทหินวัดภูขึ้นมาเขาเรียกว่าปราสาทหินวัดภูถ้าใครไปดูนะครับบนยอดเขาของภูเขาเนี่ยมันจะเป็นแท่งเหมือนศิวลึงตามธรรมชาติอยู่บนยอดเขาขนาดใหญ่คือมันศักดิ์สิทธิ์ในโลกโบราณอยู่แล้วดังนั้นศาสนาฮินดูเข้ามาจึงทับเข้าไปเลยนะครับ
2: ซ้อนไปได้พอดีเลย
1: ใช่ก็คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเหมือนศิวลึงตามธรรมชาติแล้วก็ยังมีศิวลึงที่ถูกสร้างขึ้นมาอีกนะคร
2: ับ แสดงว่าอันแรกนี่ไม่ได้สร้างโดยมนุษย์เหรอฮะ
1: ไม่ครับ
2: เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว
1: เป็นธรรมชาติเป็นมันเหมือนเป็นยอดเขาที่เป็นภูเขาหินที่มนุษย์มองไกลๆแล้วก็จะรู้สึกว่านั่นแหละคือหลักหมายที่ตั้งของสิ่งสำคัญ
2: ปราสาทพระศิวะ
1: ของผีของอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วตรงนั้นยังเป็นพอมองไปอ้อเมืองจำปาสักอยู่ตรงนั้นนะจำปาสักเนี่ยเมื่อตอนนี้มีการศึกษานะครับจากปราสาทหินวัดภูเนี่ยมีเส้นทางของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับที่สั่งให้สร้างจากนะครับอังกอร์เนี่ยวิ่งตรงตรัสมายังวัดภูด้วยนะครับเขาเรียกว่ามันคือช่องทางเดินทางในโลกอดีตเมื่อก่อนโลกอดีตเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งเรือพายเรือกันไปค้านะครับแต่หมายความว่าการค้าขายเนี่ยมันเดินทางตัดภูเขาแล้วออกไปยังเวียดนามเลยจากปราสาทวัดภูเนี่ยเขาเรียกว่าพัฒนาการก็จะมาสร้างที่ปราสาทพระวิหารตรงปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นปราสาทที่สำคัญมากที่พระมหากษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยได้พยายามสร้างปราสาทพระวิหารเพื่อเป็นหลักหมายของการจารึกนามพระมหากษัตริย์ที่สืบทอดกันมาอะไรเงี้ยแสดงว่ามันเหมือนปราสาทที่บูชาบรรพบุรุษของกษัตริย์แห่งกรุงศรียโสธรบุระนะครับปราสาทพระวิหารจึงเป็นพัฒนาการที่เขาเรียกว่าสร้างอยู่บนปลายหน้าผาเลยนะถ้าใครเคยไปเห็นนะครับจะเห็นว่ายืนตรงจุดที่เป็นชายแดนไทยนะครับแล้วมองไปยังยอดเขาที่เป็นเขาปราสาทพระวิหารเนี่ยมันจะเป็นทางเอียงลาดใช่ไหมครับและปลายสุดเนี่ยที่เป็นแนวดิ่งเกือบครึ่งกิโลเมตรเนี่ยตรงนี้500เมตรเนี่ยตรงปลายสุดตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางที่องค์พระศิวะเนี่ยมีทิพยวิมานตั้งอยู่นะครับเขาเรียกว่าโอ้ความมนุษย์แค่เพียงเห็นก็รู้สึกทึ่ง
2: ยิ่งใหญ่แล้ว
1: ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้แต่ที่จริงตรงพระวิหารเนี่ยก็จะมีช่องเขาเดินทางเชื่อมโยงระหว่างกรุงศรียโสธรปุระกับเมืองที่อยู่ทางด้านอีสานด้วย
2: แล้วปราสาทหินพนมรุ้งของเราแหละครับ
1: พนมรุ้งนี่เป็นเหมือนภูเขาไฟที่ดับแล้วนะครับ ภูเขาโดดลูกหนึ่งก็เลยมีการสร้างปราสาทอยู่บนยอดเขานี้นะครับพนมรุ้งนะถือได้ว่าเป็นพัฒนาการของการสร้างแบบค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากหนึ่งนะครับหินที่พนมรุ้งเอามาสร้างเนี่ยเป็นหินทรายสีชมพูตอนนี้ยังค้นหากันเลยนะครับว่าแหล่งหินทรายนี้อยู่ตรงไหนนะครับแล้วสองนะครับมันเหมือนออกแบบมาเหมือนทิพยวิมานขององค์พระศิวะนะต้องปีนภูเขาขึ้นไปนะแล้วก็ลงเดินแล้วก็ค่อยปีนขึ้นไปใหม่
2: ความยากลำบาก
1: โอ้เขาเรียกว่ากว่าจะเข้าเฝ้าพระองค
2: ์ได้
1: ในองค์พระศิวะได้ลำบากมากปราสาทวัดภูเนี่ยก็ได้รับการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกและก็ได้รับการอนุมัติเป็นมรดกโลกแล้วตั้งแต่ปี2544และต่อมานะครับ2551พระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็เป็นมรดกโลกนะครับสองปราสาทเป็นมรดกโลกแล้วตอนนี้พนมรุ้งนะครับปราสาทพนมรุ้งในเขตประเทศไทยก็พยายามเสนอให้เป็นมรดกโลก
2: ในกระบวนการอยู่
1: ใช่เพียงแต่ว่าพนมรุ้งเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้เอาอีกหลายปราสาทรวมทั้งราชมัดคาด้วยมาผนวกว่านี่คือกลุ่มมรดกโลกซึ่งที่จริงแล้วนะครับแค่ยกให้พนมรุ้งนะครับเป็นมรดกโลกอันเดียวนี้ก็เทียบได้กับ
2: ที่อื่นๆแล้ว
1: ที่อื่นๆแล้วนะครับและข้างล่างพนมรุ้งเนี่ยยังมีปราสาทหินเมืองต่ำด้วยนะครับปราสาทเมืองต่ำคือชุมชนที่อยู่รอบภูเขาของพนมรุ้งนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าแค่เอาพนมรุ้งและเมืองต่ำเป็นมรดกโลกเท่านี้นะครับก็เทียบเคียงได้กับปราสาทพระวิหารปราสาทวัดภูเขาคือพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเลย
2: แล้วถ้าเราเสนอแบบเหมารวมในเมืองใหญ่แบบนี้มันจะมีโอกาสยากในการอนุมัติมรดกโลกมากขึ้นไหมครับ
1: ไม่ยากครับแต่ทำไมเราไม่ทำให้มรดกโลกเป็นหลายๆมรดกโลกนะครับ
2: แต่ที่แยกส่วนไปก็ได้
1: ใช่แยกส่วนครับเพราะว่าเมืองพิมายโดยตัวของเขาเองนะครับก็เป็นมรดกโลกโดยตัวของเขาเองเพราะว่าเมืองพิมายไม่ใช่เป็นแค่ปราสาทแต่เป็นทั้งเมืองเลยนะครับพูดง่ายว่าการสร้างปราสาทเนี่ยด้านหนึ่งอย่างเช่นพนมรุ้งเนี่ยเป็นปราสาทที่ประทับของเทพพระเจ้านะแต่พิมายเนี่ยเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองเลยแหละนะครับโดยใจกลางของเมืองเนี่ยคือที่ประทับของเทพเจ้าเท่านั้นเองนะคร
2: ับแต่ก็แบบนี้ทั้งหมดเนี่ยจะรวมกันเป็นมรดกอาเซียนเรียกแบบนั้นได้ไหมครับ
1: โอ้นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมิตรภาพของอาเซียนเลยนะครับเพราะว่าไม่เพียงแค่กัมพูชาไทยลาวเท่านั้นแต่ยังถึงเวียดนามเลยถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า 1. ชีวิตของปราสาทเป็นภาพสะท้อนของชีวิตของความสัมพันธ์ของมนุษย์ในโลกอดีตนะครับว่าเขาสามารถอยู่ร่วมกันในทุกจุดได
2: ้
1: 2. พัฒนาการที่ต่อเนื่องนะครับได้ส่งผลให้เห็นภาพของการค้าโลกอดีตนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่สร้างปราสาทแต่มันหมายความว่ามันจะต้องมีการค้าความสัมพันธ์ของเพื่อนต่างถิ่นต่างแดนการติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาอาเซียนต้องการเปิดพรมแดนนะครับเส้นพรมแดนยังอยู่แต่เรา borderless ก็คือเราเดินข้ามพรมแดนอย่างมีมิตรภาพได
2: ้ครับผมและทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนเรื่องของกัมพูชาปิดท้ายในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆนะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆที่นำมาแบ่งปันกันนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้พบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: จุ่มเรียบซัวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมวันนี้รายการวิทยุสรานรมและรายการรอบบ้านเราของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยให้มาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็แขกรับเชิญคนสำคัญของเราในวันนี้คือคุณจันรัศมีไลที่ปรึกษาแห่งสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยค่ะจุมเรียบซัวค่ะค
1: ุ
0: ณจันรัศมีคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะพูดได้ค่ะ
0: อุ๊ยพูดเหมือนคนไทยเลย
2: ขอบคุณค่ะ
0: คุณจันรัศมีเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
2: ค่ะจริงๆแล้วก่อนที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าเรียนภาษาไทยจากไหนก็

0: ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคือต้องขอบพระคุณสมเด็จประเทศนะคะคือได้ทุนของท่านมาเรียนประเทศไทยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลด้วยที่ให้ทุนการศึกษามาเรียนค่ะนับถอยหลังก็ปีค.ศ.1999ตอนนั้นเนี่ยได้รับทุนมาเรียนที่ประเทศไทยแล้วก็มาเรียนปริญญาตรีแล้วก็ต่อด้วยปริญญาโทค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้มาเรียนปีแรกเนี่ยที่เข้ามาก็เรียนเป็นภาษาไทย1ปีเต็มๆแบบฟูลเทอมเลยเพราะฉะนั้นก็ได้เรียนรู้ภาษาไทยตั้งแต่กอไก่อะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้ก็ได้พูดภาษาไทยได้บ้างค่ะถึงก็ไม่ชัดเหมือนคนไทยแต่ก็สามารถสื่อสารได้อะค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคงจะได้ยินชัดเจนนะคะว่าคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้เหมือนคนไทยค่ะนะคะขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะคะตำแหน่งนักการทูตที่เป็นที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตมีหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะตอนนี้นะคะมาประจำการที่สถานทูตกัมพูชาที่เมืองไทยเนี่ยเป็นโพสต์แรกที่เข้ามานะคะก็เป็นในตำแหน่งที่ปรึกษาที่ดูแลฝ่ายการเมืองแล้วก็งานต่างๆที่เกี่ยวกับทวิภาคีกับประเทศไทยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ดูแลในเรื่องของเอสกับด้วยค่ะ
1: ไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาช้านานนะคะประชาชนของเราเนี่ยก็มีการไปมาหาสู่กันอย่างใกล้ชิดมาตลอดนะคะสถานเอกอัครราชทูตได้ดำเนินการอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเนี่ยไม่ใช่เป็นคือไม่ใช่แค่เป็นเพื่อนบ้านที่เรามีพรมแดนติดกันแต่เราก็มีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีอย่างเช่นภาษาเราก็มีบางคำเราก็มีความคล้ายคลึงถึงแม้ไม่ภาษาสามารถเรียนภาษาไทยได้เร็วอะค่ะก็ในสถานทูตกัมพูชาเองที่นี่เนี่ยเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่สามารถทำแล้วก็กำลังจะทำเพื่อที่จะส่งเสริมการเข้ามาหาสู่กันแล้วก็การสร้างความสำคัญระหว่างไทยกัมพูชาด้วยซึ่งถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการคลิกว่าอะไรอ่ะแสดงวัฒนธรรมของไทยหรือว่าของกัมพูชาต่อประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็มีการติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมอะค่ะแล้วก็จะมีการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆของนักเรียนที่นี่หรือว่าคนงานที่นี่อะค่ะก็ปีละครั้งค่ะปีนี้ก็จะมีในเดือนมีนาคมที่เราจะมีการแสดงดนตรีกัมพูชาแล้วก็จะมีการเชิญชวนคนงานเช่นเดียวกับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนไทยเข้าไปชมอะค่ะก็นอกจากนี้เราก็พยายามที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยรับรู้หรือว่าเรียนรู้ถึงประเทศกัมพูชาให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นในเรื่องของการแสดงสินค้าเราก็เข้าร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์ของไทยในการที่จะเอาสินค้ากัมพูชามาแสดงแล้วก็จะให้รู้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบบจับต้องได้หรือว่าสินค้าแบบการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้พวกเขาหรือว่าคนไทยหรือว่าคนที่เข้าไปชมเนี่ยทราบว่าประเทศกัมพูชามีอะไรบ้างที่เขาสามารถไปได้แล้วก็สามารถแบบเหมือนเข้าใจมากขึ้นนะคะ
1: คนไทยชอบซื้อสินค้าอะไรจากกัมพูชาคะ
0: ก็ถ้าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็มีหลายอย่างที่ถึงแม้ว่าประเทศไทยกับกัมพูชาก็มีบางสินค้าที่เรารู้สึกเหมือนจะคล้ายใกล้เคียงกันนะคะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของกัมพูชาที่คนไทยก็อยากจะซื้อด้วยอย่างเช่นพวกพลอยพวกผ้าไหมพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็สามารถตัดเสื้อเป็นผ้าไหมคือมาตัดแบบของชุดของไทยได้อะไรเงี้ยค่ะก็อย่างเพชรพลอยอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อได้ค่ะแล้วก็จะมีของแบบที่ระลึกต่างๆที่บางคนเขาก็ไปเที่ยวกัมพูชาแล้วก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับมาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแผนงานในปี2561ของสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยยังไงคะ
0: ก็แผนงานของเรานะคะจริงๆแล้วคือ1เราทำตามเราทำตามอะไรที่ผ่านมาคือยังไม่เสร็จเราก็ทำต่อไปแล้วก็แผนงานต่อไปคือเราจะทำอย่างไรอย่างเช่นในเรื่องของการเยือนระหว่างกันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือว่าของผู้นำอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยปีรู้สึกจะเดือนหน้าเดือนนี้ก็มีค่ะปลายเดือนนี้ก็จะมีท่านรองนายกรัฐมนตรีแมนซัมออนท่านก็จะเข้ามาดูแรงงานกัมพูชาค่ะแล้วก็จะเข้ามาประมาณ2วันแล้วก็จะมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแล้วก็จะมีต้นเดือนหน้าเนี่ยวันที่1ถึงวันที่3เนี่ยก็จะมีสมเด็จเฮงสมรินซึ่งเป็นประธานรัฐสภากัมพูชาที่ท่าน

0: นำคณะมาเยี่ยมเยือนไทยเป็นอย่างเป็นทางการนะคะก็จะมีงานหลายอย่างแล้วก็งานที่สำคัญที่สุดคือเนื่องจากว่ากัมพูชาเนี่ยมีแรงงานกัมพูชาเข้ามาทำงานในประเทศไทยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็มีสิ่งที่เราต้องทำเร่งด่วนคือทำอย่างไรเพื่อที่จะพิสูจน์สัญชาติให้เขาเนี่ยสามารถที่จะออกหนังสือมีหนังสือเดินทางแล้วก็สามารถทำงานในประเทศไทยเนี่ยยังถูกต้องตามกฎหมายนะคะก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายแรงงานใหม่ไทยอย่างเงี้ยค่ะจะได้เขาจะได้ไม่มีปัญหามากอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะพยายามทำอย่างไรเพื่อที่จะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวกัมพูชาในฐานะที่เราเป็นนักการทูตนะคะอะไรต่างๆเราก็พยายามทำแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยที่ตอนนี้รู้สึกจะไม่รู้สึกคือได้เลื่อนเวลาในการที่สามารถให้ทีมงานของเราเนี่ยพิสูจน์สัญชาติเช่นเดียวกับการแจกพาสปอร์ตหรือว่าทำพาสปอร์ตใหม่ให้คนงานกัมพูชาเนี่ยให้ได้ทันเวลาจนถึงเดือนปลายเดือนมีนาหรือถึงเดือนมิถุนาค่ะ
1: ค่ะกัมพูชาและไทยเนี่ยต่างก็เป็นสมาชิกของอาเซียนนะคะแล้วก็ในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยสองประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมผลักดันให้อาเซียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยมีความตื่นตัวกระตือรือร้นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะในเรื่องของการเข้าประชาคมอาเซียนเนี่ยปีที่2015ที่ผ่านมาที่เราเข้า AAC เนี่ยค่ะก็ประชาชนกัมพูชาเนี่ย เขาก็เรียนรู้นะคะว่าตอนนี้โลกเนี่ยเปิดกว้างแล้วคือเราไม่พูดถึงพรมแดนละเราจะไม่พูดถึงชายแดนละเราจะพูดว่าเนี่ยในฐานะที่เป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยหลังจากที่เราเข้ามาเป็นอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรแล้วก็ในฐานะที่เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะให้อาเซียนเนี่ยมีภาพลักษณ์มีเอมีอิมเมจที่ดีต่อโลกข้างนอกเพราะว่าถ้าเราพูดถึงตอนนี้อาเซียนถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรซิงเกิลคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างมาแรงคือคนภายนอกเนี่ยคืออินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเขาจะอยากจะรู้ว่าความสำเร็จในการเข้ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยในประเทศ10ประเทศเนี่ยที่มีความแตกต่างกันเนี่ยแล้วเราประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยแล้วเราทำแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอาเซียนคือเราก็บอกหลายอย่างให้พวกเขาได้รับรู้อะค่ะค่ะ
1: คนกัมพูชาสนใจเรียนภาษาอาเซียนไหมคะ
0: คนกัมพูชาเองเนี่ยคิดว่าเราประชาชนนะคะเขาสนใจเรียนนอกจากภาษาอังกฤษที่เขาต้องรู้ก็มีภาษาฝรั่งเศสบางคนเขาก็เรียนภาษาฝรั่งเศสก็ภาษาพื้นบ้านเนี่ยค่ะเขาก็ตื่นตัวเพราะว่าในอาเซียนเนี่ยถ้าเราร่วมกันเนี่ยมีประชาชน600ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราหวังว่าเราจะไปทำงานที่อื่นไปทำหากินที่อื่นเนี่ยแล้วคำนึงนะแค่อาเซียนเนี่ยถ้าเรามันมีช่องทางหลายอย่างถ้าเราเรียนรู้เราภาษาอาเซียนเนี่ยไม่ว่าภาษาไทยภาษาเวียดนามภาษาลาวภาษาอะไรก็ตามเนี่ยคือทุกประเทศเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าเราแค่ทำงานเนี่ยถ้าเราอย่างรัศมีเนี่ยเข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเรารู้ภาษาไทยปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยเราก็คุ้นเคยแล้วก็เหมือนกับว่ามาอยู่ที่นี่เราไม่รู้สึกว่าเราแตกต่างไม่รู้สึกว่าเราแปลกประหลาดจากคนอื่นเราก็เข้าไปตลาดหรือว่าเข้าไปที่ไหนเราก็พูดภาษาไทยซึ่งคนไทยบางคนก็อาจจะไม่ทราบว่าเราเป็นคนกัมพูชาด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่ค่ะนอกเหนือจากกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาคแบบอาเซียนแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีกรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคหลากหลายที่เราเป็นสมาชิกร่วมกันยกตัวอย่างอย่างเช่นกรอบความร่วมมือ ACMEX หรือที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรัวดีเจ้าพระยาแม่โขงนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม ACMEX ระดับผู้นำนะคะซึ่งก็เราก็จะผลักดันวิสัยทัศน์ร่วมกันในเรื่องของการสร้างความเชื่อมโยงให้ครบคลุมภายในปี2566นะคะ
0: ค
1: ุณรัศมีคิดว่าประชาชนชาวกัมพูชาจะได้รับประโยชน์จากกรอบ ACMEX ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ย ACMEX เนี่ยเราก็ทราบว่าเกิดมานานแล้วใช่ไหมคะก็ปีนี้ก็จะมีการประชุมสุดยอด ACMEX เนี่ยคิดว่าครั้
1: งที
0: ่ 8ใช่ค่ะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยที่ผ่านมาเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่เราเข้ามาประชุมร่วมเพื่อที่จะศึกษามาสเตอร์แพลนศึกษาอะไรต่างๆที่ประเทศไทยก็เราร่างกันมานะคะก็หนูว่านะ ACMEX เนี่ยก็เป็น ก็เหมือนที่พูดว่าเป็นเฟรมเวิร์กที่เราพุชeconomic เนี่ยค่ะคือถ้าคนกัมพูชากันเองไหมคือประเทศที่อยู่ในกรอบeconomicเนี่ยถ้าเขาเหมือนกับว่าก็ได้ประโยชน์จากเฟรมเวิร์กเนี่ยเพราะว่าeconomicเนี่ยเวลาเราจะส่งเสริมให้มีการเติบโตเนี่ยเราไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะอย่างหนึ่งอย่างเดียวในนั้นเนี่ยเราก็ร่วมกันในการศึกษาทุกๆหนูว่าทุกๆเหมือนทุกด้านนะคะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นการติดต่อไปมาด้วยกันในการอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่EGMETสามารถที่จะดำเนินไปได้ดีเนี่ยคือทุกคนเนี่ยได้รับประโยชน์ไม่เฉพาะคนประเทศกัมพูชาคือ5ประเทศที่อยู่ในเนี่ยค่ะ
1: ใช่ค่ะก็เรียนท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทราบนิดนึงนะคะEGMETเนี่ยมีประเทศสมาชิก5ประเทศนะคะก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยวิสัยทัศน์ร่วมกันก็คือว่าการส่งเสริมความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อนะคะโดยอย่างที่1เนี่ยเราก็จะเน้นการสร้างเส้นทางที่ยังไม่เชื่อมต่อกันนะคะอันที่2เนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องการลดอุปสรรคทางด้านกฎระเบียบต่างๆซึ่งอาจจะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนในระหว่างกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนที่3เนี่ยก็คือเรื่องการพัฒนานะคะโดยการส่งเสริมนวัตกรรมซึ่งส่วนหลังเนี่ยก็จะช่วยให้ประเทศสมาชิกEGMETสามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างที่คุณรัศมีบอกว่าทุกประเทศก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกันนะคะอยากจะขอสอบถามคุณรัศมีในส่วนของการค้าชายแดนว่าEGMETเนี่ยจะช่วยเรื่องการค้าชายแดนมากน้อยแค่ไหนคะ
0: รัศมีคิดว่าสมมติในเมื่อเรามี connectivity เรามีการเชื่อมต่อเส้นทางต่างๆร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านรถไฟหรือว่าทางด้านบกอย่างเงี้ยทางด้านทางบกเนี่ยไอเนี้ยมันพร้อมเนี่ยคือคนที่อยู่แถวชายแดนอ่ะต้องได้รับผลประโยชน์แน่นอนเพราะว่าการที่เข้ามาหาสู่กันได้สะดวกเนี่ยการโฟลว์ในสินค้าต่างๆมันก็มีความง่ายขึ้นแล้วก็คือใช้เวลาน้อยแล้วก็เขาก็ไม่มีปัญหาเขาก็เหมือนทำค้าขายด้วยกันความสะดวกแล้วก็มันรวดเร็วค่ะ
1: ค่ะเราอยากจะลองสอบถามคุณรัศมีถึงการใช้ชีวิตในฐานะนักการทูตในประเทศไทยนะคะคือจากที่สอบถามมาจากเพื่อนนักการทูตชาวต่างประเทศเนี่ยก็ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีคนสนใจที่จะเข้ามาประจำการเป็นอย่างมากถือว่าเป็นที่ที่มีความได้รับความนิยมในหมู่นักการทูตเป็นอย่างมากนะคะคุณรัศมีเองเข้ามาทำงานในประเทศไทยในฐานะนักการทูตเนี่ยคิดว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้เข้ามาทำงานได้เข้ามาประจำการที่เมืองไทยอะค่ะคืออย่างน้อยสุดเนี่ยใกล้บ้านเราคิดถึงบ้านเรากลับไปเมื่อไหร่ก็ได้พี่น้องเราเขามาเยี่ยมเราเข้ามาทางเครื่องบินก็ได้ถ้าสมมติว่าโอเคมาบ่อยมากเครื่องบินแพงมากก็มาทางบกก็ได้มันก็ถูกกว่าใช่ไหมคะแล้วก็หนึ่งคือคนไทยอะไม่ได้พูดอะไรคือคนไทยอ่ะเป็นคนที่ใจดีอะค่ะแล้วก็อย่างคือเราอาจจะมาคุ้นเคยกับเมืองไทยตั้งแต่เล็กอะค่ะคือเหมือนกับว่ามีอะไรก็คือไม่เคยมีปัญหากับอะไรที่แบบมาอยู่ที่นี่เรารู้สึกทำไมเราไม่มีความสุขเลยทำไมคนไทยไม่ดีกับเราเลยไม่เคยมีความสุขมารู้สึกนี้เลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาเรียนเพื่อนก็ดีครอบครัวของเพื่อนก็ดีจนมาทำงานก็เจอเพื่อนร่วมงานก็ดีแบบรู้จักคนที่อยู่ทำงานในกระทรวงการต่างประเทศก็เยอะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือเยอะอะค่ะแล้วก็ทำให้การที่รัศมีได้มีโอกาสเข้ามาทำงานทีเนี้ยเราจะไม่รู้สึกกังวลว่าเออเราต้องทำปรับเราต้องปรับตัวเราแบบไหนเราต้องทำตัวแบบไหนคือไม่คิดเลยครั้งแรกที่ได้ยินว่าจะต้องมาเมืองไทยแน่ๆก็สิ่งที่คิดคือเราจะใช้ความสามารถที่เรามีเราจะใช้ภาษาที่เรามีตอนนี้ที่เราพูดได้เนี่ยช่วยอย่างไรช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างไรในฐานะอย่างน้อยสุดเราก็เป็นนักเรียนทุนที่เคยเรียนมาที่นี่เรียนที่นี่หนึ่งเราก็เป็นคนกัมพูชาเราก็อยากใช้ความสามารถของเราเนี่ยทำอย่างไรในหน้าที่ของเราเป็นนักการทูตเนี่ยอย่างไรที่สุดเราก็ต้องทำให้ความสัมพันธ์สองประเทศเนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นระยะเวลา3ปีเนี่ยก็ไม่คำนึงว่าเราต้องอยู่แบบไหนเพราะเราคงไม่มีปัญหาและในเรื่องการใช้ชีวิตในเมืองไทยแต่เราจะทำแบบไหนให้ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: ค่ะ คุณรัศมีเคยมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนานพอสมควรตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะคะจนกระทั่งตอนนี้ทำงานอยู่ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่คุณรัศมีชอบแล้วก็อยากที่จะแนะนำให้เพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่ไหมคะ
0: ก็ประเทศไทยอ่ะ

0: สมมติว่าเราไปทางรถไฟเนี่ยเราลงปุ๊บเราคือเราไม่กังวลว่าแล้วเราจะไปรถไหนเราจะไปยังไงเราจะไปต่อยังไงเพื่อที่ให้ไปจุดถึงจุดหมายปลายทางอย่างเงี้ยคือเราเสิร์ชอย่างเดียวว่าที่ไหนเป็น top destination ที่เราจะไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปก็มีหลายที่ที่สนใจนะคะคือที่ผ่านมาช่วงปีใหม่เนี่ยค่ะก็ไปเที่ยวเชียงใหม
1: ่
0: ค่ะก็ไปเที่ยวนู่นถึงดอยอ่างขางไปเที่ยวแบบไปแม่กำปองอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแบบไปสัมผัสกับอากาศหนาวอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะไปพาลูกกับพาแม่ก็ไปดูว่าเนี่ยประเทศไทยเขามีหลายที่นะคะที่สามารถไปชมได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูดอกไม้ที่สวยๆเหมือนดอกซากุระก็พาเขาไปอะค่ะก็คิดว่ามีหลายที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยก็สวยค่ะแต่รัศมีจะชอบไปที่คนไม่มีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็จะไปเวลาที่ไม่ใช่เวลาที่เขาไปเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราได้เวลาถ่ายรูปเราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายไปขอกันแบบไปยืนรออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะก็ไปหลายที่มาก
1: เราเปลี่ยนคำถามนะคะคนไทยเองเนี่ยก็ชอบไปท่องเที่ยวกัมพูชามากแล้วก็คนไทยจำนวนมากเนี่ยก็เคยได้ไปเที่ยวชมนครวัดนครธมอันยิ่งใหญ่แล้ว
0: ค
1: ุณรัศมีจะแนะนำพี่น้องชาวไทยที่อยากจะไปเที่ยวกัมพูชาสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยมีคนไปถึงบ้างไหมคะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะเวลาพูดถึงประเทศกัมพูชาปุ๊บเขานึกถึงนครวัดนครธมต้องไปเที่ยวแต่จริงๆแล้วกัมพูชาไม่ได้มีแค่นี้ค่ะไม่ได้มีแค่ปราสาทที่อยู่ในจังหวัดเสียมเรียบจังหวัดเสียมเรียบเองเนี่ยไม่ใช่มีแค่ปราสาทนครวัดกับปราสาทนครธมก็มีมากกว่า 1,000 ปราสาทที่สามารถเข้าไปได้แล้วนอกจากนี้เนี่ยช่วงปีที่แล้วเนี่ยคือเราจะมีสถานที่หนึ่งที่เป็นปราสาทที่สร้างก่อนนครวัดอีกเพิ่งได้รับมรดกโลก ที่เราเรียกว่าปราสาทสมโบปริกกสมโบปริกกที่อยู่ในจังหวัดกำปองธมซึ่งอยู่ตรงกลางประเทศกัมพูชาเลยค่ะก็ตอนนี้คือคนกัมพูชาเองเนี่ยจริงๆเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะตอนนี้เราก็พยายามส่งเสริมเพื่อที่จะทำอย่างไรให้คนภายนอกเนี่ยเขารับรู้ว่าเรามีอะไรบ้างอะค่ะอย่างบางอย่างเราก็เรียนรู้จากประเทศไทยด้วยจากประเทศเพื่อนอื่นๆด้วยว่าเราควรจะส่งเสริมแบบไหนแล้วก็คือยังมีอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเยอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่กังปมทมที่เป็นปราสาทสมโบปริกก็ยังมีทะเลทะเลอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้จักแค่จังหวัดกำปองซาวสีฮานุวิลอย่างเงี้ยถ้าคนไทยเขาจะเรียกสีฮานุวิลตอนนี้เราไม่มีแค่นี
1: ้
0: แล้วก็มีจังหวัดอื่นๆที่ติดทะเลอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเขาไปสร้างเป็นบังกะโลเล็กๆแบบบังกะโลแบบแค่ประมาณ10กว่าหลังอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแบบเป็นส่วนตัวเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะในท่ามกลางธรรมชาติอย่างเงี้ย
1: ค่ะคุณรัศมีก็ได้แนะนำถือว่าเป็น best kept secret นะคะเราอาจจะลองใช้เวลาไปท่องเที่ยวที่กัมพูชาในที่คุณรัศมีแนะนำดูนะคะอยากจะถามเกี่ยวกับอาหารนะคะอาหารไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างคะ
0: ถ้าเราพูดถึงอาหารเนี่ยความเหมือนมันก็มีความเหมือนความต่างคืออาหารไทยจะเป็นรสจัดรสเผ็ดอย่างเงี้ยค่ะอาหารกัมพูชาเนี่ยจะไม่ค่อยเผ็ดค่ะแล้วก็ส่วนผสมบางอย่างเนี่ยบางประเภทก็ต้องมีปลานิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นส่วนผสมของกัมพูชาแต่ก็มันคืออย่างสมมุติว่าไข่พะโล้อย่างเงี้ยค่ะไข่พะโล้เราก็มีไข่พะโล้ของเราด้วยแต่ไข่พะโล้ของไทยจะออกหวานหวานนิดนึงของกัมพูชาจะไม่ค่อยหวานอย่างเงี้ยค่ะก็จะอย่างยำอย่างเงี้ยค่ะยำของเราก็มีแต่จะไม่เผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คล้ายคล้ายกันนะคะ
1: เป็นความเหมือนในความแตกต่างความแตกต่างในความเหมือนนะคะที่เราต้องไปลองศึกษาและทดลองเองนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: พี่น้องกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยก็มีจำนวนมากจริงๆนะคะ
0: ค
1: ือพี่น้องชาวกัมพูชาเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีในประเทศไทยไหมคะแล้วก็มีสิ่งใดที่คิดว่าประเทศไทยรัฐบาลไทยสามารถทำได้เพื่อที่จะสนับสนุนให้พี่น้องกัมพูชาสามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมีความสุขค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยนะคะที่พี่น้องเราเข้ามาอยู่นี่มันก็คนเยอะมันก็มีปัญหากับไม่มีปัญหาบางคนเขาก็มีความสุขบางคนเขาอาจจะความสุขพอเท่าที่เขาอยากจะได้อย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างไรก็ต้องขอบคุณเพราะว่าถ้าพวกเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาไม่มีความสุขมากเขาคงไม่อยากจะอยู่ใช่ไหมคะก็ ถือว่าแรงงานกัมพูชาเนี่ย

0: ก็เป็นเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยด้วยเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วในฐานะหนูเองเป็นนักการทูตนะคะก็อยากจะฝากไปประชาชนไทยด้วยว่า อย่างไรเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันเราก็ควรที่จะรักพวกเขาด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเขาก็ต้องมาอยู่ที่นี่เขาก็คงไม่ได้อยากได้อะไรนอกจากมาช่วยงานที่นี่แล้วก็ได้เงินได้กำไรเพื่อที่จะกลับไปเลี้ยงพ่อแม่เขาที่นู่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่หนูอันนี้คือส่วนตัวนะคะคือบางคนนักวิชาการหรือว่าหลายคนเนี่ยเขาอาจจะคำนึงว่าคนที่จะช่วยคนงานกัมพูชาอย่างไรเพื่อที่ให้เขาเนี่ยมีรายได้หรือว่ามีค่าจ้างที่ใช้ได้ที่แบบพอดีอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูว่ากลับมองมากกว่านี้คือหนูคิดว่าโอเคค่าจ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของเขาแต่สิ่งที่เขาควรที่จะได้รับมากกว่านี้เนี่ยการที่เขามาใช้ชีวิตที่เนี่ยหนูว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์ความเป็นตัวของเขาเนี่ยเราควรจะให้ความสำคัญด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่เราเหมือนกับว่าเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้คนไทยช่วยรักเขามากๆแล้วก็คิดว่าเขาช่วยคนไทยในการที่จะให้เศรษฐกิจเติบโตแล้วกันเพราะว่าคือบางประเทศเขาอาจจะมีปัญหาคนงานเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็เขาก็อะไรที่แบบปัญหาที่เขาก่อให้เกิดก็ขอให้แบบไม่คิดมากอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยกันไปอย่างเงี้ยเขาก็กัมพูชาสถานทูตกัมพูชาเองก็พยายามช่วยที่จะส่งเสริมช่วยที่จะบอกเขาอย่างไรให้อยู่ที่นี่แล้วเขาเคารพกฎหมายของไทยนะเขาไม่ใช่มาอยู่แบบแล้วมีก่อปัญหาอะไรเงี้ยเราก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะพี่น้องชาวกัมพูชาและพี่น้องชาวไทยก็ไม่ได้ห่างไกลกันเลยนะคะเรามาช่วยกันแบ่งปันความรักความเมตตาระหว่างกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในประชาคมอาเซียนของเรานะคะคำถามสุดท้ายที่อยากจะสอบถามนะคะคืออยากจะให้คุณรัศมีเนี่ยเล่าเรื่องราวสนุกๆจากประสบการณ์ทำงานในฐานะนักการทูตในประเทศไทยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนในประเทศไทยเนี่ยมักจะมองว่านักการทูตเนี่ยมีชีวิตเหมือนกับอยู่ในละครนะคะจริงๆแล้วในชีวิตจริงการเป็นนักการทูตเนี่ยทำอะไรคะมันแตกต่างกับในละครไหมคะ
0: จริงๆแล้วคำว่านักการทูตเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยนักการทูตไม่มีอะไรหรอกตอนเย็นก็ไปงานเลี้ยงสังสรรค์กินไวน์กินเหล้าอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่มีอะไรหรอกเขาก็มาโพสต์ไปข้างนอกก็ได้เงินเดือนก็เยอะไม่เห็นจะทำอะไรเลยจริงๆแล้วงานที่เราทำทุกวันเยอะมากค่ะเพราะว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินมาคือเหมือนเราถือธงชาติประเทศเราคือเราต้องทำอย่างไรในตัวของเราไม่ใช่เราละตอนนี้เราเหมือนเป็นชาติเราละเข้ามาแล้วก็เรามาอยู่ในอีกประเทศนึงอะแล้วในฐานะการทูตเนี่ยเราต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะให้สองประเทศเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการค้าพาณิชย์การลงทุนการท่องเที่ยวอะไรที่ทุกอย่างค่ะทุกด้านเลยนะคะที่แบบคือพวกเราต้องมีการประชุมมีการคุยกันหารือกันเพื่อที่ทำอย่างไรเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอยู่ด้วยกันมีความสุขแล้วคือเราต้องให้มีความเท่าเทียมแล้วก็อย่างสมมติว่าการค้าอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็เหมือนกับว่านำเข้าสินค้าของไทยเนี่ยมากในฐานะที่เราส่งออกสินค้าเราก็ไม่ยังไม่สมดุลอย่างเงี้ยผู้นำทั้งสองประเทศหารือกันพร้อมคุยกันไทยจะช่วยกัมพูชาอย่างไรแล้วกัมพูชาเองก็เรียนรู้กับไทยอย่างไรเพื่อที่จะเราให้การค้าให้มันสมดุลอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องทำงานเยอะนะคะไม่ใช่แบบเรื่องง่ายๆอะค่ะแล้วก็แบบอย่างมาอยู่ที่นี่คนงานที่นี่ก็เยอะแล้วก็ปัญหาก็มีเยอะด้วยเราทำอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมีหลายอย่างมากที่แบบไม่ใช่เฉพาะงานเลี้ยงงานเลี้ยงคือการที่เขาไปหาสู่กันพบปะกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนตรงนี้แหละค่ะไม่ได้ไปกินไวน์กินอะไรอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: สุดท้ายนี้นะคะ อยากจะขอเรียนถามคุณรัศมีจะฝากช่องทางการประชาสัมพันธ์ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตผ่านทางวิทยุสารานรมได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ได้โอกาสให้เราเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ก็คนคือก่อนตอนแรกเนี่ยประชาสัมพันธ์ไปที่คนงานกัมพูชาถ้าเขาคงฟังภาษาไทยได้นะคะเดี๋ยวจะมีภาษาขแมรอยู่ข้างล่างด้วยค่ะว่าเขาสามารถ ติดต่อที่สถานทูตนะคะ Facebook ของสถานทูต Royal Embassy of Cambodia นะคะแล้วก็จะมีเบอร์โทรข้างล่างนะคะก็สามารถมีปัญหาอะไรก็อย่างเช่นนายจ้างอย่างเงี้ยค่ะพบปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นจากคนงานอย่างเงี้ยก็สามารถโทรมาสถานทูตโดยตรงได้หรือว่าเข้ามาติดต่อสถานทูตที่อยู่ถนนประชาอุทิศอะค่ะก็ข้างล่างเนี่ยก็เป็นที่อยู่เต็มๆนะคะก็สามารถติดต่อโดยตรงได้ค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคะสำหรับช่องทางการติดต่อของสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาท่านก็จะเห็นอยู่บนจอแล้วนะคะสำหรับกระทรวงการต่างประเทศท่านสามารถติดตามได้จากวิทยุสรานรม AM 1575 MHz หรือช่องทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศหรือว่า Facebook ของวิทยุสรานรมได้ตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้วิทยุสรานรมและรายการรอบบ้านเราต้องขอขอบพระคุณคุณจันรัศมีนะคะเป็นอย่างมากที่ได้เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับปฐมฤกษ์รูปแบบใหม่ในสถานเอกอัครราชทูตในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของนักการทูตจากนักการทูตตัวจริงได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงซึ่งเป็นประโยชน์กับเราอย่างมากค่ะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางวิทยุสรานรมค่ะขอบพระคุณค่ะอกุญจรัญ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 1+1อาเซียน
1: เหลือเก็บข้อมูลอีกสักประเทศการบ้านปิดเทอมของเนซ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: ปิ๊บปิ๊บยินดีด้วยยินดีด้วย
1: งั้นคอมมี่เลือกประเทศต่อไปที่เนซ่าจะไปเก็บข้อมูลกันได้เลย
2: ปิ๊บปิ๊บรับทราบรับทราบปิ๊บปิ๊บ

0: ว้าวยานอวกาศละไอ้เฮ้ยถึงสักทีแม้ประเทศนี้อากาศร้อนจังยืดเส้นยืดสายสักหน่อย1 2 1 2สวัสดีเธอเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมอ่ะมาทำอะไรที่นี่เหรออ่ะนายเป็นคนของประเทศนี้อย่างงั้นเหรอคะใช่แล้วผมชื่อตะวันที่เนี่ยเป็นสวนหลังบ้านของผมเอง
1: ฮะจริงดิขอโทษจริงๆนะคะที่เนซ่าเอายานมาจอดโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อนเสียมารยาทจริงๆเลยนะเราชื่อเนซ่าค่ะกำลังอยู่ระหว่างเดินทางเก็บข้อมูลประเทศต่างๆเพื่อทำรายงานการบ้านตอนปิดเทอมเนี่ยเนซ่าเดินทางมาหลายประเทศแล้วนะที่เนี่ยเป็นประเทศสุดท้ายพอดีเลยแหละ
0: จริงเหรออุ้ยน่าสนุกจังเลยอ่ะผมยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยนะครับเนซ่าเก่งจังเลยเดินทางไปไหนมาไหนตั้งหลายประเทศแน
1: ่ ใช่แล้วค่ะเนซ่าเดินทางเก็บข้อมูลมาหลายประเทศแล้วเจอเรื่องสนุกเจ๋งๆมาเยอะเลยล่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยนี่เธอเดินทางไปประเทศไหนมาบ้างแล้วหรอ
1: ก็มีอินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนกัมพูชาลาวเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์พม่า
0: ฟิลิปปินส์พม่ามาเลเซียเวียดนามบรูไนกัมพูชาลาวสิงคโปร์อินโดนีเซียจริงเหรออุ้ยอย่างเงี้ยถ้ารวมประเทศไทยนี้ด้วยเธอก็ไปมาทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้ววะดิ
1: อาเซียนคืออะไรอย่างนั้นเหรอคะ
0: อ้าวนี่เธอมารู้จักอาเซียนอย่างนั้นหรอได้ยินชื่อประเทศที่เธอเดินทางผ่านมาผมก็นึกว่าเธอรู้จักซะอีกอะ
1: เนซ่าไม่รู้จักอาเซียนหรอกก็เนซ่าเพิ่งเคยมาที่ดาวนี้นี่นาตะวันนะช่วยบอกเนซ่าหน่อยสิคะว่าอาเซียนน่ะคืออะไร
0: ได้เลยตะวันจะอธิบายให้ฟังเองว่าอาเซียนน่ะคืออะไรก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะว่าอาเซียนเนี่ยเป็นคำย่อนะครับย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations แปลเป็นไทยว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
1: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนั้นเหรอคะ
0: คืองี้นะเนซ่าพื้นที่ต่างๆบนโลกที่เนซ่ากำลังอยู่เนี่ยเราแบ่งออกเป็นทวีปต่างๆครับเช่นทวีปอเมริกาทวีปยุโรปแล้วนี่ก็ทวีปเอเชียประเทศไทยของเราอยู่ในทวีปเอเชียนี่แหละครับแต่อยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชียเราจึงเรียกประเทศที่อยู่แถบนี้ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็มีอยู่หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เนซ่าไปเก็บข้อมูลมาแล้วนั่นแหละครับสรุปว่าอาเซียนก็คือการรวมกลุ่มกันของประเทศที่ตั้งอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองครับโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกยังไงล่ะครับซึ่งการรวมกลุ่มกันของประเทศในซีกโลกอื่นๆก็มีเหมือนกันนะครับเช่นในกลุ่มยุโรปก็มี EU หรือสหภาพยุโรปยังไงล่ะครับ
1: จริงด้วยถ้าดูจากแผนที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีขนาดเล็กและเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าร่วมมือกันย่อมสามารถต่อรองเรื่องต่างๆกับประเทศอื่นๆได้มากขึ้นใช่ไหมล่ะคะ
0: ใช่แล้วครับเนซ่าเนี่ยเข้าใจเร็วจังเลยอ่ะ
1: แน่นอนค่ะเนซ่าเนี่ยเป็นนักเรียนดีเด่นเชียวนะ
0: งั้นเรากลับมาที่เรื่องอาเซียนกันต่อนะครับอาเซียนก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2510นู่นเนซ่ายังไม่เกิดเลยใช่ไหมตะวันก็เหมือนกันนะโดยมีสมาชิกร่วมก่อตั้งรวม5ประเทศด้วยกันก็คือประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยครับถ้าจะบอกให้ละเอียดก็คือในวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510ซึ่งก็มีการลงนามในปฏิญญาอาเซียนหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือปฏิญญากรุงเทพที่พระราชวังสรานรมในประเทศไทยนี่เองล่ะครับถือเป็นการก่อตั้งอาเซียนดังนั้นวันที่8สิงหาคมจึงถือเป็นวันอาเซียนด้วยนะครับ
1: ปฏิญญาอาเซียนปฏิญญากรุงเทพปฏิญญาเนี่ยคืออะไรอย่างนั้นหรอคะ
0: โอ้โหถ้าจะให้อธิบายละเอียดขนาดเนี้ยตะวันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะใช่หรือเปล่าอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตะวันจะใช้ตัวช่วยนะนี่ไงตัวช่วยของตะวันเดี๋ยวผมจะลองหาความหมายของคำว่าปฏิญญามาอธิบายง่ายๆนะครับอ๋อปฏิญญาก็คือการให้สัญญาระหว่างกันนั่นแหละปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพ ก็คือการให้สัญญาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อตกลงในหลักการเบื้องต้นในการก่อตั้งอาเซียนขึ้นมายังไงแล้วครับ
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: ซึ่งในตอนที่ก่อตั้งนั้นมีประเทศเข้าร่วมในการก่อตั้ง5ประเทศได้แก่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ไทยซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั้งทั้ง5ประเทศ
1: เอ๊ะเมื่อกี้ที่นับดูอาเซียนมี10ประเทศไม่ใช่หรอกคะ
0: แหมความจำดีจังเลยนะเนซ่าผมนึกว่าลืมไปซะแล้วอ่ะถูกต้องแล้วล่ะครับในตอนแรกที่ก่อตั้งอาเซียนมีประเทศสมาชิกแค่5ประเทศแล้วหลังจากนั้นจึงมีประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเข้าร่วมเพิ่มได้แก่
2: ประเทศบรูไนดารุสซาลามมาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่

0: 28 มกราคมพุทธศักราช2527ประเทศเวียดนามมาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2538ประเทศลาวและพม่ามาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2540และสุดท้ายคือประเทศกัมพูชาเข้ามาเป็นสมาชิกในวันที่30เมษายนพุทธศักราช2542จนปัจจุบันอาเซียนจึงมีสมาชิก10ประเทศและมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย
1: ที่เนี่ยเนซ่าเคยไปมาด้วยล่ะที่แท้ก็เป็นสถานที่สำคัญนี่เองอ่ะนี่ตะวันถ้าเกิดมีประเทศสมาชิกเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเงี้ยข้อตกลงที่ทำไว้ตอนแรกๆจะไม่มีปัญหาหรอ
2: เพราะอย่างนั้นถึงมีการออกกฎบัตรอาเซียนยังไงล่ะครับ
1: กฎบัตรอาเซียนหรอ
2: ใช่แล้วครับกฎบัตรอาเซียนก็ร่างสนธิสัญญาที่เป็นเหมือนกับกฎข้อบังคับในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ต้องยึดมั่นอย่างเคร่งครัดซึ่งการทำงานตามกฎที่กำหนดเอาไว้นี่เองทำให้อาเซียนมีโครงสร้างและแผนการทำงานที่ชัดเจนทำให้เป้าหมายในการล้อมรวมประชาคมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวกันเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงล่ะครับ
0: กฎบัตรอาเซียนได้ถูกประกาศใช้ในวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2551ในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนที่จัดขึ้นที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาซึ่งตามกฎบัตรอาเซียนนี้ทำให้อาเซียนมีฐานะกลายเป็นนิติบุคคลซึ่งภายในกฎบัตรอาเซียนยังครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ความต้องการร่วมมือเพื่อความมั่นคงในด้านต่างๆของประเทศสมาชิกตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและการเมืองความมั่นคง
1: แล้วอาเซียนที่มีทั้งประวัติแล้วก็เรื่องราวขนาดเนี้ยมีสัญลักษณ์ประจำอาเซียนหรือเปล่าวะคะ
2: มีสิครับแถมยังถูกระบุเอาไว้ในกฎบัตรอาเซียนเลยด้วยนี่ไงครับนี่คือธงอาเซียนครับที่เห็นอยู่ตรงกลางก็คือรูปรวงข้าวที่มัดรวมกันซึ่งหมายถึงประเทศสมาชิกของอาเซียนที่รวมตัวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันส่วนสีที่ใช้ทั้งหมดนั้นเป็นสีสำคัญที่มาจากธงชาติของประเทศสมาชิกทั้งหมดเลยนะครับซึ่งแต่ละสีมีความหมายต่อไปนี้ครับสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองครับธงอาเซียนกับสัญลักษณ์อาเซียนจะต่างกันเล็กน้อยโดยธงอาเซียนจะเป็นสัญลักษณ์อาเซียนในวงกลมสีขาวบนผืนผ้าสีน้ำเงินส่วนสัญลักษณ์อาเซียนนั้นจะแทนพื้นสีน้ำเงินด้วยวงกลมสีน้ำเงินนอกวงกลมสีขาวและมีตัวอักษรอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใต้รูปรวงข้าวซึ่งภาษาอังกฤษก็ถือเป็นภาษาทางการของอาเซียนด้วยเพราะในประเทศสมาชิกของอาเซียนส่วนใหญ่ต่างก็มีภาษาเป็นของตัวเองจึงใช้ภาษาอังกฤษที่ถือว่าเป็นภาษาสากลเป็นภาษาทางการครับนอกจากนี้อาเซียนยังมีคำขวัญด้วยนะครับก็คือ One Vision One Identity One Community ซึ่งแปลว่า1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมซึ่งความหมายของมันก็แสดงถึงทั้งลักษณะและเป้าหมายจุดประสงค์ของอาเซียนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ
1: เอ๋ประชาคมหมายถึงอะไรเหรอคะตะวัน
2: อ๋อผมหมายถึงประชาคมอาเซียนนะครับเป็นเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของอาเซียนนะครับคือผมจะอธิบายยังไงดีล่ะถ้าจะเปรียบประชาคมอาเซียนก็เหมือนหมู่บ้านที่แต่ละหมู่บ้านก็คือประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับประชาคมอาเซียนก็คือการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นสังคมเดียวกันเป็นชุมชนเดียวกันนั่นแหละครับ
1: แล้วมันมีประโยชน์ยังไงหรอ
2: ข้อดีของการเป็นประชาคมอาเซียนก็คือทำให้การไปมาหาสู่ระหว่างประเทศสมาชิกสะดวกขึ้นนะครับถ้าจะเปรียบเทียบก็คือแต่เดิมความร่วมมือระหว่างอาเซียนก็เหมือนกับการร่วมมือระหว่างบริษัทซึ่งการติดต่อต้องใช้เครื่องยนต์แต่ถ้าร่วมมือกันเป็นประชาคมอาเซียนความสัมพันธ์ของเราก็เหมือนบ้านข้างๆกันที่แค่เดินไปมาหาสู่กันได้แล้วยังไงล่ะครับนอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์อีกเยอะเลยนะครับทำให้ฐานการผลิตต่างๆมากขึ้นช่วยลดต้นทุนเพิ่มอำนาจต่อรองกับภูมิภาคอื่นๆป้องกันการขัดแย้งกันเป็นต้น
1: โอ้โหและอย่างเงี้ยจะเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อไหร่กันล่ะคะ
2: ตอนแรกอาเซียนก็มีการตกลงกันว่าจะเป็นประชาคมในปีพุทธศักราช2563 แต่เพราะการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นทำให้มีการตกลงกัน

0: ใหม่เป็นปีพุทธศักราช2558แทนครับ
1: โอ้ก็ใกล้แล้วนะสิคะอย่างเงี้ยต้องเตรียมตัวยังไงกันเหรอคะ
0: ในการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนน่ะสิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญก็คือภาษาที่ใช้ร่วมกันยังไงแล้วครับเพราะอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่คุยกันคนละภาษาก็คงไม่ดีใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเขาเลยกำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนะครับเพราะงั้นถ้าเป็นประชาคมเมื่อไหร่การที่เราจะเข้าพบปะกับคนชาติอื่นๆก็มีมากขึ้นดังนั้นการใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งนั่นก็หมายถึงการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพประชากรให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันด้วยยังไงล่ะครับ
1: โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเนี่ยแถมยังเป็นเรื่องใหญ่และใกล้ตัวกว่าที่คิดอีกด้วยอ่ะ
0: ใช่เลยครับทุกวันพวันยังต้องทบทวนภาษาอังกฤษเป็นประจำเลยด้วยล่ะครับ
1: แหมเตรียมพร้อมดีจังเลยนะตะวันเนี่ย
0: นั่นแหละอาเซียนก็เป็นอย่างนี้แหละครับ
1: น่าสนใจมากเลยอ่ะไม่คิดเลยนะคะว่าประเทศที่เนซ่าเดินทางมาเก็บข้อมูลจะมีความเกี่ยวพันกันแบบนี้ด้วยอ่ะคิดไม่ถึงเลยอย่างเงี้ยเนซ่าจะต้องเอาไปเพิ่มเติมประกอบในรายงานซะแล้วนี่นี่ตะวันเดี๋ยวเนซ่าขอให้ตะวันเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยได้ไหมอ่ะ
0: โอ้ได้จ้ะครับผมจะพาเที่ยวด้วยเลยนะแต่วันนี้เริ่มมืดแล้วเอาเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับ
1: ได้สิคะเนซ่าเป็นคนมารบกวนตะวันก็ต้องมาตามสะดวกเธออยู่แล้ว
0: แล้วคืนนี้เธอจะพักที่ไหนอ่ะจะจอดยานในสวนอย่างเงี้ยเดี๋ยวพ่อกับแม่ของตะวันกลับมาก็ตกใจแย่เลยอ่ะ
1: ไม่ต้องห่วงค่ะยานของเนซ่าสามารถล่องหนได้ด้วยนะแค่เนี้ยก็ไม่มีใครเห็นแล้วล่ะ
0: โอ้โหจริงด้วยงั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้นะเนซ่า
1: ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะตะ

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิ่งฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 20:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: the time change because I'm seeing her later today for lunch.
1: And I'll also email the rest of the group to confirm the time change.
0: Thanks a lot, Mark.
1: Don't mention it. It's important that you're there. I've got to go now. See you.
0: See you.
1: Bye-bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
6: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้ช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเวลาถือว่าเป็นของมีค่าเมื่อผ่านไปแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีกเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาทุกนาทีที่มีอยู่ให้มีค่าที่สุดนะคะอ้าวงงละสิคะคงกำลังสงสัยว่าวันนี้หงจะมาไม้ไหนอย่างงค่ะซินเจ๋าเวียดนามวันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องของเวลาค่ะแต่จะเป็นเวลาแบบไหนเวลาอะไรเวลาของใครต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ Hôm nay chúng ta sẽ học về các hỏi giờ trong tiếng Việt. วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการถามเวลาในภาษาเวียดนามกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับการถามเวลาในภาษาเวียดนามเราสามารถถามได้2รูปแบบนะครับคือรูปแบบสั้นและรูปแบบยาวนะครับซึ่ง

มีรูปประโยคตามนี้เลยนะฮะรูปแบบยาวนะครับเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์เบยเซอร์ลาเหมยเซอร์เบยเซอร์แปลว่าตอนนี้หลาแปลว่าเป็นหรือคือนะฮะเหมยเซอร์แปลว่ากี่โมงเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับถ้าถามเบยหรือถามรูปแบบยาวก็ตอบรูปแบบยาวสามารถตอบว่าเบยเซอร์ลาจินเซอร์ตอนนี้เป็นเวลา9โมงนะครับอีกรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบสั้นนะครับคือเหมยเซอร์โซยเหมยเซอร์โซยเหมยแปลว่ากี่เซอร์แปลว่าโมงโซยแปลว่าแล้วแปลว่ากี่โมงแล้วนะครับเราสามารถตอบว่าจินเซอร์โซย9โมงแล้วนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างประโยคการถามตอบเวลากันนะฮะเริ่มต้นที่ประโยคแรกนะครับเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์เบยเซอร์ลาเหมยเซอร์ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับเวลาตอบเหมือนที่ผมบอกนะฮะเอาเบยเซอร์นำเลยเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์ตอนนี้เป็นเวลา10โมงนะฮะต่อมาแบบสั้นนะฮะเหมยเซอร์โซยเหมยเซอร์โซยกี่โมงแล้วนะครับตามเซอร์โซยตามเซอร์โซย8โมงแล้วนะครับและถ้าเราอยากจะทำให้การถามนั้นสุภาพยิ่งขึ้นนะครับเราก็เติมคำว่าซินโหลยวางไว้ข้างหน้านะครับที่แปลว่าขอโทษนั่นเองนะฮะและถ้าอยากให้สุภาพยิ่งกว่านั้นอีกนะครับเราสามารถเติมคำว่าครับหรือค่ะในภาษาไทยซึ่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าอะนะครับในการลงท้ายประโยคนะฮะก็จะกลายเป็นซินโหลยอังซินโหลยจิซินโหลยแอมเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์อะนะครับขอโทษพี่ขอโทษน้องนะครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับกี่โมงค่ะนะฮะถ้าเวลาตอบนะครับก็สามารถตอบว่าเบยเซอร์ลาเมยโหมดเซอร์อะนะครับตอนนี้เป็นเวลา11โมงครับ11โมงค่ะนะฮะดูอีกตัวอย่างนะฮะซินโหลยอังซินโหลยจิซินโหลยแอมนะครับขอโทษพี่ผู้ชายขอโทษพี่ผู้หญิงขอโทษน้องนะครับเหมยเซอร์โซยอะนะครับกี่โมงแล้วครับกี่โมงแล้วค่ะนะฮะก็ตอบสั้นได้นะครับเป็นเมื่อยหายเจอโจยอะเที่ยงแล้วครับเที่ยงแล้วค่ะนะฮะต่อมาเรามาดูการตอบเวลาในภาษาเวียดนามซึ่งมีด้วย4รูปแบบดังนี้นะครับรูปแบบแรกนะครับการตอบเวลาแบบตรงนะฮะคำว่าตรงภาษาไทยเนี่ยถ้าแปลเป็นเวียดนามใช้คำว่าดุงนะฮะดูตัวอย่างอันแรกคือ7นาฬิกาตรงนะฮะใช้คำว่าไบเซอร์ก็คือ7โมงหรือไบเซอร์ดุง7โมงตรงนั่นเองนะฮะต่อมา8โมงนะครับตามเซอร์ตามเซอร์ตามคือ8เซอร์คือโมงนะฮะก็คือ8โมงหรือตามเซอร์ดุง8โมงตรงนะครับต่อมา9โมงจินเซอร์หรือจินเซอร์ดุงนะครับ9โมงตรงต่อมาคือการถามการตอบเวลาแบบไม่เกิน30นาทีนะครับดูตัวอย่างแรก4นาฬิกา10นาทีนะฮะโบนเซอร์เหมื่อยฟุตนะฮะหรือโบนเซอร์เหมื่อยก็ได้นะครับแปลว่า4โมง10นะฮะต่อมา5โมง15นะครับภาษาเวียดนามนำเซอร์เหมื่อยลำหรือเติมคำว่าฟุตด้วยก็จะกลายเป็นนำเซอร์เหมื่อยลำฟุตนะครับต่อมา6โมง29นะฮะเสาเซอร์เหมื่อยจินฟุตหรือเสาเซอร์เหมื่อยจินนะครับต่อมาคือการถามตอบเวลานะครับการตอบเวลาแบบ30นาทีภาษาเวียดนามนะครับมีคำว่าครึ่งเหมือนภาษาไทยเลยนะครับลองมาดู 9:30 นะฮะจินเซอร์บาเมยฟุตนะครับก็คือ 9:30 นาทีหรือจินเซอร์เสือยก็คือ 9:30 คำว่าเสือยเสือยแปลว่าครึ่งนั่นเองนะครับต่อมา 10:30 มาดูกันเมยเซอร์บาเมยฟุตนะฮะเมื่อยเซอร์บาเมื่อยฟุตนะครับก็คือ 10:30 นาทีหรือเมื่อยเซอร์เสือยเมื่อยเซอร์เสือยก็คือ 10:30 นั่นเองต่อมาเที่ยงครึ่งภาษาเวียดนามพูดยังไงนะฮะเมื่อยไฮเซอร์บาเมื่อยฟุตหรือเมื่อยไฮเซอร์เสือยแค่นั้นเองนะฮะต่อมานะครับการตอบเวลาแบบเกิน30นาทีนะฮะเรามาดูตัวอย่างนะครับ6นาฬิกา45นะครับเราสามารถใช้ว่าเสาเซอร์โบนเมยลำฟุตนะครับหรือใบเซอร์แกมเมยลำฟุตนะครับก็คืออีก15นาที7โมงก็ได้นะฮะต่อมา7โมง50นาทีนะครับสามารถพูดได้ว่าใบเซอร์นำเมยฟุตนะฮะหรือตามเซอร์

แก่เมยฟุตนะครับก็คืออีก10นาที8โมงนะครับต่อมา8โมง55เราสามารถพูดเรียงตามตัวไปได้เลยก็จะเป็นตามเสอนำเมยลำฟุตนะครับหรือจินเสอแก่มนำฟุตนะครับอีก5นาที9โมงนะครับดังนั้นท่านผู้ชมต้องเลือกใช้คำตอบให้เหมาะสมและไปฝึกกันเยอะๆนะครับผมขอเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับข้อสังเกตการใช้คำว่าเจอนะครับคำว่าเจอในภาษาเวียดนามแปลว่าโมงนะครับเราสามารถเขียนย่อโดยใช้ตัว G ได้นะครับหรือเขียนตามภาษาอังกฤษคือใช้ตัว H ก็ได้นะครับเมื่อกี้นี้นะฮะท่านผู้ชมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับซึ่งการบอกเวลานะครับจะบอกในระบบ24ชั่วโมงนะฮะอย่างไรก็ตามในภาษาพูดชาวเวียดนามไม่นิยมบอกเวลาระบบ24ชั่วโมงนะครับการแบ่งเวลาของชาวเวียดนามเราสามารถแบ่งออกได้เป็น5ช่วงเวลานะครับดูตารางพร้อมกันนะฮะตารางการแบ่งช่วงเวลาภาษาเวียดนามนะครับเริ่มต้นที่ตอนเช้านะครับตอนเช้าภาษาเวียดนามใช้คำว่าบุ่ยสางนะครับบุ่ยแปลว่าตอนสางแปลว่าเช้านะครับเริ่มตั้งแต่1นาฬิกาถึง10นาฬิกานะฮะต่อมาตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงใช้คำว่าบุ่ยเจือบุ่ยเจือนะครับก็คือตอนเที่ยงหรือตอนกลางวันนะครับนับตั้งแต่11โมงถึง12นาฬิกานะฮะต่อมาคือตอนบ่ายและตอนเย็นนะครับใช้คำว่าบุ่ยเจียวบุ่ยเจียวนะฮะตั้งแต่13นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับต่อมาตอนค่ำนะฮะตอนค่ำออกเสียงว่าบุ่ยโตยบุ่ยโตยนะครับเริ่มตั้งแต่19นาฬิกาถึง21นาฬิกาก็คือ1ทุ่มถึง3ทุ่มนั่นเองนะครับและช่วงสุดท้ายคือบุ่ยเดมนะครับบุ่ยเดมจะเริ่มตั้งแต่4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับการแบ่งช่วงเวลาของภาษาเวียดนามมีความสำคัญมากนะครับเพราะชาวเวียดนามนิยมนำการแบ่งช่วงเวลานะครับนิยมนำคำศัพท์ในการบอกช่วงเวลาไปใช้ในภาษาพูดนะครับเรามาดูกันเขาใช้ยังไงนะฮะเบยเซอร์ลาเสาเซอร์สางเบยเซอร์ลาเสาเซอร์สางตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้าเสาเซอร์6โมงสางเช้านะครับด้วยตัวอย่างนะฮะเบยเซอร์ลานำเซอร์เจียวเบยเซอร์ลานำเซอร์เจียวตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นคำว่าเจียวแปลว่าบ่ายหรือแปลว่าเย็นนั่นเองนะครับดูอีกตัวอย่างนะฮะเบยเซอร์ลาตามเซอร์โตยดูดีๆตัวอย่างนี้เบยเซอร์ลาตามเซอร์โตยตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มนะฮะ2ทุ่มตามเซอร์นะครับเข็มชี้เลข8ตัวอย่างสุดท้ายนะครับเรามาดูกันเบยเซอร์ลาเมยเซอร์เดมเบยเซอร์ลาเมยเซอร์เดมนะครับตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่มนะครับหรือถ้าแปลเป็นเวียดนามคือ10โมงค่ำนั่นเองนะครับการบอกเวลาในภาษาพูดของชาวเวียดนามนั้นง่ายนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมอย่าหลงเอาการบอกเวลาแบบไทยๆเข้าไปใช้นะครับเช่นคนไทยชอบติดว่า1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มนะฮะแต่พอเปลี่ยนเป็นภาษาเวียดนามกลายเป็นโมดเซอร์ไฮเซอร์บาซึ่งมีความหมายว่าตี1ตี2ตี3นะครับไม่ใช่เลยเรียนรู้เรื่องการตอบถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับเวลาในภาษาเวียดนามเริ่มต้นด้วยคำแรกนะครับพร้อมกันเบยเซอร์แปลว่าตอนนี้นะครับต่อมาเซอร์คำเดียวแปลว่าเวลาโมงชั่วโมงนะครับต่อมาเตียงเตียงนะครับท่านผู้ชมคงคุ้นนะฮะคำว่าเตียงแปลว่าภาษาก็ได้หรือแปลว่าชั่วโมงก็ได้นะครับต่อมาฟุตฟุตแปลว่านาทีเซยวินาทีบานไงบานเดมบานไงคือกลางวันบานเดมคือกลางคืนนะฮะต่อมาเควียเควียแปลว่าดึกนะฮะดุงเรียนไปแล้วดุงแปลว่าตรงนะครับต่อมาแกมแกมคือขาดอีกนะฮะต่อมาเสื่อยเสื่อยแปลว่าครึ่งนะฮะต่อมาลุกลุกคำนี้ควรจำลุกแปลว่าตอนนะครับคราวนี้เรามาดูเที่ยงวันเที่ยงคืนภาษาเวียดนามเที่ยงวันคือเมื่อยหายเจอเจือเที่ยงคืนคือเมื่อยหายเจอเดมนะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่าเมื่อกี้นี้ภาษาเวียดนามพูดว่ายังไงใช้คำว่าลุกไหนลุกไหนนะฮะต่อมาไปอนาคตอีกสักพักนะครับอีกสักพักภาษาเวียดนามใช้คำว่าลาดเหนือลาดเหนือนะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่า1นาทีก่อน2นาทีก่อน3นาทีก่อนสามารถพูดได้ว่าโหมดฟุตเจือกไฮ

ฟุตเจือกบาฟุตเจือกนะครับคำว่าเจือกแปลว่าก่อนและต่อมานะครับหากท่านผู้ชมอยากจะพูดว่า1 2 3ชั่วโมงก่อนนะครับก็เพียงจะเปลี่ยนจากคำว่าฟุตเป็นคำว่าเตียงนะครับก็จะกลายเป็นโหมดเตียงเจือกไฮเตียงเจือกบาเตียงเจือกแค่นั้นเองนะฮะต่อมาเรามาดูนะฮะถ้าเราอยากจะบอกว่าอีก1นาทีนะครับภาษาเวียดนามพูดว่าอย่างไรก็จะพูดว่าโหมดฟุตเหนือนะครับอีก2นาทีไฮฟุตเหนือและอีก3นาทีคือบาฟุตเหนือนะครับต่อมาถ้าจะบอกว่าอีก1ชั่วโมงนะครับก็จะพูดว่าโหมดเตียงเหนือไฮเตียงเหนือนะครับและบาเตียงเหนือก็คืออีก3ชั่วโมงนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องการถามตอบเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนะฮะกิจวัตรประจำวันซึ่งท่านผู้ชมสามารถถามตอบด้วยรูปแบบประโยคตามนี้นะฮะเริ่มต้นที่องเซยลุกเหมยเซอนะครับเอาประธานวางข้างหน้าตามด้วยกิริยาและบวกคำว่าลุกเหมยเซอนะครับแปลว่ากี่โมงนั่นเองนะฮะองเซยลุกเหมยเซอแปลว่าองตื่นนอนตอนกี่โมงนะครับองคือปู่หรือตานะฮะต่อมาบาอันสางลุกเหมยเซอนะครับคุณย่าคุณยายกินข้าวเช้าตอนกี่โมงนะฮะแองดีหลามลุกเหมยเซอนะครับพี่ผู้ชายนะครับไปทำงานตอนกี่โมงนะฮะจิเวญาลุกเหมยเซอนะครับเวญาแปลว่ากลับบ้านนะครับพี่ผู้หญิงกลับบ้านตอนกี่โมงและแอมงูลุกเหมยเซอนะครับน้องนอนกี่โมงนะครับน้องนอนตอนกี่โมงนะครับคราวนี้เวลาตอบนะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันเอาประธานบวกกริยาและบวกลุกและบวกเวลาเช่นนะครับโดยเจยลุกแล้วก็บวกเวลาคราวนี้ท่านผู้ชมมาดูตัวอย่างแรกนะครับแองบัดเดลลามเวียกลุกเหมยเจอนะครับแองแปลว่าพี่นะฮะบัดเดลคือเริ่มลามเวียกทำงานลุกตอนนะฮะเหมยเจอกี่โมงพี่เริ่มทำงานตอนกี่โมงนะครับเวลาตอบทวนกลับง่ายๆนะครับโดยบัดเดลลามเวียกลุกสามเจอสางนะครับฉันเริ่มทำงานตอน8โมงเช้านะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิดีเติบเทสุกลุกเหมยเซอนะฮะพี่ไปเติบเทสุกคือกำลังกายตอนกี่โมงนะครับสามารถตอบได้ว่าโตยดีเติบเทสุกลุกนำเซอเจียวนะครับนำเซอเจียวคืออะไร5โมงเย็นฉันไปออกกำลังกายตอน5โมงเย็นนะครับต่อมาองเถืองงูลุกเหมยเซอองเถืองงูลุกเหมยเซอนะครับคุณตาคุณปู่เถืองไปว่าปกตินะครับปกตินอนตอนกี่โมงนะครับโตยเถืองงูเซยลุกเหมยไฮเซอเดมนะครับตาปู่นะครับปกติจะนอนตอนเหมยไฮเซอเดมคือเที่ยงคืนนะครับคราวนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์กิจวัตรประจำวันในภาษาเวียดนามที่น่าจะได้ใช้นะครับเริ่มต้นที่คำแรกนะฮะพร้อมกันงูเซยทึกเซยเซยนะครับ3คำนี้แปลว่าตื่นนะครับต่อมาเติบเถสุกออกกำลังกายเจยเถเทาเจยแปลว่าเล่นเถเทาแปลว่ากีฬาฉะนั้นเจยเถเทาแปลว่าเล่นกีฬาต่อมาแดงซังแดงซังแปรงฟันเสือหมัดเสือหมัดล้างหน้าต่ําตำอาบน้ำหมักกวนอาวหมักกวนอาวใส่เสื้อผ้าอันสางอันสางกินข้าวเช้าดีหลามไปทำงานนะครับดีหอกไปเรียนนะฮะอันเจือกินข้าวเที่ยงหอบประชุมเวญาเวญากลับบ้านนั่นเองนะครับต่อมาเหนียวอันเหนียวอันคือทำอาหารนะครับต่อมาอันโตยอันโตยกินข้าวค่ำนะฮะต่อมาดอกแซกดอกแซกอ่านหนังสือดอกบ่าวดอกบ่าวอ่านหนังสือพิมพ์แซมทีวีนะครับคือดูทีวีนะเวียดนามเรียกว่าทีวีนะฮะและคำสุดท้ายงูงูคือนอนนั่นเองนะครับต่อมาเรื่องต่อมาไวยากรณ์เรื่องตื่อจุดๆเด่นนะครับหมายถึงอะไรนะฮะตื่อแปลว่าตั้งแต่เด่นแปลว่าถึงนะครับใช้พูดถึงช่วงเวลาเริ่มต้นจนถึงช่วงเวลาสิ้นสุดของเหตุการณ์หรือการกระทำนั้นๆ นะครับตามตัวอย่างเช่นแอมเอ๋ยหอกเตียงถ่า

ายตือจินเจอเดนเมยโมดเจอนะฮะน้องคนนั้นนะครับแอมเอ๋ยหอกเตียงท้ายเรียนภาษาไทยตั้งแต่9โมงถึง11โมงนะครับตัวอย่างต่อมานะครับกงตีแองเอ๋ยบัดเดิลลามเวียกตือตามเจอเจ๋ยเดนเมยเสาเจอเจ๋ยนะครับกงตีแปลว่าบริษัทนะฮะบริษัทพี่คนนั้นเริ่มทำงานตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับ

0: นะครับเป็นเรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าด่าจุดจุดจุดเจือนะครับแปลว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวมาอธิบายกันก่อนนะครับด่าจุดจุดจุดเจือนะครับใช้ถามเหตุการณ์หรือการกระทำว่าเกิดขึ้นหรือยังนะครับตัวอย่างเช่นแองด่ามัวทีวีเจือแองด่ามัวทีวีเจือพี่ซื้อทีวีหรือยังนะครับถ้าซื้อแล้วใช้คำว่าโอยยังไม่ซื้อใช้เจือนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างซื้อแล้วนะฮะพร้อมกันโอยโตยมัวทีวีโอยนะครับแล้วฉันซื้อทีวีแล้วนะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิด่าดิงเวียนเจือจิด่าดีกงเวียนเจือนะครับพี่ไปสวนสาธารณะหรือยังนะครับอันนี้เรามาดูการปฏิเสธว่ายังนะครับเขาจะตอบว่าเจือโตยเจือดีกงเวียนเจือโตยเจือดีกงเวียนยังฉันยังไม่ได้ไปสวนสาธารณะนะครับอีกตัวอย่างนะฮะแอมด่าดังกี่หกเตียงเวียดเจือแอมด่าดังกี่หกเตียงเวียดเจือน้องดังกี่ดังกี่คือลงทะเบียนนะครับหกเตียงเวียดเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับเรามาดูตัวอย่างตอบรับนะฮะโจยแอมดังกี่หกเตียงเวียดโจยอะนะครับแล้วนะครับแอมลงทะเบียนนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามแล้วครับแล้วค่ะนะฮะต่อมาถ้าปฏิเสธนะครับเจือแอมเจือดังกี่หกเตียงเวียดอะนะครับยังน้องยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามเช่นเดียวกันนะครับหากเราต้องการถามว่ารับประทานอาหารหรือยังนะครับเราสามารถพูดภาษาเวียดนามได้ด้วยการใช้ด่าจุดจุดเจือที่เรียนมาเมื่อกี้นะครับคราวนี้เรามาดูรูปประโยคกันนะครับพร้อมกันเลยแองด่าอันสางเจือจิด่าอันเจือเจือแอมด่าอันโตยเจือนะครับเราสามารถละคำว่าด่าได้นะฮะอันสาคือกินข้าวเช้าอันเจือกินข้าวเที่ยงและอันโตยคือกินข้าวค่ำนั่นเองนะครับถ้ากินแล้วตอบโจยยังไม่กินตอบเจือนะครับแล้วทวนกลับนะฮะเช่นถ้ากินแล้วนะฮะโจยแองอันโจยนะครับก็คือแล้วพี่กินแล้วนะฮะเราสามารถเปลี่ยนประธานได้ถ้ายังไม่กินนะครับเจือแองเจืออันเจือจิเจืออันเจือแอมเจืออันนะครับยังพี่ยังไม่ได้กินนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างนะครับของการถามประโยคแบบนี้ตัวอย่างแรกนะครับแองเลิมอันสางเจืออะนะครับพี่เลิมกินข้าวเช้าหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะถ้ากินแล้วนะครับโจยโตยอันโจยโตยอันเฟอโฝหลีกวกซือนะครับแล้วฉันกินแล้วนะครับฉันกินเฟอคือเฟอนั่นเองนะครับฉันกินเฟอที่ถนนหลีกวกซือนะครับต่อมาจิเฮืองอันโตยเจืออะพี่เฮืองกินข้าวค่ำหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะอันนี้ตอบว่ายังไม่กินนะครับก็จะพูดว่าเจือโตยเจืออันจิดางอันเกียงนะครับอันเกียงแปลว่าควบคุมอาหารหรือไดเอทนั่นเองนะครับก็จะแปลทั้งประโยคว่ายังฉันยังไม่ได้กินนะครับฉันกำลังคุมอาหารนะครับ
1: ซินโหลยแอมเบยเซอร์ละเมยเซอร์โซย
2: เบยเซอร์ละเมยเซอร์สางจิก่อสี่คงอ่ะ
1: จิดาแห่นบานดีอันเกิมลุกเหมยไฮเสือเจือ
2: ก่อนไฮเตียงเหนือมา
1: เวิง
2: เหนียวเถจีก่อเถดีมัวแซกเวแอมเหี่ยวแซกหมดจุดเดือกคงอ่ะ
1: เดือกจื้อดีล้วนแ
2: ห
1: น
2: เวิงอ่ะ
3: ค คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเทศกาลที่ยิ่งใหญ่เทศกาลหนึ่งของเวียดนามนั่นก็คือเทศกาลตรุษเวียดนามจะเหมือนกับตรุษจีนตรุษไทยหรือว่าตรุษไหนๆหรือเปล่าต้องไปถามอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะหงเรียกตรุษเวียดนามพูดถูกมั้ยคะ
4: ถูกครับอันนี้คือภาษาไทยนะฮะตรุษเวียดนาม
3: รู้สึกไม่ค่อยคุ้นปากเพราะว่าปกติจะพูดแต่ตรุษจีน
4: ค่
3: ะอย่างนี้เหมือนกับตรุษจีนมั้ยคะอาจารย์
4: ครับเดี๋ยวเอาชื่อก่อนแล้วกันนะฮะชื่อภาษาเวียด

0: ามเรียกว่าเต๊ดเงวียนด่านนะฮะชื่อเต็มนะฮะ
1: เต๊ดเงวียนด่าน
0: ใช่เทศกาลแห่งรุ่งอรุณนะฮะก็คือรับปีใหม
1: ่ค่ะ
0: วันตรุษเวียดนามก็คือวันปีใหม่ของชาวเวียดนามนั่นเองอาจจะเรียกสั้นๆว่าวันเต๊ดก็ได
1: ้วันเต๊ด
0: นะฮะกิจกรรมแล้วก็หลายๆอย่างนี่จะคล้ายกับตรุษจีนนะฮะคล้ายกับตรุษจีนในเมืองไทยเลยนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากเวียดนามเคยเป็นเมืองขึ้นของจีนกว่าพันปีดังนั้นวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองปีใหม่เนี่ยก็ซึมอยู่ในลากลึกของวัฒนธรรมเวียดนามมากๆเลยนะฮะก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างคล้ายกันนะฮะและวันตรุษเวียดนามเนี่ยถ้านับกันจริงๆก็คือวันที่1เดือน1ตามปฏิทินจันทรคติ
1: ก็คือ1มกราหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่1มกรามกราคือปฏิทินสากลนะฮะนะแต่อันนี้คือปฏิทินจันทรคตินะฮะก็คือวันที่1เดือน1นะครับกิจกรรมของวันเต๊ะจะมีตั้งแต่วันที่23เดือน12จนถึงวันที่7เดือน1ฟังดูยากนะฮะโอเคเอาเป็นว่าตรงกับวันตรุษจีนในเมืองไทยแล้วกันวันเดียวกันเลย
1: ตรงก
0: ันเลยนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้อาจารย์คะอยากรู้ว่ากิจกรรมของตรุษเวียดนามเนี่ยค่ะเหมือนกับตรุษจีนไหมคะเห็นบอกว่าวันเดียวกันด้วย
0: ใช่นะฮะกิจกรรมก็เริ่มต้นนะฮะก็จะมีการไหว้ก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยประมาณ1สัปดาห์นะฮะก็คือจะไปทำความสะอาดหลุมศพนะจะมีการไหว้เทพเจ้าภายในบ้าน
1: ค่ะ
0: นะฮะและนะครับช่วงก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทุกบ้านต้องไปซื้อของไปช้อปปิ้งเพื่อที่จะซื้อของกระเช้าไปมอบให้กับญาติผู้ใหญ่
1: เรียกว่าวันจ่ายเหมือนตุ๊ด
0: ใช่เหมือนวันจ่ายของตุ๊ดจีนนะฮะและนอกจากนั้นพอถึงวันตุ๊ดเวียดนามปุ๊บก็จะมีการแจกอั่งเปาเหมือนกันเหมือนคนจีนเลยนะคล้ายกันเลยก็คือผู้ใหญ่คนที่แก่ก็ต้องแจกให้เด็กใช่ไหมฮะหรือบางครั้งลูกก็เอาอั่งเปาให้พ่อแม
1: ่นะครับก็คือเป็นการเงินเดือนอะไรอย่างนี้เอามาให้ผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ
0: นอกจากนี้นะครับจะมีการทำเขาเรียกว่าทำแบงจึงแบงจึงคือข้าวต้มมัดยวน
1: ค่ะ
0: นะฮะถ้าเราเคยเห็นมันจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเป็นอาหารเวียดนามอย่างนึงนะครับซึ่งจะทำเฉพาะวันเต๊ะวันตุ๊ดเวียดนาม
1: ค่ะ
0: นะฮะทุกบ้านก็จะมาทำซึ่งวิธีการทำนี่ต้องต้มจำได้ว่าต้มประมาณ10ชั่วโมงเลยนะฮะนานมาก
1: ค่ะ
0: นะครับก็จะเป็นกิจกรรมนึงก็คือหลายบ้านก็จะมอบไอ้แบ่งจึงเนี้ยให้กับแต่ละบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลเหมือนกัน
1: อาจารย์คล้ายๆกับการทำมาจ่างหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูเองแล้วกันว่ารูปเป็นยังไงนะฮะแบ่งจึงส่วนพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บจะมีสิ่งหนึ่งก็คือคืนข้ามปีนะฮะคนเวียดนามจะมีการทำพิธีกรรมเขาเรียกว่าการทรงหย่านะฮะกิจกรรมนี้คืออะไรกิจกรรมนี้คือเขาจะเชิญคนที่ถือว่าเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ดวงดีเป็นคนที่เฮงเป็นคนที่ดวงถูกกับปีนั้นๆนะฮะเดินเข้าบ้านเป็นคนแรก
1: ค่ะคือเลือกในบรรดาญาติเราเหรอคะหรือว่า
0: เลือกคนข้างนอกก็ได้ครับแต่ต้องเป็นคนที่เหมือนก็คือมีคุณสมบัติ
1: คือต้องดีทุกอย่าง
0: ดีทุกอย่างนะแล้วก็เดินเข้าบ้านคนแรกเพื่อที่จะเป็นการแสดงว่าตลอดทั้งปีเนี่ยเขาจะโชคดีตลอด
1: นำสิ่งดีๆเข้าบ้าน
0: นำสิ่งดีๆเข้าบ้านนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมเหมือนกันเช่นวันที่1วันแรกนะฮะวันแรกก็คือจะไม่เราจะไม่ไปบ้านคนอื่นเด็ดขาด
1: ต้องอยู่บ้านตัวเองเท่านั้น
0: ต้องอยู่บ้านตัวเองเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะดวงไม่ดีเดี๋ยวจะทำให้คนอื่นเขาคิดยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีกิจกรรมคล้ายๆกับคนจีนเลย
1: ค่ะ
0: ครับนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือการบูชาบรรพบุรุษนะฮะเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คือพอวันตรุษเวียดนามช่วงเช้าเนี่ยจะมีการไหว้บรรพบุรุษนะฮะลูกหลานก็จะมาไหว้ตอนค่ำก็จะมีการกินเลี้ยงกันนะฮะซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ขาดไม่ได้เลยนอกจากนั้นก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองเหมือนคนจีนเลยนะฮะซึ่งเวลาเผาก็ต้องห้ามให้กระดาษขาดเพราะว่าเดี๋ยวกลัวบรรพบุรุษจะรับได้ไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะคล้ายๆกัน
1: คือซีเรียสเลยใช่ไหม
0: ซีเรียสนะครับและบรรยากาศอยู่ที่ประเทศเวียดนามนี่น่าสนใจก็คือว่าพอถึงมาตุ๊ดเวียดนามปุ๊บนะฮะทั้งเมืองจะเป็นเมืองล้างเลยโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆคนเขาจะกลับต่างจังหวัดก็คือกลับไปบ้านเกิดคนเวียดนามเชื่อว่าถ้าถึงวันตรุษเวียดนามถ้าไม่กลับบ้านเกิดไม่กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ไม่กลับไปไหว้บรรพบุรุษเนี่ยจะถือว่าเป็นคนอกตัญญูเลยนะฮะ
1: โอ้โหคือเขาจริงจังขนาดนั้น
0: เขาจริงจังมากฉะนั้นทุกคนต้องกลับไปรวมกันหมดเลยดังนั้นพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บเริ่มวันที่1ของปีเมืองไม่มีคนอยู่เลยแท็กซี่ก็ไม่ทำงานนะฮะหายไปหมดเลย
1: ต้องกลับไปไหว้บรรพบุรุษ
0: ใช่นะฮะนอกจากนั้นอยู่ในบ้านชาวเวียดนามที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเวียดนามเนี่ยเขาจะมีการประดับต้นเขาเรียกว่าดอกท้อนะฮ
1: ะ
0: เป็นดอกสีชมพูนะทางภาคเนี่ยเขาจะประดับกันหรือทางภาคใต้หรือภาคเหนือทั้งสองภาคเลยก็จะมีการประดับเขาเรียกว่าส้มจีนส้มสีส้มเล็กลูกเล็กๆนะฮะ
1: คล้ายๆส้มจี๊ดใช
0: ่ส้มจี๊ดเป็นเพื่อเป็นสิริมงคลภายในบ้านครับ
1: ค่ะอาจารย์อยากรู้หน่อยว่าอาจารย์เคยอยู่ในบรรยากาศนั้นไหมคะ
0: เ
1: ห็นอาจารย์ไปเรียนนานเหมือนกันใช่ไหมคะอยากรู้ว่าบรรยากาศอบอุ่นขนาดไหนคะอาจารย
0: ์พอญาติพี่น้องเขากลับมารวมกันเราก็สัมผัสได้ว่าถึงความสามัคคีความเป็น

0: ตามแนวคิดขงจื้อคือมารวมตัวกันนะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นบรรยากาศที่ดีแต่ถ้าพอเราไปในเมืองเราจะรู้สึกว่า
1: เหงาจัง
0: มันเหงามากนะฮะเรียกแท็กซี่ก็ไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อคือแท็กซี่เขาก็กลับไปบ้านเหมือนกัน
0: ใช่นะฮะก็คือความรู้สึกพอก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทั้งประเทศเวียดนามทุกคนจะรู้สึกว่ากำลังจะเข้าสู่ปีใหม
1: ่
0: ถ้าเทียบกับคนไทยความรู้สึกช่วงนั้นก็คือวันสงกรานต
1: ์
0: ที่ทุกคนจะรู้สึกว่าได้หยุดและจะได้กลับไปบ้านไปเจอหน้าญาติพี่น้องพ่อแม
1: ่
0: บรรยากาศจะคล้ายๆกันเลย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลากันไปแล้วหากเรามีธุระหรือว่าไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามก็พูดคุยเรื่องเวลาได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะยังมีเนื้อหาของภาษาเวียดนามที่เราต้องเรียนรู้อีกไม่น้อยเลยค่ะต้องติดตามซินเจาเวียดนามสวัสดีเวียดนามอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องด้วยนะคะและที่สำคัญคือต้องฝึกออกเสียงด้วยค่ะแล้วเรากลับมาพบกับรายการซินเจาเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่กับหงและอาจารย์พิสิทธิ์ครั้งหน้าวันนี้หงขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: อันยองอาเซโยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮันกุโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่ส่งตรงถึงหน้าจอที่บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับและแน่นอนครับอาจารย์ที่จะมาสอนคำแนะนำดีๆจากเกาหลีเลยวันนี้นะครับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองอาเซโย
1: อาจารย์ครับ
0: ชางชินเนสโย
1: เน่ชาลชินเนสโยตุนชิโดชาลชินเนสโย
0: นี่ฉันชินเนสโยอันนี้เป็นคำถามตอบพื้นฐานเบื้องต้นนะครับว่าสบายดีไหมเราสบายดีแต่ผมสงสัยจังเลยครับว่าถ้าเกิดเราปวดหัวเมื่อยตัวไม่สบายขึ้นมาเราจะตอบว่ายังไงครับ
1: วันนี้จะสอน เรื่องอาการพอดีค่ะ
0: อ๋ออาการเจ็บป่วยไม่สบายทั้งหลายนะคร
1: ับ ใช่ค่ะลองดูนะคะประโยคที่เราจะเรียนว่า어디가아파요증상이어때요배가아파요머리도아파요감기에걸렸어요감기약주세요6ประโยคค่ะ
0: วันนี้6ประโยคด้วยกันนะครับแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่แรกคือ어디가아파요어디คือว่าที่ไหน
0: เราเคยเรียนไปแล้วคำนี
1: ้아파요คือว่าปวดเจ็บปวดค่ะแ
0: ต่เป็น
1: ใช่ค่ะ아파요คือว่าเจ็
0: บ
1: ปวดแต่ว่าเป็น아파요คือคำถามใช่ไหมคะ어디가아파요ปวดที่ไหนไม่สบายที่ไหนไม่สบายที่ไหนก็ได้แต่ดูเหมือนว่าไม่สบาย
0: เ
1: ราก็ถามว่าโอติกาพายอไม่สบายไหมคะหรือว่าไม่สบายที่ไหนคะแล้วต
0: บ
1: ถ้าไม่สบายก็ไม่สบายอย่างไรก็증상이어때요증상

0: 그와 아까 가 증상이 어때요? 그 증상 아까 뺀 양라이 방.
1: อ๋อเหมือนเรารู้แล้วว่าคนนี้ไม่สบาย
0: ใช่
1: อยา
0: ค
1: ก
0: ่ะ
1: ถามว่าการเป็นไงก็ซึงซังนี้อะไรโย
0: ค่ะมีจึงสร้างแล้วแต่ท้องเสียหรือว่าปวดหัวมีหล
1: ค
0: าย
1: รั
0: อย
1: บ
0: ่างใช่ไหมคะก็เราไม่รู้ว่าเขา
1: เป็นอะไร
0: ไม่สบายที่ไหนไม่สบายอย่างไร
1: ครับ
0: ก็จึงสร้างนี้어때요
1: อืม
0: เราตอบได้ว่าถ้าปวดท้อง배가아파요배คือว่าท้อง
1: ครับ
0: ปว
1: ป
0: ด
1: วด
0: ท
1: ท
0: ้
1: ้
0: อ
1: อง ง
0: ถ้าปวดคืออภัยอ๋ออ เ
1: ื
0: พ
1: ม
0: ก้าอภัยถ้าปวดหัวบอดีก็อภัยอ๋อ
1: บริกาอัพพายโย
0: ถ้าเจ็บคอก็โบกี้อภัยอ๋อคอคือว่าบกนะค
1: อ
0: ะ
1: ืม
0: ก็โบกี้อภัยอ๋อ
1: ื
0: แล้
1: ม
0: วถ้าปวดข
1: ป
0: า
1: วดขา
0: ถ้าดีก็อภัยอ๋อ
1: ทาริกาอัพพายโย
0: ค
1: อั
0: ่
1: พ
0: ะ
1: พายโยหมดเลย
0: ใช่
1: เปลี่
0: ค
1: ยน
0: ่ะ
1: คำข้างหน้าเท่านั้นเอง
0: ตายค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะแล้วถ้าหากว่ามีไม่สบายสองที่หรือสามที่ปวดท้องด้วยปวดหัวด้วย
1: เป็นหลายอย่าง
0: ค่ะแล้วจะบอกได้ว่าเพก้าอัพไปปวดท้องแล้วก็ปวดหัวด้วยก็บอดีโตอัพไปโต
1: ผม
0: คือว่าด้วยหร
1: อ
0: ือ
1: ื
0: ว่าก็เหมือนกันปวดหัวด้วยคือบอดีโตอัพไป
1: อื
0: คุณ
1: ม
0: นี้ได้ค่
1: ค
0: ะ
1: ือเป็นหลายอย่างก็บอกไปตามอาการที่เป็นนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นไข้ล่ะครับ
0: ก็
1: อ๋อ
0: เป็นไข้ก็เป็นคำศัพท์เฉพาะนะคะ
1: อ๋อ
0: 감기에걸렸어요ถ้าเป็นไข้ก็มีอาการมีหลายอย่างใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ นี
1: ไ
0: ้
1: อด้วย
0: ด้วยกิชิมุลเฮยอกิชิมุลเฮยอค
1: อื
0: ำศัพ
1: ม
0: ท์เฉพาะนี้นะคะแล้วก็มีไข้ด้วยยอรี่นายออ
1: ืมยอรี่นายโย
0: ยอรี่นายอ
1: ครับ
0: แล้วก็น้ำมูกไหลคมมูรี่นายอ
1: คอมมูรี่นายโยนี่คือน้ำมูกไหล
0: ใช่ค่ะคมมูรี่นาย
1: อุ้ยแล
0: ถ
1: ้วถ้าเป็นหลายอย่างเราต้องบ
0: ใช
1: อก
0: ่
1: หมด
0: ค่
1: เ
0: ะ
1: ล
0: แ
1: ย
0: ล้ว
1: เน
0: ก
1: า
0: ็
1: ะ
0: เฉพาะด้วยแล้วก็ถ้าไอก็กิชิมือเหรอ
1: คิดชิมึนเฮโย
0: มีไข้ยอรี่ไหนอ่ะแล้วตอนที่เรากินอาหารผิดแล้
1: อ
0: ว
1: ื
0: ก็
1: ม
0: ท้องเสีย
1: อ
0: น
1: ๋อ
0: ะคะ
1: ครับ
0: ก็ใช้คำนี้เป็ดทารี่นัสซอยเป็ดทารี่นัสซอย
1: ครับ
0: แล้วถ้าท้องเสียหรือว่าไม่สบายต้องกินยาด
1: อ
0: ้
1: ื
0: วย
1: ม
0: ใช่ไหมคะยาภาษาเกาหลีคือว่ายัก
1: อยาก
0: ยักใช่ค่ะก็แต่เป็นไข้หวัดก็กินยาไข้หวัดค
1: ค
0: ื
1: ร
0: อ
1: ับ
0: คำยียัก
1: คำยี่อยาก
0: ใช่
1: โอ้
0: ค่ะ
1: นี่
0: ค
1: ออกเสียงง่าย
0: ำยัก
1: ค
0: น
1: ระ ับ
0: คะคำยียักแล้วก็ถ้าไปร้านขายยาก็บอกว่าขอยาสำหรับไข้หวัดก็คำยียักจูเซโย
1: โอ้คำยียักกูเซโยขอยาแก้หวัดหน่อย
0: ใช่ค่ะจูเซโยคือว่าขออให
1: ื
0: ้
1: ม
0: หน่อยนะคะจูเซโยคำยียักจูเซโย
1: ครับ
0: แล้วก็มียาลดไข้เฮยอลเจจูเซโย
1: แฮยอนเจชูเซโยเหมื
0: เฮ
1: อน
0: ยอลเจ
1: พวก
0: จูเซ
1: พ
0: โ
1: าย ราเซตามอลอะไรพวกนี้
0: ใน ช
1: ะครั
0: ่
1: บลด
0: ค
1: ไ
0: ่
1: ข
0: ะ
1: ้ทีนี้คุณผู้ชมก็ซื้อยาแก้หวัดเป็นแล้วแล้วถ้าเป็นยาแก้ปวดล่ะครับอาจารย์
0: ก็ภาษาเกาหลีจินทงเจค่ะ
1: ชินทงเจ
0: ค่ะปวดที่ไหนปวดหัวหรือว่าปวดท้องใช้ได้ทั้งนั้นค่ะจินทงเจ
1: อ๋อเป็นยาที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับแล้ว
0: ค
1: บ
0: ่
1: า
0: ะ
1: งคนสมมุติเดินทางไปเที่ยวเกาหลีไปกินอะไรผิดสำแดงแล้วท้องเสียขึ้นมา
0: โอ้ต้
1: ก
0: อ
1: ิ
0: ง
1: น
0: ก
1: อะ
0: ิ
1: ไร
0: น
1: ดีครับ
0: ยาจีซาเจค่ะ
1: ชีซาแจ
0: จีซาเจก็ทำให้สบายขึ้น
1: ว่าแต่ว่าเรารู้จักยาแต่ละชนิดแล้วแล้วถ้าเราจะไปถามหาร้านขายยาที่จะซื้อยาเหล่านี้ล่ะครับ
0: ซื้อยาที่ยากกูค่ะ
1: ยากู
0: ใช่ค่ะก็ร้านขายยาชื่อเกาหลีคือยากกุก
1: อื
0: ยาม กุกก็
1: ต้อ
0: ย
1: ง
0: ากกุก
1: สังเกตป้ายเขียนว่ายากุกถึง
0: ใ
1: จ
0: ช
1: ะเป็
0: ่
1: นร้าน
0: ค
1: ขา
0: ่
1: ย
0: ะ
1: ยาแล้ววิธีการกินยาล่ะครับ
0: ปกติที่เกาหลีถ้าเราซื้อยาที่ยากกุก
1: ค
0: ร
1: ร
0: ้า
1: ับ
0: นขายยาเขาเขียนไว้ใ
1: อ
0: ห
1: ื
0: ้
1: ม
0: ว่าฮารุเอะเซบอน
1: แปลว่า
0: วันละ3 ครั้ง
1: อ๋อ
0: ฮารุเอะคือฮารุคือว่า1 วัน
1: ครับ
0: ฮารุเอะวันละเซบอน3 ครั้งนะคะแล้วก็ต้องเช็คด้วยว่าต้องกินอาหารก่อน
1: อ๋อ
0: หรือว่า
1: หลังอาหาร
0: ก่อนอาห
1: ค
0: าร
1: ับบางทีมันกัดกระเพาะนะตัวยา
0: ใช่ค่ะห
1: ค
0: ล
1: ร
0: ั
1: ังบ
0: อาหารคือว่าชิกซาฮู
1: ชิกซาฮู
0: ชิกซาคือว่าอาหารค
1: ค
0: ่
1: ระ ับ
0: เบอร์อาหารแล้วก็ฮูคือว่าหลัง
1: อืม
0: กินหลังอาหารกินยาหลังอาหารชิกซาฮูเอะมอกอย
1: อื
0: แล
1: ม
0: ้วก็ก่อนอาหารก็ชิกซาชอนเอะมอกอยชอนคือว่าก่อนอาหารก็ชิกซาชอนเอะมอกอย
1: ครับทีนี้สมมุติเรารู้ว่าเพื่อนเราป่วยแล้วเราอยากจะอวยพรให้เขาว่าหายไวๆนะเราจะพูดยังไงดีครับ
0: ปัลลี่นักกีฬาพารามนิดาบางทีเพื่อนไม่สบายแล้วก็อยู่นอนที่โร
1: โร
0: ง
1: ง
0: พ
1: พ
0: ย
1: ย
0: า
1: า
0: บ
1: บ
0: า
1: า
0: ล
1: ล
0: หรือว่าอยู่ที่บ้านน
1: ค
0: อ
1: ร
0: น
1: ับ
0: ที่บ้านใช่ไหมคะเราไปเยี่ยม แล้วบอกเขาว่าปาลีนักกีรือพารามนิดาปาลีคือว่าเร็วๆนักกีรือพารามนิดาหวังว่าหายก็หวังว่าหายเร็วๆนะคะ
1: ขอให้คุณหายเร็วๆนะยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักน่ารักคนป่วยจะได้มีกำลังใจนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งนั้นเลยวันนี้ขอบคุณสาระความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เอาละครับได้เวลาไปฝึกฝนวิชากันแล้วไปกันต่อเลยในช่วง Try Out ครับ

0: 식사 전에 먹으세요. 식사 전에 먹으세요. 감기약, 감기약, 진통제, 진통제, 지사제, 지사제.
1: แล้ววันนี้หมดเวลาของรายการฮันกูกออันยองแล้วแหละครับถ้าอุเมเพิบเกิดซึมนิดาพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: 안녕하세요. 샤오신에서요. สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับกูรูภาษาเกาหลีอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies นะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการของเราเป็นประจำและนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ต้องพูดภาษาเกาหลีได้เก่งขึ้นอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะครับและถ้าพูดถึงการพูดคุยกับเพื่อนๆเนี่ยประเด็นหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นการถามว่าคุณมีงานอดิเรกอะไรเวลาว่างชอบทำอะไรใช่ไหมล่ะครับวันนี้แหละครับเราจะไปหาคำตอบกันจากอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะชิชังจ้าย่อรบุนอันยองฮาเซโย
0: แล้ววันนี้เราจะเริ่มที่ประโยคไหนดีครับ
1: ประโยคแรกนะคะชิมิกาโมเยโยชิมิกาโมเยโยแล้วก็ชิมิคืองานอดิเรกนะคะเสียงยากนิดนึงชิมี
0: ชิมี
1: ค่ะชิมีก็ bo-ye-yo bo-ye-yo คือ bo คือว่าอะไรคืออะไรคะก็งานอดิเรกคืออะไรคะชิมีก็ bo-ye-yo แล้วตอบได้ว่า등산을좋아해요등산을좋아해요등산คือว่าการปีนภูเขานะคะคนเกาหลีชอบปีนภูเขาแล้วให้เป็นคำนามก่อนนะคะการปีนภูเขา
0: คือ
1: ชอบเหรอคือว่าชอบค่ะชอบต้องใช้กับคำช่วยชี้หรือด้วยค่ะแล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่ก็ถ้ามีตัวสะกดใช้ถ้าไม่มีตัวสะกดใช้หรือนะคะแล้วชอบอะไรอะไรบอกได้นะคะแล้วชอบการปีนภูเขาถึงซานึ่งชอบเหรอหรือไม่ก็ชอบการตกปลานักชีรือชอบเหรอหรือชอบการเดินทางยอเฮงอ์โชวาเฮยอข้างหน้าคำศัพท์เปลี่ยนได้ด้วยชอบอะไร
0: ก็เปลี่ยนคำหน้าได้หมดเลย
1: ได้ค่ะ
0: ค
1: แล้วต่อไปชิกานีอิสเมียนโบเฮยอชิกานีอิสเมียนโบเฮยอชิกานีเราเคยเรียนมาแล้วนะคะมีเวลา
0: ครับ
1: แล้วก็โบเฮยอจะทำอะไรแต่ว่าชิกานีอิสโซยอมีเวลากับโบเฮยอทำอะไรนี่สองประโยคจะเชื่อม
0: ครับ
1: อิสเมียนเมียนคือว่าถ้าแล้วชิกานีอิสเมียนแปลว่าถ้ามีเวลาทำอะไรคะแล้วเป็นคำถามแล้วถ้าว่างๆจะทำอะไรเหมือนว่ามีงานอะไรอะไรก็ตอบได้ว่าช้อปปิ้งฮานึ่งก็ซื้อชัวเฮยอก็ชัวเฮยอเหมือนกันค่ะแต่ข้างหน้าช้อปปิ้งฮานึ่งก็ซื้อจะยาวขึ้นนะคะช้อปปิ้งชัวเฮยอก็ได
0: ้
1: ก็ชอบการช้อปปิ้งแต่ว่าอันนี้เป็นกริยานะคะช้อปปิ้งฮานึ่งก็ซื้อชัวเฮย
0: อ
1: นึ่งก็ซื้อชัวเฮยอใส่ข้างหน้าใส่กริยานะคะ
0: ครับ
1: ก็ช้อปปิ้งฮานึ่งก็ซื้อชัวเฮยอถ้าเปลี่ยนได้ก็ยองว่าโบนึ่งก็ซื้อชัวเฮยอชอบดูหนังก็เป็นดูหนังก็ดูเหมือนกริยานะคะชอบดูหนังก็ยองว่าโบนึ่งก็ซื้อชัวเฮย
0: อครับ
1: แล้วก็ถ้าชอบร้องเพลง노래부르는것을좋아해요ถ้าฟังเพลงชอบฟังเพลง노래듣는것을좋아해요แล้วตุนชอบอะไรคะถ้ามีเวลาม
0: ีเวลาผมชอบเนี่ยครับฟังเพลงก็ชอบชอบอ่านหนังสือ
1: ถ้าอ่านหนังสือคือว่าเช็คอิลโกยก็เข้าไปข้างในแล้วก็เช็คอิลนึงก็ซื้อชัวเฮียเช็คอิลนึงก็ซื้อชัวเฮีย
0: อาจารย์ครับอย่างช่วงนี้หลายคนนิยมการขี่จักรยานถ้าชอบขี่จักรยานนี่พูดว่าไงครับ
1: ขี่จักรยานก็เป็นกิริยาใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: นั้นจาจงก็ท่าตาจาจงก็ท่ายแล้วก็ใส่ข้างหน้า는것을좋아해요นะคะจาจงก็타는것을좋아해요จาจงก็타는것을좋아해요นั่นก็จะยาวนิดนึงนะคะแล้วถ้าคนชอบเดินเล่นเดินเล่นก็สันเช็คฮาตานะคะก็สันเช็คฮานึ่งก็ซื้อชัวเฮียชอบเดินเล่นสันเช็คฮานึ่งก็ซื้อชัวเฮียแล้วบางคนชอบออกกำลังกายนะคะก็ชอบออกกำลังกายคือว่าอุ่นดงฮานึ่งก็ซื้อชัวเฮียออกกำลังกายก็อุ่นดงฮาตาอุ่นดงฮานึ่งก็ซื้อชัวเฮียตอบอย่างนี้ได้ค่ะ
0: สมมติบางคนเขาจะตอบว่าเขาชอบวิ่ง
1: ค่ะวิ่งคือว่าทัลลีดะนะคะเป
0: ็
1: นกิริยาก็อยู่ข้างหน้าได
0: ้
1: ทัลลีนึงก็ซื้อชัวเฮียทัลลีนึงก็ซื้อชัวเฮียได้ค่ะ
0: ก็ตอบได้ว่าชอบวิ่งนะครับ
1: ค่ะแล้วฉันอธิบายสองแบบนะคะก็ชอบอะไรอะไร แต่ว่าใส่คำนามหรือว่าใส่กริยาก็รูปแบบต่างกันนิดนึงนะคะใส่คำนามคือว่าสั้นๆอือหรือดื้อชัวเหยอแต่ว่าถ้าใส่กริยาก็ยาวขึ้นนิดนึงนึ่งก็ซึ่งชัวเหยอใช้ได้ทั้งสองอย่างเหมือนกันค่ะ
0: สื่อความหมายได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาชอบเนี่ยงานอดิเรกเวลาว่างนี่เขาทำเนี่ยเขาทำมันบ่อยแค่ไหนถี่แค่ไหนทำยังไงครับ
1: ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요하세요คือว่าทำนะคะแล้ว얼마나เท่าไหร่แล้ว자주บ่อยนะคะก็รวมกัน얼마나자주하세요ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요แล้วตอบได้ว่าทำอาทิตย์ละครั้ง일주일에한번해요일주일คือว่า1สัปดาห์นะคะเออาทิตย์ละนะคะละคือว่าเอ일주일에 한 번 1 ครั้ง해요 탐 탐 อาทิตย์ละ 1 ครั้ง 일주일에 한 번 해요 งั้นเปลี่ยนได้ 1 สัปดาห์หรือว่า 1 เดือน 1 ปีอย่างนี้ได้นะคะ한 달에 한 번 1년에 한 번 ก็ได้เลยค่ะไม่ต้อง 1 ครั้งก็ได้ค่ะ 2 ครั้ง 3 ครั้งก็ได้ 한 달에 두 번 เดือนละ 2 ครั้ง 3 ครั้ง1년에 세 번 ได้ค่ะแล้วอันนี้เป็นงานอดิเรกก็จะทำได้ทุกวันก็매일해요매일คือว่าทุกวันทุกวันแล้วทุกสัปดาห์ทำทุกสัปดาห์คือว่า매주해요
0: 매주해요
1: 매주แล้วทุกเดือนทำทุกเดือนก็매달해요แล้วทำทุกปี매년해요매일매주매달매년คือว่าเหมือนทุกวัน
0: ทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนและทุกปี
1: ใช่ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแล้วก็ได้ความรู้มากมายเช่นเคยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ시청자여러분한국어를열심히공부하세요그리고다음에기회가있으면또만나요고맙습니다안녕히계세요คุณผู้ชมตั้งใจเรียนภาษาเกาหลีนะคะแล้วถ้ามีโอกาสคราวหน้าจะกลับมาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ได้รับความรู้กันเต็มเปี่ยมเลยนะครับเรียนในห้องเรียนแล้วก็ต้องออกไปใช้ข้างนอกกันด้วยครับกับช่วงนี้เลย Try Out
2: 시간이있으면뭐해요여행하는것을좋아해요쇼핑하는것도좋아해요민씨는취미가뭐예요
3: 저는영화보는것을좋아해요
2: 얼마나자주보세요
3: 일주일에한번봐요
2: 내일시간이있어요
3: 내일네있어요

0: าเซียนโฟกัส
1: ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตยามเช้าของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะไปดูกันนะคะว่าชีวิตในตอนเช้าของพวกเขานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเขาทานอะไรเขาทำอะไรกันบ้างนะคะและประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือประเทศเวียดนามและก็ฟิลิปปินส์ค่ะ

0: าคุณผู้ชมนะคะสำหรับวันนี้เราตามคุณพี่รถมาสำรวจชีวิตยามเช้ากันที่โฮจิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะคนที่นี่นะคะเขาตื่นนอนเช้าใช้ได้เลยนะคะนี่ยังไม่7โมงนะคะประมาณ6โมงครึ่งกว่าๆเองแต่รู้สึกว่าเราจะเห็นผู้คนเยอะแยะมากมายแล้วนะคะเนี่ยเช้าๆแบบนี้เขาทำอะไรกันบ้างคะเนี่ย
1: สวัสดีตอนเช้าค่ะจากโฮจิมินห์นะครับตอนเช้าครับออกโรงแรมนะครับ6โมงครึ่งนะฮะโรงแรมซอยเล็กๆใช่ไหมฮะก็เห็นคนกินข้าวอันนั้นจือปิ๋งแล้วก็ไฟใช้ไฟปุ๊บแล้วก็หมูย่างกินข้าวอันเต็มๆแล้วผมเห็นแล้วว่าชาวเวียดนามนะฮะตื่นเช้าแล้วมากแล้วก็ออกมาท่านหลอมแบบนี้ใหญ่นะฮะเส้นใหญ่นะฮะปุ๊บวุ่นวายมากมอเตอร์ไซค์เยอะมากแล้วก็มีบัสพอมีรถก็ย่อขึ้นนะฮะเป็นดามนะฮะแล้วปั๊มน้ำมันนะฮะคนติดคนที่มอเตอร์ไซค์อันเดียวนะฮะตกใจมากเห็นไหมฮะนาฬิกาตอนนั้นนะ